0: สวัสดีค่ะแดน่าจงจินตนาการค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ T-Sound เสียงไทยสู่สากลค่ะรายการของเราในวันนี้นะคะเนื้อหาทรงคุณค่าเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าเราจะมาพูดถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผ่านบุคคลผู้ถวายงานอย่างใกล้ชิดนั่นก็คืออาจารย์ดร.สิริชัยชาญฟักจำรูนศิลปินแห่งชาติค่ะ
1: เสียงดนตรีและท่วงทำนองแห่งดนตรีไทยไม่ได้เป็นเพียงเสียงแห่งศิลปะวัฒนธรรมแต่คือสายใยที่ถักทอความรักและความผูกพันไว้ในพระราชหฤทัยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวันนี้เราจะมาร่วมย้อนรอยความประทับใจผ่านเรื่องราวการเล่าขานของปูชนียบุคคลผู้ถวายงานสอนดนตรีไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อสัมผัสถึงพระปรีชาสามารถที่เปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นและวิริยะอุตสาหะร่วมร้อยเรียงความทรงจำอันล้ำค่าที่จะทำให้ท่วงทำนองแห่งดนตรีไทยกังวานอยู่ในใจคนไทยตราบนิรันดร์ค่ะ
0: อาจารย์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นเลยนะคะต้องขออนุญาตเรียนถามเลยค่ะเพราะได้ข่าวมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเดินทางเข้าสู่โลกดนตรีของอาจารย์เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากใจรักเกิดขึ้นยังไงคะ
2: ไม่ได้เกิดขึ้นจากใจรักเพราะตอนเด็กๆถูกคุณพ่อบังคับ
0: ค่ะ
2: คุณพ่อผมเป็นนักเครื่องสายชอบสีซอแล้วก็ตีขิมก็บังคับให้ผมตีขิมแล้วคุณพ่อดุมากทำไม่ค่อยถูกใจคุณพ่อก็ถูกดุสมัยก่อนเนี่ยถ้ามาใช้สมัยนี้ก็คงมีการ ออกสื่อกันเยอะเลยเพราะคุณพ่อจะมีซอใช่ไหมฮะถือซออย่างเงี้ยก็เอาคันทวนซอเคาะคือ
0: ไงเคาะ
2: ทีสาทำไม่ได้ไงใช่ไหมฮะก็หมายความว่าได้ตีขิมอยู่ระยะหนึ่งจนกระทั่งจบชั้นประถมคุณพ่อก็ขอให้มาสอบที่วิไลนาศิลป์ตอนนั้นยังเป็นโรงเรียนนาฏศิลป์อยู่ซึ่งอยู่ที่ท่าช้างวังหน้าหรือวังหน้าปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เขาไม่มีขิมแล้วก็ต้องถูกเรียนใหม่เริ่มต้นใหม่กอไก่ใหม่คือเขามีคล้องวง
0: แต่เราเก่งขิมนี่นา
2: ก็เขาไม่มีขิมเรียนสมัยนั้นไม่มีขิมเรียนสมัยนั้นขิมยังไม่เวลโนเลยยังไม่มีคนชอบตีขิมเท่าไหร่นักแต่หลักสูตรที่เขาให้เรียนคือปีพาทต้องเรียนพวกเครื่องตีเครื่องเป่าหรือเครื่องหนังเนี่ยนะฮะส่วนเครื่องสายก็ต้องมีสอด้วงสออู้จะเข้อะไรเงี้ยเรียนแต่ไม่มีขิมผมก็ตัดสินใจเลือกเรียนคล้องวงซึ่งเป็นปีพาทแล้วตัวเองเนี่ยก็ตัวเล็กนิดเดียวเข้าไปนั่งในคล้องแล้วกับวงคล้องกับตัวเองเนี่ยมันเหมือนหนูไปนั่งอยู่ในวงคล้องอ่ะตัวนิดเดียวนะฮะครับก็ไปพบครูคนแรกของผมก็คือคุณหลวงบำรุงจิตเจริญมีนามว่าทูปศาสตร์วิไลนะครับก็ท่านก็ดุมากดุกว่าพ่ออีกกว่าผมอีกนะเพราะนั้นผมก็จะโดนไอ้ตรงเนี้ยจากไม้คลองเนี่ยค่อนข้างน่วมพอสมควรเพราะเราไม่มีโน้ตไม่มีสื่ออะไรทั้งนั้นความจำสถานเดียวสมัยก่อนนี้ไม่มีอะไรที่เป็นบันทึกไว้เรียนวันหนึ่งได้แค่ไหนก็ต้องกลับไปทำการบ้านแล้วก็ต้องจำให้ได้แล้วเราก็ไม่มีสตางค์ที่จะซื้อเครื่องมือที่อยู่ที่บ้านก็ทั้งใจจำมารูปวันรุ่งขึ้นถ้ายังจำไม่ได้ครูก็ยังไม่ต่อจนกว่าเราจะจำสิ่งที่ครูต่อให้ได้ถึงจะผ่านไปทีละช็อตละช็อตนะครับยากกว่าในสมัยนี้มาก
0: และอย่างนี้อาจารย์เคยฝันว่าซ้อมอยู่บ้างไหมคะ
2: ฝันถึงฝันเลยคงไม่ได้ฝันว่าซ้อมก็ฝันว่าถูกดูซะมากกว่า
0: โอ้แสดงว่าถูกดูบ่อยมากเลย
2: ถูกดูมากบ่อยครับเพราะผมไม่มีพื้นไงบ้านผมไม่ได้เป็นบ้านดนตรีคุณพ่อผมเล่นดนตรีแบบสมัครเล่นชอบเล่นแต่ว่าไม่ใช่นักดนตรีอาชีพเพียงแต่ชอบ
0: นะครับอนุญาตถามได้ไหมคะคือถ้าคุณพ่อเป็นนักดนตรีสมัครเล่นแล้วทำไมคุณพ่อต้องมาบังคับอาจารย์ด้วยล่ะคะ
2: คุณพ่อเห็นว่าทั้งตำบลมีผมเรียนอยู่คนเดียวบอกว่าในสมัยนั้นดนตรีไทยก็ไม่มีใครสนใจแล้วก็ไม่มีใครมาพูดถึงดนตรีไทยก็คือหมายความว่าเป็นอาชีพที่ต่ำเป็นวิชาการที่เรียกว่าคุณเรียนอะไรไม่ได้ละคุณก็มาเรียนพวกเนี้ยส ภาพที่เขาพูดกันว่าเต้นกินลำกินอ่ะอย่าไปเรียนเลยไปเรียนพาณิชย์ไปเรียนอะไรสูงๆเธออะไรเงี้ยเพื่อนผมทุกคนในรุ่นเดียวกันที่อยู่ในตำบลไหมขันเนี่ยไม่มีใครเรียนผมเรียนนาฏศิลป์6ปีผมยังเรียกว่าเล่นดนตรีได้ไม่กี่เพลงแล้วก็ยังไม่สามารถจะออกเวทีบนเวทีที่จะขึ้นมาโชว์ฝีไม้ลายมือเหมือนเด็กปัจจุบันเลยเพราะว่าเรายังอ่อนมากจนกระทั่งครูเรียกไปเธอจะเรียนต่อไหมถ้าไม่ต่อขอให้ออกไปสอบเข้าที่อื่นเพราะว่าเธอครูบอกว่าเธอเรียนหนังสือดีแต่ถ้าเรียนทางเนี้ยเธอต้องขยันกว่าคนอื่นอีกไม่น้อยกว่า2เท่าหรือ3เท่าถึงจะสู้เขาได้นะครับผมก็กลับมาถามคุณพ่อคุณพ่อแม่ผมคุยกันไม่รู้เรื่องคุณพ่อให้เรียนต่อคุณแม่บอกให้ออกไปเรียนพาณิชย์สมัยก่อนนั้นเรียนพาณิชย์เขาได้งานทำเร็วกว่าเยอะแล้วนะคุณพ่อบอกเรียนเถอะรับรองว่าเรียนแล้วต้องมีทางไปแน่นะครับก็ต้องยอมพ่อต่อไปก็เรียนต่อแล้วผมก็ต้องถูกฝึกในวิธีการฝึกของครูตอนแรกนี่เป็นครูระดับคุณหลวงที่มาจากกรมมหรสพนะครับโรยพาดหลวงนะครับแล้วก็มีคุณพระอีกคนคุณพระประณีตแต่ท่านอยู่สอนผมได้เพียง 2-3 ปีท่านก็เสียชีวิต
0: แต่อาจารย์ตัดสินใจเล่นต่อแล้วก็สู้กับมันจนในที่สุดกลายเป็นรักดนตรีไทยได้ยังไงคะ
2: คืออย่างนี้ครับครูฝึกที่โรงเรียนแล้วเนี่ยวันเสาร์ครูให้ฝึกที่บ้านอีกครึ่งวันฝึกอย่างเงี้ยตลอดเลยเป็นเวลา3ปีผมเรียนสมัยก่อนเขาเรียนป.4ถึงม.6 10ปีนะ10ปีแล้วไปต่ออีก3ปีเป็น13ปีถูกไหมครับนาฏศิลป์ต่ออีก10เป็น13ปีถึงปีที่13เนี่ยผมเริ่มได้รับการฝึกให้เติบโตจากการที่ตีกับตีฉาบตีชิงอะไรเงี้ยอยู่ในวงเนี้ยค่อยๆขยับมาขึ้นมาเป็นทุ้มเหล็กขึ้นมาเป็นเครื่องมือเครื่องตีเป็นเพลงก็เป็นคนคล้องวงนะครับพอเริ่มต้นผมต่อไปอีกชั้นสูงอีก2ปีผมถูกจับให้เป็นระนาดเอกซึ่งเป็นขึ้นมาเป็นพระเอกละนะฮะ3ปีกับ2ปีใน5ปีเนี้ยถูกครูจับขึ้นมาทีละช็อตละช็อตโดยครูการทดสอบของครูก็คือว่าให้เราตีเครื่องประกอบจังหวะเนี่ยกับวงผู้ใหญ่กับใครเขาเล่นเนี่ยเราเล่นได้แล้วมาตีรวมวงของนักดนตรีสำหรับผู้ใหญ่กับเขาก็ได้แล้วแล้วก็ไปออกสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับครูดนตรีที่เป็นผู้อาวุโสทักมาว่าเออคนนี้ใครอะลูกศิษย์ใหม่เหรอไม่เคยได้ยินเสียงครูก็บอกว่านี่เธอเล่นดนตรีในรูปแบบของคนละหน้าเนี่ยได้ก็ถึงได้เริ่มเป็นเนื้อเป็นตัวทั้งหมดแล้วจากวิทยาลัยนาฏศิลป์เนี่ย10ปีก็ถามครูว่าครูจะให้ผมเป็นศิลปินหรือจะให้ผมเป็นครูครูบอกอยู่กับฉันไม่ต้องเป็นศิลปินอยู่กับเป็นครูผมก็ไม่เข้าใจครูตอนนั้นผมก็คิดว่าอ๋อไม่ให้เราเป็นศิลปินแสดงว่าถ้าเป็นศิลปินอาจจะอยู่แค่นั้นหรือเปล่าไม่รู้แต่พอมาเป็นครูนะเราก็ได้รับการเรียนจากครูต่ออีกแล้วก็เราก็สอนลูกศิษย์ได้โดยที่ครูเป็นเทรนให้เขาเราเป็นเหมือนกับเป็นครูผู้ช่วยสอนแล้วค่อยๆเติบโตขึ้นมาตามที่ครูว่าจึงได้เป็นครูดนตรีมาโดยตลอด
0: อาจารย์คะแล้วพออาจารย์ประสบความสำเร็จถึงขนาดนี้เรียกได้ว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงที่สุดเลยนะคะคุณพ่อว่ายังไงบ้างคะ
2: คุณพ่ออยู่ไม่ถึงครับตอนคุณพ่ออยู่นั้นอยู่ในสมัยที่ผมเป็นแค่ผู้อำนวยการวิทยาลัยผมถวายงานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอยู่ที่วังของเตยคุณพ่อผมเสียตอนกลางวันระหว่างที่ผมกำลังถวายงานอยู่
1: จากมือระนาดเอกและผู้บริหารระดับสูงของ

0: กรมศิลปากรสู่บทบาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคือการเป็นครูผู้ถวายงานสอนดนตรีไทยแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: แล้ววันที่21กรกฎาคม2528สำหรับอาจารย์เนี่ยมีความหมายยังไงบ้างคะ
2: มีความหมายมากคือในเดือนเมษา2528เนี่ยสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านเสด็จวังของเตยเพื่อพระราชทานน้ำสงกรานต์บนตำหนักไทยท่านยินเสียงดนตรีพระราชทานน้ำสงกรานต์เสร็จท่านก็เสด็จลงมาที่เรือนที่ผมสอนดนตรีเด็กๆดูผมสอนดนตรีวันเสาร์อาทิตย์ที่วังเตยเพราะว่าท่านอาจารย์ดนตรีตราโมทท่านบอกให้ผมไปสอนแทนท่านผมก็สอนนั่นก็เสด็จมาประทับแล้วก็รับสั่งถามหม่อมเจ้าหญิงกัลยาณิกาจิตรพงศ์ว่าเครื่องดนตรีที่ตั้งเนี่ยมีพาดอะไรเนี่ยมีใครเล่นที่นี่เล่นบ้างก็ได้รับคำตอบว่าหนึ่งพระองค์หม่อมเจ้าเนี่ยทรงดนตรีนะครับแล้วหน้าทุ้มหม่อมราชวงศ์อีกสองท่านมีระนาดเอกคือหม่อมราชจักรวรรดิจิตรพงศ์ซึ่งอดีตเป็นปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนะครับตีระนาดแล้วก็หม่อมราชวงศ์เอมจิตจิตรพงศ์ตีของวงนะครับก็ได้รับอย่างนั้นมาท่านก็ย้ายมาสวดวันหลังจะมาซ้อมด้วยนะครับแล้วก็กลับพอผมไปสอนวันที่21เนี่ยวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ผมโศกมากเลยเพราะรถผมเสียแล้วผมขึ้นรถเมย์ไปแล้วสุดท้ายก็ท่านก็บอกว่าไปล้างหน้าล้างตาอีก15นาทีเจ้านายจะเสด็จมาทรงทีช็อกสินะ
1: รอมาตั้งแต่เมษาหล่อทุกวันวันนั้นสมสุด
2: ไม่
1: 21กรกฎาค
2: มไม่เชิงรอธรรมดาแต่ว่าพระองค์ท่านกับเซอร์ไพรส์ทั้งหมดทั้งวังเลยภาพที่เห็นเป็นประจำคือพระหัตท่านจะมีสมุดเล่มหนึ่งใช่ไหมนะครับแล้วก็มีสมุดแล้วก็มีไม้ตีระนาดมากับสมุดแล้วก็เทปแคสเซ็ตหนึ่งเครื่องมาไม่มีใครรู้เพราะมารถตู้นะครับแต่ลงรถนี่พร้อมเลยประทับนั่งแล้วก็รับสั่งง่ายๆเนี่ยครูสอนเลยโอ้โหแข็งเลยที่นั่งแข็งเลยนะเพราะว่ามันยังไงเราไม่ได้เตรียมตัวล่ะก็นิ่งอยู่สักพักนึงก็กราบหมอบกราบไปแล้วก็ขอพระราชทานอนุญาตถวายงานแบบสอนเด็กนาฏศิลป์ถ้าบอกอะไรก็ได้สอนเลยสอนให้เป็นก็แล้วกันถ้าเป็นแล้วจะให้รางวัลอ้าวก็ถวายงานไปนะถวายงานเสร็จทีแรกก็นึกใจว่าโหยากมากเลยเนี่ยทำไงเราเนี่ยพระองค์ท่านประทับอยู่นะฮะเราสอนเด็กใช่ไหมเรานั่งอยู่ข้างหน้าเราบอกอย่างนี้ก็ได้เราอ้อมไปข้างหลังก็ได้อย่างนี้ก็ได้แต่พระองค์ท่านไม่ได้ผู้ชายไม่มีสิทธิ์สัมผัสใดๆทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วเราต้องกลับระนาดเนี่ยเสียงต่ำจะอยู่ทางซ้ายเสียงสูงอยู่ทางขวาใช่ไหมเราต้องกลับของเราเอาเสียงสูงมาอยู่ทางซ้ายเอาเสียงต่ำอยู่ทางขวาให้เหมือนกับท่านแล้วเราทำอย่างนี้ท่านก็ทำตามนี้ได้เพราะให้เหมือนกันแต่เราเนี่ยกลับ
1: ก็คือต้องกลับอย่างนี้มันจะได้เหมือนกัน
2: เราเคยตีแพ้ครั้งนี้เราต้องตีแพ้ครั้งนี
1: ้ก็คือต้องกลับทุกอย่างเพราะฉะนั้นในระหว่าง
2: กับหัวสมองด้วยยังไปนี้นะก็ถวายงานไปแล้วท่านก็รับสั่งว่าเดี๋ยวบันทึกเสียงไปด้วยตามที่ถวายเนี่ยเหมือนกับรีวายอีกครั้งอะว่าถวายอะไรแล้วก็ให้บันทึกเสียงไปแล้วก็ตีระนาดใส่ไปนี้ด้วยเพราะว่าท่านจะได้ไปส่งฟังอันนี้เป็นไฮเทคแล้วเป็นไฮเทคพระองค์แรกที่เราเห็นว่าอ๋อนี่การเรียนสมัยใหม่ของพระองค์ท่านอุ้ยเราไม่เคยเรียนแบบนี้แล้วไม่เคยท่านมีเทปมาเลยใช่ไหมแล้วเราก็ถวายงานไปแล้วไม่ใช่อย่างนั้นในสมุดท่านเนี่ยจดทุกช็อตมีอยู่ตอนหนึ่งท่านมีพระลมขันอ่ะครูเอาสมุดไปดูมีด้วยครูว่าอย่างนี้ครูดุครูอย่างนี้มีอย่างนี้โอ้โหเรางี้นั่นเลยนะว่าเอ้ยที่เราถวายงานไปนี่ท่านจดอย่างนี้เลยเหรอแล้วเชื่อไหมจากวันนั้นน่ะ28จนกระทั่ง68และ69เนี่ยก็ยังจดอย่างนั้นอยู่แต่เพียงว่าไม่ต้องตีใส่เทปตอนเนี้ยเพราะมีโน้ตช่วยถูกไหมสมัยก่อนถ้าไม่ได้ใช้โน้ตเนี่ยตอนนี้มีโน้ต

0: ช่วยนะฮะก็เป็นวันสำคัญในชีวิตเลยแล้วว่าเราเหงื่อท่วมตัวแล้วว่างั้นเถอะมันตื่นเต้นมากเลย
1: ต่อมานะคะอยากจะขออนุญาตเรียนถามถึงการฝึกของพระองค์ท่านแน่นอนว่าอาจารย์เล่าให้ฟังว่าตอนที่อาจารย์ฝึกแรกๆเนี่ยใช้ความจำไปเรื่อยๆค่อยๆจำอย่างพระองค์ท่านเนี่ยมีวิธีการฝึกยังไงบ้างคะ
0: ถ้าพูดถึงเรื่องของสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารีเนี่ยผมเรียนกับท่านผู้ชมว่าผมขอเรียนในลักษณะที่ว่าในประสบการณ์ของผมนะครับและเป็นความคิดของผมที่ผมศึกษากับการที่ได้ถวายงานกับท่านขอเริ่มจากนี้เลยว่าเจ้านายพระองค์เนี้ยท่านโปรดศึกษาทุกอย่างไม่ใช่ดนตรีอย่างเดียวศึกษาทุกอย่างแล้วก็จะรู้อยู่ว่าท่านถ้าเกิดเราพูดกันตามภาษาชาวบ้านเป็นเด็กสนๆน่ะท่านทรงดนตรีไทยด้วยการที่ทรงซอกระป๋องอะไปส่งกระป๋องมาทำกระโหลกซอแล้วก็ทำเป็นซอกระป๋องขนาดนี้ยังเก็บอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่จังหวัดปทุมธานีของพระองค์ท่านนะย
1: ัง
0: ทรงหล่อแล้วก็สุดท้ายท่านก็ได้ซอด้วงพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9ใช้สำหรับฝึกนั่นคือเริ่มต้นนะครับแต่การที่เริ่มต้นเนี่ยเคยได้ยินรับสั่งเล่าว่าท่านเรียนดนตรีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยท่านเรียนกับครูภาษาไทยที่โรงเรียนจิตรดาครูกำชัยทองหล่อครูกำชัยทองหล่อเนี่ยสอนทั้งในนาฏศิลป์ที่ผมเรียนด้วยแล้วก็สมัยท่านเรียนก็สอนที่จิตรดาด้วยแล้วครูกำชัยทองหล่อก็ร้องเพลงไทยเป็นด้วยท่านเรียนร้องเพลงท่านบอกเนี่ยเรียนเนี่ยครูกำชัยครูท่านอื่นที่ไปถวายงานในตอนนั้นก็อีกหลายท่านก็เรียนแล้วก็ท่านก็โปรดสอนด้วงอย่างเงี้ยระหว่างที่ท่านทรงดนตรีไทยสมเด็จพระพันปีหลวงอ่ะก็โปรดให้ท่านส่งเปียโนด้วยแต่ว่ารับสั่งว่าเรียนแล้วจำได้แต่พระหัตถ์ของท่านอ่ะมันไม่สัมพันธ์ดูแล้วมันไม่น่าจะไปอะไรได้ก็เลยไม่เปียโนดีกว่านะครับก็เปลี่ยนใหม่นี่สากลก่อนนะก่อนจะพูดถึงเรื่องสอเปลี่ยนใหม่ก็ขอพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โปรดที่จะทรงแซกโซโฟนหรือคลาริเนตด้วยนะฮะปรากฏว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านบอกไม่ได้ต้องไปเป่าแตรก่อนท่านจึงมาเป่าแตรตามเป็ดแต่พอเป่าแตรปุ๊บกรมศิลปากรเห็นดีเลยเชิญเสด็จมาทรงดนตรีกับคอนเสิร์ตสายใจไทยเลยนะครับขึ้นทรงทำเป็ดโอ้โหสุดยอดทรงทับเป็ดสมาร์ทเลยอ่ะแต่ว่าต่อมาท่านรับสั่งไม่ไหวใช้ลมมากแล้วก็เจ็บมากพระโอษฐ์ท่านเจ็บเปลี่ยนใหม่มาส่งระนาดมาส่งไซโลโฟนได้ครูสมานกาญจนพรินทร์เป็นครูสอนแล้วก็ไปคอนเสิร์ตอีกไปคอนเสิร์ตพูดจากภาษาเราแฟนคลับเยอะมากเลยท่านทรงอยู่ระยะหนึ่งพอครูสมานเสียชีวิตท่านเลิกอ่ะท่านบอกครูตายแล้วนะครับก็เลยไม่ส่งต่อส่งเรื่องของสอด้วงส่งแล้วนะครับแล้วก็เคยรับสั่งเล่าว่าคล้องวงก็เคยตีแล้วจะเข้กระดีดมาแล้วก็ส่งมาทุกอย่างสอส่งสายที่ถ่ายรูปใช่ไหมสอสามสายสมาร์ทสวยมากเลยนะก็ส่งแล้วแต่สุดท้ายก็ยังโปรดที่สอด้วงแล้วก็โปรดการขับร้องท่านก็เรียนร้องกับอาจารย์เดือนใจเรียนร้องของหญิงไม่ทูลท่านร้องมาจากอาจารย์กำชัยตั้งแต่เด็กใช่ไหมฮะก็สามครูเลยมั้ยมีมุกด้วยนะแล้วถามว่าออกทีวีออกงานทีวีระหว่างที่ศึกษาอยู่ที่จุฬาออกงานทีวีร้องออกทีวีหันพระพักไปทางซ้ายหรือทางขวาก็แล้วแต่หันไปทักทางหนึ่งอะทางหนึ่งก็ครูท่านหนึ่งก็บอกไม่ใช่หันพระพักอีกทางหนึ่งครูอีกท่านหนึ่งก็ไม่ใช่ท่านบอกฉันร้องเองเลยฉันร้องเองท่านร้องของฉันเลยเพราะว่าก็ไม่รู้จะยังไงทางนี้ก็จะบอกไม่ใช่ทางนี้ก็มาคือทั้งสองท่านน่ะทางของท่านทั้งสองครูเนี่ยคนละแบบอยู่แล้วใช่ไหมยังไงพวกท่านทรงอ่ะก็แน่นอนละจะไม่ตรงเป๊ะหรอกนะเหมือนกับเป็นคำสั่งเป็นมุกของท่านนิดหน่อยนะ ก็เลยร้องเองเลยผมก็เลยกล่าวคำว่าเป็นทางส่วนพระองค์จริงๆเห็นไหมเพราะว่าที่ศึกษามาเวลาท่านร้องเนี่ยท่านก็จะรับสั่งว่าเนี่ยต่อมาจากอาจารย์เตือนใจนะนี่ต่อมาจากคุณหญิงไม่ตูนนะอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้จำไม่ค่อยได้แล้วตอนนี้ก็ผสมเอาเองก็เป็นทางส่วนพระองค์นะสุดยอดแล้วก็ไม่มีใครร้องเหมือนท่านแหละ แต่ท่านร้องแล้วสามารถจะพูดได้เลยว่าเป็นพระสุรเสียงที่ถ้าใครได้ยินแล้วต้องหันมาฟังอ่ะ

0: เสียงท่านมีพลังมีความใสมีความนุ่มนวลอยู่ในตัวที่ฟังออกมาแล้วต้องบอกเลยว่าไม่เหมือนนักร้องอาชีพแต่ว่าเป็นนักร้องที่ฟังแล้วต้องทุกคนต้องถามว่าใครเนี่ย
1: บรรยากาศการเรียนการสอนที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและพระวิริยะอุตสาหะคือภาพความทรงจำล้ำค่าที่อาจารย์สิริชัยชาญไม่มีวันลืม
0: แล้วตอนนี้ก็มาถึงระนาดผมถวายงานไปปีหนึ่งนะพระพี่เลี้ยงตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วจะผมเรียกคุณป้าวิไลอมาตย์คุณท่านมาถามครูเมื่อไหร่จะให้เจ้าไหนออกงานสักทีบอกยังครับอะไรตั้งปีแล้วครับรออีกสักนิดหนึ่งนะพระพี่เลี้ยงยังบอกขนาดนี้นะบอกก็เรียนคุณป้าครับใจเย็นครับอีกระยะหนึ่งเดี๋ยวถ้าขึ้นไปทีแล้วท่านต้องสมาธิครับเสร็จแล้วก็ได้เวลาพอดีปีนั้นน่ะดนตรีไทยอุดมศึกษาเนี่ยของมหาลัยต่างๆเนี่ยเขาไปแสดงกันที่มหาลัยเชียงใหม่แล้วก็มีการซักถามกันยังไงไม่รู้พระองค์ท่านก็พระนิพนธ์เพลงขึ้นไปเป็นเพลงประจำของดนตรีไทยอุดมศึกษาชื่อว่าเพลงชื่นชมนุมกลุ่มดนตรีโดยให้ท่านอาจารย์ดนตรีตราโมทใส่ทำนองนะครับเป็นปีแรกท่านไม่ได้ส่งเพลงนี้แต่ที่ผมถวายขึ้นไปนะคือถวายเพลงนกขมิ้น3ชั้นตรงระนาดนะกับครูผู้ใหญ่มีท่านอาจารย์มนตรีมีท่านหลายๆท่านเนี่ยเป็นครูผู้ใหญ่ของมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับที่ได้รับเชิญไปขึ้นเวทีไปปุ๊บแล้วส่งดนตรีจบเพลงนกขมิ้นโอ้โหคนตื่นเต้นมากครูผู้ใหญ่ยังหันมาดูว่าอุ๊ยท่านไม่มีแบ็คนะประนาดผืนเดียวเลยนะแม่นขนาดนั้นสมัยนั้นนะแม่นมากครูเฉลิมบัวทั่งตีระนาดเหล็กอยู่ข้างๆทางด้านขวาเนี่ยมอบกราบไปขออีกเพลงโอ้โหอีกเพลงนึงไม่ได้ซ้อมมาเลยนะไอ้เพลงเหรอหันมาถามผมนั่งตีเครื่องประกอบจังหวะอยู่ข้างครูเพลงอะไรดีแล้วก็ตอบตรงๆว่าก็เพลงที่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยเพลงนกขมิ้นเนี่ยจะอยู่ท้ายของเพลงต้นเพลงฉิงตับต้นเพลงฉิงมีตับต้นเพลงฉิงมีจระเข้แขนยาวตัวมาท่าแล้วนกขมิ้นก็ถวายว่าต้นเพลงฉิงหรือจระเข้แขนยาวก็ได้ใช่ไหมส่งแม่นอยู่แล้วเอางั้นท่านก็เอางั้นเลยถวายได้เลยท่านก็แถมให้เพลงใช่ไหมนี่คือน้ำพระทัยธรรมดาไม่ส่งก็ได้ใช่ไหมก็เตรียมมาเพลงเดียวแล้วเพลงต่อไปยังไม่รู้นะว่าอะไรแต่เนื่องจากท่านส่งแม่นแล้วก็พระไทยเด็กนี้ต้องเชื่อว่าสมาธิแล้วได้เลย
2: แล้วมีเพลงไหนที่ท่านทรงบรรเลงแล้วอาจารย์รู้สึกว่าประทับใจที่สุดบ้างไหมคะ
0: โอ้เยอะครับเยอะที่ประเทศโปรตุเกสไปบรรเลงโหมโรงโขนให้กับกรมศิลปากรก่อนการแสดงโขนท่านไปโหมโรงให้ก่อนน่ะสุดยอดไหมถ้าถามผมว่าท่านทำได้ไงนี่ไงแม่นจำแม่นแล้วสมาธิสุดยอดนะครับไม่มีโน้ตดนตรีไทยไม่ใช้โน้ตเล่นพอเล่นออกบนเวทีแล้วไม่มีโน้ตการยกเว้นว่าเป็นโน้ตแบบสมัยใหม่นะที่ท่านสมัยก่อนนั้นท่านไม่ใช่เลยไม่ว่าจะทรงซอหรือทรงอำนาจหรือทรงขับร้องจะไม่ใช่เลยอันนี้ว่าการเล่นดนตรีต้องโชว์ฟอร์มต้องเป็นแบบนั้นเลยเนี่ยฮะไปแสดงต่างประเทศมาไปเยอรมันเนี่ยแสดงที่เยอรมันจบปุ๊บเนี่ยคุณหญิงบาบาร่าซึ่งเป็นกงสุลนะครับขึ้นมาท่านรับสั่งเป็นภาษาเยอรมันนะแล้วเขาถวายเช็คเป็นแสนยูโรเลยอ่ะ
2: โอ้
0: เออเขาทำเช็คใหญ่ๆถ่ายรูปเป็นแสนยูโรเลยถวายท่านอ่ะสุดยอดมากเขาอินมากเขาซาบซึ้งมากว่าพระองค์นี้ทำได้อย่างไรไม่เคยคิดว่าพระองค์นี้จะต้องไปทรงร้องไปทรงซอไปทรงระนาดอะไรกับต่างประเทศท่านทรงมาแล้วทั้งนั้นเลยท่านอัจฉริยะครับท่านรับสั่งตรงเป๊ะเลยว่าฉันศึกษาดนตรีเพื่อดนตรีไปใช้กับการศึกษาของเด็กๆด้วยแล้วก็สำหรับที่จะไว้อารักษ์สืบสาร ถือเป็นของต่างชาติมันเป็นสิ่งที่อยู่ในพระทัยท่าน
2: พระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านรวมถึงพระปีชาสามารถของพระองค์ท่านสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนดนตรีไทยยังไงบ้างคะ
0: สร้างขวัญมากๆเลยครับเพราะว่าถ้าท่านเสด็จงานดนตรีที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นดนตรีของครูผู้ใหญ่นะครับหรือเป็นดนตรีของเด็กๆหรือแม้แต่ไปพระราชทานเพลิงศพเนี่ยไปทุกงานของศิลปินแห่งชาติทุกสาขาด้วยสุดยอดไหมถูกไหมฮะแล้วก็ครูดนตรีอาวุโสที่ท่านเคารพนับถือท่านก็เสด็จให้นะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้น้ำพระทัยท่านเปี่ยมล้นไปด้วยความพระเมตตามากๆเลยนะแต่ได้ว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้นี่มันชัดเจนมากเลยเพราะว่าผมไม่เห็นท่านปฏิเสธว่าไม่แล้วแม้แต่นักดนตรีต่างๆที่เสียชีวิตนะถ้าเคยรับใช้ท่านรับใช้ถวายงานบางเรื่องหรืออยู่ในวงดนตรีที่ท่านรู้จักมากคุ้นเนี่ยพวงมาลาไปก่อนแล้วนะไปก่อนอย่างหนึ่งแล้วนะครับแต่ถ้าทรงว่างเสด็จด้วยนะครับอันนี้สุดยอดอย่างหนึ่งในการที่เป็นน้ำพระทัยที่ลึกซึ้งมากหรือเจ็บป่วยก็มีดอกไม้ไปพระราชทานเป็นกำลังใจด้วยหาไม่ได้แล้วอะถ้าได้เห็นนะผมดูแล้วเนี่ยหาไม่ได้อีกแล้วว่าสมควรต่อไม่ใช่นักดนตรีไทยเฉยๆนะนักดนตรีไทยนักร้องนักดนตรีสากลนักดนตรีพื้นบ้านอะไรไทยสมควรหมดไม่ใช่เฉพาะดนตรีไทยอย่างเดียวเท่านั้นทั้งนั้นเลยขึ้นว่าของศิลปวัฒนธรรมของชาติเราเนี่ยทั้งนั้นเลยแม้แต่เรื่องอื่นๆนะท่านก็ส่งด้วยทุกอย่างนะครับถ้าหากว่าเป็นอยู่ในภารกิจของพระราชภารกิจของพระองค์ท่านนะท่านจะยกเว้นว่าเป็นพระราชภารกิจของพระองค์อื่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเป็นของพระองค์ท่านท่านจะทรงพระนามมากๆเลยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับ
2: มุมมองของอาจารย์ต่อดนตรีสมัยใหม่ที่มาผสมผสานกับดนตรีไทยอาจารย์มีมุมมองว่ายังไงบ้างคะ
0: เราจำเป็นที่จะต้องผสมผสานเพราะว่าฝรั่งเขาก็พยายามผสมผสานแต่ความจริงแล้วเราไม่จำเป็นมากขนาดนั้นเพราะเหตุว่าดนตรีของไทยเราเนี่ยผมเคยไปต่างประเทศแล้วก็ไม่ใช้คือคำว่าคลาสสิกเขาถือว่าคลาสสิกเป็นของยุโรปเท่านั้นของเราเขาจะให้ใช้ของเราอย่างเดียวว่าไทยมิวสิกหรือไทยที่นั่นมิวสิกแล้วแต่เราจะใช้แค่นี้ถูกไหมฮะเขาจะไม่ให้เราใช้ไทยคลาสสิคมิวสิกแต่เดิมในกรมศิลปากรใช้คำนี
2: ้
0: นะครับเขาบอกไม่ใช่คลาสสิกของเขาอย่างเดียวซึ่งวงดนตรีของเขากับวงดนตรีของเราอ่ะมันก็มีแพทเทิร์นนั่นเพียงแต่ว่าเขาเครื่องมือเยอะเราเครื่องมือไม่มากแต่เรามีวงของเราชัดเจนว่าปีพาดเป็นยังไงเครื่องสายเป็นยังไงมโหรีเป็นยังไงใช้ในรูปแบบไหนไหนบ้างทำอะไรเฉพาะของเราอย่างนี้ได้ของเขาเช่นเดียวกันแชมเบอร์เขาอย่างหนึ่งใช่ไหมดูโอทรีโอเขาก็คนละแบบใช่ไหมจนกระทั่งเป็นซิมโฟนีหรือเป็นออร์เคสตราก็อีกแบบหนึ่งถูกไหมเราไม่พูดถึงพ็อปเพิร์ฟอะไรยังไม่พูดถึงนะอันนั้นคือเราถือว่ามันก็เหมือนดนตรีพื้นบ้านเราอะนะครับเราพูดถึงว่าวงของเขาอะเขาไม่ให้เราใช้นะแล้วพอเขาเล่นดนตรีนะพอเขาเอาอะไรเข้าไปผสมอะเขาก็เครื่องดนตรีเขาเครื่องดนตรีประเทศอื่นๆต้องเทียบเข้าหมด
2: อยากให้อาจารย์ขยายความให้ฟังนิดนึงคือการเทียบเสียงระหว่างไทยไปสากลกับสากลมาไทยมันต่างกันยังไงคะ
0: มันต่างกันอย่างนี้ครับเราพูดถึงเสียงเราจะเข้าใจยากเราพูดถึงภาษาเราออกคำว่า

0: ที
1: ลา
0: ลาลา
1: ของเราเป็นลา
0: เราเป็นลาของเราเป็นซอนเนี่ยของเขาเป็นมีนิดนิดเขาว่าไงมีนิด
1: นิดด้วย
0: มีนิดนิดแต่ฝรั่งเขาเทียบอย่างนี้เขาเครื่องเขาเทียบด้วยกันหมุนหมุนนี่นี่เดี๋ยวก็เทียบได้หมดแล้วเราเนี่ยต้องมาติดตะกั่วต้องมาลนอะไรต่างๆเสียเวลาเป็นวันวันเลยเทียบได้แต่เขาเทียบปั๊บเดียวเลยดนตรีซียูแบนเนี่ยเทียบเข้าดนตรีไทยละ15 นาทีเขาทั้งวงเทียบได้เลย
1: เนี่ยค่ะที่อยากจะถามเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดถึงว่าการที่เราผสมผสานดนตรีจากหลากหลายประเทศและประเภทมารวมกันได้อะค่ะมันก็ต้องมีการเทียบเสียง
0: ใช่
1: แต่อาจารย์กำลังจะบอกว่าเวลาเล่นอะเราจะต้องไปเทียบกับของเขาหรือเขาต้องมาเทียบกับของเรา
0: เวลาที่คนอื่นเขาเล่นกันทั่วไปอ่ะ
1: ค่ะ
0: เราต้องไปเทียบเข้าเขา
1: ค่ะ
0: ไอ้คำว่าโดเรมีฟาเนี่ยไม่ใช่ของเราของเราโบราณมันต้องหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยเราไม่มีเราเขียนไม่ได้
1: เมื่อก่อนมันเป็นยังไงคะ
0: ก็เราเขียน
1: เพราะว่าอย่างของฝรั่งเขาจะโดเรมีฟาโซลาทีโด
0: เขามีตัวเขียนได้ไงตัวย่อ
1: เขาจะมีตัวเขียนมา
0: แต่เราไม่มีหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยเราสะกดไม่ได้ไง
1: เราหน่อยน้อยน้อยน้อยอย่าง
0: นี้
1: เหรอ
0: เราก็เรียนหน่อยน้อยน้อยน้อยเดือทิ้งนางนงทิ้งนางเลงเราอย่างเงี้ยเราสะกดเป็นเสียงไม่ได้เราพูดกันเป็นอย่างนี้ได้ตามเสียงนี้ได้แต่เราสะกดเป็นคำเขียนไม่ได้แล้วเราไม่รู้จะบันทึกไงเพราะการบันทึกของดนตรีเอเชียบันทึกเป็นตัวเลข01234โดยเอเชียไม่ว่าเป็นอินโดนีเซียไม่ว่าเป็นอะไรประเทศไหนโบราณบันทึกเป็นตัวเลขแต่คนไทยจำดนตรีเขียนไว้ในการเรียนเลยว่าเราขอยืมเอาเขามาใช้คำว่าดอลอมอฟอเนี่ยโดเรมีฟาเนี่ยขอยืมมาใช้เพราะเขามีตัวสะกดเขาเขียนได้แต่เสียงไม่เท่ากันเพราะเราดอลอมอฟอจะถึงโดล่างโดบนเนี่ยเราแบ่ง7 ส่วนเท่าๆกันหมดแต่ของเขา3-4ของเขามีฟาครึ่งเสียงทีโดครึ่งเสียง
1: ใช่
0: ถูกไหมนอกนั้นเขาแบ่งฮาร์ปหมดเลยรวมแล้วของเขาโดถึงโดเป็นออกเทปเขา12เรา7แล้วลองเทียบคู่ขนานเข้าไปที่มันจะเข้าสักเสียงกันไหมล่ะแต่เวลาลนเสียงคนที่เราฟังแล้วมันรู้สึกไม่เพี้ยนเวลาเขาเทียบเขาหาเราแล้วถึงแม้จะเป็นเสียงนี้อยู่ทำไมไม่เพี้ยนทำไมเขาเป็นแบ็กอัพไงเขาเป็นเสียงประสานเขาไม่ได้เป็นเนื้อแท้ๆเหมือนอย่างเรางี
1: ้คือถ้าเราพูดอย่างเงี้ยคนที่ไม่ได้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดนตรีอาจจะไม่เข้าใจดูขออนุญาตยกตัวอย่างที่เพลงที่ต่างชาติเขาเข้าใจคือเพลงสมมติฝรั่งต่างชาติเขาจะมาเล่นค้างคาวกินกล้วยกับของเราจะเล่นแฮปปี้เบิร์ดเดย์ต้องมีการเทียบเสียงต่างกันยังไงคะ
0: ต้องเทียบเพลงต่อเพลงเลยถ้าเราเล่นแฮปปี้เบิร์ดเดย
1: ์
0: ของเรากับเขาเล่นแฮปปี้เบิร์ดเดย์ของเขาต้องเทียบอย่างนี้ถ้าแฮปปี้เบิร์ดเดย์เนี่ยนะตาตาตาตาตาดีไม่มีละ
1: หาย
0: ไม่มีดาดาดาดาดีดีต้องขึ้นไปหน่อยละ เพราะเสียงเราไม่มีตัวนี้
1: แล้วเราต้องทำยังไงคะ
0: ถ้าเราเล่นก็เพี้ยนไงที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยเพี้ยนตลอดอ่ะหูเราเข้าข้างตัวเองอ่ะมันได้ไงถ้าเป็นเครื่องตีนะถ้าเครื่องสีเขาได้เขาก็นิ้วจูนเขาได้
1: นิ้วมันจูน
0: ขึ้นนิ้วได้เครื่องสีได้เครื่องเป่าเขาทำคลุยใหม่ปัจจุบันเนี่ยแต่เครื่องคลุยเขาทำใหม่เขาได้ไงแต่เครื่องตีมันไม่ได้เนี่ยมันอยู่แค่นี้ดาดาดาดีไม่มีละดาดาดาดาดีดาดาดาดีดาดาดาดาไม่มีละ
1: ไม่มี
0: ดาดาดาไม่มีเลย
1: แล้วถ้าของเราตีอย่างเงี้ยเราทำยังไงให้มันเป็นแฮปปี้เบิร์ดเดย์ได้อะคะ
0: เป็นได้ตีแล้วเป็นแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์อย่างฉันพูดของฉันอย่างนี้เนี่ยจะเป็นยังไงแต่มันไม่ชัดไง
1: หนูเข้าใจละเหมือนฝรั่งเขาพูด Happy Birthday อย่างเราก็ Happy Birthday ก
0: ็
1: เป็นตรงๆง่าย
0: ก็เหมือนอย่างนั้นแหละเช่นเดียวกันเลยเข้าใจถูกต้องมากแล้วเราเนี่ยเราว่าเราจะไปทำให้เป็นเราถ้าเราคิดอย่างเรานะครับผมอาจจะคิดในใหญ่ก็จะก็คิดคนละแบบคนละแคลคนละแนวมีคนพูดถึงผมในเชิงว่าผมเองเนี่ยอย่าไปพูดเขาเลยเขาเป็นนักอนุรักษ์เต็มที่แต่ขณะเนี้ยที่ผมทำงานอยู่เนี่ยถ้าใครรู้จักผมแล้วผมนี่แหละแหกกฎมาเยอะแยะเลยแต่ผมไม่ได้ใช้กฎดนตรีไทยผมใช้กฎของการแต่งเพลงประกอบบทพระนิพนธ์ตามเนื้อเรื่องถ้าผมจะทำภาษากลผมก็ให้สากลเข้ามาช่วยผมเป็นแบ็กอัพมันก็ฟังพอได้ถูกไหมผมแต่งกับชวาก็ให้ชวาเข้ามาเป็นแบ็กอัพมันก็เป็นไปได้ถูกไหมแต่ผมไม่ได้เป็นบอกว่าจะต้องเล่นอย่างนี้เท่านั้นเล่นเพลงไทยอย่างนี้นั้นถ้าเราเล่นอะไรไม่เข้าเราก็แต่งเราใหม่ดิให้มันใกล้กับเข้าไปมันทำได้อยู่แล้วถูกไหมฮะแต่ว่าความเข้าใจ

0: ายคนก็ไม่เข้าใจกันทีนี้พอเราเล่นผสมบ้างเป็นวงผสมอาจารย์บรูซแคทตันเป็นคนเริ่มอาจารย์บรูซแคทตันเป็นฝรั่งผมคุยได้เพราะอาจารย์บรูซแคทตันเรียนผมตั้งแต่กอไก่ผมสอนอาจารย์บรูซแคทตันตั้งแต่เริ่มสอนสาธุการเลยอย่างเงี้ยเพราะเขาก็พูดว่าผมเป็นครูเขาแต่พอเขาเรียนกับครูของครูระดับครูผมแล้วเนี่ยผมบอกคุณผมลาออกจากครูนะเพราะว่าคุณเรียนกับระดับครูของผมแล้วผมก็บอกว่าให้เขาไปเรียนแล้วเขาก็มีชื่อเสียงแล้วเขาก็ตั้งวงเขาก็เล่นเปียโนเขาเก่งเปียโนหรือฮาร์ปอย่างเงี้ยเขาเก่งแล้วเขาเอาดนตรีไทยไปเล่นเครื่องดนตรีทุกชิ้นเทียบเขาหมดเขานั่งเล่นคนสอนนั่งอยู่ข้างล่างผมดูแล้วผมรับยากเฮ้ยมันต้องเสมอที่ถ้าดนตรีเล่นเสมอถึงผมยอมรับว่าผมยอมรับวงซียูนะเขารับรู้ว่าเขาเล่นเสมอผมเล่นเพลงไทยอย่างนี้ผมเปลี่ยนอย่างนี้เขาทำโน้ตเพราะว่าไงเราใช้นะสมมติว่าเราโรงเรียนอะโดเรมีซอนโดเขาเล่นอย่างนี้ไม่ได้เราซอนเขาต้องมีเขาต้องสูงกว่าเราใช่ไหมเขาต้องเขียนโน้ตใหม่หมดเลยเพราะเขาไม่เรียกตามภาษาเรานะเรานี่นะพอเครื่องสายเราบอกโน้ตตัวเนี่ยเรียกตัวระนาดเป็นโดนะพอเราไปเล่นปีพาดไซปีเราก็เลื่อนลูกเราไปตัวนี้โดนะเราไม่ใช่โดเดียว
1: โดเรา
0: ไม่เท่ากันถูกไหมเป็นตามเต้นตามสภาพใช่ไหมเล่นกระซอสามสายเล่นอะไรคุณก็เล่นโดเสียงหนึ่งคุณไปเล่นกระปีในก็โดอีกเสียงหนึ่งอย่างเงี้ยแต่เขาทำสภาพหูเขาอย่างเดียวเลยเสียงนี้โดเสียงเราอย่างนี้เขาบอกว่าไม่ใช่ของเขาไม่ใช่เขาบอกว่าเราเนี่ยต่ำกว่าเขาประมาณสองเสียงนิดด้วยใช่ไหมฮะเพราะนั้นเมื่อเราส่งโน้ตให้เขาต้องไปปรับโน้ตของเขาเป็นสิ่งที่เขาได้ยินสมมติว่าโดของเขาต้องเป็นมีใช่ไหมอะไรเงี้ยเป็นต้นอ่ะเขาสูงกว่าเราไงแทนที่เขาจะขึ้นแทนที่เขาจะขึ้นโดเลยมีนะเขาขึ้นไปมีฟาซอนไปนู่นอ่ะใช่ไหมแล้วถ้าเผื่อเราเขียนเอาโน้ตไปให้เขาเลยสมมติว่าโน้ตสากลด้วยกันนะเราเขียนอย่างนี้ไปให้เขาเล่นเขาเล่นตามเขาเนี่ยกับเราอ่ะเล่นไปด้วยกันไม่ได้เล่นไม่ได้
1: ม
0: ัน
1: ก็ต้องดูว่าใครจะเทียบใคร
0: แล้วพอถึงตัวฟาตัวทีของเขาซึ่งมันเพี้ยนเราต้องขอว่าตรงนี้เสียงนี้คุณทำเสียงภาษานะเราเคยทำแล้วรัวดึกดำบรรตริงเต็งเต็งเต็งเต็งตรีดีดีดีดีดีนั่นนะเพี้ยนเละเลยเพราะมันไม่ตรงกันเลยมันมาหนีเลยเพราะฉะนั้นพอไม่ตรงปุ๊บเนี่ยเจ้านายรับสั่งเลยหยุดหยุดหยุดเล่นใหม่ตรงนี้ให้ขึ้นมาสากลแค่นี้เนี่ยพระผู้ให้เนี่ยตริงเต็งเต็งตริงสากลอยู่แค่นี้นอกนั้นไทยเล่นไปแล้วมารับใหม่ทีตาสากลรับตาดาดาจบทั้งวงใครไม่รู้นึกว่าเป็นเทคนิคเปล่าเราเต้นเด็กกันไม่ได้เพี้ยนตรงนี้ซ่อนไว้แต่ตรงนี้ที่บอกว่าเพี้ยนคือสมเด็จพระนิธิราชเจ้าท่านสั่งครูมันเพี้ยนอาจารย์ชีวิตมันเพี้ยนอาจารย์วิแค่เล่นแค่นี้ปล่อยดนตรีไทยเข้ามาดนตรีไทยเขาเรียงมาตัวนี้อีก3เสียงนี่มาพร้อมกันลงสุดท้ายจบนะ
1: อาจารย์คะอยากจะรบกวนให้อาจารย์พูดถึงบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่มีชื่อว่าพระผู้ให้สักนิดนึงค่ะ
0: พอพูดถึงบทเพลงพระผู้ให้ผมขอเรียนว่าก่อนจะมาเป็นบทเพลงแบบนี้นะครับเรื่องราวมันต้องมีเรื่องเล่าคือวันสถาปนาจุฬาเนี่ยนะครับวันที่26มีนาของทุกปีเนี่ยเป็นวันของการสถาปนาจุฬาก็จะมีการแสดงจุฬาก็ขอประธานจากวังของเตยนำเอาวงดนตรีตึกดำบรรพ์เนี่ยมาอนุรักษ์และมีการบรรเลงและก็เลยตั้งชื่อรายการนี้ว่าปีพาทย์ตึกดำบรรพ์เพื่อสืบสานเพราะตอนนี้ไม่มีที่ไหนเล่นแล้วเหลือแต่เฉพาะที่วันที่28เมษายนเป็นวันของสมเด็จกรมยานฤทธิ์เนี่ยเราเรียกวันนฤทธิ์เนี่ยนะครับก็แสดงที่วังของเตยจุฬาเนี่ยก็ขอประธานจากวังของเตยมาอนุรักษ์เพราะฉะนั้นจุฬาจะมีรายการนี้ทุกปีพอดีพี่เก่าของพวกเรียนสโมสรนิสิตจุฬาเนี่ยดนตรีไทยเนี่ยเขาก็ขอแจมเข้ามาแล้วก็ขอพระราชทานให้พระองค์ท่านน่ะ ส่งดนตรีด้วยกับวงดนตรีที่เรียกว่าวงสายใหญ่จากตุรี

0: เป็นวงดนตรีไทยท่านก็มาส่งด้วยปรากฏว่าเราเล่นเพลงเนี่ยแล้วดนตรีเรารู้จักเช่นแขกหมอหมอพรมเนี่ยนะฮะเขมรปีแก้วอะไรพวกนี้นะครับหลายๆเพลงที่เป็นที่รู้จักนะครับปรากฏว่า1ปีผ่านไป2ปีผ่านไปเพลงที่บรรเลงด้วยความเป็นดนตรีไทยจริงๆเนี่ยร้องรับบรรเลงเป็นเพลงเถาอะไรเงี้ยนะฮะไม่เวิร์กต้องใช้ต้นไม้เนี่ยมาวางกั้นกลางโรงใครเคยเข้าไปหอจุฬาจะเห็นว่าตรงกลางโรงเนี่ยมีทางเดินทางเดินนี่แต่กว้างหน่อยเอาต้นไม้มาตั้งไว้เพื่อให้รู้ว่าหลังเก้าอี้นั้นไม่มีคนดูข้างหน้านี่ก็ยังไม่เต็มยังหลงเหลงอันเนี้ยท่านทอดพระเนตรเห็นว่าเอ๊ะถ้าเราเล่นกันอยู่อย่างนี้คงไม่ไหวแล้วมั้งนะครับผมก็ทูลขอท่านก่อนขอปรับหน่อยได้ไหมขอทรงพระนิพนธ์เพลงแสงคำหนึ่งเราก็นึกว่าโอ้คนต้องสนใจแน่ไม่เวิร์กอีกตามเคยเพลงดีบทไม่พลเพราะแต่มันไม่ดึงดูดคนยังไม่เข้าใจเพลงยิ่งฟังเพลงเถาคนก็จะมีความรู้สึกว่าฟังเพลงไทยก็จะหลับท่าเดียวก็บอกมันยาวเงี้ยก็ขอใหม่พอดีท่านมารับสั่งถามว่าเพลงจีนๆเนี่ยมีอะไรบ้างก็ทูลท่านว่าเรามีเพลงแปะเพลงอาเฮียท่านบอกอ้าวมีอาเฮียมันก็ต้องเรามีอาหนูด้วยท่านบอกไม่อาเฮียมันก็ต้องเงี้ยซิมสิท่านก็พระราชพลผมว่าพระราชทานมาว่าครูเอาเนี้ยไปทำให้มันเป็นระบำหน่อยดิเราก็ทำเพลงมาประกอบอาซิมโอ้ทำพอทำเป็นระบำเป็นอะไรเขาแล้วคนเริ่มไปคุยกันว่าเอ้ยปีนี้แปลกปีต่อมานี่ก็เริ่มละปีต่อไปขอเป็นแขกท่านก็ส่งมาใหม่เป็นเรื่องพระกฤษณะเรื่องราวของพระกฤษณะแล้วท่านก็เราถามว่าครูทำเพลงแขกออกท้ายด้วยนะเราก็ทำเพลงระบำท้ายมาแล้วก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งเป็นลูกของราชวงศ์ลักษณ์ประจำพระองค์ท่านสมัยก่อนนะครับเขาไปเรียนทับร่ากองแขกมาตีระบำที่ผมคิดมันเข้ากับทับร่าครับนี่แล้วเขาร้องได้หินดันดันหินอะไรเงี้ยนะเขาร้องไปด้วยนะเราตีไปด้วยนะแล้วก็มีตัวแสดงประกอบเป็นพระกฤษณะตั้งแต่เริ่มเรื่องเพลงเถาก็เล่นไปแต่ก็มีตัวประกอบเป็นเหมือนกับตาโบนิดๆเอามาประกอบแต่ก็โชคดีของผู้แสดงประกอบไปเรียนคลุยของอินเดียมาด้วยเพราะนั้นก็มาเป่าคลุยประกอบไปกับเพลงนี้ด้วยนะฮะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วพอเราออกระบำแขกก็จะมีนิสิตมาเต้นระบำแขกนะฮะระบำแขกเสร็จปุ๊บแขกขายถั่วยกมาเฮ้ยนี่เอาไว้อะไรอาจารย์ศิลปกรรมศาสตร์เนี่ยใช่ไหมท่านก็มีชื่อเสียงอะไรนี่ใช่ไหมล่ะดร.สุพลนะวิรุลักษ์เนี่ยท่านก็เฮฮาอยู่แล้วนะท่านอาสามาเป็นนะเท่านั้นเลยปีต่อไปเนี่ยไอ้เนี่ย
1: ต
0: ้นไม้ออกเลยเพราะว่าคนชอบเลยไง
1: ค่ะ
0: เริ่ม
1: นี่แค่ฟังยังสนุกเลยนะ
0: เริ่มมีชีวิตชีวาไง
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ฟังเพลงไทยอย่างเดียวแล้วมันมีองค์ประกอบด้วยนะฮะหลายๆอย่างเข้ามาปีต่อไปพบพระพลเป็นเรื่องเลยนางซินเลยเรารู้จักนางซินโดลีลาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เกือแก้วกระเด็นใช่ไหมไม่เอาอันนี้นางซินทำครัวปั่นพักทองยักษ์ปั่นเบลนเดอร์เครื่องปั่นพักทองยักษ์ทำซุปไปเลย
1: ะ
0: นะฮะรถเลิศไม่เอาแล้วเอาผีเรือนผีป่ามาเป็นทำโน่นทำนี่อะไรออกมาเป็นเรื่องของท่านเลยชื่อว่าเดลีลาตอนทำครัวไม่ใช่นางซินเดลีลาแบบที่เรารู้จักแล้วนางซินตอนทำครัว
1: พระผ
0: ู้ให้ปีนี้เคยทำมาแล้ว2ครั้งพระผู้ให้ทำเมื่อ80พรรษาของสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยนะครับตอนที่ท่านจำเป็นสมเด็จพระเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับ80พรรษาแล้วก็ทำอีกครั้ง90พรรษาทำครั้งนี้ทำถวายรู้สึกเลยว่าท่านตั้งพระทัยทำจริงๆปีนี้ที่ทำถวายเพราะว่าพอเราทูลท่านว่าข้าพเจ้าขอเพิ่มดนตรีสากลอีกสักนิดหนึ่งเพราะว่ารู้ว่าสมเด็จพระปีหลวงท่านโปรดท่านพระทานมาเลยนะมีเพลงนี่เปียโนโปรดอันนี้เพลงร้องโปรดนี่อะไรเงี้ยท่านพระทานเลยแล้วท่านก็รับสั่งให้กองงานในพระองค์แล้วกันนะครับว่าไปหาเพลงด้วยเขาก็ไปหามาจากบรรดาท่านผู้หญิงที่เคยรับใช้สมเด็จพระปีหลวงอ่ะก็ส่งมาอีกอาจารย์ชูวิทย์มาเลือกเพลงแล้วอาจารย์ชูวิทย์ขอมาเพลงว่าขอมีตำรวจตะเวนชายแดนสักหน่อยหนึ่งเพื่อให้เกิดความ ซึ้งตรงนี้นะฮะพระปันปีหลวนท่านก็โปรดเรื่องทหารต่างๆเหล่านี้นะครับก็เลือกเพลงมาท่านทรงเลือกว่าเออเพลงนี้ได้เออเพลงนี้ไม่ค่อยรู้จักเออเพลงที่นักร้องร้องนี่เคยร้องอีกเนื้อหนึ่งมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอื่นไม่เกี่ยวกับเรื่องความรักก็ต้องกราบบังคมทูลว่าเพื่อให้มันเข้ากับเรื่องของพระเนี่ยนะฮะแล้วสุดท้ายให้ทรงเลือกร้องทั้งเพลงเนี้ยเป็นเพลงที่ต้นเหลือพันปีหลวงพระราชทานการสอนพระองค์ท่านตั้งแต่ทรงพระเยาว์ให้ทรงร้องแล้วท่านทรงจำเนื้อบทเนี้ยแม่นเลยไม่ต้องซ้อมอะไรมากเลยพูดถึงเพลงนี้ทรงร้องเลยเราก็ต้องมาทำโน้ตประกอบแล้วก็ทำคีย์ให้มันพอดีกับพอดีท่านส่งร้องมาเนี่ยเพราะนั้นเวลาทำปุ๊บมันก็จะออกมาเป็นไม่ใช่พระผู้ให้ธรรมดาละเริ่มต้นจากเปียโนท่านโปรดเปียโนใช่ไหมก็ต้องเปียโนมาก่อนเลยเปียโนมาเสียงเปียโนดังมานำเลยแล้วก็จากนั้นมาก็เป็นเสียงเพลงเบาๆจากนั้นมาก็เป็นแตรทั้งหลายเป็นตำรวจชาวเวรชายแดนเพื่อเข้าอารมณ์ว่าเริ่มเศร้าละนะครับแล้วก็ขึ้นพระผู้ให้เพลงที่1ชื่อเลยพระผู้ให้ผมตั้งชื่อพระผู้ให้โดยผมเอาตามเพลงไทยที่ใช้คำว่าดอกไม้ใสเนี่ยมาใช้เพราะว่ามีสร้อยคำว่าโอ้พระเอ่ยแล้วท่านพระทานต่อว่าเอาอย่างนี้กันให้ร้องว่าโอ้พระมิ่งแม่เอ่ยท่านทรงร้องเนื้อธรรมดาแล้วลูกคู่รับโอ้พระมิ่งแม่เอ่ยแล้วก็เอามาทำแล้วก็เริ่มจากนั้นมาก็ค่อยๆทำเพลงเรื่อยๆมาจนกระทั่งถึงช่วงหนึ่งมันจะต้องต่อระหว่างเพลงเนี่ยมันจะคอนทัสระหว่างเร็วกับช้าก็มีดนตรีสากลเข้ามาขั้นนะครับมีนักร้องอาชีพเข้ามาร้องปุ๊บเป็นเพลงฝรั่งเศสคนหนึ่งร้องออกแปลเป็นไทยคนหนึ่งแล้วจบจากนั้นมาก็เป็นเรื่องของทางเหนือเป็นเรื่องศิลปาชีพจบศิลปาชีพปุ๊บจะถวายอะไรสุดท้ายก็ท่านส่งร้องเพลงเนี้ยจบเพลงเนี่ยเรายังไม่เล่นเองโอ้โหคนปรบมือกราวเลยเราขึ้นเพลงใหม่เป็นเพลงที่เนื้อถวายให้เสด็จสู่สวงสวรรค์ทำเนื้อใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วเราก็ร้องจบด้วยพระมิ่งแม่หลายคนน้ำตาซึมเราจะเห็นเรามองไปเรารู้เลยว่าคนอินในอารมณ์นี้เลยว่าสุดยอดนะครับก็ต้องยอมรับว่าทำโดยพระราชดำรินี่พระราชดำริล้วนแล้วพวกเราเป็นไงต้องยอมรับในพระอัจฉริภาพสุดยอดจริงๆท่านเคยรับสั่งเป็นพระลมขันนะแต่ท่านรับสั่งคล้ายๆจริงจังนะฉันไม่เป็นศิลปินแห่งชาติแต่พี่แห่งชาติหน้าสิบอกทรงเป็นวิสิตศิลปินสูงกว่าข้าพุทธเจ้าสูงกว่าพวกเราอีกเยอะแยะมากมายท่านมีพระลมขันอ่ะใช่ไหมเราดูแล้วว่าทอมพระองค์สุดๆทุกอย่างของท่านจะเป็นมุกส่วนพระองค์นะครับแต่เราฟังแล้วเนี่ยเราซาบซึ้งมาก
1: และอีกหนึ่งเพลงนะคะ Love's Old Sweet Song ค่ะ
0: คือท่านทรงร้องเป็นภาษาฝรั่งเศสเลยครับแล้วเชื่อไหมฝรั่งเศสกับท่านเนี่ยเหมือนขนมอ่ะผมได้ยินได้ตามเสด็จไปครั้งหนึ่งเนี่ยท่านรับสั่งภาษาฝรั่งเศสเลยเนี่ยแล้วมีเรื่องเล่าเป็นบุ๊กด้วยรับสั่งเหมือนกับว่าท่านเป็นผู้กำกับการแสดงท่านบอกว่าเอาแล้วนะครูคราวนี้เราสั่งเขาด้วยภาษาฝรั่งเศสนะแล้วเดี๋ยวเราช่วยกันดูนะเขาทำได้ตามนี้ว่าเพราะเราพูดภาษาอังกฤษเราก็คิดว่าเขาจะไม่ค่อยเข้าใจแล้วพอถึงวันท่านรับสั่งเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องท่านส่งระนาดเดี่ยวพอระนาดขึ้นเนี่ยให้ฟอลโลสัตจับท่านนางเขาออกลิงก็ออกเนี่ยให้ไปเอาฟอลโลสอดจับสองคนนี้แล้วพอเขาจบปุ๊บก็ให้มาจับพวกท่านภาษาฝรั่งเศสนะแต่เช้าวันรุ่งขึ้นที่โต๊ะเสวยพระยาหารเช้ารับสั่งเล่าว่าเอ๊ฉันก็ว่าพูดภาษาฝรั่งเศสเขานะครูว่าเขาเข้าใจไหมพอท่านขึ้นแล้วเนี่ยไฟมืดเชียวพอตัวแสดงออกมาจับตัวแสดงอย่างดีเลยตัวแสดงหายเขาไปหมดแล้วมาจับท่านสุดท้ายท่านบอกเขาเข้าใจผิดหรือว่าท่านพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยนะอันนี้เป็นมุกถูกไหมแต่ว่าดูสิอัจฉริภาพของพระองค์ท่านท่านไม่ได้เป็นเฉพาะดนตรีท่านสามารถกำกับได้ใช่ไหมบทพระนิพนธ์ไม่ต้องพูดนะแจ๋วแน่เลยนะครับเป็นเรื่องแต่ละเรื่องแล้วก็ส่วนประกอบอื่นในไอเดียในความคิดที่เรื่องของพระองค์ท่านอ่ะ ไกลกว่าเราเยอะหนึ่งผสมดนตรีไทยกับดนตรีสากลเข้าด้วยกันโดยไม่ต้องเทียบเสียงใหม่ของดนตรีไทยเลยนี่คือสุดยอด

0: เคยคิดไหมคะว่าอยากเห็นอนาคตของดนตรีไทยไปในทิศทางไหน
1: ใครๆก็อยากเห็นครับในเมื่อเรามาจากศูนย์เรามาจากติดลบด้วยตอนที่ผมเรียนเนี่ยติดลบมากเพราะดนตรีไทยเกือบจะเรียกว่าไม่อยู่ในสายตาแม้ทั้งการศึกษาก็ถูกดูแคลนเพราะการเรียนดนตรีไทยไม่จบปริญญาตรีตั้งแต่แรกนะครับปัจจุบันนี้ดนตรีไทยก็มีถึงปริญญาเอกแล้วแต่ปริญญาเอกของไทยก็เป็นปริญญาเอกในสาขาเดียวซึ่งเป็นเรื่องของวิทยานิพนธ์ซึ่งมันก็ไม่ใช่เป็นการที่ปริญญาเอกในเชิงฝีไม้ลายมือเหมือนฝรั่งมังค่าเขามีทุกอย่างเขามีทีโอรี่เขามีอะไรหลายอย่างใช่ไหมแต่เรามันไม่ได้แยกไงเรายังจบเหมือนกันเป็นวิทยานิพนธ์ซึ่งทำแล้วก็ตรวจโดยผู้มีความรู
0: ้
1: แล้วเราก็ใช้ความรู้ในเชิงปริญญาเป็นการตรวจสอบกันแต่เราไม่ได้ใช้ความรู้ในสายตรงคนนั้นทำสายไหนกรรมการที่เป็นจะดูเขาจริงๆต้องดูในความชำนาญตัวนั้นเหมือนกัน
0: วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะ
1: ขอบ
0: คุณค่ะและนี่ก็คือรายการ T3 เสียงไทยสื่อสากลค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
2: พระปรีชาสามารถด้านการประพันธ์บทเพลงคืออีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่งดงามค่ะไม่ใช่เพียงแค่วรรณศิลป์ที่สละสลวยแต่คือพระวิสัยทัศน์ที่ต้องการให้ดนตรีไทยก้าวเดินไปพร้อมโลกสมัยใหม่โดยไม่ทิ้งรากเหง้าดั้งเดิมดังพระราชดำริที่ว่าให้ดนตรีสากลมาเทียบเสียงเข้ากับดนตรีไทยเพื่อรักษาเอกลักษณ์เสียงไทยให้คงอยู่สืบไป

0: รีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปิน

0: แรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
1: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
0: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากล
2: ร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 นถึง 11:00 นรายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 นถึง 11:30 นรายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 นถึง 12:00 นรายการเมืองไทยดีดีทุกวันเวลา 13:30 นถึง 14:00 นและรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นและวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 นถึง 13:30 น

0: ดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคิดดีเวทีของเด็กดีและเด็กเก่งค่ะวันนี้รายการคิดดีของเรานะคะเปิดด้วยการแสดงของน้องๆค่ะเป็นการแสดงชุดพิเศษต้องบอกเลยค่ะว่าอลังการแล้วก็สวยงามน่ารักมากๆเลยนะคะน้องๆเด็กเก่งค่ะวันนี้มาจากโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาพูดคุยกับท่านผอ.คุณครูผู้ฝึกสอนแล้วก็น้องๆกันค่ะว่าน้องๆเขาใช้เวลาฝึกสอนนานเท่าไหร่แล้วเรียนอะไรกันบ้างนะคะขอสวัสดีท่านผอ.ค่ะท่านคุณครูแล้วก็น้องๆทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยงามมากๆเลยวันนี้น้องๆจัดเต็มมาเลยนะคะท่านผอ.มีทั้งรำมีการแสดงดนตรีมีวาดภาพด้วย
1: ครับมีวาดภาพ
0: แล้วก็มีปั้นด้วยตอนนี้คือน้องมาวาดสดสดปั้นสดสดให้เราได้ชมเลยนะคะวันนี้ที่ท่านผอ.นำน้องๆมาค่ะก่อนอื่นเลยค่ะอยากจะขอถามก่อนเพราะว่าหลายๆคนอาจจะอยากรู้จักกับน้องๆอยากจะรู้จักในเรื่องของโรงเรียนสอนคนตาบอดนี่เขาสอนยังไงสอนอะไรบ้างแล้วก็มีน้องๆเยอะไหมคะตอนนี
1: ้ครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตแนะนำโรงเรียนก่อนนะครับครับโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์จังหวัดเชียงใหม่นะครับ อยู่ในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งโรงเรียนของเราเนี่ยนะครับมีนักเรียนทั้งหมดตอนนี้104คนนะครับซึ่งเป็นเด็กพิการอยู่2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือเป็นตาบอดสนิทนะครับกลุ่มที่2ก็ตาบอดเลือนรางนะครับการจัดการศึกษาของเราก็จะจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยนะครับแล้วก็การศึกษาขั้นพื้นฐานก็คือป.1ถึงป.ม.6นะครับแล้วก็การจัดการศึกษาเนี่ยมีหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าการศึกษาในระบบในระบบโรงเรียนของเรานะครับแล้วก็การศึกษาที่บ้านนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราส่งเสริมนะครับให้เป็นไปตามนโยบายและจุดเน้นของต้นสังกัดเราก็คือในเรื่องของความเสมอภาคแล้วก็ความเท่าเทียมนะครับเราจัดการศึกษาทั้งในระบบที่บ้านแล้วก็ส่งเสริมการเรียนรวมครับผม
0: แสดงว่าน้องๆสามารถเรียนจากที่บ้านก็ได้เหรอคะอาจารย
1: ์เนื่องจากว่าตอนนี้การจัดการศึกษาของเด็กตาบอดเราเนี่ยนะครับเราพบว่ายังมีเด็กกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่พร้อมนะครับที่จริงในโรงเรียนเรามีความพร้อมในการจัดการศึกษานะครับแต่ว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยด้วยจากการศึกษาของคุณครูเราแล้วก็ผู้บริหารเนี่ยเราพบว่าเด็กที่ไม่พร้อมด้านการศึกษาที่เข้ามาสู่ในระบบเนี่ยก็คือ1สภาพความพิการที่รุนแรง2ก็คือความพร้อมของผู้ปกครองก็คือมีความห่วงใยกังวลในการนำนักเรียนเข้ามาศึกษาเล่าเรียนนะครับตรงนี้เนี่ยทางเรียนเราก็มีแผนนะครับที่พยายามให้ทั้งตัวเด็กแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยเข้ามาศึกษาดูบริบทว่าโรงเรียนของเราเนี่ยมีความพร้อมนะครับจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพแล้วก็ที่สำคัญเรามีความปลอดภัยแล้วก็มีให้ความรักความอบอุ่นเด็กคล้ายๆอยู่ที่บ้านครับผม
0: แสดงว่าที่โรงเรียนเนี่ยก็มีคุณครูคอยดูแลตลอดเวลา
1: 24ชั่วโมง
0: 24ชั่วโมงน้องก็คือกินนอนอยู่ประจำกับที่โรงเรียนแล้วก็กับคุณครูเลยน้องๆชอบอยู่ที่โรงเรียนไหมคะ
2: ชอบ
0: ชอบนะสนุกเนาะได้อยู่กับเพื่อนตลอดเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่คร
0: ับ อย่างนี้น้องเขาก็ได้มีโอกาสทั้งเรียนรู้ทั้งเล่นกับเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นการฝึกทักษะเสริมทักษะอะไรหลายๆอย่างเห็นวันนี้น้องๆเนี่ยมีความสามารถหลากหลายเลยทีเดียวนะคะเรามีการสอนอะไรบ้างคะในเรื่องของการส่งเสริมให้น้องเขามีทักษะมีความกล้าในการแสดงออกแบบนี้ค่ะ
1: ครับการสอนของโรงเรียนเรานะครับเนาะจะเป็นการสอนนักเรียนที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการสอนรายบุคคลนะครับซึ่งการจัดการศึกษาพิเศษเนี่ยเราจะตอบสนองเรื่องความสนใจความถนัดหรือว่าการวางแผนในเรื่องของการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลนะครับซึ่งโรงเรียนของเราเนี่ยก็มีหลักสูตรนะครับหลักสูตรที่เน้นในเรื่องของสมรรถนะของนักเรียนซึ่งโรงเรียนของเราเนี่ยพยายามพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบโจทย์ให้กับนักเรียนก้าวสู่ศตวรรษที่21นะครับซึ่งตัวอย่างที่นำมาเสนอวันนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาที่โรงเรียนนะครับวันนี้ที่เรานำมานะครับก็จะมีเรื่องของดนตรีไทยที่จริงโรงเรียนเราสอนทั้งดนตรีไทยแล้วก็ดนตรีสากลนะครับมีเรื่องของนาฏศิลป์เรื่องของการขับร้องนะครับแล้วเรื่องของการปั้นการวาดภาพซึ่งตรงนี้เนี่ยนอกจากเขาเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางหลักสูตรแล้วเนี่ยเขาสามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ซึ่งจะเห็นได้ว่า ทางกระทรวงศึกษาธิการเองหรือว่าทางสำนักการศึกษาพิเศษเนี่ยก็เน้นนโยบายในเรื่องของ Learn to Earn ก็คือการเรียนรู้และก็มีการและมีรายได้ระหว่างเรียนครับ
0: แสดงว่าน้องๆเนี่ยสามารถนำผลงานของน้องๆเนี่ยไปจัดแสดงก็ได้ไปเหมือนกับว่าเป็นรายได้ของน้องก็เหมือนกันใช่ไหมคะอย่างนี้ครูเบิร์ตได้สอนอะไรน้องๆบ้างคะเพื่อที่เห็นวันนี้น้องๆแบบความสามารถหลากหลายมากเลยนะคะแสดงว่าก็ต้องมีครูเฉพาะทางด้วยใช่ไหมคะ
3: มีครับผม
0: ค่ะ
3: การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสำคัญตาบอดครับเรานะครับเราจะจัดการเรียนการสอนเนี่ยตามศักยภาพของนักเรียนครับนะครับตามศักยภาพของนักเรียนตามความสามารถของนัก

0: เรียนอย่างที่ท่านพอเรียนไปว่าตามเรียนตามบุคคลเรียนรายบุคคลจะมีนะครับแล้วก็เราใช้ความถนัดความสนใจของนักเรียนเป็นหลักครับ
1: และอย่างนี้คือน้องๆเขาเดินมาบอกเลยไหมคะว่าแบบชอบอะไรหรืออยากจะเป็นอะไรหรือยังไงเราดูเราแยกยังไงคะอาจารย
0: ์อันดับแรกคือความสนใจของนักเรียนก่อนเลยครับนักเรียนเรียนวิชาสุนทรียภาพทางดนตรีเรียนวิชานาฏศิลป์เรียนวิชาทัศนศิลป์นักเรียนจะเข้ามาพูดคุยถึงความสนใจของนักเรียนครับผมแล้วก็ครูนะครับก็จะคอยส่งเสริมนะครับแล้วก็สอนนักเรียน
1: เรามีการแบบเล็งเห็นแววของน้องๆไหมคะเอ๊ะอย่างน้องร้องเพลงเพราะจังเลยนะน่าจะไปเป็นนักร้องนำของโรงเรียนอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอีกคนนึงเขาชอบไปทางศิลปะอย่างเงี้ยค่ะเราสังเกตยังไงหรือว่าเราดูยังไงหรือว่าน้องๆได้แบบกล้าที่จะเข้ามาพูดคุยกับทางอาจารย์ค่ะ
0: กล้าครับส่วนหนึ่งคือกล้าเข้ามาพูดค
1: ุ
0: ย
1: อ๋อน้องเขาจะเดินมาบอกเลยว่าเขาชอบ
0: แล้วก็ในรายวิชาเราก็จะเห็นความสามารถของนักเรียนที่เวลาเราสอนก็เหมือนเด็กทั่วไปเลยคือน้องๆจะฉายแววออกมาในชั้นเรียนอย่างเห็นได้ชัดครับแล้วก็เราก็จะสนับสนุนนะครับแล้วก็มีเวทีต่างๆในการแสดงนะครับไม่ว่าจะเป็นงานทั้งภายในโรงเรียนหรือว่าภายนอกโรงเรียนอย่างเงี้ยครับก็จะมีอยู่สม่ำเสมอนะครับเพราะว่าพอทางผู้บริหารทางผู้อำนวยการสวิตเนี่ยได้ให้การสนับสนุนเนี่ยนักเรียนเนี่ยดีมากๆเลยครับทุกไม่ว่าจะเป็นเวทีเล็กเวทีใหญ่ต่างๆนะครับทั้งภายในและภายนอกเนี่ยนะครับทางผู้อำนวยการได้สนับสนุนตลอดแล้วก็ให้ครูผู้สอนเนี่ยนำนักเรียนออกไปแสดงความสามารถอยู่สม่ำเสมอครับ
1: ก็คือผลักดันให้น้องๆเนี่ยได้มีเวทีในการโชว์ศักยภาพของตัวเองเขาก็จะมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองด้วยอย่างเงี้ยนะคะทางท่านผอ.ได้มีการกรองในเรื่องของการรับงานหรือว่าการแสดงอะไรยังไงบ้างคะ
2: การกรองหรือการรับงานเนี่ยครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีการคัดกรองนะครับเนาะว
1: ่
2: างานที่เข้ามาหรือว่ามาทำเรื่องของการประชาสัมพันธ์อะไรโรงเรียนหรือว่าขอความเข้ามาช่วยเหลือโรงเรียนเนี่ยซึ่งที่จริงเนี่ยจะถามว่ากรองก็ไม่ใช่นะครับเนื่องจากว่าโรงเรียนของเราเนี่ยนะครับก็อยู่ในความช่วยเหลือของชุมชนประชาชนทั่วไปนะครับซึ่งทุกวันนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีหน่วยงานบุคคลอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือพวกเราค่อนข้างที่จะเยอะแล้วความต้องการเนี่ยพวกเราก็มีความต้องการที่ความช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะมีการซักถามนิดนึงว่าบุคคลหรือว่าหน่วยงานที่เข้ามาปุ๊บเนี่ยจัดกิจกรรมลักษณะไหนและเพื่อผลประโยชน์อะไรคือบางทีเนี่ยอย่างที่เราบอกก็คือเราอยู่ในหน่วยงานของราชการสาธารณสุขเนี่ยเรื่องของความปลอดภัยของครูของเด็กของตามที่เนี่ยเราต้องให้ความสำคัญอยู่แล้วนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็คือไม่มีครับบุคคลที่เข้ามาช่วยเหลือพวกเราเนี่ยมีจิตใจที่ดีงดงามพร้อมที่จะช่วยเหลือพวกเราดังนั้นถามว่าเป็นการกรองไหมก็อาจจะมีสักถามเล็กน้อยนะครับแต่โดยรวมแล้วไม่มีครับที่ไม่มีประสงค์ร้ายอะไรเงี้ย
1: ไม่มีอะไรที่เขาจะมาหาผลประโยชน์ของเราท
2: ุ
1: กคนพร้อมที่จะช่วยเหลือแล้วก็อยากจะส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้น้องๆเนี่ยได้มีเวทีในการกล้าแสดงออกมายัง NBT ภาคเหนือของเราก็เหมือนกันที่อยากจะให้น้องๆเนี่ยมีประสบการณ์ในการกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกแล้วก็ได้มีพื้นที่ที่จะให้เขาเนี่ยได้แสดงศักยภาพเขาก็จะได้มีความรู้สึกภาคภูมิใจวันนี้น้องๆรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาสนุกไหมภาคภูมิใจไหมเป็นยังไงบ้าง
3: สนุกมากเลยค่ะ
1: ตื่นเต้นไหม
4: ต
1: ื่
4: นเต้น
1: ตื่นเต้นอยู่หรอไม่ต้องตื่นเต้นรำสวยมากๆแล้วก็วาดรูปเก่งปั้นเก่งเล่นดนตรีก็เพราะเนาะฝึกซ้อมกันนานไหมคะ
4: ประมาณ1เดือนค่ะ
1: อ๋อ1เดือนแล้วคือเวลาหนูออกไปออกงานอย่างเงี้ยชอบไหม
4: ชอบ
1: ใช่มั้ยมันรู้สึกภูมิใจเนาะที่เราสามารถที่จะแบบแสดงความสามารถได้แสดงออกเนาะสนุกใช่มั้ยไม่เหนื่อยเนาะ
3: ไม่เหนื่อยค่ะ
1: น้องๆยืนยันแล้วนะคะว่าแสดงว่าโรงเรียนนี้เนี่ยผลักดันน้องๆไปแสดงบ่อยเนาะแล้วก็ได้มีการไปมันเหมือนกับเป็นการกิจกรรมมีกิจกรรมร่วมกันแล้วก็สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างตัวนักเรียนกับเพื่อนๆเองถูกไหมคะแล้วก็กับคุณครูแล้วก็ชุมชนด้วยเหมือนกันนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้น้องๆเนี่ยเขารักตัวเองด้วยเนาะในเรื่องของการ ผลักดันน้องๆอย่างเงี้ยค่ะท่านผอ.เราคิดว่าเอ๊ะถ้าในอนาคตน้องๆเขาชอบแล้วเขาอยากจะไปในเรื่องของอาชีพอย่างเงี้ยค่ะเราจะส่งเสริมเขาตรงนี้ยังไงดีแล้วเราจะแนะนำเขายังไงดีให้ไปในทางที่ถูกที่ควรเช่นบางคนอยากจะชอบเรื่องเต้นเนาะมันก็มีนอกจากรำแล้วก็ต้องมีเต้นมีร้องเพลงแบบนี้ค่ะเราจะแนะนำเขายังไงดี
2: ครับผมที่จริงนโยบายหรือว่าแนวทางพวกนี้เนี่ยทางผู้บริหารนะครับแล้วก็คุณครูเนี่ยเราได้คุยกันตลอดนะครับแล้วก็แน่นอนการจัดการศึกษาเนี่ยเราก็จะพบจุดอ่อนจุดแข็งในการจัดการเรียนการสอนนะครับอย่างที่ทางรายการได้ถามนะครับตรงนี้เนี่ยเรามีการวางแผนอย่างเช่นน้องๆที่จะจบปีการศึกษา2568ซึ่งประมาณมีนาคมเนี่ยนะครับแล้วก็ดูนักเรียนที่จะจบการศึกษาอย่างเช่นการศึกษาภาคบังคับก็คือม.3แล้วก็การศึกษาขั้นพื้นฐานก็คือชั้นม.6เนี่ยนะครับเราก็จะสอบถามนักเรียนเป็นรายบุคคลนะครับโดยครูแนวครูหอครูประจำชั้นเนี่ยนะครับเราก็จะมาคุยกันว่าเด็กคนนี้เนี่ยเราควรจะส่งเสริมไปที่ไหนซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยนักเรียนของเรามีความสามารถที่หลากหลายอย่างวันนี้ก็คือด้านดนตรีศิลปะนะครับก็จะมีอีกกลุ่มนึงก็คือด้านกีฬานะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็แข่งขันสิ้นสุดแล้วนะครับก็อีกกลุ่มนึงก็จะสนใจเป็นนักกีฬาเป็นตัวแทนทีมชาติไทยนะครับอีกกลุ่มนึงนะครับที่เราส่งเสริมการจัดการเรียนรวมก็คือตอนเช้าหรือว่าพักนอนที่เรานะครับแต่ตอนเช้าเนี่ยเราก็ส่งให้นักเรียนเนี่ยไปเรียนรวมที่โรงเรียนปกตินะครับก็คือโรงเรียนหอพระกับโรงเรียนวัฒนมไทยพายัพนะครับตอนเช้าเราก็จะให้นักเรียนกับคุณครูของเราเนี่ยนะครับไปเรียนรวมกับเด็กปกตินะครับแล้วก็ตอนเย็นก็กลับมานะครับที่โรงเรียนเราอาบน้ำแต่งตัวเสมือนเป็นพ่อแม่ครับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับเด็กกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีเป้าหมายในการเรียนต่อมหาวิทยาลัยนะครับดังนั้น อย่างที่นำเรียนตั้งแต่ต้นรายการก็คือหมายความว่าเราเนี่ยจะสังเกตหรือว่ามีการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนรายบุคคลนะครับหรือแม้กระทั่งเด็กบางคนเนี่ยถ้าเราประเมินดูแล้วเรื่องของครอบครัวความพร้อมในการเรียนต่อมหาวิทยาลัยเนี่ยโรงเรียนก็มีแนวทางในการส่งเสริมอาจจะจ้างงานให้นักเรียนนะครับในวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันธรรมดาหลังจากนั้นเนี่ยนักเรียนอาจจะไม่มีความพร้อมเรียนเต็มเวลาก็คือจันทร์ถึงศุกร์อาจจะเรียนเสาร์อาทิตย์หรือว่าเรียนทางไปรษณีย์หรือว่าเรียนออนไลน์อะไรเงี้ยคือโรงเรียนเนี่ยพร้อมที่จะช่วยเหลือในเรื่องของทุนการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอยู่แล้วครับผม
1: ค่ะแสดงว่าก็มีการแนะแนวน้องๆตลอดเลยนะคะอาจารย์ก็จะมีการแนะนำน้องๆสังเกตว่าใครถนัดอะไรแล้วเขาสนใจมหาวิทยาลัยไหนอันนี้เรามองไปถึงน้องๆที่อยู่ชั้นม.5ม.6ที่เขาจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยส่วนน้องๆเล็กๆเนี่ยอาจารย์ก็ดูแลประดุจลูกเลยทีเดียวนะคะน้องๆเขาก็จะได้มีความอบอุ่นอยู่กับเราเขาก็รู้สึกปลอดภัยนะคะแล้วก็ทีนี้ค่ะถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะติดตามผลงานของน้องๆอยากจะเข้าไปดูหรือว่าอยากจะติดต่อในเรื่องของอยากจะเชิญให้มาร่วมงานเพื่อที่น้องๆจะได้มีพื้นที่ในการแสดงออกติดต่อที่ไหนบ้างคะอาจารย์
0: ติดตามได้ที่Facebook Page ของโรงเรียนครับก็คือชื่อว่า CM by ครับผมสามารถเข้าไปดูกิจกรรมต่างๆนะครับของนักเรียนนะครับการประชาสัมพันธ์การจัดงานต่างๆนะครับการพัฒนานักเรียนอย่างเงี้ยครับสามารถเข้าไปดูแล้วไปติดต่อทาง Facebook Page ได้เลยครับผม
1: ก็มีเพจ Facebook เพื่อที่จะให้น้องๆได้มีพื้นที่ได้เห็นว่าเราไปออกงานแล้วเราไปออกงานอะไรบ้างและตอนนี้เนี่ยทางโรงเรียนมีกิจกรรมอะไรบ้างมีการส่งเสริมอะไรบ้างหรือตอนนี้เนี่ยต้องการความช่วยเหลืออะไรหรือว่าขาดเหลืออะไรหรืออยากจะส่งเสริมน้องๆในด้านไหนทางโรงเรียนเขาก็มีการลงไว้ตลอดนะคะก็จะได้เห็นถึงความสามารถของน้องๆที่ได้แสดงอย่างวันนี้ก็ได้เห็นแล้วว่าน้องๆเนี่ยเป็นเด็กเก่งกันทุกคนเลยนะมีแววกันทุกคนเลยตอนนี้น้องๆที่มานี่ชั้นอะไรกันนะคะ
0: มีตั้งแต่มัธยมต้นไปจนถึงมัธยมปลายเลย
1: อ๋อวันนี้ที่มานี่เป็นม.ต้นใช่ไหมคะแล้วก็มีม.ปลายด้วยนี่เห็นน้องๆก็ปั้นอยู่แล้วก็วาดภาพอย่างนี้ผลงานของน้องๆสามารถนำไปขายได้ด้วยนะใช่ไหมคะผมภาพวาดของน้องๆเขามีกรอบมีอะไรให้เลยสวยงามจริงๆค่ะแล้วก็น้องๆก็รำสวยร้องเพลงก็เพราะเล่นดนตรีก็เก่งมากเลยนะแสดงเขาต้องมีการซักซ้อมกันเพื่อที่จะได้เข้าจังหวะกัน ค่ะวันนี้รายการของเราเนี่ยประทับใจมากๆเลยแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทางโรงเรียนให้โอกาสน้องๆเนี่ยได้มาแสดงให้เราเห็นว่าน้องๆคือไม่ได้ด้อยไปกว่าคนอื่นเลยคือเก่งมากๆแล้วก็โอกาสหน้าอยากจะเชิญให้มาออกรายการของเราอีกได้ไหมคะ
3: ได้ค
1: ่
3: ะ
1: รอบหน้าต้องมาเอ๊แสดงอะไรดีนะเดี๋ยวให้กลับไปคิดเป็นการบ้านดีไหมคะรอบหน้ามาตอนนี้มีรำแล้วเราอาจจะมีเต้นคอฟเวอร์แดนซ์ดีไหมไหวไหมไหวไหมเอ๊นี่น้องๆถนัดด้านไหนเดี๋ยวไปคุยกันแล้วเดี๋ยวมาออกในรายการคิสดีกันอีกนะคะสัญญาแล้วนะต้องมาเนาะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เวลาของรายการหมดแล้วค่ะเสียดายจริงๆค่ะยังพูดคุยยังไม่หมดเลยนะยังมีอีกหลายเรื่องราวที่อยากจะสอบถามทั้งท่านผอ.แล้วก็คุณครูรวมไปถึงน้องๆด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอบหน้าน้องๆรับปากละว่าจะมาโชว์ความสามารถโชว์ศักยภาพให้เห็นว่าเนี่ยมีดีอีกแน่นอนนะคะวันนี้รายการคิสดีหมดเวลาลงแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนตอนหน้าจะเป็นน้องๆจากที่ไหนมาแสดงให้รับชมฝากติดตามรับชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค
1: ่
3: ะ
1: สวัสดีค่ะ
5: กลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกการค้าเสรีจังหวัดน่านเมืองที่เคยถูกมองว่าเป็นเพียงจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวกำลังยกระดับตัวเองสู่การเป็นฮับการค้าชายแดนที่สำคัญของภาคเหนือตอนบนด้วยยุทธศาสตร์การเชื่อมโยง4ภูมิภาคไทยลาวจีนและเมียนมาผสานพลังไปกับโครงข่ายรถไฟทางคู่สายประวัติศาสตร์ที่กำลังจะพลิกโฉมการขนส่งให้ไร้รอยต่อผ่านด่านสากลห้วยโขนประตูบานใหญ่ที่เปิดออกเพื่อรับโอกาสครั้งใหม่ของ SME ท้องถิ่น
6: ปัจจุบันนะคะจังหวัดค่ะมีแผนในการผลักดันผู้ประกอบการค่ะสินค้าชุมชนนะคะให้มีการส่งออกค่ะระหว่างชายแดนไทยกับชายแดนห้วยโขนค่ะซึ่งจากทางสำนักงานเนี่ยได้ดำเนินการโครงการค่ะเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SME ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงการเขียนสตอรี่เทลลิ่งไปในตัวค่ะแล้วก็จะมีการส่งต่อผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับสำนักงานอุตสาหกรรมค่ะให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดค่ะซึ่งก็จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ของเราก็จะมีผู้ประกอบการนะคะเข้าร่วมกับโครงการของเราทุกๆปีค่ะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ค่ะลงให้ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเขียนสตอรี่เทลลิ่ง
5: แต่การจะก้าวข้ามพรมแดนไปสู่ตลาดระดับภูมิภาคโดยเฉพาะเมื่อเส้นทางคมนาคมขนส่งถูกเชื่อมถึงกันด้วยระบบรางที่ทันสมัยคุณภาพและมาตรฐานคือใบเบิกทางที่สำคัญที่สุดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านจึงเร่งขับเคลื่อนแผนงานเชิงรุกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าอัตลักษณ์เมืองน่านให้พร้อมลดแล่นไปบนเส้นทางสายเศรษฐกิจใหม่อย่างยั่งยืน
6: จังหวัดน่านนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์ค่ะสินค้า SME เด่นๆอยู่ประมาณ5ผลิตภัณฑ์นะคะก็จะเป็นในภาพรวมของผลิตภัณฑ์ผ้าทอเครื่องเงินกาแฟน่านแล้วก็จะมีในเรื่องของสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของหัตถกรรมตอนนี้ก็คือจะมีผลิตภัณฑ์บางรายการนะคะมีการส่งออกอยู่แล้วอย่างเช่นเครื่องเงินเนี้ยค่ะรวมไปถึงการส่งเสริมในส่วนของการขอมาตรฐานค่ะผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือเครื่องประดับเงินแล้วก็เครื่องเงินค่ะในส่วนของผู้ประกอบการเครื่องเงินนะคะสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านค่ะได้ร่วมพัฒนาแล้วก็ร่วมส่งเสริมค่ะโดยการเขียนโครงการต่างๆเข้าไปพัฒนาผู้ประกอบการในส่วนของการพัฒนา AI และก็การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้าในปัจจุบันนะคะ
5: หนึ่งในต้นแบบความสำเร็จที่หยิบเอาเสน่ห์ดั้งเดิมมาผสมผสานกับโอกาสทางการค้าใหม่ๆคือศูนย์เครื่องเงินชมพูภูคาที่สะท้อนให้เห็นว่างานหัตถศิลป์เมืองน่านสามารถเติบโตได้อย่างสง่างามในตลาดต่างประเทศซึ่งนับจากนี้การส่งออกคุณค่าจากภูมิปัญญาจะยิ่งทวีความคล่องตัวมากขึ้นผ่านโครงข่ายคมนาคมที่ครอบคลุมทั้งทางบกและทางราง
7: เครื่องเงินจังหวัดน่านเนี่ยถือเป็นเครื่องเงินที่ทางประเทศลาวอะค่ะเป็นที่ต้องการมากๆเลยค่ะประเทศลาวอะค่ะเขาจะมีวัฒนธรรมแล้วก็การแต่งกายที่ใกล้เคียงกับ ประเทศไทยนะคะเขาค่อนข้างที่จะชื่นชอบเนื้อเงินของประเทศไทยนะคะเพราะว่ามีคุณภาพของเนื้อเงินที่มีมาตรฐานที่สูงเกินกว่า 92.5 นะคะเวลาที่นำไปขายก็สามารถเรียกราคาได้สูงกว่าเงิน

0: ประเทศจีนนะคะคนจีนก็ชอบนะคะเครื่องเงินไทยเพราะว่าเครื่องเงินของประเทศจีนกับของไทยอ่ะไม่เหมือนกันเลยถ้าพูดถึงฝีมือเนี่ยค่ะอยากให้ทางภาครัฐแล้วก็อุตสาหกรรมนะคะช่วยสนับสนุน SME ที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่นะคะเพราะว่าน้องๆที่เป็นสตาร์ทอัพใหม่ๆเนี่ยบางทีเขาอาจจะยังไม่มีทุนทรัพย์นะคะแล้วก็คือเขาอาจจะมีความรู้แต่เขายังไม่มีเงินลงทุนทางภาครัฐอ่ะช่วยเข้ามาแล้วก็หา business matching นะคะเพื่อให้เด็กๆอ่ะได้มีธุรกิจที่เติบโตแล้วก็มีธุรกิจที่แปลกใหม่ในอนาคตข้างหน้าค่ะ
1: แม้ประตูแห่งโอกาสจะเปิดกว้างขึ้นด้วยโครงสร้างพื้นฐานแต่ความท้าทายในการเดินหน้าต่อยังคงมีอยู่ซึ่งเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการคือโจทย์สำคัญที่ภาครัฐต้องเร่งเข้ามาเติมเต็มเพื่อให้น่านเชื่อมโยงการค้าพัฒนาอุตสาหกรรมสู่อนาคตได้อย่างสมบูรณ์แบบ

0: ี่ด๊อกทำอะไรอะ
1: อะไรนะ
0: ทำอะไร
1: นี่ไงพี่กำลังตัดต่อเนี่ยหูยากมากเลย
0: ยากเหรอ
1: เออดีเนี่ย
0: ทำไมต้องทำให้มันยาก
1: ทำไม
0: วันนี้พามาที่ไหน
1: เขาเนี่ยที่ไหนอะ
0: ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ
1: เออแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพี่ตัดคลิปป่ะ
0: ก็วันนี้เขามีนี่เลยเขามาสอนเรื่องการตัดคลิปวิดีโอผ่านสมาร์ทโฟน
1: จริงป่ะเนี่ย
0: เออไม่ต้องเก็บก่อนเก็บก่อนเออเดี๋ยวเข้าไปข้างในเก็บก่อน
1: เก็บก่อนก็ได
0: ้เออวันนี้พามาที่นี่
1: คือเล่าให้ฟังหน่อยวันนี้ยังไงมาอะไร
0: ก็วันนี้เนี่ยเขาเอาน้องๆเยาวชนมาอบรมเกี่ยวกับการทำสื่อเพื่อเผยแพร่ออกไปแล้ววันนี้เราอยู่ที่นี่ศูนย์พัฒนาไม้ผล
1: สอนเกี่ยวกับตัดทำสื่อผ่านโทรศัพท์เนี่ยนะ
0: แน่นอนพี่ดอกทุกทีคุณต้องอยู่หน้าคอมใช่ไหม
1: ใช่
0: คุณหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาคุณตัดต่อได้เลย
1: เนี่ยวันนี้ลองทำเนี่ยมันยากมากเลย
0: เดี๋ยวคุณเข้าไปในห้องนู้นรู้เลยว่าทำยังไง
1: โอ้โหแล้วทีนี้มันก็ง่ายแล้วดิ
0: ง่าย
1: ต่ออยู่ตรงไหนก็ทำได
0: ้อยู่ตรงไหนก็อยู่ในห้องน้ำคุณก็ทำได
1: ้พาไปหน่อยได้ไหม
0: ไปเลยไหมครับโอเคไปครับเออพี่ดอก
1: ฮะ
0: ก่อนที่จะเข้าไปมอสพาพี่ด๊อปมาหาบุคคลสำคัญบุคคลหนึ่งที่เขาอยู่เบื้องหลังเขาเป็นคนที่ขับเคลื่อนโครงการนี้เลยต้องบอกว่าเป็นบุคคลสำคัญเลย
1: ทีนี้พี่ก็รู้ใช่ไหมว่าโครงการนี้ทำมายังไงเพื่ออะไร
0: ต้องถามท่านนี้เลย
1: อยู่ตรงไหนฮะ
0: ตรงนู้นเลยไปครับ
1: ไปสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ โอ้ขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงครับ
3: ครับชื่อวิจิตภคิกรนะครับ เป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีครับ
1: โอ้พี่วิจิตรครับอยากรู้จริงเลยว่าโครงการครั้งนี้เป็นโครงการเกี่ยวกับอะไรฮะ
3: สืบเนื่องมาจากทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับมีโครงการดีๆที่จะตรงไปยังเยาวชนนะครับก็คือเรื่องของโครงการประชาสัมพันธ์ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
1: โอ
3: ้ครับเราจะได้ยินบ่อยมาก
1: วันนี้เราแต่งตัวมาฮะ
3: เข้าเลยฮะครับเป้าหมายเราคือเด็กเยาวชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
1: คร
3: ับ นะคร
0: ับ แล้วสิ่งที่น้องๆมาอบรมในวันนี้จะได้กลับไปคืออะไรครับพี่วิจิต
3: แน่นอนเลยครับคือเรื่องของความรู้ที่เป็นศาสตร์ของพระราชาจริงศาสตร์พระราชานะครับเป็นองค์ความรู้ที่มาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับซึ่งเราก็รู้ดีนะครับว่ามีโครงการต่างๆเยอะแยะมากมาย
1: กว่า 4,000 โครงการ
3: ใช่ครับแล้วนอกจากนั้นเรื่องของหลักคิดหลักการทำงานหลักการทรงงานของพระองค์นี่ก็เป็นศาสตร์ส่วนหนึ่งนะครับมีเยอะแยะมากนะครับเด็กจะได้อะไรจากโครงการนี้ก็คือเรื่องของนี่แหละครับความรู้เรื่องศาสตร์พระราชานะครับกับการพัฒนาที่ยั่งยืนวันนี้เรามีวิทยากรนะครับจากทางศูนย์

0: สาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาเป็นวิทยากรให้น้องก็กำลังอบรมกันอยู่ข้างในนะครับสนุกสนานกันครับไม่ได้ซีเรียสไม่ได้เป็นวิชาการอะไรมากมาย
1: สบายสบาย
0: สบายสบาย
2: ผมได้ข่าวมาว่าน้องที่อบรมเนี่ยนอกจากได้รับความรู้แล้วเนี่ยน้องยังได้ฝึกทำการตัดต่อการทำสื่อไปซะมันผ่านสมาร์ทโฟนอีกด้วยเหรอฮะ
0: ถูกต้องครับนอกจากน้องๆจะรู้แล้วไม่พอต้องเข้าใจด้วยในเรื่องของศาสตร์พระราชาว่าจะเอาไปดำเนินชีวิตอย่างไรเป็นแนวทางในการเรียนได้อย่างไรนะครับเสร็จแล้วรู้คนเดียวเราก็มันจะจบแค่นั้นก็ต้องไปเผยแพร่ให้คนอื่นด้วยเผยแพร่ยังไงนะครับทุกวันนี้โลกของโซเชียลมีเดียมาแรงมากนะครับผมน้องๆก็ชอบด้วยเรื่องนี
1: ้
0: ก็เลยว่าโอเคถ้าน้องๆรู้แล้วเข้าใจแล้วให้เพื่อนๆได้รู้ด้วยเราก็ทำเป็นคลิปนะฮะความรู้ที่ได้วันนี้ที่จะต้องลงไปตามฐานการเรียนรู้ต่างๆในพื้นที่เนี่ยนะครับซึ่งมีเป็นเรื่องของศาสตร์พระราชาเกี่ยวข้องอยู่เยอะมากนะทุกอย่างเลยนะครับก็ทำเป็นคลิปออกมาแล้วก็ไปเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียให้ทุกคนมาช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์นี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งนะครับเทคนิคต่างๆก็น้องๆทางทีมงานช่อง11นี่มีอาชีพอยู่แล้วเรื่องการทำคลิปทำงานพรีเซนต์ต่างๆนะก็มาให้ความรู้วันนี้ครับ
2: โอ้โหน้องๆก็จะได้ความรู้ไหนจะเรื่องศาสตร์พระราชาแล้วยังมีความรู้เรื่องของการทำสื่อสมัยใหม่นะครับผมวันนี้ไม่ต้องไปนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ให้เมื่อยให้เหนื่อยอีกแล้วมีเพียงแค่สมาร์ทโฟนเครื่องเดียวสามารถตัดต่อได้
0: และที่สำคัญได้เรียนรู้กับพื้นที่จริงเด็กๆจะสนุกมากเดี๋ยวหลังจากที่ฟังบรรยายเสร็จแล้วเราก็จะลงพื้นที่ไปตามฐานการเรียนรู้ก็จะมีวิทยากรคอยบรรยายนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับขณะที่บรรยายน้องๆที่ได้รับความรู้แล้วเบื้องต้นการถ่ายภาพการเขียนสคริปต์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับจะถ่ายมุมไหนอะไรยังไงเดี๋ยวทีมงานพี่ช่อง11จะบอกก็จะไปถ่ายตามฐานต่างๆเก็บแล้วก็มาตัดต่อ
2: ครับ
0: เป็นผลงานสั้นๆเพื่อจะเผยแพร่ให้ทุกคนได้รู้กันด้วย
1: ครับดีเลยดีเลยคุณผู้ชมครับเพราะว่าตอนนั้นพี่ดอฟเนี่ยกำลังเจ้าของหน้าจอสมาร์ทโฟนอยู่เลย
2: ใช่คือมันตัดต่อยากมากผมก็พยายามสุ่มทำไม่ได้สักทีก็เลยวันนี้อยากจะมาเรียนกับน้องๆ
0: ไปเลยไปเลยเดี๋ยวไปนั่งฟังด้วยกัน
2: โอ้ยงั้นขออนุญาตนะครับเพราะว่าได้ยินว่าข้างในกำลังเข้มข้นอยู่เลยงั้นโอ้ยงั้นผมขออนุญาตไปเรียนกับน้องๆนะครับสวัสดีครับ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณครับขอบคุณครับ
2: ไปกันดีกว่าครับคุณผู้ชม
1: ไปครับพี่ดอฟไปเร็ว
3: เป็นประเด็นกว่า 1,500 ล้านตัวลูกสร้างรายได้กับประเทศเราปีละไม่ต่ำกว่า 9,975 ล้านบาทและตอนนี้มีฟาร์มปลาดินกับปลาทับทิมลูกที่เขาเพาะเลี้ยงกันทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า 200,000 ล้าน

0: เฮ้ยมอสดูดิน้องทำอะไรกันอ่ะ
1: เฮ้ยขโมยทุเรียนหรือเปล่าเน
0: ี่
1: ย
0: เฮ้ยลูกมันยังเล็กอยู่เลยนะ
1: ก็ขโมยเอาไปไว้ที่บ้านไง
0: เดี๋ยวก่อนน้องๆครับทำอะไรกัน
1: ครับเนี่ย
2: กำลังตัดต่อภาพค่ะ
1: ถ่ายวิดีโอ
0: แล้วเนี่ยอันนี้เป็นอะไรฮะ
1: ครับเป็นช่างภาพควบคุม
0: เป็นช่างภาพโอ้โหแล้วเป็นไงเขาถ่ายภาพโดนเราไหมโดนใจเราไหม
2: ก็ถ้าเกิดไม่โดนก็ตกหัวค่ะ
0: โอ้โหฮาร์ดคอร์มากเลยแล้วน้องๆเราเนี่ยฮะทุเรียนยังเล็กอยู่เลยทำอะไรกันครับสาวๆไอ้เป็นพิธีกรเหรอหรือว่าเป็นอะไรฮะ
1: หรือเป็นพรีเซนเตอร
3: ์
1: ทุเรียน
3: พิธีกรเป
1: ็
3: นคนพ
1: ู
3: ดในน
0: ี้
3: ค่ะ
0: โอ้โหนี่ทุเรียนยังเล็กอยู่เลยนะเป็นไงเรามาอบรมครั้งนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
3: รู้สึกดีค่ะเป็นครั้งแรกค่ะที่มา
0: คือไม่มีโอกาสได้ทำแบบนี้เลยใช่ไหม
3: ไม่เคย
0: ทำสื่อเลย
3: ไม่เคยเลยค่ะ
0: วันนี้วันแรก
3: ใช่ค่ะ
0: ในการทำคลิปเป็นพิธีกรดำเนินรายการเองด้วย
3: ค
0: ่
3: ะ
0: โอ้โหแล้วเพื่อนๆถ่ายทำเป็นไงบ้างคนนี้ในเขาดูเพื่อนๆนี่คนที่เป็นอะไรช่างภาพใช่ไหมภาพถ่ายดีไหมยังไม่รู้หรือว่ายังไม่เห็น
3: ยังไม่รู้เลยค่ะ
0: ยังไม่เห็นผลงาน
3: ยังไม
0: ่
3: เห
0: ็
3: นผลงานค่ะ
0: วันนี้สนุกไหมครับแบบกิจกรรมอะไรมีชื่ออะไรบ้างเหรอขอถามชื่อก่อนชื่อน้องกาฟิลใช่ไหมน้องมิ้น
2: ใช่คร
0: ับ อันนี
2: ้ฟองค่ะ
0: น้องฟอง
1: แล้วก็น้อง
0: น้องน้องหันหน้ามามองผมผู้ชมแล้วก็สตันแป๊บนึงนะ
2: น้องดำ
0: พี่ไม่ได้ด่านะน้องดำนะไปน้องชื่อดำวันนี้ครั้งแรกของเราบ้านในการถ่ายคลิป
4: ครั้งแรกครับ
0: นี่เรากลุ่มเราทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับกลุ่มเรานี่แจ้งว่าถ้ามาทุเรียนนี่เกี่ยวกับทุเรียนไหมนะ
2: ใช่ค่ะ
1: คงไม่เงาะแน่นอนพี่เราไม่เงาะ
0: ไม่เกี่ยวกับเรื่องผลไม้เพราะทุเรียนถือว่าเป็นผลไม้ประจำจังหวัดจันทบุรีถูกต้องไหมฮะน้องๆ
3: ใช่ค่ะ
0: น้องแล้วก็วันนี้มาถ่ายทำแล้วเดี๋ยวเราอีกสักพักนึงไปตัดต่อใครเป็นมือตัดต่อฮะ
2: น้องดำค
0: ่
2: ะ
0: ให้น้องดำตัดต่อด้วย
1: ถ่ายด้วย
0: ใครเป็น
1: ค
0: อร์ดิวฮะคอยกับน้องดำ
1: แ
0: ล้วก็ฟิลแล้วสองคนนี้ทำอะไรพิธีกรอย่างเดียวเลยลูก
3: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหสบายมากเลยนะฮะนี่ความสนุกของน้องๆครับตอนนี้กำลังถ่ายคลิปเมื่อเช้าเราได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้างครับ
2: เกี่ยวกับโครงการของ
3: ในหลวงค
1: ่
3: ะ
1: แล้วรู้สึกยังไงบ้างเมื่อได้รับรู้เรื่องราวที่บางเรื่องเนี่ยเราไม่เคยรู้เลย
2: ก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งค
1: ่
2: ะ
1: เ
0: นาะ
2: ได้มีความประทับใจมาก
0: ประทับใจในหลวงรัชกาลที่9ของเราที่พระองค์ท่านทรงทำเพื่อพวกเราทุกคน
2: ใช่
0: ไหมครับนี่เป็นบรรยากาศนะฮะน้องๆออกมาถ่ายคลิปแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าน้องๆถ่ายคลิปแล้วเขาสนุกกันแค่ไหนและเขาตัดต่อเขาสนุกกันแค่ไหนและเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปคุยกับน้องๆที่มาอบรมในครั้งนี้ว่าเขารู้สึกประทับใจอะไรในค่ายแห่งนี
1: ้โอเคครับ

0: ตอนนี้นะครับผมแล้วก็มอสได้อยู่กับน้องๆที่มาอบรมนะครับผมกับค่ายยังพีอาร์ดีวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกับน้องดีกว่าได้รับอะไรบ้างจากค่ายนี้สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: แนะนำตัวนิดนึงครับชื่ออะไรเอ่ย
2: ชื่อสุภาดาค่ะสวงชินี
0: ครับชื่อเล่นชื่อ
2: น้องนุ๊กค่ะ
0: น้องนุ๊กน้องนุ๊กน้องนุ๊กคนนี
1: ้ชื่อตุลาโพธิสิง
0: ห์ตุลาโพธิสิง
1: ห์ชื่อเล่นชื่อมิน
0: ชื่อมิน
1: ม
0: ิน น้องมิน
1: อ
0: ่
1: าอีกท่านหนึ่ง
3: ชื่อสิริวัลชัยพัฒน์ค่ะ
0: หรือชื่อเล่น
3: น้องออม
0: น้องออมน้องมินน้องออมน้องนุ๊กอ่ะโอเค3สาวดีมั้ยหรือ2สาว
1: 3สาว
0: 3สาวโอเคโอเคแม่ไม่ว่านะ
1: ไม่ว่า
0: อ่ะถามนิดนึงวันนี้เราอบรมเราได้รับอะไรรับความรู้อะไรบ้างกับค่ายครั้งนี้ครับ
1: ก็ตอนแรกนะคะหนูคิดตอนแรกหนูไม่ค่อยรู้เรื่องในหลวง
0: ครับ
1: จนวันนี้หนูได้มาอบรมมากับพวกพี่เขาพี่เขาก็สอนหนูว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมันคืออะไรแล้วสิ่งที่ในหลวงทำคือเขาทำเพื่ออะไรเขาไม่ได้ทำเพื่อส่วนตัวเขาทำเพื่อส่วนรวมแล้วเขาก็อธิบายว่าไอ้สี่พันโครงการต่างที่ในหลวงเขาทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญต่อทุกคนมากเพราะว่าเขาทำให้เรารู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9อ่ะมีบุญคุณกับคนไทยอย่างมากถ้าเกิดว่าคนไทยเราไม่มีในหลวงรัชกาลที่9ครับเราอาจจะไม่รู้ว่าตอนนี้เราประสบปัญหาอะไรบ้างทั้งดินทั้งน้ำทั้งอากาศทั้งอะไรมันก็เลยผมรู้สึกเต้นตันนะครับที่อยู่นี้ที่
0: ครับแล้วน้องนุ๊กน้องนุ๊กล่ะครับเราได้รับทราบอะไรบ้างเมื่อเช้าแล้วก็ตลอดทั้งวันเลยที่เราได้มาอบรม
2: ก็ส่วนของช่วงแรกค่ะก็จะเป็นศาสตร์พระราชาเหมือนอย่างที่น้องวินเขาได้พูดไว้ค่ะ
0: ครับ
2: ก็อย่างส่วนตัวของหนูเนาะก็คืออย่างพื้นฐานหนูก็พอรู้มาบ้างว่ามีโครงการของในหลวงค่ะเป็นโครงการในพระราชดำริซึ่งปัจจุบันนะคะหนูได้รู้มากขึ้นว่ามันมีถึง 4,000 โครงการตอนแรกหนูเข้าใจว่ามันแค่ 2,000 โครงการ
0: ครับ
2: แล้วก็หนูก็เพิ่งเข้าใจว่าโครงการทั้งหมดมันเชื่อมโยงกัน
0: ใช่
2: คือแบบคือก่อนหน้านี้คือหนูไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นการเชื่อมโยงกันหนูคิดว่าทำอันนี้ก็คือส่วนของอันนี้ไม่คิดว่ามันจะเชื่อมโยงระหว่างอากาศน้ำผืนดิน
0: ทุกอย่างมันรวมกันแบบว่ามันเชื่อมหมดเลย
2: ใช่คุณจอมเดียวกันหมดเลยค่ะ
0: ครับ
2: แล้วก็อีกส่วนนึงค่ะก็เรื่องของการตัดต่อคลิปอะค่ะก็คือหนูมาทำอันนี้เนาะหนูรู้สึกว่ามันง่ายอะค่ะมันก็เป็นแบบเหมือนเทคนิคง่ายๆทำให้เราสามารถนำไปใช้ได้เลย
0: ใช่ธรรมดาเรื่องการตัดต่อเราตัดต่อแต่ในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมอะไรอย่างนี้แต่ว่าคือในยุคปัจจุบันแล้วเนี่ยคอมพิวเตอร์ไม่ต้องมาใช้ต่อไปแล้วเพราะว่าหลายคนบอกว่าบางทีจะซื้อคอมพิวเตอร์สักเครื่องนึงเนี่ยนะต้องใช้งบประมาณปริมาณนึงคุณพ่อคุณแม่อาจจะยังมีงบไม่ถึงนะฮะแต่ปัจจุบันเรื่องของสมาร์ทโฟนมันเข้ามาแล้ววันนี้เราได้ใช้โปรแกรมในการตัดต่อผ่านสมาร์ทโฟนเป็นยังไงคนรู้ดีกว่า
1: น
0: ้
1: องออม
0: น้องออม
1: สนุกไหม
3: ร
1: ู้
3: ส
1: ึ
3: กสนุกค
0: ่
3: ะ
0: ได้รับความรู้ใหม่ใช่ไหม
3: ได้รับความรู้มาก
0: ๆและหลังจากนี้เราจะเอาความรู้จากตรงนี้น่ะไปนำเสนอต่อยังไงบ้าง
3: ก็จะกลับนำไปใช้แล้วก็บอกต่อกันไป
0: รวมถึงการนำคลิปด้วยใช่ไหมเราก็จะเอาคลิปเนี้ยนำเสนอเพราะในปัจจุบันต้องบอกว่าเรื่องคลิปมันมีคลิปที่ไม่ดีไร้สาระค่อนข้างเยอะแต่วันนี้เนี่ยเรารู้จักการทำสื่อเราทำสื่อเป็นเองละเราจะได้เอาสิ่งเหล่านี้ไปเผยแพร่ต่อไปแล้วน้องนุ๊กอ่ะเรามีแผนไว้ยังไงฮะ
2: ก็ถ้าเกิดว่าหนูได้มีโอกาสได้ทำงานเกี่ยวกับการเป็นสื่อกลางของสังคมอะค่ะหนูก็อยากจะทำสื่อที่ว่าชักชวนให้คนมามีจิตอาสาเดินตามแนวรอยของพ่อที่ทำไว้อะค่ะ
0: ยอดมากเลยน้องมินคนสวยถ้าเราจะ
1: สำหรับ
0: เราล่ะ
1: สำหรับหนูก็จะเอาสิ่งที่เขาสอนเนี่ยอาจจะทำไปเป็นชาแนลนึงเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็อธิบายอาจจะเป็นเดินตามรอยของในหลวงอาจจะแบบว่าเราอาจจะแบบมาอยู่มาตามที่โครงการแต่ละโครงการนะคะแต่ก็ให้เขารู้ว่านี่นะโครงการเนี้ยมันเป็นโครงการที่ได้อันดับของไอ้ของโลกอะครับว่าพระองค์คนเดียวนะที่คนสัญญาณแบบมีเป็นหนึ่งเดียวที่ในโลกที่จะได้ทั้งเป็นนักวิทยาศาสตร์ดีทั้งเป็นอะไรหลายหลายอย่าง
0: พระองค์ก็ได้รับการยกย่องจากทั่วโลกนะครับผมเพราะว่าด้วยพระราชกรณียกิจที่พระองค์ได้ทำไปเนาะสุดท้ายอยากจะให้พวกเราฝากถึงเพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านที่ชมรายการเด็กอวดดีอยู่นะครับในการดำเนินตามเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์ท่านในฐานะเราเป็นคนรุ่นใหม่ จะให้เพื่อนๆดำเนินรอยตามอย่างไรบ้างน้องนุ๊กก่อน
2: ค่ะก็ในฐานะที่หนูก็เป็นเยาวชนคนนึงในมุมของหนูก็คือหนูยังไม่สามารถที่จะทำในสิ่งที่ใหญ่โตได้มากเท่าไหร่แต่หนูก็อยากที่จะให้เพื่อนๆในรุ่นเดียวกันหรือรุ่นน้องรุ่นพี่อะค่ะนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะว่าท่านได้ทำอะไรมากมายให้เราเราควรที่จะนึกถึงพระคุณนี้ที่ว่าเราจะทำประโยชน์แก่สังคมด้วยไป
0: ค่ะต้องมินครับ
1: เหมือนที่พี่นพพูดนะคะเราก็อย่างหนึ่งก็อยากจะฝากถึงบุคคลทั่วไปนะครับที่ทำที่โตค่ะอยากจะบอกว่าให้สิไม่ควรที่แบบว่าจะมาทำอะไรเพื่อคนเดียวอย่างเดียวเราควรจะถึงสิ่งส่วนรวมของที่ในหลวงท่านทำค่ะเพราะว่าที่ท่านทำท่านไม่ได้เห็นแก่ตัวนะครับแต่ท่านทำให้คนอื่นท่านไม่คิดว่าท่านจะเหนื่อยท่านคิดว่าท่านจะท้อหรืออะไรถึงท่านจะมีเหนื่อยท่านจะโดนแรงแต่อย่างน้อยท่านก็ทำให้คนอื่นมีความสุข
0: ครับสุดท้ายเลยคนสวยของเรา
3: ก็เหม
0: ือ
3: นกับที
0: ่
3: น
0: ุ
3: ชก
0: ับ
3: ที
0: ่
3: มินพูดนะคะเขาต้องเดินตามรอยเท้าอยากให้ทุกคนเดินตามรอยเท้าพ่อแล้วก็ช่วยกัน
0: ทำสิ่งดีเป็นสื่อกลางเพราะทุกคนตอนนี้เป็นสื่อมาได้หมดเลยเราต้องสื่อสารสิ่งดีๆแบบนี้ให้กับสังคมได้ทราบต่อไปวันนี้เริ่มต้นง่ายๆจากการที่เราได้ทำคลิปวันนี้เนาะโอเคนะครับวันนี้รายการเด็กปวดดีขอบคุณน้องๆ3คนมากๆเลยจากโรงเรียนอะไร
2: บางกระจ
0: ับจังหวัดจันทบุรีนะครับผมที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมยักษ์ PRD ของประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีนะครับที่ได้มีการจัดกิจกรรมค่ายครั้งนี้เกิดขึ้นเชื่อมั่นว่าน้องๆเจนใหม่แบบนี้จะได้นำความรู้ที่ได้รับเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศาสตร์พระราชาแล้วก็เรื่องของการทำสื่อสมัยใหม่นะครับน้องๆก็จะได้เอาสิ่งเหล่านี้แหละไปเผยแพร่ต่อนะครับไปประชาสัมพันธ์ต่อตามยุคตามสมัยของน้องๆนะครับ
1: นะครับรวมถึงน้องๆเหล่านี้ก็คือเมล็ดพันธุ์นะครับที่ได้ฟังเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยฟังเรื่องราวที่ลึกซึ้งขนาดนี้วันนี้นะครับน้องๆได้มารับฟังแล้วก็รู้แล้วก็ยิ่งรักพระองค์ท่านมากยิ่งขึ้นด้วย
0: ใช่ครับนะครับผมแล้วก็น้องๆทางบ้านอย่าลืมนะครับง่ายๆเราเรียนรู้แล้วก็เป็นสื่อกลางที่ดีแบบนี้ต่อไปนะครับผมกับพวกเราคนรุ่นใหม่และครั้งหน้านะครับรายการเด็กอวดดีจะไปที่ไหนของจังหวัดจันทบุรีจังหวัดระยองจังหวัดตราดชลบุรีหรือว่าภาคตะวันออกของเราเราจะไปที่ไหนอีกคุณผู้ชมห้ามพลาดกับรายการเด็กอวดดีนะครับวันนี้คุณมอสและก็ผมรวมถึงน้องๆต้อนรับคุณผู้ชมไปก่อนนะครับและพบกันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ปัจจุบันเราสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและหลากหลายบ่อยครั้งที่เยาวชนและผู้สูงอายุตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมทางสื่อออนไลน์ทำให้เกิดความเข้าใจผิดตื่นตระหนกจนนำมาสู่การหลอกลวงและสูญเสียทรัพย์สินการพัฒนาดูแลคนทุกกลุ่มวัยให้มีความสุขและไม่ตกเป็นเหยื่อของสื่อออนไลน์จึงเป็นเรื่องสำคัญเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาลโรงเรียนห้างฉัตรวิทยาและบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปางได้จัดทำโครงการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ของเด็กและเยาวชนเพื่อให้เด็กและเยาวชนเป็นกระบอกเสียงนำความรู้ไปสู่ครัวเรือนให้รู้เท่าทันข่าวปลอมทางสื่อออนไลน์
1: สำหรับในเรื่องของสื่อออนไลน์นะครับปัจจุบันเนี่ยมีส่วนสำคัญในเรื่องของการสื่อสารโดยเฉพาะเด็กซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเด็กพอได้รับข้อมูลข่าวสารอาจจะไม่เชื่อทั้งหมดแต่ว่า 90% เด็กกดแชร์แล้วก็ลงไปในโลกออนไลน์ด้วยมีโอกาสที่จะถูกหลอกลวงแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายในสังคมได้ครับหนึ่งอยากให้เด็กเหล่านี้ได้รู้เท่าทันในเรื่องของสื่อปลอมสื่อออนไลน์ต่างๆแล้วก็อ่านอย่าเพิ่งเชื่อและอย่าเพิ่งแชร์ครับแล้วก็ประเด็นหนึ่งก็คืออยากให้เด็กเหล่านี้เป็นแกนนำสำคัญในเรื่องของการสร้างสังคมออนไลน์ที่สร้างสรรค์เด็กเหล่านี้จะกลายเป็นไอดอลในเรื่องของสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะของออนไลน์เด็กๆเหล่านี้จะสามารถใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์สามารถชักชวนเพื่อนครอบครัวผู้ปกครองและคนในสังคมให้ตระหนักถึงพิษภัยของการเชื่อแล้วก็แชร์ในข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงครับ
2: สำหรับเนื้อหาในการสื่อสารในเรื่องของออนไลน์นี่ก็คือเราก็เน้นเรื่องของการใช้สื่อโซเชียลเนาะอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือนะคะฉะนั้นเมื่อมีข่าวสารอะไรเข้ามากับโทรศัพท์มือถือนักเรียนเนี่ยนักเรียนก็สามารถกรองได้ว่าอันไหนเชื่อได้อันไหนเชื่อไม่ได้หรือว่าอันไหนเหมือนกับว่าให้นักเรียนพิจารณาด้วยตัวเองว่าสื่ออันไหนที
3: ่ไม่กดแชร์ลิงก์มั่วค่ะไม่แชร์ข่าวปลอมอ้างอิงมาจากอีกแหล่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่ค่อยน่าเชื่อถือได้

0: ใช่แม่นิ่งดูได้ค่ะไม่ปล่อยผ่านเพราะเขาจะอาจจะไปหลอกคนอื่นๆต่ออย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยเราก็อายัดบัญชีเขาสักนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะช่วยคนอื่นๆได้ไม่มากก็น้อยค่ะ
1: การที่เยาวชนให้ความสำคัญและเป็นเครือข่ายในการให้ความรู้เป็นแกนนำในการนำข่าวสารไปสู่ครอบครัวและไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกทั้งยังขยายเครือข่ายการทำงานของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลห้างฉัดแม่ตาลให้กลายเป็นดีไอดอลเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความทันสมัยและไม่ตกเป็นเหยื่อทางออนไลน์มีภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันข่าวปลอม

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์นะครับรายการที่จะนำข่าวสารต่างๆในห้วงสัปดาห์ที่เกิดขึ้นมานั่งพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งหรือสถานการณ์ที่ต้องเตรียมตั้งรับหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นสาธารณภัยหรือเรื่องของมาตรการของรัฐบรรยากาศต่างๆที่เกิดขึ้น
1: ใช่แล้วนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้คุณผู้ชมเรื่องของน้ำท่าที่กำลังมาถึงนะคะในห้วงนี้เลยเนี่ยอย่างเมื่อวานนี้เองคุณก็มีในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดตากแล้วก็จังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนในวันนี้นะคะในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตากนะคะซึ่งเป็นทางด้านของโซนฝั่งซ้ายเนี่ยนะก็ยังคงที่จะต้องระมัดระวังกันเรื่องของน้ำท่ากันอยู่เพราะว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องค่ะ
0: แต่ละจังหวัดที่คุณศศิพิมลไล่เรียงมาให้ท่านผู้ชมฟังจะเป็นเรื่องของภูมิศาสตร์หลักๆแบ่งอยู่2ส่วนนะฮะท่านผู้ชมต้องทำความเข้าใจแล้วก็เตรียมตั้งรับถึงแม้ประเด็นเรื่องของลมหนาวเดี๋ยวผมจะพูดต่อจากนี้หลังจากนี้ไปฝนจะเริ่มขยับลงสู่ส่วนของภาคกลางเนื่องจากว่ามีปัจจัยเรื่องของความกดอากาศสูงกำลังปานกลางเริ่มแผ่ลงมาสักหน่อยนึงเพราะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอุณหภูมิภาคเหนือเริ่มลดแล้ว
1: ใช่แล้ว
0: แล้วก็เรื่องของความกดอากาศสูงเมื่อแผ่ลงมาจะดันความกดอากาศต่ำเนี่ยลงสู่ใต้ภาคใต้คำว่าภาคใต้นี่คือใต้กว่า อิทธิพลของความกดอากาศไม่ว่าจะแผ่มาที่ไหนมันจะเริ่มถัดลงมาด้านล่างพอถัดมาด้านล่างเสร็จปุ๊บคราวนี้หลังจากคุณศศิพิมลได้ทราบย้อนกลับไปไทม์ไลน์ในเรื่องของการเกิดอุทกภัย 4-5 จังหวัดในส่วนของภาคเหนือตอนล่างจะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่ฝนตกหนักมากกว่า100มมในพื้นที่สูงก็จะเกิดเรื่องเดิมที่ผมเคยย้ำประจำก็คือน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันวงเล็บพื้นที่ซ้ำซาก
1: ใช่
0: เนื่องจากว่าน้ำต้องมีที่อยู่น้ำต้องมีที่เดินทางเขาจะลงเดินทางผิดทางไม่ได้หรอกเขาจะเดินทางเดิม
1: เขาจะมีคลองเขาจะมีเส้นทางน้ำใช้คำว่าเส้นทางน้ำที่เขาจะไปเป็นประจำของเขาอยู่แล้ว
0: อันนี้คือ1ส่วนในส่วนที่2หลังจากน้ำป่าไหลหลากเสร็จแล้วถ้าเป็นในส่วนของลำสาขาพอดีกับ 3-4 จังหวัดที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปิงยมน่านที่ผมใช้คำว่าปิงเพราะปิงวังเนี่ยจะไปรวมกันอยู่ละปิงวังรวมมาด้วยกันส่วนว่ายมกับน่านเนี่ยก็จะหลากหลายที่จะผ่านในสังคมภูมิศาสตร์จังหวัดเป็นภาคราบด้วยหรือที่พิเศษนิดนึงก็คือที่จังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดนครสวรรค์บางส่วนที่รับน้ำจากแม่วงเป็นต้นอย่างเช่นที่อำเภอลาดยาวหรือที่แถวโซนของจังหวัดตากบ้านตากน้ำผ่านลงมามันใกล้กับเชิงเขาก็จะรับผลกระทบแบบ2มิติเลยคือทั้งไหลหลากและท่วมเป็นบริเวณกว้างนี่แหละครับคือเรื่องของที่จะกำลังเล่าให้ฟังว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยฝนเองเขาจะมาไม่ตกต้องตามฤดูกาลและจะส่งท้ายจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี
1: ้
0: แต่ในเขาเรียกว่าเซมิแบบไฮบริดลูกผสมเหนือตอนบนตอนนี้ก็จะเริ
1: ่
0: มอากาศเจือจางแล้วก็อากาศเริ่มแห้งลงแล้วก็จะเจอปัญหาที่จะต้องตั้งรับต่อไปก็จะเริ่มเตือนเลยแล้วกันปัญหา PM 2.5
1: ถูกเลยอันเนี้ย PM 2.5 ต้องบอกว่าพอเข้าแล้งคุณนะแล้งหนาว
0: ม
1: าทุกปีพอปลายปีเมื่อไหร่นะคุณผู้ชมนะจะเริ่มก่อตัวแล้วทั้งจากในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีรอยต่อ6970ที่ผมเตือนประจำหลายสัปดาห์แล้วนะก็คือว่าปรากฏการณ์เอลนิโยอย่าลืมเลือนครับยังไงเราต้องตั้งรับรอกันอยู่ตอนนี้เรากำลังพูดคุยเรื่องของการคนของหนีน้ำเราอยากจะไล่น้ำออกไปที่ไกลๆให้เร็วๆพ้น
1: ๆ
0: แต่ในมุมกลับกันผมให้เวลาอีกประมาณแค่4เดือนท่านจะคิดถึงน้ำ
1: ดิฉันให้แค่ถึงนี่แหละตรงช่วงของเดือนธันวาคมคุณ
0: ด
1: ิฉันว่าโดยประมาณธันวาคมเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกคิดถึงน้องน้ำละ
0: แล้วปรากฏการณ์เอลนิโญเนี่ยจะเริ่มส่งผลสัมฤทธิ์ให้เห็นชัดๆเลยในห้วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปหนาวปีนี้อาจจะหนาวได้แต่จะหนาวสั้นร้อนจะถ่างความยาวของอิทธิพลเขาอะกว้างมากขึ้น
1: กว้างมากขึ้นขยายไปมากขึ้น
0: ผมในส่วนของคนเดือดร้อนไม่ใช่ผมไม่เห็นใจนะคนอุทกภัยเขาเดือดร้อนกันจริงๆแล้วคนได้แก้รับการแก้ไขและเยียวยาโดยเฉพาะรัฐเองเนี่ยก็ท่านนายกรัฐมนตรีที่คุณไปสัมภาษณ์มาท่านก็บอกรับประกันแล้วว่าโคเดือนละ9,000มีมาตรการก่อนวันที่เท่าไหร่หลังวันที่เท่าไหร่ท่วมร้อมหมดทั้งหมดกี่วันมากกว่ากี่วันน้อยกว่ากี่วันตามมาตรการหน่วยงานต่างๆก็ลงพื้นที่กันไปเพื่อเยียวยาให้เร็วที่สุดเพื่อกลับมาใช้ชีวิตตามปกติอ่ะนี่คือเรื่องนี้อีกเรื่องนึงที่เราจะต้องถ่ายถามกันสักนิดนึงเข้าเทศกาลกินเจหรือยัง
1: เข้าแล้วคุณเข้าเทศกาลกินเจมาแต่ปกติเนี่ยทุกปีเขาบอกว่าเทศกาลกินเจนะคุณจะต้องเป็นเรื่องของว่าผักก็จะแพง อะไรต่างๆแบบนี้แต่ปีนี้ผักแพงไม่ได้เกี่ยวกับเจนะคุณ
0: ก็ไปเดินมาไปแอบกระซิบไปแอบกระซาบคุยกับแม่ค้าพ่อค้าผักที่เป็นพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยนะไม่ใช่รายหลักเขารับจากผักที่ส่งมาแล้วก็มาแบ่งขายเพื่อทำกำไรส่งมาเนี่ยแต่ละชนิดก็เรียกแบ่งประเภทก่อนผักกินใบมากกว่าเท่าตัว และจะขึ้นรายวันผมก็เลยแอบไปกระถามบอกว่ากินเจใช้ผักเยอะขนาดนั้นเหรอหลอกถามก่อนหรอกเขาก็บอกว่าไม่ใช่เนื่องมาจากว่าน้ำท่วมเสร็จแล้วก็พื้นที่แม้กระทั่งวงเล็บนะอันนี้เป็นแม่ค้าที่เป็นคนปลูกผักเองด้วยอยู่ที่บึงพระแม่ค้าไปที่ตลาดใต้รวมใจนั่นแหละเขาก็บอกว่ายังปลูกไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าจะพลิกแปลงปลูกเสร็จปุ๊บน้ำไม้แก้วมันปลูกไม่ได้เพราะโรยเมล็ดไปหรือใส่ต้นกล้าไปมันเน่า
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ก็เลยเป็นปฐมเหตุทำให้ว่าในพื้นที่ปลูกผักมันน้อยลงก็จะทำให้ราคานั้นดีขึ้นในส่วนของผู้ขายอย่างไรก็ตรงไหนแพง
1: ใช
0: ่ลดจำนวนลง
1: ลดจำนวนลงหน่อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเขาก็จะมีเรื่องของช่วงนี้เองนะคะนอกจากในเรื่องของผักหญ้าแล้วคุณเรื่องของการรับมืออุทกภัยในหลายๆพื้นที่เนี่ยนะเขาก็เตรียมพร้อมกันอย่างมากอย่างในโซนของพื้นที่จังหวัดตากจังหวัดกำแพงเพชรเพราะว่าเป็นเส้นทางน้ำที่โซนที่เขาใกล้เคียงกันอันนี้เขาจะรับไปแต่นครสวรรค์เองท่วมแล้วขังไงขังทีนี้จะนานไง
0: มัน
1: เก่งไง
0: เดี๋ยววันนี้ก็จะมีมาเล่าให้ฟังเหมือนกันไล่เรียงไทม์ไลน์ของการรับมือให้น่าเห็นใจเป็นอย่างยิ่งเพราะบางที่เนี่ยลดลงแล้วก็มาใหม่ลดลงแล้วก็มาใหม่ลดลงก็มาแบบติดๆกันเลย
1: ใช่
0: อาจจะแตกต่างกันอย่างที่ลมสักนี่มา
1: แล้วพูดเลยทีเดียวเลย
0: แล้วจึงค่อยมาอีกละลอก
1: ค่ะ
0: แต่อันนี้ยังไม่ทันลดเลยกำลังจะลดมาใหม่แล้ว
1: แล้วอีกอย่างหนึ่งคือเป็นการท่วมขังพื้นที่เขาเป็นพื้นที่ที่ท่วมขังพอท่วมขังเสร็จแล้วเนี่ยเรื่องของเรื่องคือล่าสุดจากผักใช่ไหมที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เป็นกล้วยต
0: ั
1: ดกล้วยกันหนีน้ำกันอีกแล้วคุณผู้ชมเป็นกล้วยไข่ของนครสวรรค์นะคะตัดกล้วยหนีน้ำกันอีกแล้วนะคะเพราะว่าหวั่นเกรงว่าพืชผลทางการเกษตรเหล่านี้เนี่ยจะได้รับความเสียหายไปด้วย
0: ใบเริ่มเหลืองใจเริ่มไม่ดี
1: ใช่ค่ะแล้วก็พูดถึงกันอีกนิดนึงเรื่องของประเพณีในพื้นที่บ้านเราภาคเหนือตอนล่างในวันนี้นะคะวันนี้ในช่วงของเวลา10 นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของเรานะคะจะมาเป็นประธานค่ะคุณในประเพณีอุ้มพระดำน้ำในปีนี้ด้วยนะคะก็ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะใครอยู่ใกล้ไปเที่ยวกันได้ค่ะ
0: ประเพณีหนึ่งเดียวในโลกนะครับอุ้มพระดำน้ำผูกพันกับเรื่องของวิถีชีวิตคนลำน้ำป่าสักที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับมาพูดคุยกันสัปดาห์นี้ไล่เลียงกันความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในเรื่องของอุทกภัยหนักๆหน่อยก็คือจังหวัดนครสวรรค์จะหลายชุมชนด้วยกันนะครับแต่จะเป็นที่ไหนบ้างมาติดตามกันไปที่บ้านแก่งก่อนฮะนาสัปดาห์ที่ผ่านมากับเรื่องของน้ำที่บ่ามาเช่นนี้นะนี่คือบ้านแก่งท่วมขังตามสัปดาห์อันนี้จะสังเกตได้ว่าน้ำไหลจากที่สูงลงที่ต่ำ
1: ใช่อันนี้ดิฉันไปเองเลยนะคุณเห็นมากับตา
0: เขากำลังเดินทางการเดินทางกับเรื่องของต้นทุนน้ำที่พาดผ่านของจังหวัดนครสวรรค์จะเข้าด้วยกันหลากหลายที่ด้วยกันก็กระทบเป็นวงกว้างนะฮ
1: ะ
0: ในส่วนของน้ำท่วมในขณะนี้ที่ท่านเห็นอยู่หมู่ที่3ตำบลบ้านแก่งน้ำระดับประมาณนะฮะบวกลบอยู่ที่1เมตรชาวบ้านยังคงต้องใช้ชีวิตท่ามกลางน้ำและระดับน้ำยังทรงตัวและยังไม่มีท่าทีว่าจะลดแต่อย่างใดอย่างที่ผมเรียนทราบคือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้จะทยอยลงปฐมเหตุปัจจัยอยู่ที่น้ำฟ้าน้ำฟ้าในปัจจุบันนี้ไม่ได้ตกแบบปกติเขาตกแบบเฉพาะเจาะจงต่อให้ไปตกที่จังหวัดใดใน2ภูมิศาสตร์ที่ต้นรายการที่ผมแยกให้ท่านผู้ชมฟังเมื่อสักครู
1: ่
0: จะเกิดความเสียหายในแบบที่แตกต่างกันแต่จะเสียหายทั้งคู่เช่นที่บ้านแก่งได้รับปัญหาคือน้ำท่วมเมื่อท่วมสูงแล้วกำลังไหลไปที่ต่ำก็คือที่ลำน้ำสาขาอื่นๆแต่น้ำต้นทุนก็ยังไหลมาต่อเนื่องความเดือดร้อนในอย่างแรกเลยการสัญจรไปมาของลูกเล็กเด็กแดงดีหน่อยเดี๋ยวปิดเทอมละ
1: ใช่แล้ว
0: แต่ก็ต้องออกไปซื้อกับข้าวกับปลากัน
1: ก็ต้องใช้รถช่วยแบบนี้ละคุณ
0: อันนี้บ้านแก่งหมู่3
1: บ้านแก่ง
0: ก็ยังต้องขนมอเตอร์ไซค์เพราะว่ามอเตอร์ไซค์เองเนี่ยถ้าลุยมากๆน้ำเข้าเครื่องก็เสียหาย
1: ใช
0: ่สำคัญสุดตอนน้ำท่วมน่ากลัวตรงไหนรู้ไหมเราไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นถนนแล้วตรงไหนเป็นร่อง
1: แล้วถ้าเกิดว่าบนถนนนี่แหละแต่มันมีร่องมีหลุมล่ะโอ้
0: หน้าทิ่มนะฮะแล้วอีกอย่างนึงคือความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นคือคลื่นของน้ำหลายๆคนคุณเคยตั้งข้อสังเกตไหมว่าเอาสิเอาเจ็ตสกีบิดเข้าไปช่วยเหตุผลผมมีนะแล้วก็ในบางบริบทในบางจังหวัดอย่างเช่นสมมติในปีที่ท่วมใหญ่ที่หาดใหญ
1: ่
0: สงขลานั่นเกิดจากน้ำไหลเราสามารถใช้เจ็ตสกีสวนทางน้ำได้แต่ในน้ำนิ่งอย่างนี้วิงวอนเลยฮะมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องเพราะว่าคลื่นกระแทกจากเจ็ตสกีเนี่ยจะกระแทกทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน
1: เสียหาย
0: มากๆเพราะคลื่นแรงพอแรงเสร็จประตูกระจกหน้าต่างเสื้อผ้าขอไปไม่ใช่เสื้อผ้าเนี่ยของที่ลอยๆพวกนี้ก็ปลิวไปตามน้ำ
1: แล้วไม่ใช่แค่นั้นด้วยนะคุณเพราะว่าเวลาที่น้ำมันเป็นคลื่นเข้าไปเนี่ยจากที่ไม่เข้าบ้านเนี่ยนะเขามีกระสอบทรายกั้นอยู่ก็ฉกเข้าบ้านเข้าไปอีกจ้ะนะจ๊ะ
0: ก็เสียหายอยู่แล้วจะเสียหายหนักกว่าเดิมอันนี้ผมเก็บเล่าสู่กันฟังในตอนเกิดอุทกภัยและการเข้าไปช่วยนะครับหลายคนจะตั้งคำถามแน่นอนว่าเออทำไมต้องเรือท้องแบนล่ะเอาเจ็ตสกีลากเข้าไปไวกว่าก็บนนั่งไม่เจอแล้วว่าไปช่วยเหลือล่าช้าเอาอะไรที่เร็วๆเข้าไปสิมันเข้าไปได้ครับแล้วผมเคยประสบการณ์ตรงตั้งแต่ช่วงเกิดอุทกภัยหลายๆจังหวัดมาแม้กระทั่งรถใหญ่นะสังเกตนะพี่ๆทหารเองเนี่ยที่เอารถยีมซี
1: ขับใหญ่ไป
0: เขาจะขับช้ามาก
1: จริงแบบค่อยๆแบบว่าถอดแทดเข้าไปคุณนึกออกไหม
0: เขาจะไม่ขับเร็วเลยเนื่องจากว่าคลื่นกระแทกของน้ำสูง
1: ใช่
0: ป
1: ั
0: จจัยต่อไปคือพอน้ำท่วมนานแล้วมีน้ำต้นทุนมาเสริมใช้เวลานานในการอยู่ในการกับเรื่องของแบกเรื่องของอุทกภัยน้ำล้อมบ้านเนี่ยมากกว่า10วันเนี่ยที่เหลือคือเรื่องสุขอนามัยผมถามตรงๆทุกคนตอบตรงผมแน่นอนถ้าใครไม่โดนน้ำท่วมจะไม่ทราบถึงปัจจัยเล็กน้อยนะฮ
1: ะ
0: ปฏิกูลของท่านจะไปไว้ไหน
1: ถูกไงเพราะว่าสังเกตได้ไหมคุณไม่มีใครเขาทำบ่อเกลือไว้ด้านบนหรอกถูกไหม บนผิวน้ำหรอกเขาก็ต้องเอาไว้ด้านล่างไงพอเขาเอาไว้ด้านล่างที่อยู่ในดินถามว่ามันซึมไปไหนละคุณสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะมันก็ซึมมากับน้ำและสิ่งเหล่านี้นี่แหละที่จะทำให้เกิดปัญหาขึ้นภายหลังนะคะหลังจากที่น้ำท่วมแล้วก็แช่อยู่อย่างนั้นนะคุณ
0: พอปัญหาต่อจากนั้นก็คือปฏิกูลเสร็จปุ๊บเชื้อโรคที่มากับสิ่งปฏิกูลเหล่านั้นผมไม่ได้บอกว่าทุกคนเขาเป็นโรคหรอกนะแต่บางคนเกิดมีโรคท้องเสียท
1: ้อง
0: ร
1: ่วงไข้เจ็บขึ้นมาเนาะ
0: เด็กๆนะฮะน้ำไหลเนี่ยอย่างเงี้ยเคยเห็นปรากฏการณ์ว่ามีมาเล่นน้ำกันนั่นนู่นนี่นะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าเราเคยมีประสบการณ์เรื่องของน้ำที่แช่นานขอใช้คำว่าน้ำเกือบจะเน่าแล้วคุณขออภัยต้องเอ่ยชื่อนะครับดารานักร้องสมัยก่อนที่ขับรถลงข้างทางแล้วติดเชื้อในสมองจากเป็นฝีในสมองและเสียชีวิตอันนั้นนักร้องที่โด่งดังน้ำเหล่านี้เข้าทางเยื่อบุทั้งหลายครับ
1: ใช่เข้าไปทางเยื่อตาได้น้ำเน่าเสียพวกนี้ซึ่งเขามีเชื้ออยู่แล้วเราไม่รู้ว่าในน้ำบางแห่งที่เน่าเสียเนี่ยมีทั้งเชื้อไวรัสเชื้อปฏิกูลเชื้อแบคทีเรียต่างๆเนี่ยนะคะพอเข้าไปแล้วมันจะเกิดอะไรบ้างยิ่งถ้าเกิดว่าเข้าไปในพูดง่ายๆเรามีทางเข้าทางไหนล่ะจมูกมีปากมีตาม
0: ีเยื่อบุโพรงอ่อนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นที่คุณพูดตาคอหูจมูกปากหรือแม้กระทั่งแผลเหล่านี้เป็นต้นก็จะเข้าได้ทุกทางเลยบอกว่าอย่าทำให้มันเป็นการปกติไปว่าเราคนไทยเราอยู่กับน้ำใหม่นะครับถ้าน้ำใหม่ๆอย่างเงี้ยก็เสียกับเรื่องของบาดทะยักเหมือนกันเพราะใต้น้ำเราไม่รู้ว่าอะไรไปเตะอะไรเข้าก็บาดทะยักครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ผมลุยกับน้ำพวกนี้กับเรื่องของข่าวน้ำท่วมหลายจังหวัดเองเนี่ยก็กลัวเหล่านี้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วโดยเฉพาะเรื่องของการเซฟไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือพี่น้องประชาชนเองนะคะถ้าอยู่ในพื้นที่นะเซฟตัวเองอย่าไปบอกว่าโอ๊ยไม่เป็นไรหรอกใส่รองเท้าบูททำไมเราเดินเท้าเปล่าก็ได้อันนี้คืออย่านะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยโรคฉี่หนูก็มาได
0: ้
1: เชื้อโรคต่างๆเราต้องไม่ลืมนะบนถนนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมูลคนมูลสัตว์เนี่ยนะหรือว่าสิ่งปฏิกูลต่างๆเนี่ยเพียบเลยแล้วที่เหลือนี่ก็คือเป็นเรื่องของเศษขยะเศษวัชพืชต่างๆหรือแม้แต่เวลาเราฉีดยาฆ่าหญ้าเวลาเราฉีดยาฆ่าแมลงต่างๆตามพืชผักสวนครัวหรือต้นหญ้าต่างๆเราฉีดแล้วสารตกค้างอยู่ไหนอยู่กับหญ้าอยู่กับถนนอยู่กับดินพอน้ำท่วมมาสิ่งต่างๆเหล่านี้ล่ะค่ะ
0: อยู่
1: มาช้ามาด้วยแล้วก็อยู่ในน้ำที่เรากำลังเดินลุยอยู่นั่นเองเน
0: า
1: ะ
0: เตือนด้วยความห่วงใยนะครับถัดไปนิดนึงที่วัดไซใช่ไหม
1: ที่วัดไซพื้นที่ใกล้เคียงกันนะคะก็น้ำท่วมจากพื้นที่สูงนะระบายลงสู่แม่น้ำปิงค่ะคุณผู้ชมแล้วก็กระแสน้ำเนี่ยนะก็ไหลแรงด้วยแล้วก็กัดเซาะดินใต้ถนนจนท่อระบายน้ำเนี่ยนะพังกันไปเลยทีเดียวค่ะที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะเมื่อกลางดึกในช่วงของประมาณกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุถนนเลียบแม่น้ำปิงบริเวณใต้สะพานปิงวารีหมู่ที่1ตำบลวัดไซอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ได้รับความเสียหายเป็นอย่างหนักหลังจากน้ำท่วมเนี่ยในพื้นที่ก็ถูกระบายลงในแม่น้ำปิงผ่านบริเวณดังกล่าวนะคะโดยกระแสน้ำที่ไหลผ่านท่อใต้ถนนก็มีความแรงแล้วก็กัดเซาะบริเวณดินพื้นใต้ถนนอย่างต่อเนื่องจนทำให้โครงสร้างถนนนั้นได้รับความเสียหายก่อนทรุดตัวแล้วก็ขาดออกเป็นระยะทางกว่า10เมตรส่งผลให้บริเวณดังกล่าวนั้นได้รับความเสียหายอย่างหนักค่ะพอหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องถิ่นตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่แล้วก็เร่งดำเนินการนะคะในการจัดทำแนวกั้นบริเวณจุดเกิดเหตุพร้อมกับติดตั้งป้ายเตือนเพื่อป้องกันประชาชนไม่ให้เข้าใกล้พื้นที่ที่ได้รับความเสียหายค่ะ
0: ก็ลึกพอสมควรนะฮะแรงของน้ำอย่างที่ผมเรียนทราบคือน้ำเขาหาทางเดินทางอะไรก็ขวางเขาไม่อยู่หรอกครับไม่ว
1: ่
0: าจะเป็นเรื่องตั้งแต่ภูเขาล่าสุดผมได้ข้อมูลมาที่กำแพงเพชรเมื่อสักครู่นึกได้พอเห็นภาพเมื่อสักครู่คุณจำช่องเย็นได้ไหม
1: จำได้ค่ะ
0: ช่องเย็นนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
1: ช่ใช่
0: อันดับอันเซนสุดๆเลยนะคือถนนผมใช้ว่าถนนเส้นตัดที่มันตันแต่สวยตอนนี้
1: รู้สึกจะอยู่แถวๆปางศิลาทองคุณใกล้ๆกันไหม
0: ใกล้ๆในอุทยานแห่งชาตินะครับไปทางโมโกจูนั่นแหละครับ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ป้ายช่องเย็น move ลงไปแล้ว
1: อ้าว
0: move ลงไปแล้ว
1: นะ
0: คร
1: ับ
0: ก็เนื่องจากฝนตกหนักแล้วก็เพราะตอนถ้าใครเคยไปช่องเย็นจะรู้ดีว่าตรงนั้นเป็นช่องอ่อน
1: ค่ะ
0: เป็นช่องอ่อนแล้วก็ป้ายช่องเย็นเนี่ยจะติดอยู่กับช่องอ่อนเลย
1: ใช่
0: แล้วก็ตรงนั้นเป็นลานดินหญ้าสีเขียวกลางเต็นท์ก็พังถลายไปเช่นเดียวกันด้วยน้ำฝนด้วยเรื่องของการชะล้างที่ผมได้ทราบไหมครับว่าพื้นที่สูงเองเนี่ยจะเกิดเรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มสามหมวดนี้หลักๆเลยครับท่องไว้เลยใครที่บ้านอยู่ใกล้ลำน้ำสาขาให้ระวังไว้เลยดูจากแรงน้ำนะท่านผู้ชมที่ขนาดน้ำที่อยู่ภาคราบนะฮะการซ้อเนี่ยเขาสามารถทำได้หลายรูปแบบภูเขาหายไปครึ่งหนึ่งเขาก็ทำได้ดังนั้นเนี่ยอย่าประมาทกับธรรมชาติ
1: อันนี้จริงเพราะว่าบ้านดิฉันน่ะอยู่ติดที่แม่น้ำเขกคุณด
0: ิ
1: ฉันอยู่ในตลาด120ปีวิถีชาววังที่วังทองนะคุณผู้ชมคือบ้านทางฝั่งโซนซ้ายถล่มลงไปคุณจำได้ไหมที่ปัจจุบันนี้จะเป็นที่สำหรับจัดกิจกรรมลอยกระทงและกิจกรรมต่างๆเป็นท่าน้ำตรงนั้นนั่นแหละค่ะหายลงไปทั้งแถบ5หลังตรงนั้นเลยต่อหน้าต่อตาดิฉันในวัยเด็กเลยนะก็เนื่องจากว่าน้ำที่มาแรงนี่แหละค่ะทำให้พื้นของดินตรงนั้นยุบตัวลงแล้วก็บ้านไหลลงสู่แม่น้ำไปเลย
0: เตือนด้วยความห่วงใยอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าเรายังไม่ห่างเม็ดฝนแบบ 100% แต่ว่าครึ่งๆกันตอนนี้ก็คือมีลมหนาวมาปะทะกับประเทศไทยแล้วก็ดันมวลฝนที่ยังพัดมาจากเขาเรียกฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ผมพูดภาษานี้ทำไมเนี่ยเขาเรียกมาทางฝั่งอันดามันฝั่งอันดามันเนี่ยเขาพัดสอบขึ้นมาอ่าวไทยพัดสอบขึ้นมาแต่เผอิญมันมีผนังลงมาก็คือผนังตรงนี้คือความกดอากาศสูงหรือลมหนาวทำให้มันค่อยๆเคลื่อนลงแต่มันจะเข้มข้นขึ้นนั่นหมายความว่าตกที่ไหนอาจจะมีปริมาณน้ำมากกว่าเดิมที่ตกลงมานะครับมาดูเรื่องของเกษตรกรรมกันบ้างหลังจากที่เกิดอุทกภัยแน่นอนครับว่าการเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตในหลากหลายสาขาก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งอันนี้เป็นผลกระทบนะฮะที่แม่วงชาวแม่วงที่นครสวรรค์เช่นเดียวกันถูกน้ำท่วมก็แน่นอนครับว่ามันที่ขุดเนี่ยไม่ได้อายุหรอกดูต้นดิยังจ่อยเลยผมใช้คำว่าจ่อยแล้วกันหัวมันเขาก็จ่อยแล้วก็เปอร์เซ็นต์แป้งที่สะสมเนี่ยก็ยังไม่ถึงขนาดว่างั้นแต่ทำไมต้องถอนเนื่องจากว่าพอน้ำท่วมขังรากนานมันจะเริ่มเสียหายครับพอเริ่มเสียหายเสร็จแล้วเนี่ยต่อจากนั้นเนี่ยท่อนมันก็เก็บไม่ได
1: ้
0: ท่อนที่จะไปเก็บทำฐานก็ทำยากเพราะมันไม่ได้อายุนะฮะซึ่งต้องใช้ขายก่อนกำหนดคุณอนันต์กัลยาเกษตรกรในพื้นที่ก็เล่าให้ฟังว่าต้องเร่งถอนส่วนใหญ่หัวมันพวกนี้อายุประมาณ 5-6 เดือนดูผลผลิตซะก่อน
1: ค
0: ือเขาต้องใช้คำว่าดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะฮะในการเสียหายเขาต้องเก็บเกี่ยวเพราะว่าไปฟังจากกรมอุตุนิยมวิทยาอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากคือฟังข่าวทางราชการแล้วว่า
1: เตรียมพร้อมได้ทันไง
0: ครับในห้วงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยต่อจากนี้เนี่ยอาจจะมีฝนเข้ามาในพื้นที่บ้างโดยเฉพาะที่แม่วงมันติดอุทยานแห่งชาติความอุดมสมบูรณ์มันสูงหมายถึงว่ามวลฝนเนี่ยจะมีเปอร์เซ็นต์การตกสูงมากดังนั้นเมื่อไหลหลากมาถ้าเกิดมันท่วมนานและเข้าไปเก็บเกี่ยวลำบากกว่านี้มันจะเสียหายมากกว่านี้อันเนี้ยน้ำท่วมขังเนี้ยอันนี้คือเขาต้องพิจารณาแล้วนะ
1: ใช่เขาเห็นมาขนาดนี้แล้วอะถ้าไม่รีบเกี่ยวคุณนะถ้าไม่รีบเอาขึ้นมาแบบนี้ฉันถามคุณว่าแล้วก็ต้องจมอยู่ในน้ำแบบเมื่อสักครู่เนี่ยจะยังไง
0: ก็แน่นอนนะครับว่าในส่วนของพืชผลทางการเกษตรมีหลายปัจจัยด้วยกันผมอยากให้ย้ำอย่างนี้คือในสาธารณภัยต่างๆเรานึกอยู่3หมวดถ้าเกิดเป็นหมวดของอาหารการกินนะพืชสัตว์ประมงคุณคิดใน3หมวดนี้เลยที่เราจะได้รับความเสียหายแน่นอนและเป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจนะครับ
1: ใช่
0: พืชอันนี้ตัวอย่างละ
1: นี่คือพืช
0: อันนี้พืชที่กินหัว
1: อัน
0: นี้แปรรูปเป็นแป้งเดี๋ยวเรายังมีเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของพืชผักอ่ะพืชผักที่กินปกติข้าวที่เร่งเก็บเกี่ยวแล้วไม่ได้ขนาดเหล่านี้เอง
1: ของพวกเราอยู่ในหมวดพืช
0: จริงๆจะครบหมดฮะเพราะว่าในอุทกภัยเองพืชสัตว์ประมงสัตว์อย่าลืมว่าพอถึงเวลาน้ำท่วมฟังฟ่อนไม่มีนะ
1: ยังไม่พอนะคุณฟังฟ่อนไม่มีนะพอน้ำท่วมเข้ามาไก่ไปอยู่ไหนอะ
0: จริง
1: ไก่ไข่อีกต่างหากก็จะไปอยู่ไหนอะ
0: คืออย่างนี้ฮะเดี๋ยวต้องตรงนี้ก่อนสัตว์ไก่ไข่เหล่านี้วิธีการออกแบบโรงเนี่ยเขาจะขึ้นเดินอยู่ละ
1: ค
0: ุณสังเกตดูปั๊มน้ำมันเนี่ยเขาเป็นตัวอย่างที่ดีในการเขาเรียก forward ในการก่อสร้
1: าง
0: คุณสังเกตไหมว่าทุกอุทกภัยทำไม
1: ปั๊มรอดใช่
0: เหล่านี้เหมือนกันฮะคืออย่างไก่ไข่ในหมดไก่ไข่เป็ดพวกนี้ฮะเขาจะยกโรงสูงแพะยกโรงสูงแต่ยกโรงสูงแล้วต้องนึกถึงอาหารด้วยอาหารที่เข้าถึงเนี่ยถ้าเกิดท่วมกันในระยะนาน อย่างอุทกภัยใหญ่ที่เกิดขึ้นในหลายๆครั้งเนี่ยฟางฟ่อนหนึ่งไม่เท่าไหร่สองยางหญ้าสดเราต้องนึกถึงหญ้าสดก่อนเพราะแพะก็กินหญ้าวัวกระบือก็กินหญ้าสัตว์เท้ากีบกินหญ้าฮะแล้วอาหารต่างๆมันจะแพงขึ้น
1: ใช่
0: ประมงสุดท้ายอันนี้คงไม่ต้องเล่าไปตรงไหนปลาก็ไปด้วย
1: มาปลาก็ไปด้วย
0: ไ
1: ม่ใช่แค่ปลานะคุณล่าสุดที่ฉันทราบมาในพื้นที่โซนภาคกลางกุ้งจ้ะเขาเล่นเอาสวิงมาช้อนกันเลยจ้ะคุณคะ
0: เอาตรงๆมันอาจจะเป็นบันเทิงในโซเชียลนะแต่เป็นน้ำตาของเจ้าของบ่อกุ้
1: ง
0: เขาเลี้ยงมาตั้งนานเอ้าไปโผล่หน้าบ้านชาวบ้านเฉยเลย
1: กลายเป็นว่าชาวบ้านได้ตักกินอิ่มเฉยเลยไม่ต้องซื้อเลยเนาะคราวนี้นะ
0: เป็นอย่างนั้นไปครับ
1: ก็ไปดูกันกับเรื่องของผักกันอย่างที่คุณมินว่าคุณผู้ชมเรื่องของผักในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์ค่ะปรับราคาสูงขึ้นเกือบเท่าตัวเลยทีเดียวนะคะเขาก็ไปที่ตลาดบอนไก่กันตลาดบอนไก่เขาบอกว่าราคาผักเนี่ยนะปรับตัวสูงขึ้นถึงขั้นว่าผักกินใบอย่างที่คุณมินบอกเนี่ยผ
0: ัก
1: กวางตุ้งราคา60ถึง70บาทต่อกิโลกรัมกันเลยทีเดียวนะคุณ
0: เอาเรื่องอยู่นะ
1: คะน้านี่ก็50ถึง60บาทต่อกิโลกรัมค่ะผักบุ้งจีนก็60ถึง90บาทต่อกิโลกรัมนะคุณผู้ชมผักบุ้งไทย35บาทถึง40บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็กะหล่ำปลีเนี่ยอยู่ที่20ถึง25บาทต่อกิโลกรัมผักอีลุยนะคะอยู่ที่35บาทต่อกิโลกรัมค่ะผ
0: ัก
1: กาดหอมจีน70บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมไทย70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนู80บาทต่อกิโลกรัมผักตั้งโอนะคะอยู่ที่140บาทต่อกิโลกรัมค่ะแล้วก็ต้นหอมปิดท้ายกันที่ต้นหอมเนาะอยู่ที่90ถึง100บาทต่อกิโลกรัมค่ะแล้วก็แม่ค้าในตลาดเขาบอกว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะคะวันนึงเนี่ยขึ้นวันละ 2-4 บาทต่อกิโลกรัมเลยทีเดียวคุณผู้ชม
0: สัมพันธ์กันคุณศศิพิมลท่านผู้ชมอันนี้คือเอาราคาในช่วงกลางสัปดาห์มาเล่าให้ฟังนะฮะซ
1: ึ่
0: งในวันปัจจุบันที่เรามาทบทวนเรื่องของข่าวสารตรงนี้ให้ฟังเนี่ยทวีไปมากกว่านี้แล้วเพราะมันสอดคล้องกับที่ผมไปสำรวจตลาดที่พิษณุโลกอันนี้ท่านตัวแทนสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดไปสำรวจราคามาให้แบ่งเป็น2 อย่างอีกแล้วหนึ่งพืชกินใบพ
1: ื
0: ชกินใบกินต้นใบอ่อนที่ใบอ่อนนะเช่นผักบุ้งผักชีขึ้นช่ายต
1: ้
0: นหอมเหล่านี้เนี่ยเป็นผลผลิตที่เสียหายง่ายแล้วก็ขนส่งลำบากเนี่ยจะราคาขึ้นเยอะกว่าคะน้าผักกินใบขึ้นเหมือนกันผ
1: ัก
0: บุ้งขึ้นเหมือนกันมะระขึ้นเฉยผมก็เอ๊ะมันพืชหัวใช่เหรอ
1: มันเกี่ยวกันไหมกับมะระ
0: เกี่ยวห้ามเป็นพืชเถาพืชเถาเหล่านี้แช่น้ำนานไม่ได้ตายเหมือนกันแล้วคราวนี้กรณีที่ราคาเขาเรียกว่าปฐมเหตุของการขึ้นราคาเนี่ยมันอยู่ที่หน้าสวนดังนั้นเกษตรกรต้องได้รับความเดือดร้อนจริงเนื่องจากว่าสามารถเก็บเกี่ยวได้แปลงสุดท้ายแล้วราคามันไม่ได้แล้วมันต้องราคาอัพเข้าไปอีกและอีกส่วนนึงที่กำลังจะคาดการณ์กันไว้ก็ดันไม่ใช่สาเหตุหลักคือการกินเจซึ่งการกินเจเองก็ใช้ผักใช้เส้นแป้งเป
1: ็
0: นส่วนใหญ่หลักๆเลยที่เราจะเห็นก็มีกะหล่ำแครอทผัดมิสวะ
1: แล้วก็นี่อีกเห็ดหูหนู
0: เห็ดหูหนูเห็ดหูหนูเหล่านี้เองซึ่งเห็ดไม่ใช่พืชเห็ดเนี่ยเป็นตระกูลรานะฮะที
1: ่
0: ในใช้กันในการเพาะซึ่งพวกนี้เองไม่ได้รับปัจจัยแต่มันก็มีเรื่องของการขนส่งนะท่านพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยลมเห็ดอ
1: ่ะ
0: ร้อนเช่นเดียวกันแต่ในส่วนอากาศคงยังไม่เท่าไหร่นะฮ
1: ะ
0: หวังว่าวิกฤตการณ์นี้เดี๋ยวผมขอเล่าเสริมขึ้นไปอีกนิดนึงนะฮะก็ที่ผักมันแพงขึ้นเนี่ยตอนนี้เราเจอเรื่องของน้ำท่วมใช่ไหม
1: ใช่
0: เดี๋ยวพอเอลนีโญมาอันนี้ผมเตือนไว้ก่อนนะครับให้
1: น้ำไม่มีแหละแล้ง
0: น้ำไม่มีสองโตช้าเพราะมันร้อนจัดมากมันคายน้ำ

0: น้ำไม่มีพื้นที่การปลูกก็ลดลงเหมือนกัน
1: ยิ่งถ้าปลูกกับดินนะคุณมันเลี่ยงไม่ได้กับการที่ว่าดินจะเขาต้องเนาะกับอุณหภูมิ
0: ตอนนี้ต่อให้จะเป็นดินหรือในโรง มีค่าเท่ากันเนื่องจากอุณหภูมิสัมผัสมันเท่ากันหงิกแล้วก็ถ้าเกิดเป็นไฮโดรโพนิกอากาศร้อนอย่างนี้รากเน่าเขาโตไม่ได้อีกเหมือนกันครับแกลนคราวนี้ผักพวกนี้จะแพงยิ่งกว่าช่วงนี้อีกผมเตือนไว้ก่อนเลยนะฮะเพราะว่าเราได้เจอปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มันรุนแรงขึ้นในทุกๆปีสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งใกล้ตัวที่ผมอยากจะเตือนให้ท่านผู้ชมรู้สึกว่ามันแพงขึ้นแน่และข้าวรับประกันว่าข้าวสารเรานี่แหละก็จะแพงขึ้น
1: คืออันนี้ต้องเตือนกันไว้เพราะว่าเวลาที่มีเกิดเหตุการณ์ขึ้นจะไม่ตระหนกแล้วก็โอ้ยขึ้นอีกแล้วโอ้ยแพงอีกแล้วคือต้องเข้าใจ1กลไกของการตลาด2ต้องเข้าใจธรรมชาติคุณผู้ชมสิ่งที่ต้องเข้าใจจริงๆคือธรรมชาติอะอย่างตอนนี้ฝนมาน้ำท่วมอะเลยทำให้เกิดปัจจัยที่จะต้องทำให้มีราคาสูงขึ้นพอถึงหน้าเอลนีโญคุณผู้ชมที่เราจะต้องเจอกับปรากฏการณ์ที่เราเลี่ยงไม่ได้แบบนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าปลูกผักแล้วผักมันไม่ขึ้นน่ะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับในเรื่องขององค์ประกอบอื่นมันเป็นกลไกทางธรรมชาติและกลไกตลาด
0: อยากจะยืมคำอาจารย์เบียร์คนตื่นทำขออภัยที่ต้องเอ่ยนามนะครับคือผมชอบสโลแกนท่านว่ามันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเหล่านี้เนี่ยคือหลายๆท่านผมขออธิบายอย่างนี้นะคือบางครั้งเนี่ยเราจะไปโทษอะไรสิ่งข้างเคียงที่มันไม่ใช่เหตุปัจจัยไม
1: ่
0: ใช่เหตุไม่ใช่ปัจจัยที่มันปัญหาที่เกิดที่พวกเราประสบกันอยู่ผมพูดเมื่อสักครู่แล้วนะว่าทุกๆสาธารณภัยเราจะเจอในเรื่องของผลกระทบที่ใกล้ตัวอยู่3หมวดพืชสัตว์ประมงและอันนี้คือในหมวดของอุทกภัย
1: ใช
0: ่ในหมวดของเอลนีโญนั่นคือเรื่องของภัยแล้งวงเล็บขนาดใหญ่3ส่วนนี้ท่านก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันโดยทางตรงหรือทางอ้อมเช่นราคาข้าวแพงขึ้นที่แพงขึ้นเนี่ยส่วนนึงเนี่ยในทุกๆแล้งเราก็เจออยู่แล้วคือนอกเขตชลประทานผลผลิตข้าวเราจะลดลงอยู่แล้วพื้นที่ที่ปลูกมันลดลงอยู่แล้วแต่ตอนนี้หากอากาศร้อนจัดเราจะยิ่งเจอผลผลิตที่ตกต่ำมากๆเพราะเกสรผสมไม่ติด
1: อ
0: ากาศมันแห้งจัดจนผสมไม่ติดเคยมีปรากฏการณ์นี้มาแล้วนะครับแล้วคาดการณ์ว่าอุณหภูมิที่นักวิชาการระดับประเทศของเราคาดการณ์มาหลายๆท่านอย่างเช่นอาจารย์เสรีอาจารย์สวัสดิ์ที่ออกมาคาดการณ์เหล่านี้เนี่ยถ้าเราเจอปรากฏการณ์และอุณหภูมิสตาร์ทตอนเช้าที่35องศาหรือ30องศาเลยรับประกันฮะว่าดอกข้าวผสมไม่ติดพอผสมไม่ติดก็ติดเมล็ดไม่ได้พอติดเมล็ดไม่ได้ก็ตกรวงไม่ได้พอตกรวงไม่ได้ก็กลายเป็นงามแค่ต้นไม่มีรวงหรือรวงอาจจะติดต่ำดังนั้นมาข้าวก็จะแพงขึ้นเพราะมีปริมาณน้อยลงน
1: ี่
0: แหละครับคือที่ผมจะอธิบายต่อไปนี่ยังไม่นับถึงพืชผักสวนครัวเหล่านี้นะฮะที่จะน้อยลงอย่างนัยยะสัตว์โตช้าลงโตช้ามากแล้วไข่แพงขึ
1: ้
0: นแน่นอนเพราะไก่จะสัมพันธ์กับอากาศเย็นถ้าอากาศเย็นก็ไข่ดีจำได้ไหมหน้าหนาวได้ไข่ดีแต่หน้าร้อนนี่แพงหมูโตช้าแพงขึ้นแน่นอนประมงบ้านคุณก็ทำน้ำร้อนขึ้นนิดๆหน่อยๆปลานกอีกแก
1: ใช่ฝนตกฝนตกนะขนาดแค่ฝนตกนะตายเป็นพันกว่าตัวไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
0: แล้วคนที่เป็นเกษตรกรต้องจูนอัพผมใช้คำว่าปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้มันเหมาะกับปลาจะเหนื่อยมากขึ้น
1: อย่าบอกว่าบางทีฝนตกเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับปลาเอาฝนตกลงมาอุณหภูมิเปลี่ยนไหมคะ
0: อุณหภูมิเปลี่ยน
1: อุณหภูมิเปลี่ยนค
0: ่
1: ะออกซิเจนเปลี่ยนค่ะแล้วทีนี้สรุปคือปลาตายเป็นพันตัวคุณ
0: แล้วคราวนี้คุณก็ต้องใช้เขาเรียกว่าเวชภัณฑ์ชีวภัณฑ์ซ
1: ื้
0: อเพิ่มขึ้นไหม
1: เพิ่มขึ้นแน่นอน
0: แล้วปลาต้องขายราคาเดิมไหม
1: อันนี้เนี่ยต้องไปดูกันหน้างานหน้าตลาดด้วยนะคุณว่าเขาจะรับซื้อเราเท่าไหร่ด้วยก
0: ัน เห็นไหมคราวนี้ผมเลยให้อยากให้ท่านผู้ชมตั้งรับกันไว้ดังเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับพึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับไม่ใช่แบบว่าเงินไม่จำเป็นนะยังจำเป็นอยู
1: ่ยังจำเป็นอยู
0: ่มาดูที่วัดไซครับยังต่อเนื่องนะคือขอย้อนกลับไปสักนิดนึงเพราะว่าผมเรียนได้ทราบกับคุณศศิพิมลคือเดี๋ยวมันขึ้นเดี๋ยวมันลงเดี๋ยวมันเสียหายในบางส่วนแล้วก็ไปสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีกบางส่วนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไซครับก็ลงพื้นที่ไปพร้อมกับปภ.ประจำพื้นที่นะฮะจังหวัดนครสวรรค์เพื่อนำอาหารเครื่องดื่มน้ำเปล่าน้ำสะอาดไปให้กับพี่น้องประชาชนอันนี้ที่หมู่หนึ่งฮะตำบลวัดไซอำเภอเมืองนครสวรรค์ในส่วนของการแก้ไขช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาและตั้งรับไว้ก่อนนะตอนนี้ก็ยังทำอยู่ก็คือขอการรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจากกรมชลประทานมาเพิ่มเติ
1: ม
0: เพ
1: ื
0: ่อจะเร่งเขาเรียกผันน้ำลงสู่ลำสาขาเพื่อให้ออกจากพื้นที่เดี๋ยวท่านผู้ชมจะตั้งคำถามผมว่าจะสูบไปไหนมันเท่ากันหมด น้ำมันไหลจากที่สูงไปที่ต่ำครับ
1: เราไม่สูบน้ำสาขา
0: ใช่เราไม่สูบจากที่ต่ำขึ้นที่สูงฮ
1: ะ
0: เราต้องสูบจากที่สูงลงที่ต่ำเพื่อให้น้ำเข้าระบายแล้วก็ออกระบายไปได้ซึ่งสถานการณ์น้ำในพื้นที่เองความเสียหายมีเท่าไหร่นะคุณสถิติพิมล
1: ค่ะอยู่ที่6หมู่บ้าน201 ครัวเรือนนะคะคนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยอยู่ที่603คนด้วยกันค่ะทั้งนี้เนี่ยปภ.เองก็เปิดลงทะเบียนนะคุณรับเงินช่วยเหลือน้ำท่วมปี69เนี่ยผ่าน2ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกนะคะแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยง่ายสะดวกสำหรับคนที่มีสมาร์ทโฟนนะคะระบบมันจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์เพื่อที่จะตรวจสอบความถูกต้องได้ทันทีแล้วก็สามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์เลยอีกอย่างนึงสำหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะอันนี้ก็คือสามารถยื่นเอกสารได้ด้วยตนเองเลยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือถ้าเป็นกรุงเทพมหานครนะคุณผู้ชมให้ไปที่สำนักงานเขตในพื้นที่กทม.กันได้นะนี้ฝากกันไว้นิดนึงถึงกรณีผู้เสียชีวิตค่ะถ้าเกิดว่าเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยก็ได้แก่การจมน้ำถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตและถูกกระแสไฟดูดขณะน้ำท่วมหรือถ้าเป็นดินโคลนถล่มขับรถไปดินโคลนถล่มลงมาทับตูบตายอย่างเงี้ยนะคะให้ความช่วยเหลือเป็นค่าปลงศพรายละ2ล้านบาทด้วยกันค่ะ
0: ไม่เอาดีกว่า
1: ไม่เอาดีกว่าไม่อยากได้ตังค
0: ์ถูกต้องแต่นี่การมังสะท้อนให้เห็นอย่างนี้คือท่านผู้ชมครับในเรื่องของปัญหาอันนี้เดี๋ยวจะจบเบรกก่อนที่คุณศศิพิมลจะพาไปจุดสุดท้ายก็คือท่านรัฐมนตรีนะปัญหาในปีนี้ที่เราเจอเรื่องของเอลนีโญผมขอให้วางใจกลางๆนะฮะเดี๋ยวจะบอกว่าพูดไปอย่างนี้ก็เอาใจท่านรัฐมนตรีท่านรองรัฐมนตรีละสิหรืออย่างนี้ฮะประเทศไทยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ
1: ค่ะ
0: โดยมีลำธารสาขาให้กับประเทศหล่อเลี้ยงเขาจะวางมาร์กใหญ่ไว้ที่ส่วนภาคเหนือเป็นส่วนใหญ
1: ่
0: เรามองประเทศเป็นบ้านนะฮะทางเหนือสุดเนี่ยตั้งแต่ฝั่งขวาสุดตั้งแต่จังหวัดน่านไปจรดอำเภอแม่สอดขีดตรงกลางนี่เลยส่วนมากจะเป็นภาคป่าภูเขา
1: ใช่
0: ภาคป่าภูเขาก็ต้องมีป่า
1: จริง
0: มีป่าก็ต้องมีน้ำ
1: มีน้ำก็ต้องมีเขื่อน
0: มีเขื่อนก่อนมีเขื่อนก่อนมีลำน้ำมีสาขาต่างๆมากมายมากกว่าภาคราบภาคราบจะเป็นคลองเส้นเล็กๆแบ่งเป็นเส้นเลือดฝอยแต่เส้นเลือดหลักเนี่ยจะล่างแต่เหนือผ่านจังหวัดสำคัญต่างๆจนไปรวมกันที่จังหวัดนครสวรรค์นี่คือภูมิศาสตร์ก่อน
1: ค่ะ
0: ดังนั้นเอาในส่วนตรงเนี้ยในส่วนภาคเหนือก่อนนะก่อนที่ไปภาคอื่นการวางระบบระบายชลประทานเราจะต้องวางแบบภูมิศาสตร
1: ์ค่ะ
0: ก็คือไหลจากที่สูงไปที่
1: ต
0: ่
1: ำ
0: ที่ต่ำที่พูดถึงนั่นคือลำน้ำหลักที่พาดผ่านที่พูดถึงในที่นี้ก็คือสี่ลำสาขาคือปิงวังยมน
1: าน
0: ฝนตอนนี้การระบายต่างๆเนี่ยก็จึงมีความแตกต่างกันแต่ละเมืองไม่เหมือนกันมันก็ปี้วางไม่ได้ฝนเป็นโจทย์นั่นคือต้นเหตุปัจจัย
1: ต้นน้ำอ่ะต้นจากสาเหตุจากการเกิดน้ำว่างั้นเถอะ
0: ครับพอเวลาเขาไปคว่ำขันที่ไหนตอนนี้เราไม่เคยได้ยินเลยนะว่าฝนตกทีเดียวโอ้ย70มิลลิเมตรมันร้อยขึ้นทั้งนั้นเลย
1: ร้อย
0: แล้วถามว่าระบบระบายน้ำเพื่อสาธารณะจังหวัดนั้นๆหรือพื้นที่นั้นๆออกแบบมาเพียงพอให้กับปริมาณน้ำที่เทมาใส่ไหม
1: ใช่
0: ถามแค่นี้ก่อนที่จะไปโทษอะไรก่อนจะไปโทษอะไรก่อนนะฮะวางไว้หรือยังหรือวางตอนนี้ทันหรือไม่ต้องใจสองฝั่งนะ

0: แล้วมันต้องระบายสู่ตรงกลางก็คือปิงหวังยมน่านคราวนี้โจทย์ใหญ่ปวดหัวไปไหนไปลำน้ำสาขาหลักที่พาดผ่านจังหวัดตัวเองพอลงสาขาหลักตัวเองไปผ่านอีกจังหวัดหนึ่งซึ่งเขาก็โดนคว่ำขันมาเหมือนกันเขาก็เร่งผลักไปเหมือนกันเราจะผลักต่อดังนั้นการบริหารงานตัวนี้ครับคือการลดความเสียหายให้มากที่สุดแต่ไม่ได้บอกว่าไม่เกิดพยายามแล้วจริงๆคืออันเนี้ยถึงผมถึงบอกว่าทำใจนิ่งๆก่อนในบางปีล่ะที่เรามีฝนตกต่ำกว่าเกณฑ์ไม่มีท่วมเลยแน่นอนเพราะว่าเราออกแบบมาเพื่อน้ำเนี่ย100มิลลิเมตรในโครงสร้างทั้งเมืองนะฮะมันไม่สามารถไปบอกว่าเอาท่อมาเสียบตรงนั้นมาเสียบตรงนี้
1: ปีนี้มันมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่สิ่งหนึ่งคุณก็คือในพื้นที่ของบางระกำโมเดลของเราปีนี้เรายังไม่ได้รับเรายังไม่ได้รับเลยนะเราเป็นพื้นที่ทุ่งรับน้ำแต่ยังไม่ได้รับหนักเหมือนเช่นทุกปีป
0: ีนี้ได้ยินเสียงมาที่พี่น้องบางระกำบนบอกว่าน้ำเข้าไม่ถึงขนาดปลาไม่มาหรือปลาไม่
1: ม
0: ีแต่อย่าเพิ่งไปลงรายละเอียดนะผมทราบอยู่ว่าปลาไม่มาปลาไม่มีเกิดจากอะไรแต่ว่ากำลังจะบอกว่าน้ำเข้าเนี่ยความจุของบางระกำโมเดลอยู่ที่400ล้านลูกบาศก์เมตรบวกลบเพราะตอนนี้เรา plus ไปละเพิ่มพื้นที
1: ่ใช่เราผ่องทางไปละ
0: ไม่เท่าไหร่
1: ปีนี้เราคือต้องบอกว่าปกติเนี่ยเราจะต้องบอกว่าทุ่งบางระกำคำว่าบางระกำนี่ระกำจริงๆเราถึงได้เอาทุ่งตรงนั้นนะคะบางระกำโมเดลเอาไว้เป็นพื้นที่รับน้ำแต่ปีนี้เนี่ยในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกก็ถือว่าใจชื้นกันมาได้นะไม่หนักหนาจนเกินไปค่ะคุณผู้ชมยังคงอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์คุณผู้ชมพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์อย่างที่คุณมินบอกมาปิงวังยมน่านรวมกันอยู่ที่นั่นแล้วถ้าฝนตกในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์ด้วยเป็นการดันน้ำของปิงวังยมน่านที่จะไหลสี่สายมารวมกันตกที่จังหวัดนครสวรรค์ก็เท่ากับว่าเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในพื้นที่ของแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าไปอีกเนี่ยคุณทีนี้เรื่องของน้ำที่จะเพิ่มขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นการน้ำท่วมที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนได้ในระยะยาวเช่นเดียวกันสถานการณ์น้ำท่วมค่ะในจังหวัดนครสวรรค์ก็ยังคงส่งผลกระทบนะคะคุณผู้ชมกับชีวิตของพี่น้องประชาชนได้รับความยากลำบากเป็นอย่างมากค่ะสถานการณ์นี้ก็ทำให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ไปเนื่อในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเพื่อที่จะติดตามให้กำลังใจพี่น้องประชาชนรวมถึงได้มีการเน้นย้ำถึงข้อสั่งการในการดูแลพี่น้องประชาชนให้ได้รับผลในการที่จะการดูแลติดตามกันอย่างรวดเร็วที่สุดจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันค่ะ

0: ถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดนครสวรรค์ยังคงส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่หลังมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลหลากลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาประกอบกับมีฝนตกสะสมส่งผลให้พื้นที่ชุมชนบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบประชาชนต้องเผชิญกับความเดือดร้อนทั้งด้านการเดินทางการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพจังหวัดนครสวรรค์เป็นพื้นที่สำคัญของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพราะเป็นจุดบรรจบกันของแม่น้ำปิ่งวังยมและน่านก่อนรวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้การบริหารจัดการน้ำจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อควบคุมการระบายน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำเมื่อวันที่3ตุลาคม2569ที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยมอบถุงยังชีพและตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่การลงพื้นที่ครั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำว่าความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบาง
1: ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนด้วยว่าถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละพื้นที่เห็นว่าเป็นงานสมควรที่ควรจะต้องอพยพนะครับ ออกจากบ้านเรือนมาก่อนเพื่อความปลอดภัยเพราะบางทีน้ำมันเข้ามาเร็วนะถ้าเป็นพวกกลุ่มเปราะบางเด็กนะผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยการเคลื่อนย้ายจะลำบากมากเราก็ไม่ควรรอให้มันเกิดเหตุการณ์ซะก่อนแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือทีหลังเนี่ยมันก็จะเกิดความไม่สะดวกเยอะแยะมากมายแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะทำได้อาจตกบกพร่องเยอะมากเพราะนั้นถ้าผู้ว่านะครับได้ตัดสินใจนะครับว่าประกาศว่ามันไม่ไหวแล้วควรจะต้องป้องกันไว้ก่อนเนี่ยก็ขอให้

0: ความกรุณาพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือในการอพยพออกมานะครับตามศูนย์พักพิงที่ทางแต่ละจังหวัดได้จัดไว้ให้
1: มาตรการระยะเร่งด่วนคือการรักษาชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกเร่งอพยพผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงจัดศูนย์พักพิงให้พร้อมทั้งอาหารน้ำดื่มยาและการรักษาพยาบาลพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วที่สุดมาตรการระยะกลางรัฐบาลจะเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสำรวจและประเมินความเสียหายรวมถึงดำเนินมาตรการเยียวยาตามหลักเกณฑ์โดยกรณีภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569มีมาตรการช่วยเหลือเบื้องต้นครัวเรือนละ 9,000 บาทสำหรับพื้นที่ที่ประสบภัยเกิน7วันส่วนมาตรการระยะยาวได้มีการมุ่งสร้างระบบบริหารจัดการภัยพิบัติและความเสี่ยงที่เป็นระบบมากขึ้นโดยรัฐบาลได้ดำเนินโครงการประกันภัยคุ้มครอง3มหันตภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุมครัวเรือนในพื้นที่เสี่ยง30ล้านหลังคาเรือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปเพราะมีการชดเชยตามเงื่อนไขทั้งกรณีน้ำท่วมที่อยู่อาศัยเสียหายและกรณีเสียชีวิต
0: ทุกครั้งที่มันมีภัยแบบนี้เนี่ยนะครับทางจังหวัดก็จะไปทำการลงทะเบียนครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายนะแล้วก็มีเงินเยียวยาตามกฎหมายอยู่แล้วครัวเรือนละ 9,000 จำนวนหนึ่งไปทำการซื้อประกันภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งหมดเนี่ย30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ30ล้านครอบครัวนะฮะเยียวยาการซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัย อีกหลังคาเรือนละไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้ง
1: การบริหารจัดการน้ำท่วมสำหรับรัฐบาลชุดนี้จึงไม่ใช่แค่เพียงการรับมือกับมวลน้ำแต่หมายประชาชนผ่านความร่วมมือของทุกฝ่ายเพื่อให้ทุกชีวิตผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันทีมข่าว NBT พิษณุโลกรายงาน
2: ก็เป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีและคณะนะฮะที่เข้าไปเยี่ยมศูนย์พักพิงมีส่วนหนึ่งก็คือท่านนายกไม่ได้พาคณะไปเพียงแค่ไปให้กำลังใจแล้วมอบของเท่านั้นในส่วนของการเยียวยาเรื่องของสุขภาพเรื่องของสุขภาพจิตด้วยเหล่านี้ต้องประคองไปคู่กันแต่ในส่วนของอาหารการกินเนี่ยผมเชื่อแน่ว่ามีเพียงพอ
3: ยู่แล้วค่ะ
2: นะครับกับโรงครัวต่างๆที่เขาเรียกว่ามาร่วมด้วยช่วยกันให้เพียงพอทุก3มื้อนะครับ
3: ใช่แล้ว
2: เดี๋ยวไปพักกันสักครู่ครับในช่วงหน้าเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาอุทกภัยยังอยู่ในหมวดนี้ครับ

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It's your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: ทุก1ชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่191ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก

กลับมาอีกหนึ่งช่วงครับกับรายการสรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์เมื่อสักครู่ในช่วงพักกันอยู่เรามาพูดคุยกันเรื่องของวาระสำคัญในส่วนของภาคเหนือคือเรื่องปัญหาอุทกภัยกันแล้วแต่อย่าเพิ่งหลงลืมแสดงความยินดีกับวันพรุ่งนี้กับประเทศไทยกับการเป็นเจ้าภาพ2026นะครับการประชุม World Bank นะครับ Annual Meeting 2020

0: 26นะครับที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยต้อนรับเขาเรียกว่าผู้ที่ดูแลเรื่องของการเงินการคลังจากทั่วโลกกว่า 15,000 คนณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครแน่นอนครับว่าร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีโชว์ซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีและก็แลนด์ออฟสมายที่ดี
1: ใช่เราต้องเป็นมิตรไมตรีที่ดีนะคะเพื่อที่จะสร้างอัตลักษณ์สร้างรอยยิ้มให้ความประทับใจกลับไปนะคะกับผู้นำด้านการเงิน191ประเทศทั่วโลกค่ะ
0: ครับผมมาติดตามกันอีกหนึ่งช่วงนะฮะจังหวัดถัดไปเลยเมื่อสักครู่เราไปลุย
1: นครสวรรค์
0: นครสวรรค์ถัดไปอีกสักนิดนึงที่เมืองพระชนกจักรีฮะเมืองอุทัยธานีก็ล่องเรือช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบจากอุทกภัยที่ภาพท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เขาเรียกว่าเกาะตาทูบหลังน้ำเจ้าพระยาครับล้นตลิ่งนะครับเข้าท่วมบ้านเรือนสูงกว่า2เมตรนั่นเองครับภาพที่เห็นนี่คือเป็นช่วงห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและในขณะนี้ระดับน้ำลดลงเล็กเพียงเล็กน้อยนะฮ
1: ะ
0: รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีครับคุณสิทธิชัยเทพภูษาพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นปกครองทหารตำรวจจิตอาสาลงพื้นที่ไปพร้อมกับของช่วยเหลือที่ได้รับผลกระทบกว่า28หลังคาเรือนครับน้ำสูงในขณะนี้2เมตรบวกลบนะฮะทำให้ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ก็ล่องเรือเข้าไปก็เอาของไปแจกจ่ายด้วยนะฮะในการนี้เองก็เป็นข้าวสารอาหารแห้งชุดก็เอาเข้าไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่รับความเดือดร้อนที่บ้านเกาะตะทูบนี่ส่วนของน้ำเจ้าพระยานะฮะ
1: เห็นคุณตาคุณยายอ่ะคุณที่พายเรือกันออกมาคนเดียวแล้วมาเอาของเนาะน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะท่ามกลางน้ำแบบนี้นะคะคุณผู้ชมทางด้านของนางสาวอัญชลีนาคยาค่ะหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานีแล้วก็นางสารพีแข็งธัญกรท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานีก็ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานโรงครัวนะคะซึ่งก็ประกอบอาหารเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสูงอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีด้วยเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติงานนะคะร่วมกันช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้นะคะต้องบอกว่านอกจากถุงยังชีพนอกจากอาหารที่ได้รับการที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองของเรานะไม่ว่าจะเป็นพ่อเมืองเองหรือเป็นเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลเนี่ยตอนนี้เราไม่เห็นใครอ่ะก็ยังไม่เท่าไหร่แต่พอเราเห็นใครเข้าไปดูแลเราแล้วเราจะรู้สึกใจมีกำลังใจกันเพิ่มมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังได้มีการไปสำรวจกันด้วยค่ะเกี่ยวกับปริมาณน้ำว่ามีการลดหรือว่าเพิ่มขึ้นอย่างไรกันบ้างนะคะ
0: ที่เกาะตะทูบจะเป็นในหมวดที่ผมเรียนให้ทราบคือได้รับความเดือดร้อนจากลำน้ำสาขาหลักเลยเพราะว่าติดอยู่กับแม่น้ำเจ้าพระยาที่รวมมาจากจังหวัดนครสวรรค
1: ์
0: ทั้งหมดนี้เนี่ยจะไปทนอีกทีหนึ่งที่จังหวัดชัยนาทที่เขื่อนเจ้าพระย
1: า
0: แต่ส่วนตรงกลางตรงนี้คนสังเกตดูภาพนะฮะดูสังเกตดูภาพเขาคือชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแต่น้ำมันเลยคันพอน้ำมันสูงเลยคันจากการที่เรามีการอย่าใช้ว่าคำว่าเร่งระบายน้ำต้องจัดการจราจรทางน้ำในส่วนของปิงวังยมน่านจนรวมเป็นเจ้าพระยาแล้วอุทัยธานีมีลำน้ำสำคัญอีกสาขาหนึ่งคือลุ่มแม่น้ำสะแกกลัง
1: อ
0: ันนี้อยู่ส่วนกลางเมืองที่พาดผ่านออกมาแต่ชุมชนนี้ของอุทัยธานีจะอยู่ติดกับริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะเจ้าพระยาจะติดกับอุทัยธานีเช่นเดียวกันแต่ในตัวของอุทัยธานีเองเนี่ยก็จะมีสะแกกลางผ่ากลางมาสมทบกับแม่น้ำเจ้าพระยาและรวมกันไปไหลไปเจอกันอีกทีที่จังหวัดชัยนาทที่เขื่อนเจ้าพระยาหลังจากนั้นก็จะมีการบาลานซ์น้ำท้ายและหน้าบานให้บาลานซ์กับการปล่อยลงไปที่อยุธยา
1: ในส่วนของพื้นที่ภาคกลางต่อไป
0: เพราะว่าต่อจากภาคกลางเนี่ยเราจะมีป่าสักชลสิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องอีกในการเสริมแต่ละลำน้ำสาขาไปนะครับ
1: มีจากมีพูดง่ายมาจากซ้ายจากขวา
0: แล้วก็มา
1: ตรงนั้นเลย
0: มาซ้ายขวาน
1: ะคะก็ไปดูกันกับอีกหนึ่งเรื่องราวพอหลังจากน้ำไปแล้วคุณก็มีบางพื้นที่อย่างเช่นที่สว่างอารมณ์เนี่ยก็น้ำก็จะไม่ได้อยู่นานเท่าไหร่นักนะคะแต่พอน้ำไปแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการเร่งทำความสะอาดเพื่อที่จะดูแลช่วยเหลือให้พื้นที่เนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งนะคะทางด้านของจังหวัดอุทัยธานีค่ะได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดในพื้นที่ประสบอุทกภัยของอำเภอสว่างอารมณ์ค่ะที่เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจตำบลสว่างอารมณ์อำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีนะคะนายสิทธิชัยเทพภูษารองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีก็เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอำเภอสว่างอารมณ์ค่ะในการนี้ก็มีปลัดจังหวัดอุทัยธานีนายอำเภอสว่างอารมณ์พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าร่วมกันรวมถึงจิตอาสาด้วยกว่า350คนก็ไปฉีดไปพ่นไปทำความสะอาดดินโคลนถามว่าล้างทำไมเราถนนไม่ล้างนี่คือฝนตกลงมาอีกนิดหน่อยนี่ลื่นกันหัวแตกหัว

0: แต่ทีเดียวนะคุณผู้ชมนะกิจกรรมนะคะก็คือประกอบไปด้วยการทำความสะอาดเก็บกวาดขยะสิ่งสกปรกฉีดล้างทำความสะอาดถนนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นการขจัดคราบดินโคลนแล้วก็สิ่งสกปรกที่ตกค้างบนผิวจราจรช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเพื่อความเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนพร้อมกับฟื้นฟูให้กลับมาอยู่ในสภาพเรียบร้อยแล้วก็สามารถทำงานได้ตามปกติค่ะ
1: คือผมอยากอธิบายสิ่งรายละเอียดเล็กๆน้อยๆให้ท่านผู้ชมได้สดับลองคิดตามเล่นๆนะครับว่าทำไมหลังจากน้ำลดโอ้ยน้ำลดแล้วไม่เป็นไรหรอกพอลดแล้วมันก็เข้าสู่สภาวะปกติเก็บไม่ถึงอย่าลืมโครงสร้างสาธารณะนะครับอย่างที่เราต้องเก็บกวาดนี่ก็คือ1ตอนน้ำมามันจะพาเลนมาด้วยเลนถ้าไม่ล้างแห้งจะกลายเป็นฝุ่นฝุ่นกระจายไปเกาะก็สกปรกบ้านสกปรกเมืองอีกสุดท้ายท่อระบายน้ำสาธารณะขี้เลนเขาไม่ได้มาแต่ขี้เลนนะฮะมันจะพาปฏิกูลเศษขยะใช่ครับ
0: เศษขยะเต็มท่อไปหมด
1: หากไม่เร่งเก็บกวาดให้เขาสามารถทำงานได้ตามปกติหมายถึงหน้าที่ของท่อต่างๆเสาต่างๆพอถึงเวลา
0: น้ำ
1: เกิดมาอีกมันจะตันกว่าเดิมอันนี้ไม่ได้มาบอกว่าโอ้จะมาอีกเหรอไม่ครับกำลังจะบอกว่าให้เขาคืนสู่หน้าที่
0: ทำยังไงก็ได้ให้มันโล่งพอที่จะมีน้ำไหลผ่านไปได้ถ้าเกิดว่ามีน้ำตกลงมานะคะฝนตกลงมาที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคุณเมื่อกี้เนี่ยแอบเห็น
1: ค
0: ือบ้านเรือนที่น้ำท่วมเนี่ยบางทีอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ที่เสียหายเช่นเตียงเติงไม้องไม้อัดตู้เตอร์เนี่ยคนแก่คนเฒ่าเขาอยู่บ้านเขาไม่รู้จะขนไปไว้ไหนเขาขนมาไว้หน้าบ้านก็ต้องมีรถมาขนไปทิ้งไปทำลายถ้าเกิดว่าไม่ไปช่วยกันแบบนี้คนแก่คนเฒ่าเขาจะยังไงล่ะคนที่เขาอยู่ที่บ้านนะเนาะแล้วเขาก็ไม่รู้จะเอาไปทิ้งไว้ไหนก็วางกองไว้หน้าบ้านก็ดูไม่สวยงามรกหูรกตาไม่สบายตาไม่สบายใจด้วย
1: ก็จะมีหน่วยงานช่วยเหลือกันนะครับนี่คือการอยู่ในหมวดฟื้นฟูนะครับเมืองกลับเข้าสู่สภาวะปกติสุดท้ายนะครับมาที่จังหวัดตากฮะผู้ราชการจังหวัดตากลงพื้นที่นะครับมอบถุงทานน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอันนี้พ่อเมืองใหม่ป้ายแดงเลยเพิ่งรับตำแหน่ง1วันเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดตากปุ๊บลงพื้นที่เลยไปที่บ้านตากนะครับจังหวัดตากคุณภาสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากก็เป็นประธานในการมอบถุงทานน้ำใจแก่ผู้ประสบสาธารณภัยนะครับในพื้นที่หมวดนี้ก็คืออุทกภัยนั่นแหละครับอยู่ที่บ้านตากก็นำพาพวกหน่วยงานราชการไปทั้งหมดเพื่อไปรับฟังปัญหาแล้วก็ไปให้กำลังใจบรรเทาทุกผู้ประสบสาธารณภัยโอกาสนี้ครับก็ไปที่มอบถุงทานน้ำใจที่ตำบลเกาะตะเภาศาลหลักเมืองหมู่ที่3ศาลา SML นะครับวัดศรีคำหมู่ที่2รวมทั้งสิ้น767ชุดเน้นย้ำครับให้ประชาชนรับฟังการแจ้งเตือนกับพี่น้องประชาชนในเรื่องของข่าวสารที่จะเกิดในอนาคตนะครับให้ครบถ้วนในความเสียหายในเรื่องของการพยากรณ
0: ์
1: การเตรียมการจุดพักพิงเพราะการเยียวยาและมอบของนั้นเป็นการช่วยบรรเทาแค่เพียงปลายเหตุแต่ลดการสูญเสียได้ต้องเท่าทันต่อข้อมูลเท่านั้นครับ
0: ค่ะสำหรับข้อมูลที่ของพื้นที่อำเภอบ้านตากที่ผ่านมานะคะมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอยู่5ตำบลด้วยกันค่ะนั่นก็ได้แก่ตำบลเกาะตะเภาตำบลทุ่งกระเชาะตำบลท้องฟ้าตำบลแม่สลิดแล้วก็ตำบลตากตกนะคะรวม41หมู่บ้าน 1,948 ครัวเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบอยู่ที่ 3,207 คนผู้เสียชีวิตมี1รายค่ะพื้นที่การเกษตรเสียหายอยู่ที่ 6,538.1 ไร่ถนน53สายสะพาน5แห่งและเกิดเหตุดินสไลด์ในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลท้องฟ้ารวมถึงเส้นทางสายแม่ระมาดบ้านตากและถนนสุดตัวกิโลเมตรที่53นะคะก็ปัจจุบันแขวงทางหลวงที่1ก็ได้มีการดำเนินการเคลียร์เส้นทางแล้วก็ทำเส้นทางเบี่ยงให้สามารถสัญจรผ่านไปมาได้แล้วนะคะต้องบอกว่าผู้ว่าใหม่ทำทันทีจริงๆคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปแล้วก็ดูแลเรื่องนี้กันเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของการดูแลให้กำลังใจทางด้านของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตากด้วยค่ะวิทยาลัยการอาชีพบ้านตากนะคะก็มีการส่งครูแล้วก็นักเรียนเข้าไปในพื้นที่เพื่อที่จะช่วยซ่อมแซมสิ่งของที่เสียหายจากเหตุอุทกภัยนะคะในพื้นที่ด้วย นายภาสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากท่านก็เลยลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูนักเรียนแล้วก็นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบ้านตากซึ่งก็มีการร่วมดำเนินโครงการบูรณาการพัฒนาทักษะอาชีพการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะคะของผู้เรียนอาชีวศึกษาจิตอาสาพุทธศักราช2560อาชีวอาสาช่วยเหลือภัยพิบัติโดยมีนางสาวหัตถาพรเสาเรือนผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตากก็นำคณะไปให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ของอำเภอบ้านตากค่ะ
1: ก็ช่วยฟิกอิทฮะอาชีวะเนี่ยช่วยในทุกสถานการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยหรือว่าในช่วงนักขัตฤกษ์ในช่วงปิดปีใหม่สงกรานต์ส่งท้ายปี
0: เดินทางต่างๆ
1: เขาอาจารย์ทั่วประเทศนะฮะโครงการฟิกอิทจะก็จะพาไปในจุดสาธารณะจุดถนนสายหลักสายรองของการเดินทาง
0: เป็นการดูแลการเดินทางของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะดูเช็คสภาพเครื่องยนต์บางทีก็มีบริการถ่ายน้ำมันเครื่องไม่ได้คิดค่าแรงแต่น้ำมันเครื่องนี่ต้องคิดนะเพราะว่าก็ต้องซื้อกันนะแล้วก็เช็คสภาพรถบางทีคนเราพอเดินทางมาถึงทำไมรถเราเกิดสะดุดมันกระตุกมันเป็นอะไรก็สามารถเข้าไปเช็คที่จุดบริการต่างๆได้นะคะหรือบางทีจะเดินทางวันพรุ่งนี้วันนี้เขาก็จะเอารถเข้าไปตรวจเช็คสภาพก่อนที่จะเดินทางด้วย
1: อันนี้อาชีวะเขาก็ช่วยในเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็กนะครับอย่างเช่นที่เห็นนะฮะก็เครื่องตัดหญ้าตัวเลื่อยเล็กขนาดเล็กในการผ่าฟืนผ่าซุงหรือว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะยกรถไถมาให้อะไรอย่างนี้นะแต่เขาสามารถช่วยบำรุงรักษาเขาเรียกว่าทรัพยากรทรัพย์สินของท่านในยามเกิดอุทกภัยก็จะเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่คอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลานะครับในสัปดาห์นี้ปิดท้ายอย่างนี้ฮะอย่าลืมนะครับเชิญชวนท่านผู้ชมในการร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีกับการประชุมWorld Bank นะครับ 2026 Annual Meeting นะครับที่กรุงเทพมหานครณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับทุกๆคนที่เข้ามาเพราะมาจากทั่วโลกเลย
0: ใช่191ประเทศทั่วโลกนะคะจำนวนผู้ที่มาเยือนเนี่ยกว่า 15,000 คนนะคะเราต้อนรับเขาได้ด้วยอย่างแรกค่ะมิตรไมตรีด้วยรอยยิ้มนะคะสยามเมืองยิ้มก็ยังคงขอให้เป็นสยามเมืองยิ้มสร้างความประทับใจให้กับชาวต่างชาติต่อไปค่ะ
1: ครับและนี่คือทั้งหมดครับกับรายการสรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์เน้นหนักไปเรื่องของอุทกภัยเลยครับแต่ในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะมีสีสันของบรรยากาศเรื่องของหน้าหนาวมาให้ดูกันแล้วครับในเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างจะเป็นเช่นไรต้องติดตามในสัปดาห์นี้ผมมินสัตราคม
0: ดิฉันศศิพิมลคำสุขดีค่ะ
1: พร้อมทีมงาน NBT 11ภาคเหนือต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: ทุกบทเพลงมีเรื่องราวทุกท่วงทำนองสะท้อนตัวตนทุกเสียงดนตรีไทยพร้อมก้าวสู่สายตาชาวโลก

0: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
1: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
0: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากล

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการนี้สามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกค่ะรายการสุขภาพจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็พบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์รายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกวันนี้นะคะวันนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะวันนี้ก็พบกันเช่นเคยค่ะอยู่กับทิพย์สมัชยาหน่อล่านะคะนักประชาสัมพันธ์จากสื่อสารองค์กรคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเพราะว่าวันนี้อย่างที่บอกว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากเคยสังเกตอาการตัวเองบ้างไหมคะว่าเอ๊ะเรามีอาการปวดท้องแน่นท้องอืดท้องอยู่บ่อยๆเราเป็นโรคทางเดินอาหารเป็นเรื่องของกระเพาะอาหารหรือว่าจริงๆแล้วเราเป็นถุงนิ่วในถุงน้ำดีกันแน่นะคะวันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันค่ะก็คืออืดแน่นท้องอย่านิ่งนอนใจอาจเป็นนิ่วในถุงน้ำดีนะคะเอาละค่ะเข้าสู่รายการของเรานะคะอย่างที่บอกว่าหัวข้อวันนี้อืดท้องแน่นท้องอย่านิ่งนอนใจนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นนิ่วในถุงน้ำดีก็ได้เอนิ่วในถุงน้ำดีมันคืออะไรมันเกิดขึ้นได้ยังไงเราอาจจะเคยเห็นที่มันเป็นเม็ดดำๆเล็กๆหลายๆเม็ดเนี่ยนะคะมันจะมาอยู่ในถุงน้ำดีของเราได้ยังไงอยู่ในร่างกายของเราได้ยังไงรวมไปถึงวิธีการรักษาปัจจุบันนี้มีแนวทางในการรักษามีทางเลือกอะไรให้กับผู้ป่วยบ้างเดี๋ยวทั้งหมดนี้พูดคุยกับอาจารย์หมอนะคะขอต้อนรับค่ะอาจารย์แพทย์หญิงอัชราเทพบัญชรชัยท่านเป็นอาจารย์หน่วยศัลยศาสตร์ตับทางเดินน้ำดีและตับอ่อนภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะมาพูดคุยในรายการกับเราวันนี้สวัสดีค่ะอาจารย์หมอค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับอาจารย์ด้วยนะคะอย่างที่บอกว่านิ่วในถุงน้ำดีพอพูดแบบนี้หลายคนบอกว่าเอ๊ะเราเคยเห็นที่มันเป็นเม็ดสีดำๆค่ะอาจารย์นั่นคือนิ่วนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะมาให้ความรู้กันว่าจริงๆแล้วนิ่วในถุงน้ำดีมันคืออะไรกันแน่แล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะอาจารย์คะ
1: ค่ะก็ถ้าพูดถึงนิ่วในถุงน้ำดีนะคะขออนุญาตเกริ่นก่อนรบกวนแชร์สไลด์นิดนึงนะคะ
0: ได้เลยค่ะอาจารย์นี่
1: ค่ะคือถ้าพูดถึงนิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยขอเกริ่นว่าน้ำดีคืออะไรก่อนนะคะเพราะว่าน้ำดีเนี่ยก็มีประโยชน์กับร่างกายของเราอย่างมากนะคะหลักไขมันดูดซึมวิตามินที่จำเป็นต่างๆนะคะแต่ว่าน้ำดีเนี่ยถูกสร้างมาจากอะไรนะคะสารความจริงมีสารอีกมากมายที่เป็นส่วนประกอบในน้ำดีนะคะหลักๆก็มีสารที่เราเรียกว่าบิลิรูบินก็คือเป็นสารที่ถ้าเรามีทางเดินน้ำดีอุดตันหรือการทำงานของตับผิดปกติก็จะเห็นว่ามีตัวเหลืองตาเหลืองภาวะดีซ่านก็คือสารบิลิรูบินตัวนี้นะคะซึ่งบิลิรูบินเนี่ยมันมาจากการแตกตัวของเม็ดเลือดแดงเป็นสารที่ออกมาจากการแตกตัวแล้วก็เข้ามาในตับก็จะทำหน้าที่สังเคราะห์บางอย่างเพื่อขับบิลิรูบินลงไปสู่ลำไส้ซึ่งสารบิลิรูบินเนี่ยค่ะพอไปสู่ลำไส้มันจะเปลี่ยนชื่อแต่ยังไงก็ตามก็คือจะทำให้ลำไส้เราเนี่ยขับอุจจาระออกมาแล้วมีสีน้ำตาล
0: มันต้องมีปัญหาเกิดขึ้นแน่ๆใช่ไหมคะ
1: ใช่ถ้าทางเดินน้ำดีอุดตันนานนะคะอุจจาระเราก็จะไม่มีสีซีดอันนี้ก็คือแสดงว่าบิลิรูบินเนี่ยไม่สามารถลงไปสู่ลำไส้ได้เพราะว่าทางเดินน้ำดีอุดตันค่ะอันสารแรกนะคะสารที่สองก็คือคอเลสเตอรอลเป็นสารตั้งต้นค่ะแล้วก็เป็นสารองค์ประกอบที่อยู่ในน้ำดีแล้วก็เป็นสารตั้งต้นในการสร้างกรดน้ำดีด้วยค่ะคือน้ำดีมีทั้งกรดน้ำดีเกลือน้ำดีแต่ว่าโดยหลักก็คือทั้งหมดก็จะรวมกันเป็นน้ำดีที่เราเห็นกันเป็นสีเหลืองทั้งหมดเนี้ยค่ะถูกสร้างในตับในเซลล์ตับนะคะแล้วก็จะขับเข้าไปสู่ท่อน้ำดีทางเดินน้ำดีตับค่ะทางเดินน้ำดีตับก็คือท่อสีเขียวๆที่เราเห็นกันในภาพเนี้ย
0: เขียวๆห้อยอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะ
1: ใช่ท่อน้ำดีเนี่ยคล้ายๆถ้าจะเปรียบก็เหมือนแม่น้ำอะค่ะเรามีต้นน้ำใช่ไหมคะต้นน้ำก็คือตับต้นน้ำก็จะมีการเกิดน้ำน้ำสายเล็กๆก็รวมเป็นน้ำสายใหญ่รวมกันไปเป็นแม่น้ำสายหลักใช่ไหมคะมันก็เหมือนแม่น้ำสายหลักที่ไหลลงไปสู่ลำไส้ค่ะปลายของทางเดินน้ำดีเนี่ยจะไปเปิดสู่ลำไส้เล็กส่วนต้นแต่ที่พาดด้านหน้านี่เป็นลำไส้ใหญ่นะคะด้วยอวัยวะของเราลำไส้ใหญ่จะพาดทับด้านหน้าแต่ว่าปลายท่อน้ำดีเนี่ยจะไปสู่ลำไส้เล็กส่วนต้นซึ่งก่อนที่จะเข้าลำไส้เล็กส่วนต้นค่ะท่อน้ำดีจะรวมกับท่อน้ำย่อยจากตับอ่อนตับอ่อนจะทำหน้าที่สร้างน้ำย่อยสีน้ำตาลนี่คือตับสีเหลืองนี่คือตับอ่อนใช่ค่ะซึ่งเขาจะทำงานประสานกันนะคะตับอ่อนเนี่ยทำหน้าที่สร้างน้ำย่อยน้ำย่อยก็จะมารวมกับน้ำดีลงไปสู่ลำไส้ก็คือจะมีการเทรวมกันระหว่างท่อน้ำย่อยกับท่อน้ำดีเข้าสู่ลำไส้ส่วนต้นทีนี้ถุงน้ำดีทำหน้าที่อะไรค่ะเพราะถุงน้ำดีไม่ได้ทำหน้าที่สร้างน้ำดีนะคะถุงน้ำดีทำหน้าที่เก็บ
0: อ้าว
1: ถ้าจะเปรียบก็เหมือนเป็นอ่างเก็บน้ำหรือเป็นเขื่อนให้เราค่ะเพราะฉะนั้นน่ะพอน้ำดีมันไหลลงมาค่ะระหว่างที่เรายังไม่ได้ต้องการใช้น้ำดีปริมาณมากน้ำดีก็จะไปเก็บอยู่ในถุงค่ะพอเราทานอาหารเข้าไปถุงน้ำดีเนี่ยก็จะถูกกระตุ้นให้บีบตัวก็จะมีฮอร์โมนมีระบบประสาทค่ะกระตุ้นให้ถุงน้ำดีบีบตัวเพื่อไล่ให้น้ำดีปริมาณที่มากพอจากถุงน้ำดีเนี่ยลงไปสู่ลำไส้เพราะฉะนั้นมันคือที่เก็บน้ำดีค
0: ่
1: ะพอเขาเป็นที่เก็บน้ำดีเนี่ยหลังเราทานอาหารปุ๊บน้ำดีก็จะไหลลงไป
0: ก็จะทำงานละทีนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะโดยทั่วไปก็คือหลักๆก็คือตับสร้างน้ำดีไหลตามท่อเก็บในถุงพอเราทานอาหารเราต้องการน้ำดีมาช่วยย่อยอาหารน้ำดีก็จะถูกส่งจากถุงน้ำดีลงไปสู่ลำไส้ส่วนต้นค่ะ
0: นี่คือกระบวนการทำงานของถุงน้ำดีก่อนเราทำความรู้จักกับถุงน้ำดีก่อนที่เราจะไปรู้ว่าเมื่อมันมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปมันจะอะไรยังไงนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: และแน่นอนพอมันมีที่เก็บอะค่ะที่เก็บเขาก็อาจจะเกิดปัญหาได้ในที่เก็บเนาะเพราะว่ามันก็เหมือนน้ำที่ซัดเอาตะกอนมาทับถ
0: ม
1: ถ้าจะคิดประมาณนั้นมันก็เหมือนตะกอนที่มันมาทับถมอยู่ในบ่อเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำประมาณนั้นนะคะทีนี้นิ่วคืออะไรค่ะรบกวนกลับไปที่สไลด์นะคะทีนี้นิ่วมีหลายชนิดถ้าตอบคำถามที่เมื่อกี้คุณทิพย์ถามมาสักครู่นะคะนิ่วมีหลายชนิดค่ะโดยหลักๆเราก็จะแบ่งเป็น2ชนิดใหญ่ๆคือมีเป็นพวกคอเลสเตอรอลกับเป็นพวกที่มีสีเราเรียกว่าพิกเมนต์สโตนนะคะพิกเมนต์เนี่ยพวกที่มีสีก็มีสีเข้มสีน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่โดยรวมเนี่ยนิ่วที่เราเห็นก็มีตั้งแต่จำนวนเล็กจำนวนน้อยจำนวนมากขนาดเล็กขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการก่อตัวของเขาด้วยทีนี้เนี่ยคอเลสเตอรอลสโตนความจริงเป็นนิ่วชนิดหลักและเจอมากที่สุดค่ะประมาณสัก 90% ได้ค่ะ
0: ไม่ถึงสีเหลืองๆนี่หรอคะ
1: ใช่ค่ะในนิ่วเนี่ยค่ะเป็นส่วนประกอบเป็นคอเลสเตอรอลเป็นส่วนใหญ
0: ่
1: แต่ว่ามันจะมีหลายปัจจัยมากที่ทำให้เกิดการตกตะกอนจนเป็นนิ่วค่ะปัจจัยก็มีตั้งแต่เจเนติกแต่เจเนติกเนี่ยมันก็เป็นการศึกษาตั้งแต่ในสัตว์ทดลองแล้วก็เจอในมนุษย์ก็มีค่ะในหลายประเทศที่เขาศึกษากันเขาก็พบว่าเจเนติกบางอย่างพันธุกรรมบางอย่างก็ถ่ายทอดทำให้เป็นนิ่วได้ง่ายการตกตะกอนของนิ่วเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าคนอื่นก็มีค่ะหรือการบีบตัวของถุงน้ำดีที่ไม่ปกติซึ่งเดี๋ยวจะพูดถึงปัจจัยเสี่ยงต่อไปค่ะอีกชนิดนึงก็คือพวกนิ่วที่มีสีค่ะพวกนี้จะสัมพันธ์กับการติดเชื้อหลักๆเนี่ยส่วนใหญ่พวกนี้ถ้าเจอค่ะจะเป็นพวกนิ่วที่เจอในตับ
0: ค่ะอาจารย์
1: ซึ่งเจอในดินแดนฝั่งเอเชียได้ค่อนข้างบ่อยและก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือบ้านเราก็เจอได้เรื่อยๆค่ะซึ่งเกิดในตับเองในท่อน้ำดีในตับไม่ใช่ในถุงน้ำดีด้วย
0: ซับซ้อนไปอีกนะคะ
1: ใช่ แต่ว่าพบน้อยค่ะ เพราะฉะนั้นนิ่วมันมีหลายชนิดแต่หลักๆส่วนใหญ่ในถุงน้ำดีก็เป็นพวกคอเลสเตอรอลค่ะ
0: แต่ส่วนมากที่เราเห็นก็คือจะเป็นภาพเมื่อสักครู่นี้เม็ดสีดำๆเล็กๆแล้วเยอะๆ
1: ใช่ค่ะ
0: ปริมาณของมันนี่ขึ้นอยู่กับอะไรคะอาจารย์บางคนมีน้อยบางคนมีเยอะเงี้ยค่ะ
1: ก็คาดว่าน่าจะเป็นระยะเวลาเพราะว่าคนไข้มาทีนึงก็คือบางคนก็มีอาการมานานแล้วแต่ไม่ทราบค่ะคือพอเขามีอาการแล้วเขาก็เป็นน้อยๆอาจจะอืดแน่นท้องเล็กน้อยเหมือนที่เมื่อกี้เกริ่นตอนแรกตามชื่อหัวข้อของเราอะค่ะว่าอืดแน่นท้องเพียงเล็กน้อยแต่บางคนก็คิดว่าเป็นอาจจะเป็นแค่กระเพาะอาหารหรือไม่เป็นอะไรหรอกโดยส่วนใหญ่มักจะอืดหลังทานอาหารมีอาการอืดแน่นท้องหลักๆก็คือหลังทานอาหารเข้าไปเพราะว่าน้ำดีมันไม่โล่งถุงน้ำดีเขาบีบตัวแล้วมันไม่โล่งค่ะมันก็จะทำให้เขาอืดแน่นท้องได้ง่ายทีนี้เนี่ยพอมีอาการไปนานๆแล้วไม่ได้รับการรักษาก็อาจจะเกิดปัญหาได
0: ้
1: หรือบางคนไม่มีอาการเลยค่ะพอไม่มีอาการเลยมันก็อาจจะมีการก่อตัวทับถ
0: ม
1: ซึ่งความจริงแล้วก็ยังไม่มีการที่จะบอกได้ปัจจัยชัดเจนว่าทำไมบางคนเป็นก้อนเล็กๆหลายๆเม็ดบางคนเป็นก้อนเล็กๆเป็นหลายสิบเม็ดก็มีหรือบางคนมีแค่ก้อนใหญ่ๆ 2-3 ก้อนแต่ใหญ่มากๆถึง 2-3 เซนก็มีค่ะก็บอกได้ยากว่าอะไรที่เป็นปัจจัยทำให้ขนาดนิ้วหรือจำนวนนิ้วของแต่ละคนแตกต่างกัน
0: แต่ใดๆแล้วก็คือถ้ามันเกิดขึ้นคือมันต้องมีความผิดปกติแน่นอนนะคะอาจารย
1: ์
0: ทีนี้เราทราบแล้วว่านิ่วในถุงน้ำดีคืออะไรมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วลักษณะหน้าตามันเป็นแบบไหนทีนี้พูดถึงปัจจัยเสี่ยงกันบ้างค่ะอาจารย์อะไรบ้างที่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เราเป็นนิ่วในถุงน้ำดีได้ค่ะ
1: ค่ะก็อย่างที่เกริ่นมาสักครู่นะคะก็มันเกี่ยวกับคอเลสเตอรอลเนาะโดยหลักแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ว่าคอเลสเตอรอลในเลือดทำให้เป็นนิ่วได้มากขึ้นแต่มันสัมพันธ์กันโดยตรงนะคะซึ่งก็ด้วยปัจจัยเสี่ยงในการเกิดนิ่วนะคะตั้งแต่น้ำหนักเยอะอ้วนลงพุงค่ะซึ่งพวกนี้ถ้าเกิดสัมพันธ์กับการ ส่วนหนึ่งของผู้ป่วยค่ะก็จะมีภาวะไขมันเกาะตับด้วยนะคะซึ่งแน่นอนว่ามันพวกนี้มันเป็นปัจจัยหลายๆอย่างพฤติกรรมการกินเรากินอาหารที่มีไขมันสูงเราอาจจะกินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลปริมาณมากอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในทางตรงกันข้ามปัจจัยที่ลดเสี่ยงก็คือการกินไฟเบอร์ปริมาณเยอะนะคะลดการกินน้ำตาลเชิงเดี่ยวนะคะซึ่งพวกนี้ค่ะพอมันสัมพันธ์กับภาวะไขมันเกาะตับก็จะทำให้ตับอักเสบตับอักเสบเนี่ยก็จะส่งผลกับกระบวนการรักษาความสมดุลของทั้งตับแล้วก็ทางเดินน้ำดีค่ะโดยรวมก็คือจะทำให้เกิดนิ่วได้ง่ายขึ้นค่ะหรือว่ามีเบาหวานไขมันในเลือดสูงภาวะเบาหวานที่ต้านหรือดื้อต่ออินซูลินค่ะก็พบว่าสัมพันธ์โดยตรงกับการเกิดนิ่วในถุงน้ำดีที่มากขึ้น ค่ะหรือว่าเคยน้ำหนักเยอะมากๆแล้วน้ำหนักลดลงเร็วเช่นผู้ป่วยอ้วนที่เขาผ่าตัดลดน้ำหนักอย่างเงี้ยค่ะก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดนิ่วได้เร็วหรือว่าไปผ่าตัดทำบายพาสในทางเดินอาหารค่ะซึ่งพวกนี้มันเกี่ยวกับการบีบตัวของทางเดินน้ำดีการรักษาสมดุลกระบวนการควบคุมถุงน้ำดีค่ะแล้วก็พันธุกรรมบางชนิดที่ได้เกริ่นไปแล้วหรือว่าโรคโลหิตจางในบ้านเราที่เจอบ่อยในอดีตก็คือธาลัสซีเมียเพราะว่าอย่างที่เกริ่นไปแล้วว่าสารตั้งต้นคือบิลิรูบินที่เกิดจากการแตกตัวของเม็ดเลือดแดงถ้าเม็ดเลือดแดงแตกตัวง่ายค่ะก็จะเกิดการที่มันมีสารตั้งต้นเยอะก็จะเกิดนิ่วได้ง่ายขึ้นค่ะหรือว่าเพศหญิงค่ะโดยเฉพาะตั้งครรภ์เนาะเพราะว่ามันเกี่ยวกับฮอร์โมนหญิงค่ะฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยพบว่ามีความเสี่ยงสัมพันธ์กับการเกิดนิ่วในถุงน้ำดีค่ะแล้วก็พบว่าในผู้หญิงเนี่ยพบมากกว่าผู้ชายอันนี้เป็นสถิติในประเทศเราค่ะผู้หญิงเจอเยอะกว่า3ต่อ2ค่ะประมาณ60ต่อ 40%
0: คือมีความสัมพันธ์กับเรื่องของฮอร์โมนเพศหญิงใช
1: ่ไหมคะใช่ค่ะหรือเช่นรับประทานยาคุมกำเนิดที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนปริมาณเยอะเป็นเวลานานก็มีความเสี่ยงได้ค่ะ
0: นี่ไง
1: ใช่ค่ะ
0: เรื่องของปัจจัยเสี่ยงอ้วนลงพุงไขมันเกาะตับเบาหวานไขมันในเลือดสูงน้ำหนักลดลงเร็วผิดปกตินะคะอาจารย์พันธุกรรมบางชนิดโลหิตจางรวมไปถึงผู้หญิงเป็นเยอะกว่าผู้ชายด้วย
1: แต่ที่กล่าวไปเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เจอบ่อยค่ะยังมีอื่นๆอีกมากมายเต็มไปหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคตับแข็งหรืออะไรงี้เป็นต้น
0: ก็เป็นได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็หลักๆก็คือเบื้องต้นสังเกตอาการตัวเองก่อนว่ามีอาการอะไรบ้างแต่ถ้าใครยังไม่รู้ว่าอาการอะไรบ้างอาจารย์หมอจะบอกอาการเบื้องต้นหรือว่าอาการที่เราพบบ่อยถ้าเกิดว่านอกจากอืดท้องแน่นท้องเนี่ยมันมีอาการอื่นร่วมด้วยอีกไหมอาจารย
1: ์ค่ะคืออาการเนี่ยจะสัมพันธ์กับว่าเกิดปัญหาอะไรในทางเดินน้ำดีด้วยค่ะขออนุญาตแชร์เรื่องอืดแน่นท้องนิดนึงว่าทำไมถึงอืดแน่นท้องค่ะคือนิ่วอยู่ในถุงน้ำดีทำไมถึงทำให้เราอืดแน่นท้องอย่างที่เกริ่นไปแล้วว่าถุงน้ำดีเขาจะบีบตัวหลังเราทานอาหารใช่ไหมคะพอเราทานอาหารเข้าไปก็จะมีการส่งสัญญาณในร่างกายค่ะทำให้ถุงน้ำดีบีบตัวพอถุงน้ำดีบีบตัวนิ่วก็อาจจะถูกเคลื่อนไปอุดกั้นทางออกของน้ำดีค่ะพอน้ำดีที่ขังอยู่ในถุงน้ำดีออกจากถุงน้ำดีไม่ได้ใช่ค่ะก็จะทำให้อืดจุกเสียดแน่นท้องซึ่งจะเห็นว่าทางเดินน้ำดีตับอ่อนกระเพาะอาหารลำไส้ส่วนต้นเนี่ยค่ะอยู่ใกล้ชิดกันไปหมด
0: ค่ะ
1: ซึ่งโดยระบบประสาทของเราอะค่ะเมื่อมีการมีปัญหาบางอย่างในทางเดินอาหารอาการจะคล้ายกันไปหมด
0: ใช่ค่ะอาจารย์กำลังจะถามอาจารย์อยู่ว่าเราจะแยกยังไงคะว่านี่คือลูกกระเพาะหรือว่ากดไหลย้อนหรือเป็นนิ่วในถุงน้ำดี
1: ค่ะก็เป็นคำถามที่น่าสนใจและคนไข้ถามบ่อยมากๆนะคะคืออืดถ้าเป็นจากนิ่วอะค่ะอย่างที่บอกว่าเป็นหลังทานอาหารส่วนใหญ่มักจะเป็นหลังรับประทานอาหารสักประมาณครึ่งถึง1ชั่วโมง ค่ะแล้วอาการอาจจะค่อยๆดีขึ้นเองเพราะว่านิ่วค่ะไหลกลับเข้ามาในถุงน้ำดีได้ถ้ามันไหลกลับเข้ามานะคะ
0: มันเคลื่อนไหวได้ใช
1: ่ไหมใช่ถ้าเขาไม่ได้เกิดปัญหาไปอุดตันแล้วไม่หลุดออกมานะคะถ้าสมมติว่าเขาไหลไปไหลมาแล้วน้ำดีจากตับไหลดันนิ่วกลับเข้าไปได้ก็อาการก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นอาการอืดแน่นท้องเนี่ยที่เป็นหลังรับประทานอาหารมักจะเป็นอาการในช่วงแรกของนิ่วในถุงน้ำดีค่ะโดยที่อาการมักจะเป็นที่ใต้ลิ้นปี่ท้องส่วนบนมักจะเป็นอยู่เหนือสะดือค่ะซึ่งมันก็อาจจะเป็นโรคอื่นได้อย่างที่เกริ่นไปแล้วไม่ว่าจะเป็นกระเพาะอาหารใช่ไหมคะโรคกระเพาะเนี่ยส่วนใหญ่โดยทั่วไปนะคะก็มักจะ สัมพันธ์กับมื้ออาหารเหมือนกันแต่มักจะเป็นก่อนทานอาหารและลักษณะอาการอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันเช่นกระเพาะอาจจะแนวแสบก็ได
0: ้แสบร้อน
1: ถ้าเป็นภาษาไทยเราอาจจะเรียกว่าแสบร้อนใช่ไหมคะแต่กรดไหลย้อนอย่างที่เมื่อกี้คุณทิพย์ถามค่ะก็จะเป็นแสบร้อนขึ้นอกเพราะว่ากรดมันไหลขึ้นหน้าอกเข้าไปในหลอดอาหารก็อาจจะรู้สึกแสบร้อนในอกหรือว่าเรอเปรี้ยวก็จะเป็นอาการของกรดไหลย้อนค่ะแต่ว่าโรคของตับแล้วก็ตับอ่อนก็เป็นอะไรที่มองข้ามไม่ได้ค่ะเช่นมะเร็งตับหรือเนื้องอกที่ตับอ่อนมะเร็งตับอ่อนค่ะก็อาจจะมีอาการอืดแน่นท้องจุกเสียดได้ในระยะแรกเช่นกันซึ่งพวกนี้มักจะไม่สัมพันธ์กับมื้ออาหารเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มมีอาการเสียดแน่นท้องที่มันไม่หายสักทีค่ะได้ลองรับประทานยาลดกรดพยายามรักษาเหมือนเรื่องกระเพาะอาหารแล้วสัก2สัปดาห์1ถึง2สัปดาห์แล้วไม่ดีขึ้นเล
0: ย
1: แนะนำว่าควรจะต้องพบแพทย์ค่ะแล้วก็อาจจะต้องพิจารณาตรวจเพิ่มเติมต่อไป
0: แต่อย่างที่อาจารย์บอกว่าอาการเนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กับการวินิจฉัยว่าเราตรวจเจอโรคอะไรแล้วอาการมันเป็นแบบไหนใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะมาพูดถึงเรื่องของการวินิจฉัยกันบ้างว่านิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยเราจะวินิจฉัยได้ยังไงบ้างเนี่ยค่ะอาจารย
1: ์ก็ด้วยความที่เป็นอวัยวะที่อยู่ใกล้กับหน้าท้องนะคะแล้วก็อยู่ใต้ตับทีนี้ตับเป็นอวัยวะทึบอวัยวะตันเพราะฉะนั้นพวกนี้ค่ะการตรวจด้วยอัลตราซาวด์ค่ะจะเห็นได้ค่อนข้างชัดนะคะขออนุญาตแชร์รูปนิดนึงนะคะก็อันนี้เป็นภาพอัลตราซาวด์ค่ะของคนไข้ที่โรงพยาบาลเรานะคะที่เห็นด้านนี้เป็นตับนะคะ
0: อย่าเข้าใจผิดว่าเป็นมีเบบีนะคะ
1: อ๋อไม่ใช่เบบีนะคะถ้าเป็นเบบีก็จะต้องเป็นด้านล่างใช่ไหมคะเป็นมดลูกตรงนี้ก็เป็นถุงน้ำดีนะคะสีดำเนี่ยเป็นน้ำดีค่ะนะคะเป็นน้ำที่อยู่ในถุงน้ำดีแล้วก็บริเวณผนังเนี่ยค่ะเป็นถุงน้ำดีที่หนาตัวเป็นผนังถุงน้ำดีหนาตัวจากการอักเสบเฉียบพลันค่ะในผู้ป่วยรายนี้มีถุงน้ำดีอักเสบเฉียบพลันแล้วก็มีนิ่วอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นนิ่ว
0: โอ้โหที่เป็นก้อนๆเลย
1: ใช่ค่ะจะเห็นว่ามันอุดอยู่ตรงหน้าทางออกเลยค่ะสัมพันธ์กับภาพเมื่อกี้ที่ได้ให้ดูไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้านิ่วมันอุดอยู่แล้วไม่หลุดออกไปค่ะก็อาจจะเกิดปัญหาต่อไปได้หรือว่าในกรณีที่นิ่วเนี่ยมีแคลเซียมเยอะนะคะมันแข็งมากมีแคลเซียมมากค่ะการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ CT สแกนก็จะเห็นได้ค่ะตรงนี้นะนี่เป็นถุงน้ำดีตรงนี้เป็นตับนะคะแล้วก็สีขาวนี่ค่ะคือนิ่วค่ะใช่ค่ะนิ่วในถุงน้ำดีแต่ไม่ใช่ทุกคนจะเห็นนิ่วในถุงน้ำดีจาก CT สแกนค่ะคือเพราะว่าอย่างที่เกริ่นไปว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นคอเลสเตอรอล
0: ค
1: อเลสเตอรอลเนี่ยไม่ได้เห็นได้ง่ายจากการทำ CT สแกนเพราะมันเป็นไขมันCT สแกนจะเห็นขาวๆแบบนี้ค่ะก็ต่อเมื่อมันเป็นแคลเซียมที่ไปเกาะเยอะเป็นหินปูนนะคะพูดง่ายๆก็คือมีหินปูนเยอะก็จะเห็นได้เยอะค่ะเห็นได้ชัดมากขึ้นอย่างสุดท้ายก็คือทำ MRI ค่ะแต่ MRI เนี่ยเราไม่ได้ค่อยได้ทำไปถึงจุดนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่อัลตราซาวด์ก็จะเห็นแล้วค่ะหรือว่า CT สแกนก็จะช่วยเราได้ MRI เนี่ยเนื่องจากว่าใช้เวลาตรวจในเครื่องคนไข้จะต้องอยู่ในเครื่องนานมาก
0: ค
1: ิวก็เลยนานด้วยค่ะเราก็ทำได้เฉพาะในเวลาราชการเป็นส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลานานในการตรวจค่ะอันนี้ก็เป็นภาพของถุงน้ำดีค่ะแล้วก็มีนิ้วนะคะ
0: สีดำ
1: ๆอันนี้เป็นท่อน้ำดีค่ะแล้วก็มีนิ่วอยู่ในท่อน้ำดีด้วย
0: ซึ่งเ
1: ด
0: ี๋ยวจะ
1: ใช่ค่ะอันนี้เดี๋ยวจะเล่าต่อไปค่ะว่านิ่วในท่อน้ำดีคืออะไรและทำให้เกิดปัญหาอะไรได้บ้างแต่ภาพนี้มันเป็น MRI ที่เขา reconstruction ภาพมาเป็น 3D ค่ะ
0: ค่ะโอ้โห
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ก็เห็นชัดมากเลยนะคะอาจารย
1: ์ใช่ค่ะ
0: ในอย่างที่บอกว่าบางคนก็มีแค่1เม็ดบางคนก็มี 2-3 เม็ดแต่บางคนก็มีเยอะกว่านั้นอันนี้ก็คือเราไม่สามารถที่จะคาดการได้เลยว่าใครจะมีกี่เม็ดนะคะอาจารย์เดี๋ยวถ้าอาจารย์พูดต่อแล้วกันค่ะว่าแต่ละประเภทหรือว่าการวินิจฉัยแต่ละแบบเนี่ยมันเชื่อมโยงกับเรื่องของอาการมันสัมพันธ์กันยังไงอาจารย
1: ์ขออนุญาตแชร์ต่อนะคะก็คืออย่างที่เมื่อกี้ได้เกริ่นไปค่ะว่าถ้านิ่วเขาอุดแล้วเขาไหลกลับอะค่ะเราก็อาจจะอาการดีขึ้นใช่ไหมคะแต่ถ้ามันทีนี้ต้องเกริ่นก่อนว่าโดยทั่วไปอะค่ะพอเราเริ่มมีอาการอืดแน่นท้องจุกเสียดค่ะโอกาสที่นิ่วที่มันไปอุดบ่อยๆแล้วไหลไปไหลมาค่ะอาจจะก่อปัญหาได้เนี่ยสถิติคืออุบัติการประมาณสัก 5% ต่อปีหมายความว่าเริ่มมีจุกเสียดเนี่ยประมาณ 5% ละที่ฉันจะมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาจากนิ่วน
0: ะ
1: ปัญหาอะไรได้บ้างค่ะอย่างแรกคือเนี่ยอุดแล้วมันไม่หลุดออกมาค่ะหรือว่ามีจำนวนหลายเม็ดแล้วหลุดไปอุดที่ท่อของถุงน้ำดีค่ะซึ่งเป็นท่อเล็กๆที่ไปต่อกับท่อน้ำดีถ้าเขาไปอุดตรงนี้แล้วมันไม่หลุดออกมาค่ะเรากินข้าวเข้าไปแล้วมันก็ไม่หลุดออกมาค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือถุงน้ำดีอักเสบเฉียบพลันได้ค่ะ ซึ่งพอถุงหนังดีอักเสบเฉียบพลันค่ะก็จะปวดท้องมากขึ้นค่ะอาการปวดท้องที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าจะปวดแค่ครึ่งชั่วโมงถึงอาจจะ1ถึง2ชั่วโมงแล้วดีขึ้นอันนี้ก็อาจจะไม่ดีขึ้นเลยค่ะก็จะปวดมากขึ้นเรื่อยๆ
0: นานกว่านั้นเนี่ยค่ะอาจารย
1: ์ใช่ค่ะจากที่ปวดตรงกลางหน้าท้องเริ่มปวดชัดเจนไปที่ด้านขวาค่ะถุงน้ำดีอย่างที่เราเห็นในภาพมันเยื้องไปที่ด้านขวาบนของช่องท้องนะคะก็อาจจะปวดย้ายไปที่ด้านขวาบนหรือบางคนเนี่ยค่ะตอนมีอาการตั้งแต่แรกเขาก็จุกเสียดขวาบนและมีอีกอย่างนึงที่อาจจะเห็นชัดขึ้นคือร้าวค่ะอาการปวดเนี่ยแปลกมากค่ะจะร้าวไปที่ไหล่หรือสะบักด้านขวาเพราะว่าเขารับเส้นประสาทเดียวกันในการรับความรู้สึกค่ะพอมันเกิดการอักเสบเฉียบพลันปุ๊บก็จะปวดร้าวไปที่ไหล่หรือสะบักด้านขวาได้เพราะฉะนั้นถ้าเริ่มมีอาการเหล่านี้ค่ะหรือบางคนถ้าอาการอักเสบเยอะมากก็จะมีไข้เริ่มจากไข้ต่ำๆแล้วก็กลายเป็นไข้สูงได้ค่ะอาการก็อาจจะแย่ลงได
0: ้เพราะอาจารย์บอกว่าปวดแล้วก็จะย้ายมาฝั่งขวานึกออกอีกโรคนึงก็คือไส้ติ่งค่ะอาจารย
1: ์ค่ะ
0: มันเราจะต้องแยกกันยังไงคะว่ามันต่างกันยังไงบ้าง
1: ค่ะเป็นคำถามที่น่าสนใจค่ะเนื่องจากว่าไส้ติ่งเนี่ยอยู่ด้านขวาล่างค่ะด้วยตำแหน่งค่ะถ้าใช้ภาพนี้เปรียบเทียบเราจะเห็นว่าช่องท้องส่วนบนนะคะถ้าพอมองเห็นตรงนี้คือถุงน้ำดีนะคะไส้ติ่งอยู่ตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยกระบวนการรับความรู้สึกตั้งแต่ช่วงแรกที่ไส้ติ่งเริ่มอักเสบตอนแรกเนี่ยจะไม่ปวดสูงมากจะปวดประมาณรอบๆสะดือ
0: ค
1: ่ะแล้วก็ไส้ติ่งเนี่ยพอมันอักเสบมากขึ้นอาการปวดรอบสะดือที่มันรู้สึกหน่วงๆแปลกๆปวดตื้อๆไม่หายสักทีมันจะเริ่มชัดเจนขึ้นปวดมากขึ้นและอาจจะย้ายไปด้านขวาล่างของช่องท้องก็คือมาตำแหน่งที่เขาอยู่ค่ะคือด้านขวาล่าง
0: ก็คือถ้าเป็นไส้ติ่งจะอยู่ด้านล่าง
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นถุงน้ำดีก็คืออยู่บน
1: ใช่ค่ะอันนี้คือโดยส่วนใหญ่โดยแบบโดยที่เจอโดยทั่วไปนะคะแต่ก็อาจจะมีกรณียกเว้นเช่นไส้ติ่งยาวพาดอยู่สูงอะไรเงี้ยยกเว้นนะคะแต่มันไม่ได้เจอบ่อยค่ะแต่โดยทั่วไปก็จะเป็นแบบนี้ก็คือถุงน้ำดีจะอยู่ข้างบนไส้ติ่งจะอยู่ข้างล่างค่ะ
0: แต่เชื่อว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ค่ะอาจารย์เวลาเจ็บมาแล้วเจ็บทั้งหมดเลยค่ะปวดหมดเลยไม่รู้ว่าตำแหน่งไหน
1: ใช่ค่ะแต่ในกรณีที่ถ้าเริ่มปวดเยอะมากขึ้นเรื่อยๆจนปวดทั่วไปหมดอันนี้ก็ต้องระวังเพราะว่าอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นมากขึ้นเช่นถุงน้ำดีเน่าทะลุมีน้ำดีรั่วซึมหรือถ้าเป็นกรณีไส้ติ่งก็อาจจะไส้ติ่งแตกถ้ามันปวดกระจายไปทั่วช่องท้องค่ะแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันค่ะไส้ติ่งอักเสบเนื่องจากคุณทิพย์ถามมาค่ะไส้ติ่งอักเสบเนี่ยเป็นโรคที่เจอบ่อยมาก
0: ค่ะอาจารย์
1: ใช่ไหมคะโดยสถิติเนี่ยมีการผ่าตัดไส้ติ่งจากไส้ติ่งอักเสบ
0: เยอะ
1: ประมาณสัก 60,000 ถึง 70,000 รายต่อปีในประเทศไทยนะคะแต่ว่าถุงน้ำดีก็ไม่น้อยหน้านะคะประมาณ 20,000 ราย
0: ตามไปติดๆเลย
1: ใช่ค่ะก็คือเป็นอันดับ2เลยค่ะใช่ค่ะ
0: เมื่อกี้เราพูดถึงถุงน้ำดีอักเสบเฉียบพลันมีอย่างอื่นอีกไหมคะอาจารย์
1: มีค่ะความจริงถุงน้ำนิ่วในถุงน้ำดีก่อให้เกิดปัญหาอื่นได้อีกมากมายค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะขออนุญาตเกริ่นเรื่องการรักษานิ่วนิดนึงเพราะว่าถ้าเราไปพูดถึงเรื่องอื่นแล้วเดี๋ยวจะสับสนแล้วค่ะขออนุญาตนิดนึงว่าถุงน้ำดีค่ะพอมันเป็นนิ่วแค่ในถุงน้ำดีค่ะการรักษาที่เราอาจจะเคยได้ยินกันคือตัดถุงน้ำดี
0: ใช่ไหมคะ
1: ก็คือการรักษาหลักในทุกวันนี้ยังเป็นการผ่าตัดเอาถุงน้ำดีออกทั้งถุงค่ะโดยที่สมัยก่อนเราก็ทำการผ่าตัดเปิดค่ะก็จะมีแผลที่ช่องท้องใหญ่ๆเลยใช่ไหมคะแต่ทุกวันนี้ค่ะเราทำโดยการส่องกล้องค่ะก็จะเป็นแผลเจาะรูค่ะก็จะส่องกล้องเข้าไปแบบนี้ก็จะมีกล้องแล้วก็อุปกรณ์ผ่าตัดค่ะเนาะซึ่งโดยทั่วไปก็จะมี 3-4 แผลแบบในรูปนี้ค่ะซึ่งในกรณีที่ถุงน้ำดีอักเสบเฉียบพลันค่ะผู้ป่วยบางรายอาจจะมีถุงน้ำดีที่อักเสบมากหรือเป็นมาหลายวันการผ่าตัดเนี่ยมันอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้เช่นเนื่องจากถุงน้ำดีมันอยู่ชิดกับท่อน้ำดีอย่างที่เห็นในภาพค่ะซึ่งถ้ามันอักเสบมากๆบางทีเขาเบียดติดกันแล้วแยกจากกันไม่ออกหรือว่าเลือดอาจจะออกเยอะระหว่างผ่าตัดได้เพราะบริเวณนี้ความจริงก็มีเส้นเลือดที่ขึ้นไปเลี้ยงตับ
0: บางมากนะคะ
1: ใช่ค่ะซับซ้อนมากกับวิวภาพบริเวณนี้ค่ะซึ่งเราอาจจะไปเจาะระบายน้ำดีก่อนก็จะเป็นการเจาะผ่านหน้าท้องค่ะซึ่งมีสายใส่เข้าไปในถุงน้ำดีค่ะเพื่อระบายน้ำดีออกมาใส่ถุงด้านนอกค่ะเป็นถุงพลาสติกนะคะชั่วคราวค่ะหลังจากนั้นพอการอักเสบดีขึ้นยุบซึ่งเราก็สามารถเข้าไปผ่าตัดโดยการส่องกล้องได้ค่ะหลีกเลี่ยงการผ่าตัดเปิดเพราะว่าฟื้น
0: นี่นะคะก็คือการรักษาโอ้ยากเหมือนกันนะคะจางฮะ
1: ซับซ้อนนิดนึงค่ะแต่ถ้ามีภาพประกอบน่าจะเข้าใจได้ง่ายขึ้น
0: ใช่ค่ะอย่างปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าการส่องกล้องเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ได้รับความนิยมไหมคะ
1: ใช่ค่ะได้รับความนิยมมากเพราะว่าแผลเล็ก ฟื้นตัวเร็วค่ะแล้วก็โดยทั่วไปโดยส่วนใหญ่เราก็สามารถทำได้แค่3แผลแต่กรณีบางกรณีที่อาจจะทำยากหรือซับซ้อนก็มี4อาจจะ5แผลแต่โดยทั่วไปไม่เกิน4แผลค่ะก็จะเล็กๆประมาณพอเราเย็บปิดออกมาค่ะแผลใหญ่สุดก็2ซม1ซมเท่านั้นเองใช่ค่ะ
0: มีไหมคะที่เคสไหนที่บอกว่าไม่สามารถที่ผ่าแบบส่องกล้องได้ต้องเปิดหน้าท้องอย่างเดียว
1: มีค่ะในกรณีที่เช่นผ่าตัดอย่างอื่นมาก่อนค่ะมีการผ่าตัดลำไส้หรือว่ากระเพาะอาหารเนื่องจากว่าจะเห็นว่าถุงน้ำดีค่ะอยู่ใกล้กับกระเพาะอาหารนะคะซึ่งถ้าเคยผ่ากระเพาะอาหารมาก่อนบางทีมีพังผืดในช่องท้องมากการผ่าตัดส่องกล้องก็อาจจะเป็นไปไม่ได้เป็นต้นใช่ค่ะเพราะว่าพังผืดได้บังไปหมดแล้วไม่สามารถเข้าถึงได้ก็มีค่ะ เดี๋ยวขออนุญาตแชร์ภาพผ่าตัดอีกทีนึงนะคะเวลาผ่าตัดถุงน้ำดีค่ะอย่างที่เมื่อกี้เกริ่นให้ฟังค่ะเราตัดทั้งถุงน้ำดีเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาท่อของถุงน้ำดีนะคะออกไปด้วย
0: ท่อเล็กๆที่มา
1: ใช่เล็กๆเท่านั้นนะคะท่อที่ลงมาจากตับค่ะอย่างที่เมื่อกี้เกริ่นให้ฟังตั้งแต่ต้นค่ะว่าน้ำดีมีประโยชน์อย่างมากซึ่งท่อที่ลงจากตับเนี่ยค่ะเขาจะต้องยังคงอยู่แล้วก็ส่งน้ำดีต่อไปได้ค่ะ
0: อันนี้คือถุงน้ำดีอักเสบเฉียบพลันก็ต้องผ่าตัดเอาถุงน้ำดีออกนะคะ
1: หรือกรณีที่เริ่มมีอาการเราก็แนะนำให้ผ่าตัดนะคะเพราะอย่างที่บอกว่ามีโอกาสที่จะเกิดปัญหาจากนิ่วเนี่ยประมาณสัก 4-5% ต่อปีและยิ่งถ้าอาการอืดแน่นท้องถี่มากขึ้นค่ะโอกาสเกิดภาวะเสี่ยงจะภาวะแทรกซ้อนของนิ่วเนี่ยก็จะมากขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นแค่เริ่มมีอาการก็นับเป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดถุงน้ำดีแล้วค่ะ
0: นะคะแต่ว่าผ่าตัดเดี๋ยวนี้ก็ไม่น่ากลัวนะคะอาจารย
1: ์ใช่ค่ะภาวะแทรกซ้อนพบได้น้อยมากเทียบกับความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาจากนิ่วแล้วค่ะซึ่งการผ่าตัดคุ้มทุนค่ะถ้าจะเทียบกำไรขาดทุนเราก็จะบอกว่าเราผ่าตัดแล้วคุ้มทุนเพราะโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนเนี่ยท่อน้ำดีบาดเจ็บหรืออะไรเนี้ยค่ะโอกาสเกิดสักประมาณ1 ใน 1,0003 ใน 1,000อะไรประมาณเนี้ยค่ะซึ่งน้อยมากๆซึ่งความจริงไม่ถึงนะคะประมาณสัก3 ใน 10,000 ถึง 1 ใน 1,000ประมาณเนี้ยค่ะนะคะซึ่งน้อยมากๆเมื่อเทียบกับโอกาสที่จะเกิดปัญหาจากนิ่ว 5% ต่อปี5 ใน 100อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าความเสี่ยงในการเกิดปัญหามันเยอะการผ่าตัดได้ประโยชน์ค่ะ
0: นี่นะคะก็ลองดูบางเคสอาจจะมีนิ่วหลายเม็ดเราก็ไม่รู้ว่าวันไหนมันจะหลุดเข้าไปอยู่ในท้องของเราบ้างนะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นก็ควรจะผ่าตัดออกทีนี้ก็เกิดคำถามอีกว่าพอเราผ่าตัดเอาถุงน้ำดีออกแล้วซึ่งมันก็มีประโยชน์อย่างที่อาจารย์บอกนะคะมันจะเกิดผลข้างเคียงหรือผลกระทบอะไรต่อการใช้ชีวิตของผู้ป่วยต่อไหมคะอาจารย
1: ์ค่ะเป็นคำถามที่น่าสนใจคนไข้ทุกคนถามนะคะ เพราะว่ามันก็มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะความจริงถุงน้ำดีเขาก็มีประโยชน์อย่างที่บอกมันก็เหมือนเราไม่มีอ่างเก็บน้ำไม่มีเขื่อนใช่ไหมคะแต่ว่าแม่น้ำสายหลักจะต้องยังอยู่ค่ะในความหมายก็คือว่าตับยังสร้างน้ำดีได้น้ำดีก็จะไหลจากท่อน้ำดีเล็กๆไปเทเข้าท่อน้ำดีท่อใหญ่แล้วลงสู่ลำไส้ได้ค่ะซึ่งต้องบอกว่าพอมันไม่มีที่เก็บปัญหาที่จะเกิดได้2อย่างค่ะอันแรกก็คือน้ำดีมันหยดตลอดเวลาเพราะว่าปลายท่อน้ำดีที่จะลงลำไส้มันมีหูรูดอยู่ค่ะตรงปลายท่อน้ำดีซึ่งหูรูดเนี้ยค่ะเขาอาจจะทำงานเยอะหรือทำงานน้อยค่ะคุณทิพย์ซึ่งถ้ามันทำงานเยอะค่ะน้ำดีก็จะลงได้ยากขึ้นก็อาจจะมีอืดแน่นท้องได้จุกเสียดได้

0: ในคนไข้บางคนในช่วงแรกหลังผ่าตัดพอหลังจากนั้นผ่านไปหลายๆเดือนส่วนใหญ่คนไข้จะอาการดีขึ้นเรื่องจุกแน่นท้องค่ะหรือในคนไข้ส่วนน้อยค่ะกรณีที่หูรูดมันทำงานน้อยคือมันหลวม น้ำดีก็จะหยดตลอดเวลาพอน้ำดีหยดลงไปตลอดเวลาคนไข้บางคนค่ะก็จะมีอาการท้องเสียได้พอน้ำดีลงไปรบกวนลำไส้ตลอดเวลาค่ะก็เจอได้ประปรายไม่ได้เจอบ่อยแต่โดยส่วนใหญ่ท้องเสียก็คือจะเป็นอาการเหมือนทานอาหารแล้วอยากถ่ายเลยซึ่งเขาจะรู้สึกว่าแบบเขาไม่สามารถหยุดยั้งสิ่ง
1: ต่อตรงเลยเงี้ยนะคะ
0: ประมาณนั้นค่ะแล้วก็แต่มักจะดีขึ้นเรื่อยๆหลังผ่าตัดไปหลายๆเดือนค่ะส่วนใหญ่คนไข้ก็อาการดีขึ้นเรื่อยๆค่ะใช
1: ่ก็คืออาจจะเป็นภาวะที่พบได้หลังผ่าตัดถ้าเกิดว่าเราตัดถุงน้ำดีออกไปแล้วนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถูกอันนี้เป็นถุงน้ำดีอักเสบเฉียบพลันอาการอื่นเหรอคะอาจารย์เราย้อนมานิดนึง
0: อ๋อค่ะเพราะถุงน้ำดีมันต่อกับท่อน้ำดีนะคะซึ่งท่านนิ้วอะค่ะขนาดเล็กนะคะขออนุญาตแชร์สไลด์นะคะสมมุติว่านิ้วอยู่ในถุงน้ำดีบังเอิญไม่ว่าจะมี1หรือหลายเม็ดก็แล้วแต่ค่ะแต่ถ้าขนาดเขาพอดีค่ะแล้วก็ท่อของถุงน้ำดีมันพอดีค่ะนิ้วหล่นตุ๊บลงไปค่ะไหลลงไปอยู่ในท่อน้ำดีได้
1: ค
0: ่ะซึ่งโดยปกติท่อน้ำดีขนาดประมาณสักไม่เกินครึ่งเซนติเมตรประมาณนี้ค่ะประมาณ6มิลลิเมตรนะคะซึ่งถ้านิ้วมันขนาดเล็กกว่านั้นก็ไหลลงไปอุดตรงประมาณท่อน้ำดีค่ะซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นค่ะก็คือทางเดินน้ำดีอาจจะอักเสบได้หรืออาจจะมีแค่อาการจุกเสียดแน่นท้องที่เป็นมากขึ้นก็ได้นะคะแต่คนไข้ส่วนใหญ่ก็จะมีทางเดินน้ำดีอุดตันเฉียบพลันแล้วก็เกิดการติดเชื้อได
1: ้
0: ซึ่งการติดเชื้อนี้ค่ะค่อนข้างอันตรายเพราะว่าในนิ้วค่ะมีเชื้อโรคอยู่มากทางเดินน้ำดีเนี่ยปกติต้องปราศจากเชื้อค่ะพอเชื้อโรคเข้าไปประปนอยู่ในน้ำดีค่ะก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อหรือติดเชื้อเข้ากระแสเลือดได้เลยค่
1: ะ
0: ซึ่งคนไข้ก็จะมีอาการตัวเหลืองตาเหลืองค่ะเพราะว่าทางเดินน้ำดีมันอุดตันไม่สามารถระบายน้ำดีลงไปได้แล้วก็พอตัวเหลืองตาเหลืองแล้วในคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะมีไข้ร่วมกับอาการหนาวสั่นค่ะไข้สูงหนาวสั่นตัวเหลืองตาเหลืองนะคะซึ่งเป็นอาการที่พบบ่อยในกรณีถุงน้ำทางเดินน้ำดีอักเสบติดเชื้อค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นชาวบ้านเราจะได้ยินบอกว่าถ้าตาเหลืองนี่คือเหมือนเป็นตับแข็งเป็นอะไรเงี้ยนะอาจารย์
0: ซึ่งมันเกี่ยวพันกันหมดค่ะความจริงตาเหลืองเนี่ยถ้าจะให้เล่าก็ยาวค่ะ เป็นได้หลายอย่างมาก
1: อาจจะไม่หมดนะคะวันนี้ วันนี้เอาแค่นิ้วในถุงน้ำดีก่อน
0: ใช่ค่ะซึ่งหลักๆถ้าตาเหลืองตัวเหลืองเฉียบพลันโดยที่ไม่เคยเป็นมาก่อนหรือว่าเคยเป็นแล้วหายไปอาจจะเป็นว่านิ้วเล็กมากๆแล้วหลุดออกไปในลำไส้ได้เองค่ะก็ทำให้ตัวเหลืองตาเหลืองดีขึ้นได้เองแต่ว่าคนไข้ส่วนนึงค่ะโชคร้ายที่ทางเดินน้ำดีเนี่ยเกิดการติดเชื้อขึ้นมาก็จะมาโรงพยาบาลด้วยตัวเหลืองตาเหลืองติดเชื้อในทางเดินน้ำดีในกระแสเลือดค่ะซึ่งทางเดินน้ำดีอักเสบติดเชื้อเนี่ยค่ะเจอได้ประมาณ10,000กว่ารายต่อปีในประเทศเรานะคะนะคะ13,000-15,000รายต่อปี
1: เยอะเหมือนกันนะคะอาจารย์ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อย
1: ใช่ค่ะโอ้โหมันก็ต้องแล้วแต่ดวงว่าไอ้เจ้าเม็ดนิ้วนั้นมันจะมาไหมนะคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะด้วยขนาดด้วยกายวิภาคของท่อน้ำดีด้วยค่ะขนาดนิ้วขนาดของท่ออะไรหลายๆอย่างค่ะถ้าเขาหลุดลงไปแล้วอยู่ตำแหน่งที่พอดีเป๊ะอย่างเงี้ยค่ะก็จะเกิดปัญหาได้ใช่ค่ะ
1: แล้วอย่างสมมุติว่าถ้าเราเป็นทางเดินน้ำดีอุดตันแล้วก็มีการติดเชื้ออันนี้เราต้องตัดเหมือนถุงน้ำดีแล้วไหมคะ
0: อ๋ออันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจค่ะเพราะว่าอย่างที่เกริ่นไปว่าท่อน้ำดีสำคัญมากใช่ไหมคะท่อน้ำดีจะต้องยังคงอยู่สามารถส่งน้ำดีลงไปในลำไส้ได้ในกรณีถ้าเราจำเป็นต้องตัดท่อน้ำดีจริงๆเราต้องต่อกับลำไส้ให้คนไข้นะคะอาจจะกลับมาที่การรักษาเดี๋ยวจะสับสนค่ะถ้านิ่วอยู่ในท่อน้ำดีนะคะถ้านิ่วอยู่ในท่อน้ำดีการรักษาก็คือเอานิ่วออกจากท่อน้ำดีค่ะขออนุญาตแชร์ภาพนะคะจะได้เข้าใจนะคะก็คือจะเป็นการส่องกล้องค่
1: ะ
0: ทีนี้จะไม่ใช่เจาะรูทางหน้าท้องละแต่เป็นการส่องกล้องทางปากค่ะใช่กล้องเนี่ยจะถูกใส่เข้าไปทางปากของคนไข้นะคะลงไปทางปากทางหลอดอาหารใช่ไหมคะผ่านกระเพาะอาหารลงไปที่ลำไส้เล็กส่วนต้น อันนี้เป็นภาพขยายนี่เป็นกระเพาะอาหารกับลำไส้ส่วนต้นนะคะอย่างที่บอกว่าท่อน้ำดีอะค่ะเขาจะมาเปิดรวมกับท่อน้ำย่อยแล้วก็ลงสู่ลำไส้ส่วนต้นเพราะฉะนั้นกล้องเรามาจ่อตรงนี้แล้วค่ะแล้วเราก็จะสามารถมองเห็นทางออกคอละนะคะก็จะมีหัตถการที่เราสามารถทำได้ค่ะซึ่งถ้านิ้วขนาดไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้ยากมากก็สามารถเอาออกได้เลยค่ะก็จะมีการคล้องเอานิ้วออกได้เลยอย่างในภาพค่ะ

0: ตัวคนไข้อยู่ในตัวเราได้เลยค่ะแต่ว่าโดยทั่วไปก็จะต้องมีการนัดผู้ป่วยมาเพื่อจัดด้วยค่ะแต่ถ้าสมมติว่าครั้งที่2ก็ยังทำไม่ได้ก็อาจจะมีครั้งที่3ครั้งที่4ในกรณีที่ทำยากใช่ค่ะในอันที่จริงแล้วค่ะถ้าสุดท้ายแล้วการส่องกล้องทำไม่ได้การผ่าตัดก็ยังช่วยได้ค่ะแต่โดยทั่วไปค่ะในฐานะศัลยแพทย์ก็ไม่ค่อยอยากจะไปผ่าท่อน้ำดีเพราะอย่างที่บอกว่าท่อน้ำดีสำคัญค่ะแล้วก็ไม่อยากทำให้เกิดมีบาดแผลหรือมีแผลเป็นบริเวณท่อน้ำดีเพราะถ้าเราไปผ่าตัดเราก็อาจจะต้องเปิดท่อน้ำดีแล้วเอานิ้วออกค่ะก็จะเป็นทางเลือกรองลงไปค่ะ
1: นี่นะคะโอ้โหต้องบอกว่าภาพอาจารย์นี้ทำให้เห็นชัดขึ้นว่าถุงน้ำดีเราอยู่ตรงไหนยังไงมันเป็นยังไงพอนิ้วมันมาแล้วมันจะไปอุดตันตรงไหนนะคะอาจารย์เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็น่าจะเข้าใจเหมือนกันนะคะตอนนี้มีคุณผู้ชมรับชมอยู่เยอะมากๆเลยนะคะท่านไหนที่มีคำถามมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนิ้วในถุงน้ำดีนะคะก็สามารถคอมเมนต์ถามอาจารย์หมอมาได้เดี๋ยวขออนุญาตอ่านคอมเมนต์สักนิดนึงค่ะอาจารย์ให้ชื่นใจหน่อยนะคะมีคุณผู้ชมหลายท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณอมรนะคะบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์หมอนะครับขอบคุณที่คุณหมอมาให้ความรู้เกี่ยวกับถุงน้ำดีแล้วก็นิ้วอย่างละเอียดนะคะมีคุณน่าจะเป็นคุณอนันต์นะคะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยบอกว่าคุณหมออธิบายได้ดีมากค่ะทำให้เข้าใจได้ง่ายแล้วก็สื่อประกอบที่ใช้ทำออกมาดีมากเนี่ยเห็นไหมคะอาจารย์เข้าใจได้ง่ายเลยนะคะมีคุณปรินติ้งบอกว่าคุณหมอเก่งมากๆเลยค่ะขอบคุณที่ให้ความรู้นะคะมีคุณผู้ชมหลายท่านอันนี้เป็นใน YouTube สอนดอกชาแนลในเพจคณะแพทย์ก็มีเช่นกันนะคะคุณตามสบายบอกว่าแชร์ไปแล้วนะขอบคุณมากนะคะแล้วก็คุณวาสนานะคะรับชมที่ลำพูนโอ้ขอบคุณมากเลยนะคะรายการของเราก็ออกอากาศรับชมได้ทั่วโลกทั่วประเทศเลยนะคะอาจารย์ก็เป็นความรู้ดีๆอ่ะอันนี้พูดถึงการรักษานิ้วในท่อน้ำดีไปแล้วอย่างอื่นมีอีกไหมคะอาจารย์คะ
0: ความจริงนิ้วในถุงน้ำดีก็ก่อปัญหาอื่นได้ค่ะที่เมื่อกี้เกริ่นให้ฟังว่าท่อน้ำดีกับท่อน้ำย่อยเขามาเปิดรวมกันค่ะขออนุญาตแชร์ภาพนะคะถ้านิ้วในถุงน้ำดีค่ะเขาขนาดพอดีอีกเหมือนกันค่ะแต่เขาหล่นลงไปอยู่ปลายท่อเลยค่ะแต่เป็นจุดที่ท่อน้ำดีกับท่อน้ำย่อยเขามาเปิดรวมกันค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือตับอ่อนค่ะจะอักเสบเพราะว่าท่อน้ำย่อยอะค่ะเกิดการอุดตันเฉียบพลันความดันในท่อน้ำย่อยสูงขึ้นมาทันทีก็จะทำให้ตับอ่อนอักเสบได้ร่วมกับนิ่วค่ะก็มีเชื้อโรคอยู่ก็อาจจะก่อให้เกิดการติดเชื้อได้หรือเกิดร่วมกันได้เลยค่ะถ้านิ่วคาอยู่ตรงนี้ไม่หลุดไปนะคะก็อาจจะมีทั้งตับอ่อนอักเสบแล้วก็ทางเดินน้ำดีติดเชื้อได้ด้วยค่ะแต่ว่าโชคดีค่ะที่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะหลุดออกไปค่ะอันนี้เป็นภาวะตับอ่อนอักเสบ
1: ก็ถือว่าเป็นโชคดีนะคะอาจารย
0: ์ใช่ค่ะซึ่งคนไข้ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันค่ะเขาจะปวดท้องเหมือนกันอาการปวดเนี่ยจะปวดที่ลิ้นปี่ก็คือเหนือสะดือใต้ลิ้นปี่และก็ที่เด่นๆก็คือมักจะร้าวไปหลังร้าวไปกลางหลังเพราะว่าตับอ่อนเนี่ยอยู่กลางช่องท้องเยื้องไปด้านหลังค่ะคนไข้ก็จะมีการปวดร้าวไปช่องท้องด้านหลังได้และเนื่องจากตับอ่อนเนี่ยอยู่ตรงกลางเลยค่ะใกล้กระเพาะใกล้ลำไส้นะคะเขาก็จะมีอาการคลื่นไส้อยากอาเจียนค่อนข้างมากค่ะใช่ถ้าเป็นมากคนไข้บางคนก็จะมีไข้ได้ด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่อย่างที่กล่าวไปค่ะเนื่องจากว่าโชคดีที่นิ้วค่ะขนาดเขาเล็กหมายความว่าใช่ส่วนใหญ่ถ้าทำให้ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันในประมาณสัก 80% ค่ะนิ้วมักจะขนาดเล็กมากแล้วก็หลุดออกไปได้เองแต่ยังไงก็ตามค่ะก็จะมีคนไข้ส่วนน้อยที่นิ้วยังคาอยู
1: ่
0: ก็จะต้องไปรับการรักษาโดยการส่องกล้องทางปากเหมือนที่เมื่อกี้กล่าวให้ฟัง
1: ค่ะอาจารย์
0: ค่ะก็จะมีกระบวนการพยายามวินิจฉัยเพื่อตามหาว่ามีนิ่วอยู่ไหมนะค่ะเราก็จะดูตั้งแต่ค่าเลือดผู้ป่วยค่ะผลเลือดว่าค่าตับเป็นยังไงนะคะดีขึ้นแย่ลงยังไงแล้วก็มีการส่องกล้องที่เป็นกล้องอัลตราซาวด์ไม่ใช่กล้องคลองนิ่วอะค่ะก
1: ็
0: คือจะเป็นการส่องกล้องอัลตราซาวด์หรือทำ MRI อย่างเงี้ยค่ะเพื่อไปตามหาว่าน
1: ิ่วหลุดลงไหนใช่ไหมคะ
0: หลุดลงไปหรือยังอย่างเงี้ยค่ะถ้าหลุดลงไปแล้วค่ะสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือไปจัดการนี่ค่ะต้นเหตุ
1: นี
0: ่เราก็จะต้องไปตัดถุงน้ำดีออกค่ะใช่ในตอนสุดท้ายก็คือไม่ว่านิ่วในถุงน้ำดีค่ะจะก่อปัญหาอะไรค่ะสุดท้ายถ้ายังมีนิ่วในถุงน้ำดีอยู่ก็จะต้องไปตัดถุงน้ำดีออกแต่สมมุติโชคดีค่ะ
1: ค่ะอาจารย์
0: มีก้อนเดียวมีคนไข้บางคนแต่น้อยมากๆนะคะมีนิ่วเม็ดเดียวเลยค่ะแล้วมันก็หลุดลงไปในท่อน้ำดีแล้วก็ไปทำการส่องกล้องทางปากคล้องนิ่วออกไปละถุงน้ำดีไม่เหลือนิ่วอันนี้เราก็สามารถติดตามผู้ป่วยต่อไปได้ว่าจะมีนิ่วก้อนใหม่เกิดขึ้นไหมในอนาคตค่ะ
1: ก็คือใช้ชีวิตแบบมีถุงน้ำ

0: ดีปกติได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าก็ส่วนน้อยอย่างที่อาจารย
1: ์ใช่ส่วนน้อย
0: มาก
1: ค่ะ
0: โอ้โหนะคะอันนี้ก็คือภาวะแทรกซ้อนหรือว่าอาการที่เราพบได้จากนิ่วในถุงน้ำดีใช่ไหมคะอาจารย์หมดหรือยังคะอาจารย์คะ
1: หมดแล้วค่ะที่พบบ่อยนะคะแต่ความจริงก็มีภาวะแทรกซ้อนอื่นอีกมากมายค่ะที่พบไม่บ่อยแล้วก็มักจะพบในอดีตที่ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้ช้าค่ะไม่ว่าจะเป็นนิ่วขนาดใหญ่มากๆหลุดลงไปอุดตันในลำไส้ก็มีค่ะแต่เจอได้น้อยมากๆค่ะทำงานมาเกือบ10ปีพบคนไข้แบบนี้2รายเท่านั้นเองค่ะใช่ค่ะ
0: แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีเลยนะคะอาจารย์ก็ยังมีให้อาจารย์ได้มารักษาอยู่นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่มันอยู่ภายในบางทีเรามองไม่เห็นนะคะอาจารย์เรามองด้วยตาไม่ได้อาจจะต้องอาศัยการสังเกตอาการตัวเองแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้ถ้าเกิดว่าคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะหรือว่ามีภาวะเสี่ยงก็อาจจะต้องไปควบคุมความเสี่ยงหรือว่าลดน้ำหนักให้ตัวเองไม่ไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนั้นนะคะอาจารย
1: ์ใช่ค่ะ
0: แนวทางการรักษาก็ยังที่บอกเลยปัจจุบันมีทั้งเลือกเยอะใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ค่ะ
0: ก็มีทั้งการผ่าตัดเปิดหน้าท้องแล้วก็การส่องกล้องเราจะใช้เกณฑ์อะไรวัดคะอาจารย์ว่าคนนี้จะต้องส่องกล้องคนนี้จะต้องผ่าหน้าท้อง
1: ค่ะโดยทั่วไปค่ะเราจะพยายามผ่าตัดส่องกล้องแน่ๆอยู่แล้วเพื่อให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วที่สุดใช่ไหมคะแผลเล็กฟื้นตัวเร็วกลับบ้านได้เร็วการมีแผลใหญ่แน่นอนมันก็ต้องแย่กว่าอยู่แล้วแต่ข้อมันไม่ได้มีข้อห้ามโดยตรงค่ะแต่ว่าอย่างที่ได้เกริ่นไปว่าเคยผ่าตัดช่องท้องส่วนบนมาก่อนหรือผ่าตัดอะไรที่ซับซ้อนมากๆในช่องท้องส่วนบนค่
0: ะ
1: การจะผ่าตัดส่องกล้องเข้าไปทำผ่าตัดถุงน้ำดีก็ทำได้ยากหรืออาจจะเป็นไปไม่ได้เลยหรือบางกรณีค่ะเช่นเรากำลังผ่าตัดส่องกล้องอยู่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่เกิดปัญหาที่เราจำเป็นจะต้องผ่าเปิดเพื่อแก้ปัญหาฉุกเฉินในห้องผ่าตัดก็พบได้แต่น้อยมากๆค่ะก็คือน่าจะน้อยกว่า 1% ที่ผ่าส่องกล้องเข้าไปแล้วไม่ไหวจริงๆขอผ่าเปิดในห้องผ่าตัดฉุกเฉินอย่างเงี้ยค่ะแต่โดยส่วนใหญ่ก็เวลาอธิบายผู้ป่วยค่ะจะบอกก่อนเลยว่าผ่าส่องกล้องได้นะคะแต่ก็มีโอกาสที่ผ่าส่องกล้องไม่สำเร็จแต่ก็น้อยมากๆแต่ก็ต้องเผื่อใจค่ะเพราะเราไม่สามารถให้ผู้ป่วยตื่นขึ้นมาแล้วบอกแล้วค่อยผ่าใหม่มันเป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นการผ่าตัดเหมือนแก้ไขภาวะฉุกเฉินนะคะซึ่งเป็นภาวะฉุกเฉินบางอย่างที่เราไม่อยากให้เกิดมากๆก็คือทางเดินน้ำดีบาดเจ็บค่ะนะคะซึ่งมันก็เป็นภาวะแทรกซ้อนที่ต้องรักษากันยาวนะคะแล้วก็ผ่าตัดค่อนข้างใหญ
0: ่อย่างที่อาจารย์บอกเลยว่าท่อน้ำดีเนี่ยสำคัญมากๆถึงแม้จะไม่มีถุงน้ำดีแต่ท่อน้ำดียังต้องมีอยู่นะคะอาจารย
1: ์
0: นอกจากการผ่าตัดแล้วน่าจะเป็นความเข้าใจผิดหรือไม่แน่ใจว่าเป็นเข้าใจถูกหรือเปล่านะคะอาจารย์เรื่องของยาสมุนไพร
1: ค่ะ
0: อันนี้ได้ผลไหมคะสมมติว่าเราไปตรวจมาแล้วเจอแล้วว่าตัวเองเป็นนิ่วแน่ๆเราไม่อยากผ่าตัดเรากลัวการผ่าตัดเรารับประทานสมุนไพรช่วยได้ไหมคะขับนิ่วออกมา
1: ค่ะเท่าที่มีความรู้เท่าที่ทราบนะยังไม่มียาสมุนไพรที่สลายนิ่วได้นะคะความจริงก็มีการศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพรจีนในอดีตหรือว่าทุกวันนี้ค่ะเราอาจจะเรียกว่าดีหมีหรือน้ำที่ผลิตมาจากน้ำดีหมีนี่แหละค่ะซึ่งความจริงเราทุกวันนี้เราก็ผลิตเป็นยาที่รับประทานเป็นเม็ดอยู่เหมือนกันซึ่งมันก็มีงานวิจัยอยู่บ้างว่าชะลอการเกิดนิ่วได้แต่ไม่ถึงขั้นละลายนิ่วที่เป็นเซนติเมตร
0: ได้เลย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะอาจจะชะลอในการเกิดไม่ว่านิ่วในถุงน้ำดีหรือว่าในท่อน้ำดีในตับอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้ซึ่งทำไมเขาถึงทำได้เพราะว่าส่วนประกอบของน้ำดีในของน้ำดีหมีหรือในเม็ดยานั้นนะคะมันแตกต่างกับในมนุษย
0: ์
1: แต่ความจริงมันก็เป็นน้ำดีชนิดหนึ่งที่เรามีอยู่ในมนุษย์ค่ะเป็นกรดน้ำดีชนิดหนึ่งที่เรามีอยู่ละเพียงแต่ว่ามันละลายในน้ำได้มากกว่าโอกาสเป็นท็อกซิกกับร่างกายก็น้อยกินเข้าไปก็มีภาวะแทรกซ้อนค่อนข้างน้อยค่ะแต่อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้ถึงขั้นช่วยสลายนิ่วได
0: ้
1: ก็มีงานวิจัยว่าชะลอได้ค่ะ
0: แต่ก็ทุกคนจะมากินก็ไม่ได้ใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ค่ะ เพราะว่าถ้าเกิดมีอาการมีภาวะแทรกซ้อนและนิ่วเราเห็นเป็นตัวเป็นตนแบบนี้ค่ะเราต้องเอาถุงน้ำดีออกค
0: ่ะอย่างผู้ชมบางคนที่รับชมอยู่อาจจะมีความเข้าใจผิดหรืออาจจะเคยซื้อสมุนไพรบางตัวมารับประทานนะคะอาจารย์บอกว่าเนี่ยจะช่วยขับนิ่วช่วยสลายนิ่วได้จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะ
1: ค่ะแต่ถ้าเราไปอ่านงานวิจัยเขาอาจจะเขียนแบบนั้นนะคะเพียงแต่มันไม่ได้ทั้งแบบทั้งหมดหรืออะไรขนาดนั้นก็คือยังไม่ชัดเจนว่าช่วยแก้ปัญหาแทนการผ่าตัดค่ะ
0: อาจารย์หมอกำลังจะบอกว่าถ้ากินยาแล้วมันสลายได้เนี่ย ไม่ต้องมาผ่าตัดหรอกค่ะแต่ปัจจุบันนี้คนไข้ผ่าตัดก็ยังแน่นอยู่นะคะอาจารย์
1: ค่ะคิวยาวมากค่ะ
0: อีกหนึ่งคำถามก็คือนิ้วในถุงน้ำดีอย่างที่เราเห็นภาพเมื่อกี้เลยถ้าสมมติว่าเม็ดมันไม่ใหญ่หรือว่ามันไม่เล็กมันไม่ได้ไปอุดตันตรงไหนเนี่ยมันสามารถเราปล่อยมันทิ้งไว้แล้วให้มันหายเองได้ไหมคะอาจารย
1: ์ถ้าอยู่เฉยๆเขาจะไม่หายเองค่ะเขาจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะอย่างที่กล่าวไปในตอนต้นเรามีปัจจัยเสี่ยงค่ะคือในร่างกายเรามีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดนิ่วแล้วพอมันเกิดนิ่วมันจะไม่สามารถสลายไปเองได้ด้วยตัวเขาเองดิสอะเพียแรนซ์หายไปเนี่ยนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีอาการเลยอะค่ะถ้าไม่มีอาการเลยขนาดนิ่วไม่ใหญ่ก็ไม่ค่อยแนะนำให้ทำการผ่าตัดค่ะเพราะเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปผ่าตัดเอาถุงน้ำดีออกเช่นกันยกเว้นว่ามีหลายปัจจัยเช่นขนาดนิ้วใหญ่มากโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจากนิ้วเยอะหรือว่ากำลังจะปลูกถ่ายอวัยวะบางอย่างหรือว่ากำลังผ่าตัดใหญ่บางอย่างเป็นต้นค่ะมันก็จะมีรายละเอียดอยู่แต่โดยทั่วไปถ้าไม่ได้มีข้อบ่งชี้อื่นค่ะแล้วก็ไม่มีอาการก็ไม่แนะนำให้ผ่าถุงน้ำดีค่ะ
0: ก็ต้องมีอาการบ่งชี้อย่างที่อาจารย์บอกนะคะคุณผู้ชมบอกว่าดีจังเลยค่ะสมัยนี้มีการรักษาที่ทันสมัยช่วยให้คนไข้หายแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติถามเรื่องของการผ่าตัดส่องกล้องย้อนไปนิดนึงค่ะอาจารย์คะเราจะใช้เวลาในการพักฟื้นประมาณกี่วันคะถึงจะกลับบ้านได
1: ้ค่ะโดยทั่วไปนะคะก็ประมาณ3วันค่ะนอนโรงพยาบาล1วันผ่าตัดอีกวันนึงใช่ไหมคะนอนวันที่1ผ่าวันรุ่งขึ้นวันมะรืนกลับบ้านค่ะ
0: โอ้
1: 3วัน2คืนค่ะเป็นแพ็คเกจ
0: เดินออกจากโรงพยาบาลได้เลย
1: เหรอเดินได้เลยค่ะผ่าตัดส่องกล้องเนี่ยเราพยายามจะให้คนไข้ลุกเดินตั้งแต่วันแรกเลยค่ะใช่ถ้าเดินไหวออกจากห้องผ่าตัดฟื้นตัวจากยาสลบตื่นดีแล้วแนะนำให้รีบเดินค่ะจะได้ฟื้นตัวได้เร็วลำไส้ทุกอย่างก็จะกลับมาทำงานได้เร็วขึ้นอาการอืดแน่นท้องเพราะว่าตอนผ่าตัดส่องกล้องเราต้องใส่ลมไปในช่องท้องค่ะก็คนไข้ส่วนใหญ่ก็จะอืดแน่นท้องได้หลังผ่าตัดถ้าเราลุกขยับตัวได้เร็วอาการจุกเสียดก็จะดีขึ้นได้เร็วค่ะเพราะฉะนั้นแนะนำให้เดินกลับบ้านค่ะไม่นั่งรถเข็น
0: ไม่แนะนำให้ใช้บริการรถเข็นหรือว่าเตียงนะคะอาจารย์เรื่องของนิ้วในถุงน้ำดีก็ผ่าตัดประมาณ3วันก็กลับบ้านได้เลย
1: ใช่ค่ะหรืออาจจะมีเร็วกว่านั้นเช่นเรานอนเช้าผ่าเย็นกับอีกวันนึงอะไรเป็นต้นแต่โดยทั่วไปตารางผ่าตัดมักจะเป็นผ่าตอนเช้าคนไข้ก็เลยต้องมานอนวันก่อนหน้านั้นค่ะ
0: ค่ะแล้วอย่างเราเอานิ้วออกไปแล้วหรือว่าตัดถุงน้ำดีออกแล้วอาจารย์คะเรามีโอกาสที่จะเป็นตรงส่วนอื่นได้อีกไหมคะ
1: เป็นคำถามที่ซับซ้อนเหมือนกันค่ะ ขออนุญาตให้ดูภาพนิดนึงนะคะคือในการตัดถุงน้ำดีค่ะอย่างที่บอกว่าเราต้องตัดถุงน้ำดีออกเพราะฉะนั้นการผ่าตัดเราจะต้องตัดท่อของถุงน้ำดีค่ะซึ่งมันเป็นท่อเล็กๆที่เชื่อมจากถุงน้ำดีมาต่อกับท่อน้ำดีใหญ่ลงลำไส้ใช่ไหมคะแต่จะเห็นว่าถ้าเราตัดท่อแล้วแต่มันมีนิ่วเม็ดเล็กๆที่เราตรวจไม่พบค่ะหรือเขาซ่อนอยู่ในท่อน้ำดีส่วนที่เหลือค่ะ
0: ค
1: นไข้ก็มีโอกาสจะเกิดอาการเหมือนมีนิ่วในถุงน้ำดีได้อีกค่ะโดยที่ส่วนนี้ค่ะต้องมาทำการผ่าตัดในภายหลังหรือมาคล้องโดยการส่องกล้องออกในภายหลังก็เป็นไปได้ค่ะหรืออีกกรณีนึงค่ะที่เจอได้ค่อนข้างบ่อยในกรณีถุงน้ำดีอักเสบเฉียบพลันหรือมันอักเสบมานานมีพังผืดเยอะค่ะบางทีการผ่าตัดทำได้ยากแทนที่เราจะสามารถตัดท่อน้ำดีบริเวณนี้ได้ท่อของถุงน้ำดีบริเวณนี้ค่ะเราอาจจะตัดท่อของถุงไม่ได้เราอาจจะจำเป็นต้องมาตัดบริเวณถุงน้ำดีค่ะเพราะว่าบริเวณนี้ค่ะมีเส้นเลือดที่ขึ้นไปเลี้ยงตับแล้วก็มีท่อน้ำดีใหญ่ที่เราไม่อยากให้เขาบาดเจ็บค่ะพอเราจำเป็นจะต้องหลีกเลี่ยงมาตัดที่บริเวณถุงน้ำดีแทนเนี่ยมันอาจจะบังเอิญเหลือนิ่วอยู่ที่เราตรวจไม่พบในห้องผ่าตัดแต่อย่างที่บอกค่ะเราจะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อเอานิ้วออกให้หมดเพราะว่าเราส่องกล้องผ่าส่องกล้องเข้าไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มีกล้องเล็กๆที่สามารถส่องเข้าไปได้อีกค่ะส่องเข้าไปดูในท่อได้แต่ในบางกรณีก็จะทำไม่ได้หรือหาไม่เจอจริงๆหรือเอาออกไม่หมดถ้าเหลือนิ้วอยู่ไม่ว่าเหลือในท่อของถุงหรือว่าเหลือถุงบางส่วนแล้วมีนิ้วอยู่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คนไข้ก็อาจจะเกิดปัญหาจากนิ้วในถุงน้ำดีได้อีกเช่นกันทีนี้หลังจากที่เราถุงน้ำดีออกไปแล้วค่ะใช่ไหมคะเราก็จะเหลือท่อน้ำดีค่ะจะเกิดนิ่วในท่อน้ำดีได้อีกไหมก็เป็นไปได้ถ้าเรายังมีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดนิ่วได้แต่ว่ามันเจอได้น้อยมากๆค่ะ
0: อาจารย์
1: แล้วก็โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็น เป็นปีอะค่ะหลังผ่าตัดถุงน้ำดีแล้วยังมีอาการมาอีกเนี่ยค่ะเป็นไปได้ว่าต้องไปตามหาค่ะว่ามีนิ่วเกิดในท่อน้ำดีอ
0: ยู่ตรงไหนนะคะ
1: ค่ะแต่อย่างที่บอกค่ะเจอได้น้อยมากๆนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะฟลูได้ค่อนข้างดีแล้วโอกาสจะตกตะกอนเหมือนที่มันอยู่ในถุงน้ำดีก็จะน้อยลงค่ะ
0: ก็ต้องดูแลตัวเองนะคะอาจารย์เพราะทุกอย่างนี้สัมพันธ์ย้อนไปสัมพันธ์กับปัจจัยเสี่ยงหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็ต้องลดหรือว่าควบคุมปัจจัยเสี่ยงให้ดีนะคะเพื่อไม่ให้เกิดนิ่วในถุงน้ำดีหรือว่าโรคอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะท้ายสุดค่ะอาจารย์คะก่อนที่จะหมดเวลาอยากให้อาจารย์ฝากถึงผู้ชมที่รับชมอยู่ตอนนี้ค่ะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพก็ได้ค่ะให้ห่างไกลนิ่วในถุงน้ำดีหรือใครที่อาจจะกำลังเข้าคิวผ่าตัดอยู่อาจจะมีความกังวลอาจจะมีความกลัวอาจารย์ฝากเน้นย้ำแล้วก็ให้กำลังใจละกันค่ะอาจารย์คะ
1: โอเคค่ะเริ่มจากว่าถ้ามีอาการก่อนนะคะอาการที่แนะนำว่าควรจะรีบมาตรวจนะคะก็คือเริ่มมีอาการจุกเสียดและอย่างที่เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นค่ะว่าถ้าเรามีอาการแล้วเราคิดว่าเป็นจากโรคกระเพาะค่ะแล้วเราพยายามรับประทานยาปรับพฤติกรรมเพื่อรักษาอาการของกระเพาะอาหารแล้วไม่ดีขึ้นค่ะก็แนะนำว่าควรจะไปตรวจเพิ่มเติมค่ะพบคุณหมอนะคะเพื่อที่จะดูว่าเอ๊ะอาการแบบนี้ค่ะจุกเสียดแน่นท้องไม่ได้เป็นอาการแสบร้อนชัดเจนและมักเป็นจุกเสียดแน่นท้องหลังรับประทานอาหารอาจจะมีนิ่วในถุงน้ำดีซ่อนอยู่ก็ได้หรือบางทีอาการอืดแน่นท้องที่เป็นมาเป็นเวลานานหรืออาจจะเป็นไม่เยอะค่ะแต่เป็นมาเรื่อยๆไม่หายสักทีอาจจะมีเนื้อร้ายซ่อนอยู่ก็เป็นไปได้นะคะซึ่งการตรวจเพิ่มเติมค่ะก็จะช่วยให้เราตรวจเจอในระยะต้นแล้วก็ป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้แต่อันนี้มันคือเกิดอาการขึ้นแล้วนะคะในกรณีที่เรายังไม่เคยมีอาการเลยค่ะและเราไม่มีโรคประจำตัวค่ะแนะนำว่าให้ดูแลสุขภาพซึ่งจะเห็นว่าปัจจัยเสี่ยงเป็นปัจจัยร่วมค่ะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจทุกอย่างเลยค่ะคือภาวะอ้วนพฤติกรรมการกินการออกกำลังกายการทานไฟเบอร์ที่มากขึ้นลดการทานไขมันหรือว่าเนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูงหรือว่าพวกแป้งจำพวกเชิงเดี่ยวน้ำตาลอย่างเงี้ยค่ะเบเกอรี่ซึ่งพวกเนี้ยค่ะมันไม่ได้เพียงแต่เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดนิ่วในถุงน้ำดีค่ะแต่ว่านำมาสู่โรคต่างๆอีกมากมายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถปรับสิ่งที่เราปรับได้ค่ะในกรณีที่เราปรับไม่ได้มีโรคทางพันธุกรรมหรือว่ามีภาวะบางอย่างที่เราเป็นได้ง่ายกว่าคนอื่นค่ะซึ่งอันนั้นถ้ามันเกิดขึ้นเราก็ตามมารักษาตั้งแต่ต้นค่ะ
0: ก็ฝากไว้การดูแลสุขภาพสำคัญที่สุดนะคะอาจารย์ถ้าเกิดว่าสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวหรือว่าไม่มีปัจจัยเสี่ยงเนี่ยก็หายห่วงเลยแต่ก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่มีแค่เปอร์เซ็นต์เล็กนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชมรายการอยู่วันนี้มีอาการอย่างที่อาจารย์หมอบอกไปทั้งหมดนี้นะคะก็ลองมาเช็คดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าเราเป็นนิ่วในถุงน้ำดีหรือว่ามีนิ่วอยู่ในร่างกายหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นโรคอื่นเพื่อจะได้หาวิธีการรักษาได้อย่างทันท่วงทีนะคะทั้งหมดนี้ค่ะคือรายละเอียดของเรื่องที่เราคุยกันวันนี้อืดแน่นท้องอย่านิ่งนอนใจอาจเป็นนิ่วในถุงน้ำดีนะคะขอบคุณอาจารย์หมอมากๆเลยนะคะวันนี้อาจารย์แพทย์หญิงอัศราเทพบัญชรชัยค่ะจากหน่วยศัลยศาสตร์ตับทางเดินน้ำดีแล้วก็ตับอ่อนภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบคุณอาจารย์หมอนะคะ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: แต่ที่สำคัญนะคะขอบคุณสำหรับการ ติดตามรับชมวันนี้ด้วยนะคะสัปดาห์หน้าจะเป็นประเด็นเรื่องอะไรต้องติดตามผ่านทางหน้าเพจของสุขภาพดีกับหมอสันดอกรวมไปถึงเพจคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะทิปพร้อมกับอาจารย์หมอแล้วก็ทีมงานต้องลาทุกท่านไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สำหรับหมู่เฮาดนตรีและแนบใจแค่อดีตแต่มันคือสิ่งที่เฮาหยิบขึ้นมาเล่าใหม่ในวันนี
1: ้เฮาผสมผสานเสียงสล้อซอซึ่งเข้ากับดนตรีสมัยใหม่ครับ
2: เพื่อให้คนรุ่นเฮาคนรุ่นใหม่และคนทั้งโลกได้ยินเสียงของล้านนาเจ้า

0: มาสนับสนุนศิลปินไทยและดนตรีภาคเหนือไปด้วยกันนะครับ
1: มีบ่าวมาตักมาบอกว่าฮักแต่น้องมาเตียวดำดำมองมองบอกว่าน้องงามกว่าไ
2: ผ่เสียงให้ไม่ไหวจังไม่เอา
0: ไปได้ไกลกว่าที่คิดนะครับ
3: ส่งเสริมศิลปินรุ่นใหม่ขับเคลื่อนดนตรีพื้นบ้านสู่ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ

น้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: NBT North ช่อง11ภาคเหนือครับ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบภูมิภาครายการที่จะแบ่งปันไอเดียความรู้และแรงบันดาลใจในการทำเกษตรวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ฟาร์มปลาชะโอนแท้ 100% พิษณุโลกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับคุณผู้ชมครับพื้นที่เล็กๆรอบบ้านแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะทำเป็นอาชีพสร้างรายได้ได้อย่างมั่นคงวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาทำความรู้จักในเรื่องของการเลี้ยงปลาชะโอนนะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นรวมไปถึงขั้นตอนในการเลี้ยงนะครับและที่สำคัญก็คือช่องทางการจำหน่ายที่สามารถที่จะทำเป็นอาชีพสร้างรายได้ได้อย่างมั่นคงและเรื่องราวทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการครับ

ุดเริ่มต้นของเรานะครับคือเราได้ไปชิมปลาชะโอนเนี่ยครับที่ทางภาคใต้พอชิมแล้วเราเห็นว่ารสชาติเนี่ยรสชาติดีเนื้อค่อนข้างอร่อยแล้วเราก็เลยมีความคิดว่าบ้านเราเนี่ยครับทำไมไม่มีคนเลี้ยงไม่มีคนขายเราก็เดินตามเดินดูตามตลาดตามอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังมีก็มีน้อยมากๆครับก็เลยเราก็เลยคิดว่ามีความสนใจว่ามาทดลองเลี้ยงที่ฟาร์มของตัวเราครับจุดเด่นนะครับจุดเด่นของปลาชะโอนนะครับปลาชะโอนเนี่ยเป็นหนึ่งในวงของปลาเนื้ออ่อนนะครับปลาเนื้ออ่อนเนี่ยจะมีหลายชนิดเช่นปลาแดงปลาน้ำเงินนะครับที่มีตามท้องตลาดแล้วก็ปลาชะโอนคือเนื้อเขาเนี่ยมีรสชาติที่หวานแล้วก็นุ่มมีความหอมและมีความมันในตัวครับก็ถือว่าเป็นจุดที่สนใจและน่าสนใจแล้วก็แตกต่างจากสัตว์เศรษฐกิจชนิดอื่นครับผมมองว่าการที่เลี้ยงในถังพลาสติกระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดเนี่ยครับเป็นการใช้พื้นที่น้อยแล้วก็เราบริหารจัดการง่ายครับก็ใช้พื้นที่แค่ชุดหนึ่งเนี่ยครับใช้ความยาวแค่10เมตรกว้าง2เมตรวางได้1ชุดหรือ5ถังครับก็มันเป็นการบริหารจัดการที่ง่ายแล้วก็ดูแลง่ายครับเราเลยสนใจอย่างระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดนะครับเป็นระบบที่น้ำเนี่ยจะเกิดการเวียนกันตลอด24ชั่วโมงคือการเวียนกันเนี่ยน้ำทุกถังนะครับมันจะลงทุกถังคือไหลเวียนกันตลอด24ชั่วโมงเป็นลูปครับก็ข้อดีของระบบน้ำหมุนเวียนเนี่ย1คือมันใช้ปริมาณของเสียคือใช้ปริมาณน้ำเนี่ยที่เราต้องเปลี่ยนนะครับถือว่าน้อยมากๆครับก็อย่างของผมนะครับ1รอบเนี่ยประมาณ15วันนะครับเราจะเปลี่ยนน้ำ1ครั้งเปลี่ยนน้ำเนี่ยเราใช้ปริมาณเนี่ยในการเปลี่ยนเนี่ยประมาณดูดออกนะครับประมาณ 20-30% ของบ่อเลี้ยงครับนี่คือข้อดีของระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดครับปัญหาและอุปสรรคนะครับตอนแรกๆเลยครับมันจะเกิดปัญหาคือ1คือปัญหาหลักๆที่เราเจอก็คือเป็นเกี่ยวกับปลากินกันเองเนื่องจากปลาชะโอนเนี่ยมันเป็นปลากินเนื้อแล้วก็เป็นปลาหนังเป็นปลากินเนื้อพอมันกินมันจะกินกันเองเยอะมากๆครับในช่วงแรกเนื่องจากเราบริหารจัดการไม่ดีแล้วก็ดูแลไม่เป็นความรู้เรายังค่อนข้างน้อยครับแล้วก็อีกข้อนึงปัญหาที่เจอก็คือน้ําครับน้ําเนี่ยค่าแอมโมเนียคือของเสียที่ละลายในน้ําเนี่ยค่อนข้างสูงเรายังบริหารจัดการตรงนี้ไม่ได้ครับแล้วต่อมาเราก็ค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆจนได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดีที่สุดณปัจจุบันนี้ครับความรู้นะครับผมครับได้ไปศึกษาเรียนรู้จากดร.จอมสุดาดวงวงศานะครับที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้อาจารย์ได้เปิดคอร์สสอนการเลี้ยงปลาชะโอนเป็น

เป็นหลักสูตรการเพาะพันธุ์ปาชโอนระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดอยู่แล้วครับเราก็เอาความรู้ที่ได้จากอาจารย์นะครับมาพัฒนาแล้วก็ต่อยอดในรูปแบบของเราแล้วก็มาปรับปรุงตามพื้นที่ของเราให้มีความเหมาะสมครับตอนนี้นะครับฟาร์มของเราก็คือได้รับมาตรฐานนะครับเป็นมาตรฐานมกส7436-2563นะครับเป็นมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคนะครับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับเป็นมาตรฐานเครื่องหมาย Q ครับมาตรฐานเครื่องหมาย Q เป็นมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เหมือนกันครับ

สำนักงานเกษตรจังหวัดนะครับได้ความสำคัญกับเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับในเรื่องการอาชีพทางเลือกแล้วก็เพิ่มรายได้คราวนี้ฟาร์มของน้องบอยเนี่ยเป็นฟาร์มต้นแบบซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมในการในกระบวนการเลี้ยงปลาครับคราวนี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเนี่ยก็เข้ามาในส่งเสริมในเรื่องการผลักดันของเกษตรกรรุ่นใหม่เนี่ยเข้าสู่โครงการยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เพื่อทำการเชื่อมโยงตลาดการรวมกลุ่มการบริหารจัดการจากนั้นก็ผลักดันทั้งบอยเนี่ยเป็นต้นแบบของการเลี้ยงปลาของกับเกษตรกรรุ่นใหม่แล้วก็เกษตรกรที่มีความสนใจในการเลี้ยงปลาครับผมอย่างของปลาชะโอเนี่ยเป็นปลาเนื้ออ่อนเนาะที่มีลักษณะเด่นต่างจากปลาอื่นๆที่อยู่ในพื้นที่ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเนี่ยก็เลยเล็งเห็นว่าปลาชนิดนี้มันสร้างมีมูลค่าทางการตลาดได้เราจึงมาส่งเสริมให้เกษตรกรอ่ะเป็นอาชีพทางเลือกเพื่อสร้างมูลค่าให้ในด้านอาชีพของเขานะครับแล้วก็ในส่วนเรื่องความรู้เนี่ยเรามีการประสานข้อมูลเฉพาะเนี่ยกับประมงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาบริหารจัดการในเรื่องตั้งแต่เรื่องการผลิตจนถึงเรื่องการตลาดครับแล้วก็ข้อดีของเราก็คือจังหวัดพิโรจน์เนี่ยเราจุดเด่นของเขาก็คือเขาเป็นเมืองคมนาคมมีการเชื่อมโยงการตลาดคราวนี้เราก็เลยมองเห็นโอกาสว่าถ้าสมมุติว่าเราพัฒนาในเรื่องของการผลิตเนี่ยภายใต้มาตรฐานเนี่ยแล้วก็เชื่อมโยงตลาดมีผู้ค้าที่แน่นอนเนี่ยสินค้าตัวนี้ปลาชะโอน่ะเรามองว่ามันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับจังหวัดของเราได้ครับถ้าท่านใดต้องการข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาชะโอนเนี่ยนอกจากติดต่อทางเพจของน้องบอยปลาชะโอน 100% ของจังหวัดพิโรจน์แล้วเนี่ยสามารถติดต่อทางสำนักงานเกษตรจังหวัดได้ครับที่เบอร์โทร055-313-125หรือทางแฟนเพจประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกครับ

0: ื่อสักครู่เราได้ไปรู้จุดเริ่มต้นของฟาร์มปลาชะโอนแห่งนี้กันไปแล้วนะครับตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมายืนอยู่กับพี่บอยนะครับซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มปลาชะโอนแท้ 100% พิษณุโลกนะครับสวัสดีพี่บอยครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: พี่บอยครับที่นี่มีการเลี้ยงประมาณกี่ถังอะครับตรงนี
1: ้ครับตอนนี้นะครับถ้าถังใหญ่นะครับถังใหญ่เนี่ยมีทั้งหมด30ใบครับใบละ 1,200 ใบละ 2,000 ลิตรครับก็ 2,000 ลิตรเนี่ยครับสูงบ่อสูง 1.50 ปากบ่อ 1.50 ก้นบ่อ 1.30 ครับก็เลี้ยงปลาบ่อนึงเนี่ยครับประมาณ 700-800 ตัวครับก็ตอนนี้ปลาที่มีในฟาร์มอยู่ประมาณ 12,000-13,000 ตัวครับโดยประมาณครับ
0: ครับแล้วขนาดของถังนะครับมันมีผลต่อการเจริญเติบโตของปลามั้ยครับ
1: ก็ตามงานวิจัยของอาจารย์จอมสุดาที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับก็อย่างน้อยคือถังเนี่ยต้องมีความสูง80เซนขึ้นไปเพื่อที่ว่าปลาเนี่ยครับเขาจะได้มีพื้นที่ในการว่ายมีการบริหารจัดการเรื่องเกี่ยวกับร่างกายเขามีการออกกําลังกายมีพื้นที่ในการว่ายน้ําบ้างครับใช่ครับก็จะต้องมีขั้นต่ําคือ80เซนขึ้นไป
0: ครับแล้วที่ฟาร์มของเรามีตั้งแต่ขั้นตอนของการนำลูกปลาเราเอามาจากไหนครับ
1: ก็ลูกปลานะครับบางรอบถ้าผมไม่ได้ทำเองนะครับก็จะรับจากกรมประมงครับเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืดสุโขทัยแล้วก็อ่างทองแล้วก็ลพบุรีครับแล้วแต่ว่าศูนย์ไหนจะมีปลาแล้วรับได้เลยครับผมก็จะไปรับที่ศูนย์นั้นครับ
0: ครับ
1: โดยมีการจองก่อนครับจองแล้วก็เราก็พอได้คิวปุ๊บเจ้าหน้าที่ของประมงก็จะโทรหาเรา
0: ครับ
1: แล้วก็เราก็ไปรับที่ประมงได้เลยครับ
0: ครับแล้วพี่บอยครับระบบน้ำของเราก็คือเป็น

0: บบน้ำหมุนเวียนแบบปิดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ช่วยให้พี่บอยอธิบายให้ผมฟังหน่อยครับว่ามันทำงานกันยังไงครับ
1: ครับก็ระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดนะครับก็เขาจะทำงานตลอด24ชั่วโมงคือไหลจากถังนี้นะครับโดยมีปั๊มน้ำนะครับ 9,000 ลิตรต่อชั่วโมงเพื่อกระจายลงทุกๆบ่อครับกระจายลงเท่าๆกันพอกระจายเสร็จปุ๊บน้ำจะไหลขึ้นด้านบนนะครับแล้วก็จะเกิดการแทนที่บ่อเดิมแล้วก็ไหลออกลงด้านล่างน้ำจะเวียนกันอย่างเงี้ยครับตลอด24ชั่วโมงครับก็ระบบของเรานะครับตอนนี้เราเอาข้อดีของระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดนะครับมาร่วมกับระบบจุลินทรีย์ก็คือจุลินทรีย์เนี่ยครับช่วยจัดการและกำจัดไม่ว่าจะเป็นแอมโมเนียไนไตรต์แล้วก็เป็นของเสียที่อยู่ในบ่อครับก็จะจัดการได้หมดเลยครับก็ไม่ว่าจะเป็นพวกเศษขี้ปลาเศษตะกอนหรือเศษคราบอาหารที่เหลือจุลินทรีย์ตัวนี้ก็จะทำงานกำจัดตรงนี้ให้หมดเลยครับ
0: ก็ถือว่าเป็นข้อดีของฟาร์มของเราถ
1: ึ
0: งแม้ว่าจะมีพื้นที่น้อยแต่ว่าการบริหารจัดการของเราก็ถือว่าดีเลยนะครับ
1: ครับ
0: พี่บอยครับผมอยากจะดูปลาข้างในถังอ
1: ่
0: ะ
1: ได้ครับ
0: ได้ไหมครับ
1: เดี๋ยวผมตักให้ดูนะครับ
0: ได้ครับ
1: ขออนุญาตนะครับ
0: ตรงนี้ก็คือเราเลี้ยงมาประมาณกี่เดือนแล้วครับ
1: อันนี้ชุดนี้เป็นปลาพ่อแม่พันธุ์ครับจะอายุ2ปีครับเนี่ยครับจะส่วนใหญ่จะไปเป็นปลาเอาไปเพาะพันธุ์ครับ

0: องครับตอนนี้ได้ปลาแล้วนะครับพี่บอยครับอันนี้คือปลาอายุเขาประมาณกี่ปีครับ
1: อันนี้ปลาชะโอนเป็นไซส์ใหญ่นะครับอายุประมาณ2ปีครับชุดนี
0: ้2ปี
1: จะเป็นปลาค่อนข้างใหญ่ส่วนใหญ่จะเอาไปเข้าตู้แล้วก็เอาไปเพาะพันธุ์ต่อครับอันนี้เป็นไซส์ค่อนข้างใหญ่ครับ
0: อันนี้ก็คือเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธ
1: ุ์เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ใช่ครับก็ถังนี้จะเป็นอายุ2ปีครับแล้วก็ถังที่เหลือจะอายุ1ปีใช่ครับใช่ครับ
0: เราก็คือจะแยกเป็นถังแล้วก็เป็นสีต่างๆในอายุของเขาใช่มั้ยคร
1: ับ ใช่ใช่ครับก็ส่วนเนี้ยมันอยู่กับเรามานานแล้วเราก็จะเก็บไว้ส่วนใหญ่ก็จะเกษตรกรที่ซื้อไปหรือชาวบ้านที่ซื้อไปนะครับเขาก็จะเอาไปซื้อไปเข้าตู้เป็นปลาสวยงามอย่างเงี้ยครับซื้อไปเลี้ยงต่อไม่ได้ซื้อไปกินครับ ใช่ครับนอกจากอายุโซน1ปีนะครับเขาจะซื้อไปแล้วก็เอาไปเพาะพันธุ์ต่อใช่ครับ
0: แล้วอายุไข่ของเขาอะครับตั้งแต่การเกิดจนการเสียชีวิตของเขาอะวงจรชีวิตเขาประมาณกี่ปีอะครับ
1: ปลาชะโอนนะครับจะเท่าที่ผมมีข้อมูลจากอาจารย์นะครับก็อายุประมาณ 5-8 ปีครับแล้วแต่ว่าเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนถ้าเกิดสภาพแวดล้อมที่ดีหน่อยเขาก็จะอยู่ได้นานหน่อยครับหรือสภาพแวดล้อมที่ว่าเขาเอาไปเพาะพันธุ์ฉีดบ่อยๆเขาอายุไขเขาก็จะสั้นลงครับ เขาก็จะอายุไม่เท่ากับปกติจะอายุเขาจะน้อยลง
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วการให้อาหารในฟาร์มของเราอ่ะพี่บอยเรามีวิธีการให้อาหารเช้ากลางวันเย็นหรือว่าให้ยังไงบ้าง
1: ก็การให้อาหารนะครับก็ถ้าเกิดปลานะครับวัย 1-2 เดือนแรกเนี่ยผมจะให้อาหารประมาณวันละ6รอบใช่ครับ6รอบเนี่ยคือจะมี10 โมงเช้าบ่าย2 6โมงเย็น4ทุ่มแล้วก็ตี2ใช่ครับช่วงเวลาที่นอกช่วงเวลาที่เราทำไม่ได้เช่นตี2เนี่ยครับผมจะเปิดเป็นเครื่องให้อาหารอัตโนมัติใช่ครับเพราะว่าเราจะตื่นมาบริหารจัดการอย่างเงี้ยทั้งวันไม่ไหวครับเพราะว่าเราต้องให้อาหารเขาทุกๆ4ชั่วโมงเนื่องจากปลาชะโอนเนี่ยเป็นปลากินเนื้อแล้วก็ในวัยอ่อนเขาเนี่ยครับเขาจะกินกันเองค่อนข้างมาก
0: คร
1: ับผมก็เลยต้องให้อาหารบ่อยหน่อยพอเข้าเดือนที่3เดือนที่4นะครับเราก็จะให้อาหารเขาประมาณ 3-4 รอบครับ 3-4 รอบนะครับเราก็จะให้อาหารมื้อได้เลยแล้วก็ให้ 6:00 น.เที่ยงแล้วก็ 6:00 น.เช้าแล้วก็เที่ยงคืนครับเราจะให้4รอบถ้าเกิดเป็นวัย 3-4 เดือนนะครับพอมาวัย 5-6 เดือนนะครับเราจะให้อาหารประมาณ 2-3 รอบก็เพียงพอครับก็ 6:00 น.เย็น 6:00 น.เช้าแล้วก็ 4-5 ทุ่มก่อนนอนบ้างครับเป็นการเสริมให้เขาครับ
0: ครับแล้วโรคที่มันมากับปลาที่เราจะต้องดูแลรักษาอะไรแบบนี้ครับมันมีบ้างไหมคร
1: ับ ครับโรคส่วนใหญ่ครับระบบปิดนะครับมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเนื่องจากเราอ่ะบริหารจัดการได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วครับแล้วก็โรคที่ส่วนใหญ่เจอมันเกิดจากการที่ปลาเนี่ยครับมีความเครียดแล้วก็บางทีอาจจะกัดกันเองบ้างเราก็ต้องแยกออกครับวิธีการสังเกตว่าปลาตัวไหนป่วยหรือไม่สมบูรณ์นะครับคือเขาจะแยกออกจากฝูงเพราะว่าปลาชะโอนเนี่ยเป็นปลารวมฝูงเขาจะอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนครับพออยู่กันเป็นกลุ่มก้อนแล้วถ้ามีตัวใดตัวนึงเนี่ยครับแยกออกจากฝูงเนี่ยเราก็พึงสังเกตไว้เลยว่าปลาตัวเนี้ยต้องมีอาการผิดปกติเช่นเขาอาจจะมีอาการป่วยหรือเขาอาจจะมีอาการที่โดนเพื่อนๆในบ่อเนี่ยกัดมาเราก็จะแยกออกครับแยกออกไปใส่ทางตู้กระจกนั้นพอใส่ตู้กระจกเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะให้ยาออกซี่
0: คร
1: ับ ยาออกซี่ก็ใช้ในปริมาณ10กรัมต่อน้ํา100ลิตรครับแล้วก็ใช้เกลือประมาณ 1-2 กรัมเพื่อเป็นการรักษาเขาใช่ครับก็หลักการประมาณนี้ครับ
0: ครับย้อนกลับมานิดนึงก็คือระบบน้ําซึ่งเป็นถือว่าเป็นหัวใจสําคัญมากๆของการเลี้ยงปลาเลยนะครับ แล้วพี่บอยมีวิธีการดูหรือว่ามีการบําบัดน้ําสังเกตน้ํายังไงบ้างครับว่าน้ําเรามีน้ําเสียหรือเปล่าหรือว่าน้ําเราสะอาดหรือเปล่าอะไรแบบนี้คร
1: ับ ครับวิธีการดูในเบื้องต้นนะครับคือง่ายๆเลยก็คือเราจะใช้วิธีการที่ถ้าเราให้อาหารปลาปกติใช่มั้ยครับถ้าปลากินค่อนข้างน้อยหรือปลาไม่กินเลยเราพึงสังเกตว่าบ่อเราเนี่ยต้องมีความผิดปกติเกิดขึ้นเช่นค่า pH เปลี่ยนค่า pH คือค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ํานะครับก็พอค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำเนี่ยครับเปลี่ยนแปลงไปนะครับมันจะทำให้ปลาเนี่ยมีอาการที่เคลื่อนไหวน้อยแล้วก็อาจจะกินอาหารไม่กินอาหารหรืออาจจะกินอาหารได้น้อยลงครับก็ส่วนใหญ่อะปลาเขาจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับน้ำครับเราเลยต้องคุมเกี่ยวกับระบบของน้ำไว้ให้ได้ครับ
0: ครับครับแล้วถังแบบนี้มันมีความแตกต่างจากด้านบนยังไงครับพี
1: ่ถังแบบนี้นะครับผมจะเอาไว้ถ้าผมเพาะปลาเองนะครับผมจะเอาไว้อนุบาลลูกปลาครับเนื่องจากบ่อเนี่ยมันค่อนข้างเล็กแล้วก็ค่อนข้างเตี้ยเราจะบริหารจัดการในการดูแลเขาการดูดน้ำออกการถ่ายน้ำอย่างเงี้ยเราจะบริหารจัดการได้ง่ายกว่าครับเพราะว่าถ้าอย่างบ่อสูงเนี่ยมันเป็นบ่อที่ปลาต้องอายุประมาณ1เดือนแล้วแล้วก็ปลากินอาหารเม็ดได้แล้วเราถึงจะยกขึ้นถังขุนครับ ใช่ครับก็ถังคุณเนี่ยก็พอขึ้นถังคุณเสร็จปุ๊บก็เลี้ยงยาวไปจน6เดือนเลย
0: ครับ
1: ใช่ครับใช
0: ่แล้วระบบนิเวศแล้วก็สภาพแวดล้อมของฟาร์มของเราอ่ะมีผลต่อการเจริญเติบโตของปลามั้ยครับ
1: ก็ถ้าเท่าที่ผมมีข้อมูลมาครับความสมบูรณ์ของปลาเนี่ยครับก็เขาจะชอบในอุณหภูมิประมาณ27 28ถึงประมาณ32องศาครับ
0: ครับ
1: ก็อุณหภูมิเนี่ยอยู่ในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างดีแล้วก็ทำให้ปลาเนี่ยเขาไม่เครียดไม่ทำให้เขาตื่นตัวได้ตลอดเวลาครับ
0: ครับครับแล้วพี่บอยครับแล้ววิธีการแยกเพศของเขาอะครับเรามีวิธีการสังเกตยังไงบ้างครับว่าตัวไหนเป็นตัวผู้หรือว่าตัวเมียแบบนี้ครับ
1: ครับวิธีการสังเกตนะครับก็อย่างนี้นะครับตัวเมียนะครับตู้นี้นะครับ ตัวเมียนะครับจะมีลักษณะที่หัวสั้นกว่าตัวผู้นะครับ จะหัวสั้นแล้วก็มีลักษณะโครงสร้างที่ใหญ่กว่าตัวผู้ครับแล้วก็มีจุดสังเกตอีกทีนึงคือมันจะมีจุดข้างแก้มของเขานะครับปลาชะโอนวิธีการสังเกตปลาชะโอนนะครับจะมีจุดที่ข้างแก้มเป็นปานดำอยู่2แก้มเขาครับนะครับจะมีปานดำอยู่เราจะสังเกตได้เลยว่าปลาชนิดนี้คือปลาชะโอนครับ
0: อ
1: ันนี้คือวิธีการสังเกตในเบื้องต้นของตัวเมียนะครับ และอย่างตัวผู้นะครับตัวผู้ก็อยู่ในตู้ด้านล่างครับตัวผู้เนี่ยเขาจะมีลักษณะคือเขาจะตัวเล็กกว่าตัวเมียแล้วก็เขาจะเคลื่อนตัวไวมากๆครับจะเคลื่อนตัวไวแล้วก็มีลักษณะโครงสร้างที่เล็กกว่าแล้วก็มีความดุร้ายน้อยกว่าตัวเมียครับ แต่ลักษณะอย่างอื่นก็มีปานมีจุดตามแก้มของเขาเนี่ยครับก็จะมีลักษณะเหมือนกัน
0: ครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการสังเกตปลาว่าตัวไหนคือเพศผู้หรือว่าเพศเมีย
1: ใช่ใช่ครับ
0: ผมมองสังเกตไปเห็นด้านบนนะครับพี่บอยคืออะไรครับ
1: ครับข้างบนเนี่ยครับเป็นระบบกรองครับอันนี้ก็เป็นระบบน้ำหมุนเวียนเหมือนกันครับก็จะใช้วิธีการโดยมีปั๊มเนี่ยครับดูดแล้วก็กระจายลงไปทุกบ่อครับแล้วก็จะมีหินนะครับเป็นหินในการปรับค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าอะคาลายค่า pH นะครับแล้วก็เป็นหินที่ปรับค่าความสมดุลของน้ำให้คงตัวตลอดเวลานะครับก็ระบบตู้ปลาเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นระบบกองบนคือกองบนตู้ครับก็น้ำก็จะเวียนเหมือนกันก็หลักการก็คล้ายๆกับของบ่อพลาสติกเหมือนกันคร
0: ับ
1: มันก็จะเวียนกันอย่างเงี้ยตลอด24ชั่วโมงเหมือนกันครับแต่นี่มันโมเดลเล็กกว่าโครงสร้างมันน้อยกว่าครับก็เลยจะเวียนได้ไม่เยอะเท่าบ่อใหญ่ครับอันนี้ก็ใช้ปั๊มแค่ 1,500 ลิตรต่อชั่วโมงครับครับ
0: อันนี้ก็คือเป็นวิธีการบำบัดน้ำ
1: ในระบบตู้ปลา
0: ในระบบตู้ปลาของเรานะครับ
1: คุ
0: ณผู้ชมครับเดี๋ยวต่อไปผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูวิธีช่องทางการจำหน่ายนะครับว่าที่นี่มีวิธีการจำหน่ายยังไงบ้างครับ

0: ช่วงสุดท้ายนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาดูช่องทางการตลาดแล้วก็แรงบันดาลใจที่อยากจะส่งต่อนะครับและที่สำคัญก็คือเมนูอาหารที่อยู่ด้านหน้าผมนี้นะครับเยอะแยะมากมายพี่ปอยครับช่วยแนะนำหน่อยครับว่าเราทำเมนูอะไรบ้างจากปลาชะโอนะครับ
1: ครับก็เมนูก็วันนี้ครับเป็นเมนูปลาชะโอนทั้งหมดเลยนะครับเป็นเมนูปลาชะโอน4เมนูนะครับก็เริ่มที่เมนูแรกก่อนเลยครับเมนูนี้เป็นปลาชะโอนทอดกระเทียมนะครับครับเมนูต่อมานะครับอันนี้เป็นชูชีปลาชะโอนนะครับครับเมนูต่อมานะครับอันนี้เป็นแกงส้มปลาชะโอนครับแกงส้มหน่อไม้ดองนะครับอันนี้ก็เป็นห่อหมกปลาชะโอนนะครับ
0: ครับ
1: 4เมนูนี้เป็นเมนูปลาชะโอนทั้งหมดเลย
0: ครับและที่สำคัญก็คือคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถที่จะสั่งซื้อไปรับประทานได้ด้วยก็คือตรงนี้
1: ใช่ครับใช่ครับก็ช่องทางก็เบอร์โทรผมโดยตรงก็ได้ครับเบอร์โทร0869302630ครับหรือซื้อผ่าน Facebook แล้วก็ TikTok ก็ได้ครับก็ฟาร์มปลาชะโอนแท้ 100% พิษณุโลกครับ
0: ครับเราก็คือส่งทั่วประเทศเลยมั้ยครับ
1: ส่งได้ทั่วประเทศครับก็ทางฟาร์มเรานะครับวิธีการของเราเนี่ยเราถ้าออเดอร์ลูกค้าออเดอร์มานะครับเราจะทำการอดอาหารก่อนอย่างน้อย1วันครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราอดอาหารเสร็จปุ๊บเราก็จับปลามาแล้วก็น็อกน้ำแข็งประมาณ20ถึง30นาทีเสร็จปุ๊บเราก็จะมาซีนสุญญากาศในลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็เข้าห้องเย็นในอุณหภูมิลบ15องศาเพื่อควบคุมคุณภาพเนื้อแล้วก็ให้มีความคงสดตลอดเวลาครับผมส่งได้จะส่งได้ทั่วประเทศครับ
0: ครับผมขออนุญาตชิมสักเมนูนะครับ
1: ได้ครับผม
0: พี่บอยครับแล้วลูกค้าส่วนใหญ่เขายังมีความต้องการปลาชะโอนมากน้อยแค่ไหนครับ
1: ก็ปัจจุบันนะครับก็ของเราเนี่ยก็ขายออกได้เรื่อยๆครับก็ทุกอาทิตย์ก็เฉลี่ยอาทิตย์ละประมาณ 5-10 กิโลก็ออกได้ตลอดครับหรือจะเป็นบางล็อตครับบางล็อตจะเป็นร้านอาหารใหญ่ๆร้านอาหารเนี่ยครับเขาจะสั่งทีก็ประมาณ50โลถึง100โลอันนี้ก็คือแทบจะปิดขอบได้เลยครับก็มันจะสั่งไปฟีดไว้เป็นจำนวนมากครับแล้วแต่ว่าเราจะส่งตลาดแบบไหนครับใช่ครับก็หรือพ่อแม่พี่น้องทั่วไปที่สั่ง1โล2โล5โล10โลเราก็จะส่งได้ทั่วประเทศครับไม่มีปัญหาครับผม
0: เมื่อสักครู่ผมได้ชิมแล้วคุณผู้ชมก็คือเขาจะมีความนุ่มความนิ่มของรสชาติเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยไหมคร
1: ับ ใช่ใช่ครับถ้าเกิดปลาชะโอนนะครับรสชาติเขาคือจะมีกลิ่นหอมมีความมันถ้าเป็นเมนูอย่างคุณสืบชิมเมื่อกี้นะครับเป็นเมนูชูชีเป็นเมนู
0: ห่อหมก
1: ห่อหมกใช่ครับห่อหมกเนี่ยเขาจะมีความละเอียดเนื้อมีความละเอียดมีความหอมมีความมันในตัวครับแล้วก็อันนี้คือเป็นจุดเด่นของปลาชนิดนี้เลยครับคือปลาเนื้ออ่อนครับ
0: ครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะเข้ามาศึกษาดูงานหรือว่าอยากจะเข้ามาดูที่ฟาร์มของเราได้ไหมครับ
1: ครับก็ปกติครับฟาร์มเราก็เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้อยู่แล้วครับก็โดยเฉลี่ยฟาร์มเราเนี่ยจะเปิดประมาณ 1-2 เดือนจะเปิดให้เกษตรกรเข้าชม1ครั้งนึงครับก็ช่องทางวันไหนผมจะแจ้งวันและเวลานะครับก็ติดตามทางสื่อช่องทางต่างๆของฟาร์มก็ได้ครับก็ผมก็จะแจ้งว่าฟาร์มจะเปิดช่วงวันไหนเวลาไหนครับ
0: ครับ
1: ก็เกษตรกรก็เข้ามาได้เลย
0: ครับ
1: ก็เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
0: ครับแล้วแบบว่าอนาคตเรามีการวางแผนอนาคตไว้ไหมครับว่าเราจะมีการปรับปรุงหรือว่าพัฒนาฟาร์มของเรามีการต่อยอดพัฒนาฟาร์มของเรายังไงบ้างครับ
1: ครับตอนนี้ก็อย่างฟาร์มนะครับก็คือเราจะทำการขายชุดหนึ่งเราก็ถึงจะเพิ่มชุดใหม่อีกชุดนึงครับก็ฟาร์มมองว่าตอนนี้กำลังขยายกำลังการผลิตขึ้นเรื่อยๆตามความต้องการของตลาดนะครับก็เรามองเรื่องตลาดลูกค้าถ้าลูกค้ามีความต้องการมากเราก็จะขยายขึ้นมากแล้วก็ตอนนี้เราได้ร่วมกับมหาลัยนะครับในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจจิ้งครับแล้วก็มีการพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับการแปรรูปสินค้านะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นปลาชะโอนเนี่ยที่ผมกำหนดไอเดียไว้นะครับก็คืออาจจะเป็นปลาชะโอนที่ทอดกระเทียมเลยครับทอดกระเทียมสำเร็จพร้อมทานเลยอาจจะมีน้ำพริกปลาชะโอนนิดนึงแล้วก็อาจจะมีข้าวเหนียวนิดนึงครับตอนนี้กำลังพัฒนาอยู่ครับตอนนี้กำลังร่วมกับมหาลัยอยู่ครับ
0: ครับอยากจะให้พี่บอยเน้นย้ำช่องทางการติดต่อหน่อยครับเผื่อคุณผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะเข้ามาที่นี่บ้างครับ
1: ครับก็สามารถติดต่อผมได้โดยตรงเลยนะครับก็คือทางเบอร์โทรศัพท์นะครับ0869302630ครับเป็นเบอร์โทรผมโดยตรงนะครับแล้วก็ช่องทาง TikTok แล้วก็ Facebook นะครับก็เป็นชื่อว่าฟาร์มปลาชะโอนแท้ 100% พิษณุโลกครับก็ติดต่อทักเข้ามาได้เลยครับผมก็สามารถส่งสินค้าให้ได้ทั่วประเทศครับ
0: ครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับก็สามารถที่จะเข้ามา ที่ฟาร์มแห่งนี้ได้นะครับก็ติดต่อพี่บอยมาโดยตรงได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่มาเปิดบ้านเปิดฟาร์มให้ผมและทีมงานและคุณผู้ชมนะครับได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงขั้นตอนกระบวนการเลี้ยงแล้วก็ช่องทางการตลาดแล้วก็เมนูอาหารที่อยู่ด้านหน้านี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับครั้งต่อไปผมจะพาคุณผู้ชมไปหาเรื่องราวหาแรงบันดาลใจแล้วก็หาอาชีพสร้างรายได้ที่ไหนก็ต้องรอติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมพร้อมพี่บอยและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ครับ

0: สำนักงานพระคลังคลังที่ตระหนักถึงคุณค่าและมุ่งหมายที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการสืบสานเพลงไทยจึงร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆดำเนินโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเมื่อปี2567สร้างเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศแสดงความสามารถพร้อมกับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านการร้องเพลงการฝึกความอดทนมีน้ำใจนักกีฬาปลุกความกล้าสร้างความมั่นใจแก่น้องๆผู้เข้าประกวดระยะเวลา2ปีตั้งแต่เริ่มโครงการเวทีเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยบ่มเพาะเยาวชนกว่า 1,800 คนรวมพลเป็นชุมชนรักเพลงไทยโดยทุกการเดินทางของน้องๆผู้เข้าประกวดทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ตั้งแต่รอบออดิชั่นภูมิภาครองชนะเลิศและชิงชนะเลิศน้องๆได้รับความรู้จากวิทยากรและศิลปินที่มีชื่อเสียงได้สัมผัสการทำงานด้านบันเทิงครบวงจรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทักษะสู่การเป็นศิลปินเวทีนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงเส้นทางของผู้ชนะแต่เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างมิตรภาพของผู้มีหัวใจอนุรักษ์เพลงไทยสร้างเครือข่ายเยาวชนคลื่นลูกใหม่ร่วมกันสืบสานเพลงไทยให้คงอยู่ต่อไป
1: ในฐานะของตัวแทนเยาวชนไทยหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะน้ำอิงก็อยากจะขอให้เพื่อนๆ เยาวชนทุกๆคนเลยนะคะลองฟังบทเพลงลูกกรุงดูนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราเนี่ยจะสามารถช่วยกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ได้นะคะและหนึ่งช่องทางที่ดีเลยในการที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงเหล่านี้ก็คือการมาประกวดในซีซั่น3นั่นเองค่ะ
0: พลังเยาวชนสืบสานเพลงไทยส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม

0: ำนักงานพระคลังคลังทีตระหนักถึงคุณค่าและมุ่งหมายที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการสืบสานเพลงไทยจึงร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆดำเนินโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเมื่อปี2567สร้างเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศแสดงความสามารถพร้อมกับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านการร้องเพลงการฝึกความอดทนมีน้ำใจนักกีฬาปลุกความกล้าสร้างความมั่นใจแก่น้องๆผู้เข้าประกวดระยะเวลา2ปีตั้งแต่เริ่มโครงการเวทีเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยบ่มเพาะเยาวชนกว่า 1,800 คนรวมพลเป็นชุมชนรักเพลงไทยโดยทุกการเดินทางของน้องๆผู้เข้าประกวดทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ตั้งแต่รอบออดิชั่นภูมิภาครองชนะเลิศและชิงชนะเลิศน้องๆได้รับความรู้จากวิทยากรและศิลปินที่มีชื่อเสียงได้สัมผัสการทำงานด้านบันเทิงครบวงจรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทักษะสู่การเป็นศิลปินเวทีนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงเส้นทางของผู้ชนะแต่เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างมิตรภาพของผู้มีหัวใจอนุรักษ์เพลงไทยสร้างเครือข่ายเยาวชนคลื่นลูกใหม่ร่วมการสืบสานเพลงไทยให้คงอยู่ต่อไป
1: ในฐานะของตัวแทนเยาวชนไทยหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะน้ำอิงก็อยากจะขอให้เพื่อนๆเยาวชนทุกๆคนเลยนะคะลองฟังบทเพลงลูกกรุงดูนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราเนี่ยจะสามารถช่วยกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ได้นะคะและหนึ่งช่องทางที่ดีเลยในการที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงเหล่านี้ก็คือการมาประกวดในซีซั่น3นั่นเองค่ะ
0: พลังเยาวชนสืบสานเพลงไทยส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
3: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: น้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมกลมบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: มาดูกันครับว่าสเปคผู้ชายในฝันของสาวๆเจนนี้เป็นแบบไหนกันบ้างไปดูกัน
2: ก็ชอบผู้ชายที่อบอุ่นใจดีมีอารมณ์ขันแต่ไม่สูบบุหรี่ค่ะ
3: ชอบผู้ชายที่ลูกดูนุ่มนิ่มค่ะอ่อนโยนแล้วก็ที่ใครเก่งใส่ใจทุกรายละเอียดแต่ว่าไม่ชอบคนดื่มเหล้าค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ NBT News ภาคเที่ยงพบกันวันนี้ครับวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569นะครับที่นี่คุณผู้ชมอยู่กับผมสุพนันท์ ฤทธิ์มนตรีคุณอภิกาชวนปรีชานะครับล่ามภาษามือคุณธิตารีเกี่ยวคุ้มภัยครับ
0: รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ที่ Facebook นะคะเราไลฟ์ฟุกขนานกันด้วยค่ะกดติดตามเพิ่มเพื่อนกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกเหตุการณ์สำคัญค่ะ
1: ทีนี้ก่อนจะไปไล่เรียงในส่วนของสถานการณ์น้ำนะครับไล่เรียงกันตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนแล้วกันครับสำหรับอากาศประเทศไทยวันนี้ครับค่อนข้างแปรปรวนในหลายพื้นที่นะครับยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายจุดครับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกฉบับที่9นะครับโดยเพิ่มจังหวัดกาญจนบุรีเข้าไปในจุดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักมากนะครับร่วมกับจังหวัดเดิมที่มีการประกาศแจ้งเตือนไปก่อนหน้านี้คือที่ราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ส่วนกรุงเทพปริมณฑลครับอยู่ในพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับสำหรับวันที่12 13ตุลาคมนี้ในพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักก็จะเน้นไปที่โซนในพื้นที่ภาคใต้นะครับขณะที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมสำนักการระบายน้ำของทางกรุงเทพมหานครรายงานผลการตรวจวัดสภาพอากาศตอน9โมงเช้าที่ผ่านมาถ้าดูจากเรดาร์ตรวจอากาศเนี่ยต้องบอกว่ามีข่าวดีครับไม่พบกลุ่มฝนในทุกพื้นที่ของกรุงเทพกลุ่มเมฆเนี่ยนะครับเคลื่อนตัวผ่านพ้นพื้นที่ของกทมไปเรียบร้อยแล้วแต่แน่นอนนะเพื่อความไม่ประมาทก็คงต้องติดตามสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ดีครับได้แจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือเนื่องจากคาดการณ์ครับว่าอาจจะมีกลุ่มฝนอีกระลอกนะครับกลับมาก่อตัวแล้วก็ตกสะสมได้อีกครั้งในช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้นะครับ
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สรุปสถานการณ์อุทกภัยนะคะว่าล่าสุดยังมีน้ำท่วมขังอยู่ใน21จังหวัดพร้อมกับเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยฝนตกหนักและน้ำท่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำมาจากภาคเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน21จังหวัดได้แก่จังหวัดพิษณุโลกนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองรวมถึงกรุงเทพมหานครมีผู้ประสบภัยรวม 1,126,853 ครัวเรือน 3,144,421 คนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้ควบคู่กับการระดมกำลังคนและเครื่องจักรเพื่อระบายน้ำท่วมขังทำความสะอาดและฟื้นฟูบ้านเรือนหลังน้ำลดพร้อมประสานการจัดทำข้อมูลเพื่อรับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์โดยเช้าวันนี้ปภ.ยังได้ส่งข้อความผ่านเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดราชบุรีในอำเภอเมืองราชบุรีบ้านโป่งโพธารามดำเนินสะดวกบางแพปากท่อวัดเพลงสวนพึ่งจอมบึงบ้านคาและพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ประชาชนดูแลกลุ่มเปราะบางยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญต้องระวังอันตรายจากไฟฟ้ารวมถึงการแจ้งเตือนฝนตกหนักในอำเภอหนองยาปล้องจังหวัดเพชรบุรีและคาดการว่าจะยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่อีก 1-2 วันโดยขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและหากต้องการความช่วยเหลือขอให้แจ้งฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือโทรศัพท์สายด่วน1784
1: ช่วงเสาร์ที่แบบนี้ครับบรรดารัฐมนตรีต่างลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยนะครับอย่างที่จังหวัดปราจีนบุรีครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำท่วมโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะครับซึ่งได้มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมาตั้งมายังโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงศ์เพื่อได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและปลอดภัยโดยคุณพลพีเองได้สั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคครับจะเตรียมรถบรรทุกน้ำสะอาดพร้อมรองรับการให้บริการทางการแพทย์ โดยเฉพาะการรักษาผู้ป่วยฟอกไตที่จำเป็นต้องใช้น้ำที่มีคุณภาพเหมาะสมและเพียงพอต่อการรักษานะฮะจากนั้นครับคณะได้ลงพื้นที่ไปที่อบต.บางปราร้าที่อำเภอบ้านสร้างนะครับก็ไปให้กำลังใจมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวก่อนประชุมหารือแนวทางการแก้ปัญหาอุทกภัยและการฟื้นฟูหลังน้ำลดนะครับรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาโดยมีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับรัฐมนตรีช่วยคมนาคมร่วมด้วยที่ประชุมเนี่ยได้เน้นย้ำนะครับให้ทุกหน่วยบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนนั้นเป็นไปอย่างทั่วถึงต่อเนื่องครอบคลุมทั้งมิติด้านร่างกายจิตใจการดำรงชีวิตหลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายลงแล้วนะครับอีกด้านนึงครับในส่วนของคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

0: รรมครับในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนนำคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่ตำบลรั้วใหญ่พี่หันแดงโพพระยาและบ้านโพที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีพร้อมได้ขอบคุณนายกรัฐมนตรีครับที่สั่งการเร่งจ่ายเงินชดเชยผู้ประสบภัยที่จังหวัดสุพรรณบุรีตอนนี้ส่งคำขอไปกว่า 1,700 ครัวเรือนแล้วก็ได้รับเงินแล้วด้วยนะฮะส่วนที่จังหวัดอ่างทองครับนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยก็ได้ลงพื้นที่นะครับไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยที่อำเภอวิเศษชัยชาญและได้มอบถุงยางชีพจำนวน 1,096 ถุงนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะครับ
1: กรมชลประทานทยอยปรับลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาลงอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่ปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงล่าสุดวันนี้เหลือ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้ค่ะปริมาณน้ำเหนือที่ไหลผ่านสถานี C2 ค่ายจิรประวัติอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ 1,885 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำยังคงอยู่ต่ำกว่าตลิ่งที่ 22.42 เมตรขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทได้ทยอยปรับลดการระบายน้ำจาก 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยลดลงชั่วโมงละประมาณ10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนเหลือ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะยังคงอัตราดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กรมชลประทานจะติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำท่าจากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ขอให้ทุกภาคส่วนติดตามข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ได้บูรณาการเร่งผลักดันน้ำฝั่งตะวันออกพบว่าเขื่อนบางปะกงยังคงเร่งระบายน้ำได้ดีขณะเดียวกันมวลน้ำสะสมในลุ่มน้ำบางปะกงจะไหลมารวมกันจากน้ำหลักที่ท้ายเขื่อนขุนด่านปราการชนคลองรังสิตและมวลน้ำข้ามเขตจากกรุงเทพผ่านคลองประเวศบุรีรมย์และคลองแสนแสบไหลลงสู่คลองพระองค์ชัยยานุชิตแต่อุปสรรคสำคัญของการระบายน้ำเกิดจากสภาพภูมิประเทศที่บริเวณสันดอนปากแม่น้ำโดยใต้น้ำนั้นมีลักษณะตื้นเขินคล้ายหลังเต่าที่บริเวณอำเภอสำโรงบางเสาธงบางบ่อและบางพลีทำให้น้ำไหลผ่านจุดคอขวดได้ช้าโดยปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาได้ลดการระบายน้ำและเร่งเปิดรับน้ำเข้าสู่คลองรังสิตและนครนายกเพื่อตัดยอดน้ำทางตอนบนและลดมวลน้ำสะสมที่จะไหลลงสู่อำเภอองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวและจังหวัดฉะเชิงเทราโดยกรมชลประทานและกองทัพเรือได้ระดมสรรพกำลังติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในแม่น้ำบางปะกงอีก10เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่
0: ประชาชนในหมู่บ้านนักกีฬาเขตสะพานสูงครับเร่งซ่อมแซมและฟื้นฟูความเสียหายหลังน้ำท่วมบ้านเรือนนานกว่า10วันตอนนี้ปัญหาที่พบคือเรื่องของขยะตกค้างจำนวนมากบางส่วนยังกังวลว่าอาจจะมีฝนตกลงมาซ้ำก็เรียกร้องให้รัฐบาลหาทางป้องกันและแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมครับทีมข่าว MTT ลงพื้นที่สำรวจการฟื้นฟูความเสียหายภายในหมู่บ้านนักกีฬาเขตสะพานสูงนะครับหลังถูกน้ำท่วมนานกว่า10วันประชาชนเร่งทำความสะอาดบ้านเรือนทยอยขนย้ายสิ่งของที่เสียหายทำให้เช้าวันนี้ครับยังพบขยะวางกองเพื่อรอเจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บรวมถึงขยะชิ้นใหญ่ที่นอนเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ต่างๆบางจุดตอนนี้เริ่มส่งกลิ่นเหม็นนะครับทั้งจากขยะแล้วก็น้ำที่ขังจนเน่าเสียชาวบ้านบอกว่าข้าวของเสียหายจำนวนมากครับการขนย้ายก็ลำบากเพราะคนในครอบครัวส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุจึงต้องทยอยเก็บกวาดตามกำลัง
2: ชิ้นใหญ่เอาไปไว้ข้างนอกแล้วทางกรุงเทพเข้ามาเก็บทางรถทหารมาเก็บเยอะ
3: ของใช้ในบ้านตอนนี้มันเสียหายได้รับผลกระทบหมดเลยใช
2: ่
3: ไหมคะ
2: ใช่ใช่รถนี่ก็เสียรถคันนี้ก็เสียคือเสียหมดแล้วก็มันเยอะ
3: ก็คาดว่าจะใช้เวลาฟื้นฟูนานไหมคะที่บ้านของเรา
2: ก็ไม่ทราบอะก็คือแบบมันมีแต่ผู้สูงอายุแล้วก็มันก็ค่อยๆช่วยกันทำไปใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่ขณะที่ประชาชนอีกคนหนึ่งครับบอกว่านอกจากทรัพย์สินจะเสียหายแล้วเนี่ยส่วนตัวยังบาดเจ็บจากการลื่นตกบันไดทำให้ความการทำความสะอาดบ้านเนี่ยยากลำบากมากขึ้นขยะชิ้นใหญ่เองก็ต้องจ้างรถมาขนย้ายออกไปเนื่องจากไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เองนะครับนอกจากนี้ยังกังวลปัญหาฝนตกหนักลงมาอีกจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งหาทางป้องกันแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมเพราะเงินเยียวยา 9,000 บาทไม่เพียงพอครับต่อความเสีย

0: ายที่เกิดขึ้นจริงนะครับโดยเฉพาะการสูญเสียทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินอีกหลายรายการ
1: ไม่พอหรอกค่ะไม่พอหรอกเพราะของเราเสียหายหมดเลยนี่ตู้เย็นก็ยังใช้ไม่ได้เครื่องซักผ้าก็เมื่อเช้าเอาสาเอาเข้าไปซักก็ดังคือให้มันดังไปขอให้มันซักได้เราก็พยายามป้องกันนะนะเท่าที่สามารถทำได้แต่ว่าไม่รู้มันจะได้ขนาดไหนถ้ามาอีกก็ถ้ามันสูงมากเราก็ต้องทำใจแต่ถ้ามันเท่าเดิมเหมือนตรงนี้เราก็ยกขึ้นสูงแล้วของข้างบนก็ไม่ได้ย้ายลงมาเลย
0: ด้านสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครครับสรุปสถานการณ์การจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่เฉพาะตัวเลขวันที่9ตุลาวันเดียวเนี่ยเก็บได้ 2,192 ตันแต่ถ้าไปดูสถิติการจัดเก็บย้อนหลังตั้งแต่28กันยาถึง9ตุลาเนี่ยจัดเก็บได้ 7,765 ตันเฉลี่ยเก็บได้วันหนึ่งประมาณ647ตันต่อวันนะครับขณะที่กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ส่งท่อซิ่งพญานาคขนาด21นิ้ว360แรงม้าจากทีมท่อซิ่งนครปฐมเอกทอมไปเสริมที่หนองจอกรวมของเดิมมีอยู่3นะครับตอนนี้บวกอีก1ก็ได้เป็น4นะฮะก็ไปช่วยสูบน้ำท่วมขังคาดว่าวันนี้ระดับน้ำน่าจะลดลงได้ทั้งหมดนะครับ
2: ส่วนเงินเยียวยาน้ำท่วมประจำปี2569ได้มีการทยอยโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้ที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดก็มีผู้ที่ประสบภัยที่ได้รับเงินโอนแล้วจำนวนกว่า 75,326 ครัวเรือนในพื้นที่31จังหวัดโดยประชาชนในหลายพื้นที่ทั้งในกรุงเทพมหานครและนนทบุรีต่างโพสต์ผ่านสื่อโซเชียลแสดงความดีใจและบอกต่อกับผู้ประสบภัยรายอื่นว่าได้รับเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทและ 5,000 บาทแล้วหลังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ส่งข้อมูลผู้ประสบภัยที่ผ่านการตรวจสอบจากจังหวัดและสำนักงานเขตให้ธนาคารออมสินช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ก่อนที่เงินจะโอนเข้าบัญชีประชาชนในช่วงบ่ายขณะที่ประชาชนบางส่วนยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดและสำนักงานเขตทางปภ.ได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถโอนเงินเยียวยาถึงมือประชาชนได้มากที่สุดในแต่ละวันอย่างต่อเนื่องไม่เว้นวันหยุดราชการสำหรับยอดโอนเงินเยียวยาล่าสุดณวันที่10ตุลาคม2569รวม 75,326 ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่31จังหวัดพร้อมเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย5รายรายละ2ล้านบาทเป็นเงิน10ล้านบาทรวมเป็นเงินกว่า640ล้านบาท
0: กรมการค้าภายในจัดคาราวานธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมช่วยเหลือประชาชนหลังระดับน้ำลดนะครับเอาบรรดาสินค้าราคาประหยัดอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านลดสูงสุดถึง 62% นะครับเปิดจุดจำหน่าย20จุดทั่วพื้นที่บรรยากาศการจัดจำหน่ายสินค้าในราคาพิเศษนะครับกับโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมณชุมชนสุเหร่าแดงอำเภอบางปูทองจังหวัดนนทบุรีครับวันนี้มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยทยอยเดินทางมาเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะฮะของจำเป็นตั้งแต่ช่วงเช้านะโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่เอาไปทำความสะอาดบ้านหลังจากเจอปัญหาน้ำท่วมในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยชาวบ้านบอกครับว่าโอ้โหโครงการนี้เนี่ยช่วยแบ่งเบาภาระค่าของชีพได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านเรือนที่นำมาลดราคาพิเศษสูงสุดถึง 62% ขณะที่สินค้าจำเป็นนะครับที่ต้องใช้เนี่ยนะฮะราคาต่ำกว่าท้องตลาดอย่างเห็นได้ชัดเจนข้าวหอมมะลิ5กิโลกรัมเนี่ยขายอยู่120บาทไข่ไก่คละเบอร์แผงละ110บาทน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ22บาทน้ำมันปาล์มลิตรละ42บาทกลุ่มของผลิตภัณฑ์ซักล้างลดราคา 40-50% เลยทีเดียวนะครับชาวบ้านต้องการให้จัดกิจกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่องครับอย่างน้อยเดือนละครั้ง2ครั้งนะฮะแล้วก็เสนอให้เพิ่มรายการสินค้ากลุ่มของอาหารสดและผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กเพิ่มเติมนะครับ
3: เพราะว่าที่มาเนี่ยถ้าเก็บราคาตามแบบ

0: สบความดีกว่าอย่างน้อยจะช่วยเราได้ภาวะช่วงนี้ไปได้นะ
1: ผลไม้หรือเขาเรียกอะไรอ่ะเครื่องไอ้ที่เราประกอบอาหาร
0: ค่ะ
1: ผักผลไม้เนื้อสัตว์อะไรพวกนี้ค่ะ
0: เป็นอาหารสดมาเพิ่มอยากให้มีเพิ่ม
1: ค่ะ
0: ก็จะช่วยเราได้เยอะเลยทราบการประชาสัมพันธ์จุดลดราคาจากที่ไหนคะ
1: ก็มีสื่อของชุมชนแล้วก็อัพเดต
0: อยาก
1: ของตลาดแดงอ
0: ยากให้มีบ่อยๆไหมคะ
2: ได้เดือนละ2ขวด
1: เอเดือนละ1ครั้งก็ยังดี
3: ถ้าเราคือค่ะถูกกว่าต้อง
0: ค่ะราคาสินค้าที่ถูกกว่าท้องตลาดอย่างเงี้ยแล้วเราได้รับผลกระทบจากนั้นก็ได้เนาะถือว่าช่วยลดค่าครองชีพแล้วก็ช่วยในชีวิตประจำวันเราได้มากน้อยแค่ไหนคะ
3: ช่วยเยอะ
0: อย่างไรบ้าง
3: ก็อย่างบางอย่างที่เราไปซื้อที่ท้องตลาดเนี่ยอย่างน้ำมันหรือว่าอะไรที่อะไรเนี้ยมันก็แพงกว่าไปเยอะแล้วก็ไข่ก็เหมือนกันถ้าเราซื้อที่นี่มันก็ช่วยค่าใช้จ่ายเราได้เยอะ
4: สำหรับโครงการธงฟ้าดีๆแบบนี้นะครับกรมการค้าภายในเขาร่วมกับภาคเอกชนครับจัดขบวนรถโมบายเคลื่อนที่นำสินค้า10หมวดกว่า30รายการครับกระจายลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนนะฮะวันละ2จุดรวม20จุดนะตั้งแต่วันนี้ถึง18ตุลาคมนะฮะก็ไปเลือกซื้อกันได้ตั้งแต่9โมงเช้าถึง2ทุ่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างครอบคลุมและทั่วถึงนะครับ
5: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยผลการตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนนะคะหรือว่า Fix It Center ค่ะโดยสามารถช่วยซ่อมแซมเข้าของเครื่องใช้ของประชาชนที่ถูกน้ำท่วมแล้วมากกว่า 1,000 ชิ้นสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายรายจ่ายต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนจะได้กลับมาดำเนินชีวิตได้โดยเร็วค่ะร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือ Fix It Center และกิจกรรม Fix It จิตอาสาระดมครูบุคลากรนักเรียนและนักศึกษาลงพื้นที่ซ่อมแซมสิ่งของจำเป็นและเครื่องมือประกอบอาชีพครอบคลุมเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบไฟฟ้าภายในบ้านรถจักรยานยนต์และรถยนต์เครื่องมือทางการเกษตรปั๊มน้ำและงานซ่อมแซมบ้านเรือนพร้อมจัดทีมช่างอาชีวะจิตอาสาเข้าช่วยเหลือในชุมชนโดยข้อมูลล่าสุดได้ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าไปแล้วกว่า 1,059 ชิ้นรถจักรยานยนต์510คันเครื่องมือทางการเกษตร120ชิ้นและปั๊มน้ำ71เครื่องระบบไฟฟ้าภายในบ้าน26หลังคาเรือนควบคู่กับการช่วยขนย้ายจัดที่พักและประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยสำหรับประชาชนที่ต้องการรับความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้นะคะที่ศูนย์ Fix It Center ณสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดวิทยาลัยเทคนิควิทยาลัยอาชีวศึกษาหรือวิทยาลัยการอาชีพใกล้บ้านเพื่อขอข้อมูลจุดบริการรวมถึงทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา www.vec.go.th หรือที่เพจ Facebook สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ Fix It Center รวมทั้งสายด่วนกระทรวงศึกษาธิการโทรศัพท์หมายเลข1579
4: ช่วงนี้พักกันก่อนครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: วันนี้เป็นหนึ่งวันสำคัญนะครับของผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคมนะครับวันนี้มีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมบรรยากาศการเลือกในหลายพื้นที่เนี่ยเป็นไปอย่างคึกคักมีทั้งกลุ่มของนายจ้างผู้ประกันตนทยอยออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนกันตั้งแต่ช่วงเช้าท่ามกลางการอำนวยความสะดวกอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่บรรยากาศการลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมนะครับตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเปิดหีบตอน8โมงเช้าที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะบริเวณกระทรวงแรงงานซึ่งมีทั้งผู้ประกันตนนายจ้างที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเดินทางมาตรวจสอบรายชื่อและเข้าคูหากันอย่างต่อเนื่องสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ครับมีบัตร2สีครับแบ่งเป็นสีชมพูสำหรับผู้ประกันตนที่ใช้เลือกผู้แทนฝ่ายลูกจ้างและบัตรสีฟ้าสำหรับนายจ้างที่ใช้เลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างฝ่ายละ7คนเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนบริหารจัดการกองทุนที่มีมูลค่ากว่า2ล้านล้านบาทนะครับซึ่งแน่นอนฮะผู้ประกันตนต่างก็คาดหวังนะครับว่าอยากที่จะให้บอร์ดชุดใหม่เพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลแล้วก็เข้าไปปฏิรูปโครงสร้างเงินบำนาญและเงินชดเชยพร้อมทั้งบริหารกองทุนด้วยความโปร่งใสและครอบคลุมผู้ประกันตนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม
1: อยากให้แบบทำงานด้วยความโปร่งใสอะค่ะไม่แบบว่าคือจะทำอะไรก็ให้แจ้งผู้ประกันตนด้วยอะค่ะไม่ใช่ว่ามุบมิบทำกันเองแล้วก็แบบแล้วมารู้ทีหลังอะไรอย่างเงี้ยไม่โปร่งใสเลยใช่ค่ะทุกวันนี้เราจ่ายเงินประกันสังคมเพื่อที่จะให้มาดูแลสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายของของผู้ประกันตนนะคะแต่ว่าตอนนี้คือเราไม่รู้เลยว่าเงินของเราไปไหนบ้าง
2: เรื่องไอ้เงินเกษียณสำหรับการมาตราแบบต่างๆใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าพอเวลาเขาเปลี่ยนมาตราปุ๊บเงินเกษียณเขาหายอันนี้ไม่ค่อยถูกต้องแล้วก็อยากได้ทำฟันเพิ่มครับผม900น้อยไปครับผมอยากให้ไอ้สิทธิประโยชน์ที่เขาบอกว่าบัตรทองกับประกันสังคมมันไม่เท่ากันเนี่ยผมอยากจะให้เคลียร์เรื่องนี้ครับนะครับจะเอาไงก็เอาสักอย่างครับคือเราทำดีที่สุดก็คือเรามาเลือกตั้งส่วนพวกคุณน่ะพอได้ไปทำงานแล้วก็ขอให้ทำดีให้ดีที่สุดเหมือนกันครับ
0: ที่จังหวัดนครสวรรค์ครับบริเวณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับที่อำเภอเมืองนครสวรรค์บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักภายในบริเวณสถานที่เลือกตั้งนะครับเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมบอร์ดแสดงภาพและหมายเลขผู้สมัครเพื่อให้ผู้มาใช้สิทธิ์สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครก่อนลงคะแนนโดยผู้มีสิทธิ์นะครับก็เดินทางมาตรวจสอบรายชื่อเข้าคูหาลงคะแนนต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเปิดหีบ8นาฬิกานะครับโดยประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์คุณน้อยนราเลิศเนี่ยระบุครับว่าที่จังหวัดนครสวรรค์มีคนใช้สิทธิ์เนี่ยรวมกว่ามีผู้มีสิทธิ์เนี่ยรวมกว่า 77,000 คนนะฮะเจ้าหน้าที่และตำรวจได้ร่วมอำนวยความสะดวกดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่ซึ่งภาพรวมก็ยังไม่พบปัญหาอุปสรรคใดๆนะครับ
3: ขณะที่จังหวัดพิจิตรค่ะณอาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพิจิตรนายจ้างและลูกจ้างต่างก็ทยอยเดินทางมาแสดงตนใช้สิทธิ์อย่างเป็นระเบียบนะคะมีเจ้าหน้าที่ที่ได้แนะนำการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันไทยดีและ SSO Plusทางด้านนางพักมลกัมพูธนีท้องถิ่นจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยประกันสังคมจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยซึ่งจังหวัดพิจิตรได้จัดสถานที่เลือกตั้งครอบคลุมทั้ง12อำเภอมีผู้มีสิทธิ์รวม 38,839 คนทางนี้ทุกหน่วยเลือกตั้งเปิดให้ลงคะแนนจนถึงเวลา16
0: ที่อ่างทองครับโรงเรียนสตรีอ่างทองซึ่งเป็นจุดเลือกตั้งที่ใหญ่ที่สุดแบ่งเป็น3หน่วยย่อยครับมีผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนประมาณ 8,000 คนนะครับก็เข้าไปนะใช้สิทธิ์นะครับโดยทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองคุณทัศนัยสุธาพจน์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานก็ลงพื้นที่ติดตามความเรียบร้อยอย่างใกล้ชิดซึ่งในปี2569ครับสำนักงานประกันสังคมได้ขยายหน่วยเลือกตั้งครอบคลุม7อำเภอ15จุดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากในปี66เนี่ยมีแค่จุดเดียวส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมกว่า 29,000 คนเป็นฝ่ายนายจ้าง800ผู้ประกันตน 28,000 ซึ่งคาดว่าจะประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการได้ภายใน1เดือนนะครับผ่านการรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้งของสำนักงานประกันสังคมครับ
3: เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะสำหรับเทศกาลกินเจประจำปี2569ปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมรวมระยะเวลา

0: 5วันค่ะโดยในย่านของเยาวราชซึ่งถือเป็นย่านสำคัญที่มีการซื้อขายอาหารเจกันอย่างเนืองแน่นเป็นประจำทุกปีเดี๋ยววันนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศนะคะซึ่งตั้งแต่ที่บริเวณวงเวียนโอเดียนยาวไปจนถึงซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เต็มไปด้วยประชาชนทั้งกลุ่มที่ถือศีลกินเจเป็นประจำและผู้บริโภคทั่วไปต่างก็ทยอยเดินทางมาเลือกซื้ออาหารเจปรุงสำเร็จอย่างต่อเนื่องเมนูยอดนิยมยังคงเป็นอาหารเจดั้งเดิมนะคะก็คือผัดหมี่เจยากิโซบะเจและต้มจับฉ่ายขณะเดียวกันร้านค้าหลายแห่งได้พัฒนาเมนูทางเลือกใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่เช่นแคบหมูเจและหมูกรอบเจซึ่งก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากโดยจากการสอบถามร้านค้าต่างๆระบุว่าแม้ยอดขายจะยังคงหมุนเวียนได้ดีเนื่องจากเป็นเทศกาลสำคัญประจำปีแต่ก็ยอมรับนะคะว่าต้นทุนวัตถุดิบโดยเฉพาะผักสดปรับตัวสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่และราคาน้ำมันส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้าจำเป็นต้องปรับราคาจำหน่ายขึ้นเล็กน้อยเพื่อประคองต้นทุนโดยพยายามไม่ให้กระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคมากจนเกินไปขณะที่ทางฝั่งของผู้บริโภคก็บอกว่าแม้ราคาอาหารปรุงสำเร็จจะขยับขึ้นไปบ้างตามภาวะของต้นทุนแต่ยังคงตั้งใจร่วมสืบสานประเพณีและถือศีลกินเจไปจนครบกำหนดโดยใช้วิธีปรับพฤติกรรมเป็นการเลือกซื้อเท่าที่จำเป็นและพอเหมาะแก่การบริโภคในแต่ละมื
1: ้อขึ้นค่ะน้ำท่วมพวกผักอะไรขึ้นก็เป็นเหตุอะค่ะมาจากบางน้ำเขียวขึ้นนิดหน่อยขึ้นนิดหน่อยค่ะแต่พวกนี้ก็ราคาเดิมนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกผักเนี่ยขึ้นหน่อยแต่ขึ้นไม่เยอะค่ะนิด
2: ส่วนใหญ่ก็ต่างชาติก็เริ่มทยอยเข้ามากันเยอะเหมือนกันนะคะปีนี
3: ้
2: แพงขึ้นไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราโดนค่าน้ำมันรถยนต์ใช่ไหมอ่ะมันก็ขึ้นตามกระแสของมันอยู่แล้วค่ะเพราะหลักๆที่ร้านก็จะใช้แต่ของดีๆก็คือแบบมีแปะกล้วยเห็ดหอมอะไรพวกนี้ค่ะวัตถุดิบ
3: แล้วเราขึ้นราคา
2: ไม่ราคาตามปกติ
3: ช่วย
2: ใช่ค่ะช่วยลูกค้านะคะจะได้มีกระแสกันมาเยอะๆถึงวันที่18ค่ะ
1: คือค่ะปีนี้เมื่อวานคนเยอะมากขายดีมากเมื่อวานขายทุกปีค่ะที่ตรงนี้ทุกปี
3: แล้วคนส่วนมากเนี่ยโอ้มันจะ
1: ก็มีทั้งประจำแล้วก็มีทั้งขาจรมีลูกค้าที่เขากินเจเป็นประจำอยู่แล้วก็มีค่ะราคาแพงขึ้นแทบทุกอย่างเลยเยอะเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันผลกระทบน้ำท่วมด้วยราคาน้ำมันด้วย
3: แล้วเรา
1: ก็เพิ่มนิดหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้ขึ้นราคามา2ปีแล้วลูกค้าเข้าใจค่ะลูกค้าก็เข้าใจอยู่เพราะว่าราคาน้ำมันมันแพงจริงๆแล้วก็วัตถุดิบทุกอย่างอาหารมันแพงไปหมดขึ้นก็ขึ้นอยู่
3: แต่ละคำเราก
4: ็กินอ่ะแต่ว่าไม่ซื้อลุยเท่าไรกินเท่าที่พออยากกินไม่ได้ซื้อมาเผื่อว่าทิ้งพัง
3: ค
4: ือ
3: เราก็เลือก
4: นี่ก็อยากซื้อกลับแต่ศรีราชาไกล
1: ก็ของเสีย
4: เดี๋ยวมันของเสีย
3: แล้วมองว่าแต่ละปีเนี่ยคนจะกินเจเยอะ
4: มันก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะเพียงแต่ว่าม
1: ันไม่ได้เต็มครบแต่เขาก็อยากกิน
4: แต่พวกวัยรุ่นน่ะพวกสมัครเล่นก็มีกินสัก 3-4 วันอย่างเงี้ยมีเยอะพวกนี้มีเยอะเลย
0: สำหรับประชาชนที่สนใจร่วมสัมผัสกับบรรยากาศและการเลือกซื้ออาหารเจในงานเทศกาลกินเจเยาวราชประจำปี2569ก็สามารถเดินทางมาร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้นะคะที่บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาถนนเยาวราชค่ะ
5: ช่วงนี้ไปอัปเดตข่าวภาพภาษาอังกฤษกับ NBT World Brief ครับ
6: สวัสดีครับThank you for joining us for NBT World Brief right here on NBT and NBT World. You're with me, Natnaka Visut. In our first story this afternoon, flood-hit communities across several provinces are receiving relief supplies and support as cabinet ministers visit affected areas to assess conditions and review recovery efforts.
7: In Prachinburi province, Defense Minister Adun Buntham Jarun and Deputy Interior Minister Polapi Suwanchawi inspected operations at Chakraphong Camp Hospital, where patients from flood-hit Chao Phraya Aphaiphubet Hospital have been transferred for continued treatment. The delegation also visited a temporary shelter to distribute relief bags and discuss flood recovery and compensation, stressing the need for agencies to coordinate assistance covering residents' physical and mental well-being, as well as their livelihoods. Meanwhile, Industry Minister Warawut Silapa Acha visited flood-affected areas in Suphanburi province, where more than 1,700 affected households have already received their compensation payment. In Ang Thong province, Minister attached to the Prime Minister's office, Pradon Prisananantagun, accompanied by Ang Thong MP Gorawi Prisananantagun, distributed more than 1,000 relief bags to the villagers affected. The Royal Irrigation Department is gradually reducing water releases from the Chao Phraya Dam as upstream flows begin to decline, with the discharge rate scheduled to fall to 2,000 cubic meters per second today. Water flowing past Station C2 in Nakhon Sawan province stood at 1,885 cubic meters per second, with the water level remaining below the river banks as of this morning. In Chainat province, the Chao Phraya Dam is gradually reducing its discharge from 2,100 cubic meters per second to 2,000 cubic meters per second by 8 p.m. The rate will then be maintained, with officials continuing to monitor rainfall and runoff from the upper basin. Meanwhile, the Office of the National Water Resources is coordinating efforts to drain flood water from eastern areas, while water from several sources, including the Kundan Prakanchon Dam, Rangsit Canal, and Bangkok's eastern canals, is converging in the Bangpagong River Basin. However, shallow underwater terrain near the river mouth is slowing discharge drainage in part of Samut Prakan province. To reduce the volume of water flowing downstream, authorities are increasing drainage through the Rangsit and Nakhon Nayok canal systems. The Royal Irrigation Department and the Royal Thai Navy have also deployed 10 additional water pushing and pumping machines along the Bangpagong River to accelerate drainage. Authorities are continuing to monitor water levels and adjust operations according to conditions, while urging the public to follow official updates. Vocational colleges are helping flood-affected communities recover, with volunteer teams providing repairs for damaged items and vehicles to help villagers reduce household expenses and return to daily life. Deputy Government Spokesperson Captain Paddarat Thongsaluikon said Education Minister Prasert Chantara Ruongthong has instructed the Office of the Vocational Education Commission to set up community repair centers known as Fix-It Centers. Through these centers, teachers, staff, and vocational students are providing repairs for electrical appliances, household wiring, motorcycles, agricultural tools and water pumps, as well as helping with home repairs and other relief work. The latest figures from Rayong province show that teams have repaired 1,059 electrical appliances, 510 motorcycles, 120 pieces of agricultural equipment, and 71 water pumps. They have also restored household electrical systems in 26 homes, while helping with evacuations, temporary accommodation, and food preparation. Residents seeking assistance can contact their provincial vocational

0: ท่าไหร่อ่ะ
1: นี่จะเผาเนี่ยเอาไหมน้ำมันยังเหลืออยากช่วยอ่ะพอดีวันนี้ว่าง
0: โอ้เพราะเขาไม่อยากสร้างฝุ่น PM 2.5 ไงนี่แหละครับฮีโร่ที่อยู่กับพวกเราใครจะรู้ว่าในตลาดสดเราจะเจอคนอย่างพี่จำเนียนเขาไม่ซื้อเห็ดเพาะที่มาจากการเผาป่าครับและไม่สนับสนุนสินค้าที่มาจากการเผาป่าทุกชนิดเพื่อลด PM 2.5 และชุมชนบ้านปางมะเยาเลิกเผาขยะเพื่อนำมาหมักปุ๋ยกันทั้งหมู่บ้าน
2: ใช่แล้วไม่เผาพ
3: อที่ไม่เผาก็เพื่อเองนั่นแหละ
0: พวกเขาทำเพื่อปอดของเด็กๆทุกคน
4: เดี๋ยวว่าช่วยจุดแท้ไหม
5: ไม่จุดเลยสักดอกดีกว่าเพื่อคนที่ยังอยู่บนโลก
6: มากลับบ้านกันนะครับ
5: ไม่มาจะไปรถไฟฟ้า
0: อาม่าตั้งใจมาแล้วว่าจะหยุดสร้างควันทุกชนิดเพื่อเป็นตัวอย่างกับลูกหลานเหลน
7: ผมชื่อเผาเตาถ่าน
2: หนูจะหยุดเผาขยะ
0: ถึงเวลาแล้วที่พวกเราต้องช่วยกันหยุด PM 2.5 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่ผู้นำสหรัฐได้ออกมาเรียกร้องให้ยูเครนเปลี่ยนประธานาธิบดีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐครับเรียกร้องให้ยูเครนเปลี่ยนตัวผู้นำประเทศไปจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีอีกทั้งยังโวยครับว่าการสั่งการของเซเลนสกี้นั้นให้โจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียมีส่วนอย่างยิ่งที่ทำให้ราคาน้ำมันดีเซลพุ่งสูงขึ้นในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงที่สหรัฐกำลังรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งกลางวาระทรัมป์ยังบอกด้วยว่าเขาเคยเตือนเซเลนสกี้ไม่ให้โจมตีแหล่งน้ำมันของรัสเซียแต่การที่เซเลนสกี้ไม่ฟังเสียงของเขาเขาจึงเห็นว่ายูเครนควรเปลี่ยนตัวผู้นำได้แล้วและเขาเชื่อว่าผู้นำคนใหม่จะช่วยยุติสงครามที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี2565ได้ก่อนหน้านี้ทรัมป์เพิ่งจะสั่งระงับการคว่ำบาตรเชื้อเพลิงของรัสเซียบางส่วนแบบชั่วคราวเพื่อหวังบรรเทาราคาพลังงานที่พุ่งสูงโดยมีขึ้นหลังการหารือตรงกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งปูตินก็ตกลงที่จะส่งออกน้ำมันดีเซลราว2.2 ล้านบาร์เรลสู่ตลาดสหรัฐและตลาดโลกโดยสหรัฐจะออกใบอนุญาตให้นำเข้าน้ำมันดีเซลจากรัสเซียได้จนถึงวันที่7 เมษายนปีหน้า
1: ชาวปานามาบางส่วนโดยเฉพาะในพื้นที่ตอนกลางและตอนใต้ของประเทศยังไม่กล้ากลับเข้าไปพักอาศัยหลับนอนในเคหสถานเนื่องจากยังหวั่นวิตกต่ออัฟเตอร์ช็อคที่เกิดขึ้นแล้วกว่า140ครั้งหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ที่บริเวณคาบสมุทรโอซูเอโรที่ครอบคลุมตอนกลางและตอนใต้ของปานามาเมื่อวันศุกร์นับเป็นแผ่นดินไหวรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของประเทศนี้ล่าสุดยอดผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นเป็น27คนใน5จังหวัดแต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตขณะที่หน่วยกู้ภัยยังคงทำงานอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบซึ่งก็มีความเสียหายเกิดขึ้นมากในจังหวัดทางตอนกลางทั้งแก่อาคารบ้านเรือนโรงแรมและโบราณสถานอย่างไรก็ตามรัฐบาลปานามายืนยันว่าแผ่นดินไหวไม่กระทบกับเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบปานามาส่วนสนามบินนานาชาติโตกูเมในกรุงปานามาซิตี้ซึ่งเป็นเมืองหลวงก็กลับมาให้บริการได้แล้วตามปกติหลังระงับเที่ยวบินไว้ในช่วงหลังเกิดแผ่นดินไหว
0: ชาวอิหร่านรวมตัวประท้วงหน้าสถานทูตฝรั่งเศสในกรุงเตหะรานโดยเรียกร้องให้ฝรั่งเศสยุติการใช้กำลังกับนักเรียนมัธยมปลายที่ออกมาประท้วงทั่วฝรั่งเศสอยู่ในขณะนี้ซึ่งผู้ประท้วงได้อ้างว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสคือการละเมิดสิทธิมนุษยชนและรัฐบาลอิหร่านได้เรียกทูตฝรั่งเศสเข้ารับฟังคำวิจารณ์ในเรื่องนี้ด้วยขณะที่รัฐบาลฝรั่งเศสก็กระทำแบบเดียวกันโดยได้เรียกทูตอิหร่านประจำกรุงปารีสเข้าพบเพื่อชี้แจงสถานการณ์การประท้วงในฝรั่งเศสและได้กล่าวตอบโต้ว่าการที่อิหร่านหยิบยกประเด็นการประท้วงในฝรั่งเศสขึ้นมาเอ่ยในช่วงนี้น่าจะเป็นความพยายามเบี่ยงเบนความสนใจของประชาคมโลกอีกทั้งยังได้ย้ำเตือนว่าเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาอิหร่านเพิ่งจะสั่งการใช้กำลังทหารเข้าปราบปรามผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลอย่างโหดเหี้ยมจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 3,000 คนและเมื่อไม่นานมานี้อิหร่านก็เพิ่งจะสั่งประหารชีวิตผู้ประท้วง
1: ที่กรุงลอนดอนของอังกฤษกลุ่มผู้สนับสนุนปาเลสไตน์จัดการเดินขบวนใหญ่ภายใต้การนำของกลุ่มรณรงค์ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับปาเลสไตน์โดย

0: ้ขึ้นภายหลังไม่กี่วันที่อิสราเอลได้จัดงานรำลึกครบรอบ3ปีเหตุโจมตีชายแดนที่นำไปสู่การเปิดฉากทำสงครามฉนวนกาซาโดยผู้ประท้วงได้เรียกร้องอิสรภาพแก่ชาวปาเลสไตน์และต้องการให้อิสราเอลยุติพฤติกรรมที่พวกเขาระบุว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นอกจากนี้ยังได้เรียกร้องให้อังกฤษคว่ำบาตรอิสราเอลอย่างเต็มรูปแบบและห้ามส่งออกอาวุธให้แก่อิสราเอลด้วยคาดกันว่าการเดินขบวนครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมหลายหมื่นคนขณะเดียวกันมีกลุ่มที่สนับสนุนอิสราเอลร่วมชุมนุมต่อต้านปาเลสไตน์อยู่ที่ด้านหน้ากองบัญชาการตำรวจลอนดอนด้วยทำให้ตำรวจต้องวางแนวกั้นเพื่อแยกผู้ประท้วงทั้ง2กลุ่มออกจากกัน
1: กลุ่มพนักงานและอดีตพนักงานในสายเทคโนโลยีในไอร์แลนด์ได้จัดการประชุมกลุ่มคนงานไอทีขึ้นในกรุงดับลินนะครับเพื่อหารือถึงประเด็นน่ากังวลต่างๆในยุคเทคโนโลยีก้าวล้ำไปในระดับการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยที่ประชุมมองว่าการใช้งานนะครับ AI นั้นจะทำให้เกิดการเลิกจ้างมากขึ้นและการขยายตัวอย่างรวดเร็วของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ในอนาคตนอกจากนี้ที่ประชุมยังกังวลเรื่อง AI จนส่งผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นแบบคู่ขนานกับการประชุมสุดยอดด้าน AI ระดับนานาชาติในกรุงดับลินซึ่งก็มีผู้นำจากบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของโลกมารวมตัวกันโดยการเลือกสถานที่จัดประชุมเป็นไอร์แลนด์ก็มีเหตุผลหลักที่ตรงกับไอร์แลนด์เป็นศูนย์กลางของยุโรปของบริษัทเทคโนโลยีต่างๆทั้ง Google Meta Apple และ Microsoft เนื่องจากมีนโยบายภาษีที่เอื้อต่อการทำธุรกิจ
0: คริสตาไพวัย50ปีเป็นนักโทษประหารหญิงชาวอเมริกันออกจากโรงพยาบาลและกลับเข้าเรือนจำในรัฐเทนเนสซีแล้วหลังจากที่เธอรอดตายจากการฉีดยาประหารชีวิตที่ล้มเหลวถึง2ครั้งเมื่อปลายเดือนกันยายนโดยหลังเดินทางถึงเรือนจำเธอก็ได้รับการคุ้มกันเหมือนอย่างที่เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติต่อเธอมานานถึง30ปีและจากนี้เธอยังคงได้รับการดูแลทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องไปอีกอย่างไรก็ตามการฟื้นตัวของนักโทษหญิงรายนี้สร้างความประหลาดใจอย่างมากแก่ผู้เชี่ยวชาญทีมแพทย์และทนายความของเธอเนื่องจากเป็นกรณีที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนว่าจะมีนักโทษที่รอดชีวิตได้จากการถูกฉีดสารพิษเข้าร่างกายถึง2ครั้ง
1: ไปต่อที่ความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬากับคุณโก้โคชพลครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านนะครับจบจากกีฬาเอเชียนเกมก็เป็นคิวของเอเชียนพาราเกมนะครับล่าสุดนักกีฬาไทยก็เดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นแล้วครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับไปดูความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาเอเชียนพาราเกมนะครับซึ่งทีมเอเชียนพาราเกมของไทยก็ออกเดินทางไปยังญี่ปุ่นตั้งเป้าอย่างน้อย27เหรียญทองครับนางโปรดปรานสมานมิตรครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกท.พร้อมด้วยร้อยโทนายนพพิรมภักดีนะครับประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารร่วมส่งคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยครับเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ณเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นครับแข่งขันระหว่างวันที่16ถึง25ตุลาคม2569นะครับณอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น4ท่าอากาศยานสุวรรณสำหรับประเทศไทยครับส่งนักกีฬาเข้าร่วม265คนเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งสิ้น412คนครับร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026โดยเจ้าภาพญี่ปุ่นจัดการแข่งขัน18ชนิดกีฬาครับได้แก่ยิงธนูกรีธาหรือว่าวีลแชร์เรซิ่งนะครับแบดมินตันบ็อกเซียจักรยานฟุตบอลโกบอลยูโดยกน้ำหนักยิงปืนวอลเลย์บอลนั่งว่ายน้ำเทเบิลเทนนิสเทควันโดวีลแชร์บาสเกตบอลนะครับวีลแชร์ฟันดาบวีลแชร์รักบี้และวีลแชร์เทนนิสครับชิงกัน492เหรียญทองซึ่งทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยครับเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาโดยในครั้งนี้กกท.พร้อมทั้งคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยและก็5สมาคมกีฬาตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย27เหรียญทองเท่ากับครั้งที่แล้วที่ทำได้ที่นครหังโจวครับขณะที่วีลแชร์บาสหญิงก็ตั้งเป้าทะลุเข้าชิงศึกเอเชียนพาราเกมครับทัพวีลแชร์บาสเกตบอลหญิงทีมชาติไทยครับเตรียมทีมสู้ศึกเอเชียนพาราเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งวีลแชร์บาสเกตบอลแข่งขันระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ตั้งเป้าทะลุเข้าชิงชนะเลิศครับหลังคว้าเหรียญทองแดงมา2สมัยซ้อน ทีมได้เฮดโค้ชชาวฝรั่งเศสเข้ามาเสริมเกมรุกนะครับพร้อมเน้นการเพลสซิ่งทั่วสนามครับโดยมี6ชาติร่วมแข่งขันแบบพบกันหมดมีไทยนะครับเจ้าภาพญี่ปุ่นจีนอินเดียกัมพูชาและลาวก่อนจะคัด4ทีมเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับเดี๋ยวไปฟังเสียงนักกีฬาครับ
3: สวัสดีค่ะชื่อเนตรภาโพนินค่ะชื่อเล่นชื่อโอปอค่ะปัจจุบันเล่นตำแหน่งพอยการ์ดค่ะเรามีความพร้อมระดับหนึ่งเลยค่ะเพราะว่าซ้อมหนักมากรู้สึกว่าทีมพัฒนามากจากเดิมที่พัฒนาอยู่แล้วก็มากขึ้นไปอีกค่ะมีความแข็งแรงมีความทนทานมากขึ้นค่ะสำหรับเอเชียนพาราเกมที่ผ่านมาเราจะครองเหรียญทองแดงค่ะสำหรับแมตช์นี้เราขยับเป้าหมายขึ้นมาอีกเป็นเหรียญเงินค่ะเขาก็แข็งแรงขึ้นค่ะส่วนเราก็แข็งแรงขึ้นเหมือนกันค่ะน่าจะพอสูสีค่ะญี่ปุ่นเขาเป็นเหรียญเงินค่ะเหรียญทองจะเป็นของจีนค่ะเป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยทั้งวีลแชร์บาสหญิงวีลแชร์บาสชายด้วยนะคะ
2: ให้กำลังใจกันด้วยนะครับส่วนทีมชายครับซึ่งจบอันดับ5ในเอเชียนพาราเกมครั้งที่แล้วที่หางโจยังคงเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งเป้ายกระดับผลงานให้ดีขึ้นในการแข่งขันครั้งนี้เช่นเดียวกันครับไปดูการเตรียมจัดโครงการสปอร์ตโชว์เคสครั้งที่8นะครับมอบทุนสมทบมูลค่า 1.34 ล้านบาทพร้อมผลักดันนักกีฬาเยาวชนสู่โอกาสการศึกษาระดับนานาชาติครับโครงการ Thai Life Insurance Sport ครับโชว์เคสเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและบริษัทอเลติโก้จำกัดล่าสุดเตรียมจัดกิจกรรมสปอร์ตโชว์เคส18นะครับไทยไลฟ์อินชูรันซ็อกเกอร์2026กำหนดจัดขึ้น2วันครับได้แก่กิจกรรมสัมมนาพิเศษนะครับวันเสาร์ที่17ตุลาคม2569ที่อาคารไทยประกันชีวิตสำนักงานใหญ่เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการวางแผนการเงินเพื่อการศึกษาและแนวทางการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางนักเรียนนักกีฬาในสหรัฐอเมริกาและกิจกรรมแคมป์และการแข่งขันฟุตบอลในวันที่7พฤศจิกายนนี้ณพาร์คอารีนากรุงเทพมหานครครับนางสาวทิติมาเลี้ยงพาณิชย์ผู้อำนวยการฝ่ายกลุ่มสื่อสารและความยั่งยืนองค์กรบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเปิดเผยนะครับว่าไทยไลฟ์อินชูรันสปอร์ตโชว์เคสเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถด้านกีฬาครับควบคู่กับการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาในต่างประเทศและก็เปิดมุมมองถึงเส้นทางการเติบโตในระดับนานาชาติในปี2569ครับจะสนับสนุนทุนเพิ่มเติมมูลค่า 1,340,000 บาทนะครับแบ่งเป็นทุนสำหรับนักปีครับมูลค่า 670,000 บาทและก็ทุนสำหรับนักกีฬาฟุตบอลจากกิจกรรมสปอร์ตโชว์เคส18อีก 670,000 บาทโดยกิจกรรมครั้งนี้มุ่งเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีศักยภาพด้านฟุตบอลได้แสดงความสามารถครับพร้อมเรียนรู้แนวทางการเตรียมตัวในเส้นทางการศึกษาและการแข่งขันในระดับ NCAA ของสหรัฐอเมริกาครับเมย์รัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันไทยครับเอาชนะลีเน่จากเดนมาร์ก2-1เกมผ่านเข้าชิงชนะเลิศแข่งขันในวันนี้นะครับในระดับเวิลด์ทัวร์ที่ประเทศฟินแลนด์ครับการแข่งแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500ครับรายการอาร์กติกโอเพ่นรายการนี้ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ 16,800,000 บาทที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ครับในรอบรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์วัย31ปีครับมือวางอันดับ1ของรายการนี้และเป็นมือ5ของโลกจากไทยเจอกับลีเน่คริสโตเฟอร์เซนนะครับวัย26ปีมืออันดับ7ของรายการมือ13ของโลกจากเดนมาร์กผลปรากฏว่าเมรัชนกอินทนนท์ครับเกมนี้วางลูกได้อย่างแม่นยำตบได้หนักหน่วงแล้วก็ขึ้นลูกหน้าเน็ตได้อย่างยอดเยี่ยมครับพลิกแซงชนะลีเน่คริสโตเฟอร์เซนไป2-1เกมด้วยคะแนน17-21 21-10 21-13ใช้เวลาแข่งขันในแมตช์นี้ไป54นาทีนะครับทำให้สถิติที่ทั้งคู่เจอกันมา4ครั้งเมรัชนกอินทนนท์ชนะได้ทั้ง4ครั้งเลยครับโดยในรอบชิงชนะเลิศเมจะเข้าไปเจอกับเมียริชเฟลนะครับจากเดนมาร์กมือวางอันดับ8ของรายการซึ่งจะแข่งขันในวันนี้เวลาประมาณ 15:45 นและครั้งนี้ทำให้เมรัชนกครับมีโอกาสลุ้นคว้าแชมป์ระดับเวิลด์ทัวร์รายการที่10ในการเล่นอาชีพซึ่งถ้าทำสำเร็จจะเป็นการชนะเลิศครั้งที่2ในปีนี้ต่อจากการชนะเลิศมาเลเซียมาสเตอร์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับมาดูวอลเลย์บอลกันบ้างครับแชมป์เก่าซากะฮิเดมิสุสปริงส์นะครับประเดิมชัยชนะนัดแรกของเกมเปิดฤดูกาลวอลเลย์บอล SV League นอกประเทศญี่ปุ่นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับ การแข่งขันวอลเลย์บอลครั้งแรกในประเทศไทยครับกับแมชเปิดฤดูกาลแข่งขันวอลเลย์บอลลีกสูงสุดนอกประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในรายการ SV League Thailand Game 2026-2027 by Hidemitsu ที่ Indoor Stadium

0: เกมนะครับระหว่างแชมป์เก่าซากะฮิเดมิสุสปริงส์พบกับอารีนาไอจีครับในเสื้อสีขาวเกมนี้ซากะฮิเดมิสุสปริงส์ของโค้ชคุมินากาดะครับที่เล่นในฐานะทีมเจ้าบ้านจะยังไม่มีทางด้านของเตยหัตถยาบำรุงสุขบอลเร็วทีมชาติไทยนะครับซึ่งอยู่ในระหว่างฟื้นฟูร่างกายจากปัญหาการบาดเจ็บขณะที่ตัวหลักทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่ๆคนอื่นอยู่กันครบเลยครับนำทีมมาโดยเอริกะซากะเอะเซตเตอร์ทีมชาติอายาเนะคิตาโมโดะนะครับหัวเสาแล้วก็อายากะอารากิครับบอลเร็วส่วนอารีนาไอจิหรือว่าชื่อเดิมของทีมนี้ก็คือควินซี่คาริยะนะครับนำทีมมาโดยซาร่านุสราต้อมคำครับเซตเตอร์จอมเก๋าในตำนานเจ็ดเซียนทีมชาติไทยรับบทบาทผู้ช่วยโค้ชอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับลงเล่นร่วมกับเจเนลลี่มาร์ติเนสบอลเร็วทีมชาติโดมินิกันและก็ลอร่าเดวิเซสคุลเลอร์ครับบีหลังทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ปรากฏว่าแชมป์เก่าและแชมป์เก้าสมัยอย่างซากะฮิเดมิสุสปริงยังเล่นได้เหนือกว่ามากนะครับแม้จะแพ้ไปก่อนในเซตแรกแต่ก็แซงกลับมาชนะได้3ต่อ1เซตครับสกอร์23ต่อ25 25ต่อ21 26ต่อ24และก็27ต่อ25เก็บชัยชนะนัดแรกในเกมเปิดฤดูกาลได้อย่างสวยงามครับและในวันนี้วอลเลย์บอล SV League Thailand เกม 2026-2027 ระหว่างแชมป์เก่าซากะฮิเดมิสุสปริงกับอารีนาไอจิจะแข่งขันนัดที่2ต่อด้วยนะครับในเวลา 16:05 ที่ Indoor Stadium หัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยครับไปดูฟุตบอลไทยลีกกันบ้างครับวันนี้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านแซงชนะระยอง FC ที่เหลือ10คน3ประตูต่อ2ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
0: DAF ฟุตบอลไทยลีกนัดที่4ของฤดูกาลครับปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่าเล่นในถิ่นช้างอารีนาพบกับม้านิลมังกรระยอง FC นะครับนาทีที่13เจ้าฟิลิเป้ครับแนวรุกบราซิลยิงไกลอย่างสวยงามเลยครับให้ระยอง FC ขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0ลูกนี้สุดปลายมือเลยนะครับยิงอย่างสุดสวยเลยนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกนาทีที่45ครับสเตฟานชิเมอร์ได้โอกาสตามซ้ำจะจ่อเข้าไปครับบุรีรัมย์ไล่ตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1และจากนั้นนาทีที่56เจ้าฟิลิเป้เป็นอีกครั้งครับยิงไกลจังหวะนี้ครับเป็นประตูขึ้นนำ2ต่อ1ให้ระยอง FC ครับและเป็นประตู2ของเขาในเกมนี้ด้วยแต่ปรากฏว่านาทีที่78เจ้าฟิลิเป้ครับไปโดนใบเหลืองใบที่2กลายเป็นใบแดงครับถูกไล่ออกจากสนามระยองต้องเหลือผู้เล่น10คนนะครับนาทีที่83เจ้าถิ่นตีเสมอเป็น2ต่อ2จากลูกมงจะจ่อของตัวสำรองครับสุภชัยใจเด็ดกองหน้าทีมชาติไทยและช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90บวก4ธนกฤตโชติเมืองปลักแนวรุกทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2026มายิงไกลสุดสวยให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเฉือนชนะไปอย่างสนุกเลยครับ3ประตูต่อ2ลงแข่ง4นัดชนะ3เสมอ1มี10คะแนนครับเป็นทีมนำของไทยลีกส่วนระยองแพ้เป็นนัดแรกมี7คะแนนอยู่อันดับที่4ของตารางครับ
1: เบาจบเกมครับเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที
0: ่ผลอีก2คู่เมื่อวานนี้ครับ BG ปทุมยูไนเต็ดเสมอกับอยุธยายูไนเต็ด1ประตูต่อ1และอุทัยธานี FC ชนะราศีสลัยยูไนเต็ด4ประตูต่อ2ครับไปดูฟุตบอลต่างประเทศกันบ้างนะครับฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีแชมป์เก่าบาเยิร์นมิวนิกตามตีเสมอเจ้าถิ่นอัลส์บวก2ประตูต่อ2ครับบุนเดสลีกาเยอรมนีครับอัลส์บวกเปิดบ้านเจอกับบาเยิร์นมิวนิกแชมป์เก่าและเพียงแค่นาทีแรกครับโรบินเฟลฮาวเออร์นะครับตัดบอลจากผู้รับประตูมาเนลนอยเออร์ครับและก็เลี้ยงเข้าประตูไปเลยครับอัลส์บวกช็อกแฟนบอลบาเยิร์นครับนำก่อน1ต่อ0เข้าสู่ครึ่งหลังนาทีที่55แฮร์รี่เคนครับผ่านบอลให้กับอิสมาเอลไซบารีนะครับยิงให้บาเยิร์นมิวนิกตีเสมอได้สำเร็จครับเป็น1ประตูต่อ1จากนั้นนาทีที่64โรดริโกลิเบโรครับกองหน้าโปรตุเกสได้ตามเข้าซ้ำครับทำประตูให้ทีมเยือนอัลส์บวกนำเป็น2ต่อ1นาทีที่80แฮร์รี่เคนครับได้จังหวะเปิดบอลให้กับนาธาเนียลบราวน์นะครับทำประตูให้บาเยิร์นมิวนิกตีเสมอเป็น2ต่อ2และก็จบเกมนี้ครับเสมอกันไป2ต่อ2ครับบาเยิร์นมิวนิกอยู่ที่2ลงแข่ง5นัดมี11คะแนนตามหลังทีมนำดอทมูนอยู่2แต้มครับส่วนผลคู่อื่นเมื่อวานนี้บุนเดสลีกาเยอรมนีครับยูเนียนเบอร์ลินชนะ เอเวอร์แบ็กนะครับ1ประตูต่อ0ฮอฟเฟนไฮม์แพ้ฮัมบวกนะครับ2ประตูต่อ3ไมส์แพ้เลเวอร์คูเซน3ประตูต่อ4พาเดบอร์นครับแพ้สตุตการ์ด0ต่อ2ไลฟ์ซิกชนะแฟรงก์เฟิร์ต6ประตูต่อ0ส่วนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวานนี้อาร์เซนอลครับเอาชนะลีดยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ1แอสตันวิลล่าเสมอกับเบรนท์ฟอร์ด2ต่อ2ครับเชลซีถล่มบอนมัตต์5ประตูต่อ1อิปสวิชชนะฟูลแลม2ประตูต่อ1ส่วนซันเดอร์แลนด์เปิดบ้านแพ้ไบรตันไป0ต่อ2นะครับแล้วก็คู่ดึกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำได้แค่เสมอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ไป1ประตูต่อ1ครับลาลิกาสเปนเมื่อวานนี้บาเยกาโนเสมอกับแอตเลติกบิลเบาไป0ต่อ0อาราเบสแพ้แอตเลติโกมาดริด1ประตูต่อ2บาร์เซโลนาชนะเกตาเฟ่3ประตูต่อ0และก็เรอัลมาดริดครับเอาชนะบียาเรียลไป1ประตูต่อ0ปิดท้ายกันที่เกาโชเซดาอิตาลีนะครับเจนัวชนะฟิออเรนติน่า2ประตูต่อ1ครับอินเตอร์มิลานชนะปาร์ม่า3ประตูต่อ0และก็นาโปลีครับเอาชนะโฟซิโนเน่นะครับไป3ประตูต่อ0ครับวินิซูสจูเนียร์นะครับกล่าวขอโทษเพื่อนร่วมทีมและก็แฟนบอลเรอัลมาดริดหลังโดนใบแดงในช่วงท้ายเกมที่เฉือนวิลเลียลไป1ประตูต่อ0ครับวินิซูสกำลังฉลองประตูที่คิดว่าเป็นประตูที่2ของเรอัลมาดริดครับแต่ถูกยกเลิกนะครับหลังจากการเช็ค VAR และถูกไล่ออกจากสนามครับหลังภาพรีเพลย์แสดงให้เห็นว่าไปดึงผมของนาตานซาลิบานในจังหวะก่อนหน้านั้นโดยวินิซิอุสโพสต์บน Instagram หลังจบเกมนะครับว่าความสุขยังคงอยู่ต้องขอโทษทีมและแฟนๆด้วยสำหรับวินิซิอุสลงสนามในนาทีที่52ครับขณะที่เกมเสมอกันอยู่0ต่อ0โดยเดียวมองเด้นะครับทำประตูขึ้นนำให้ทีมนะครับจากนั้นวินิซิอุสครับดูเหมือนจะมีส่วนสำคัญเปลี่ยนลูกจ่ายของจูดเบลลิงแฮมเป็นประตูที่2ครับให้เรอัลมาดริดขึ้นนำ2ต่อ0ซึ่งมูรินโญ่ผู้จัดการทีมนี่ดีใจวิ่งลงไปฉลองกับนักเตะนะครับแต่หลังจากไปตรวจสอบภาพจาก VAR แสดงให้เห็นว่าวินิซิอุสไปดึงผมของซาลิบาขณะที่วิ่งขึ้นสนามทำให้ประตูนั้นถูกยกเลิกนะครับนอกจากนั้นยังถูกใบแดงไล่วินิซิอุสออกจากสนามด้วยซึ่งบทลงโทษของวินิซิอุสครับจะได้รับการยืนยันในสัปดาห์นี้โดยคณะกรรมการวินัยของสหพันธ์ฟุตบอลสเปนแต่มาดริดเหลือเกมอีกเพียงนัดเดียวครับคือเกมกับเซบีย่าวันที่18ตุลาคมก่อนเดินทางไปเยือนบาร์เซโลนาเพื่อเล่นเอลกาซิโกในวันที่25ตุลาคมครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเที่ยงวันนี้ครับ
2: ครับขอบคุณนะครับ
3: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะส่งท้ายข่าวเที่ยงวันนี้นะคะด้วยภาพของทะเลหมอกและแสงอาทิตย์ยามเช้าที่ส่องประกายที่หมู่บ้านในเมืองหมิงเป่ยอำเภอฉงเจียงมณฑลกุ้ยโจวของจีนค่ะปรากฏเป็นทัศนียภาพสวยงามยามรุ่งอรุณค่ะ
2: หมดเวลาของ NBT News ภาคเที่ยงนะครับเรา3คนพร้อมทีมข่าวและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: คุณผู้ชมครับจังหวัดแพร่เป็นเมืองสงบน่าเที่ยวปลอดภัยเหมาะกับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มทุกวัย
1: วิหารสวยมากคุณผู้ชมครับเป็นหนึ่งจุดที่ควรจะมาสักการะสำหรับสายมูนะครับ
0: เช็คอินที่เหนือวันนี้ครับเราจะท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่แพร่สัมผัสธรรมชาติพาเข้าวัดสงบจิตสงบใจและทำกิจกรรม DIY ผ่อนคลายความเครียดกันครับ
1: คืนเดียวในโลกเลยนะเดี๋ยวเปิดประมูลเลยครับคุณผู้ชมครับรายการเช็คอินที่เหนือผมทำมา100กว่า EPเกือบ200 EP แล้วไม่เคยเริ่มต้นรายการบนถนนมาก่อนนี่คือ EP แรกนะครับที่มาเปิดหน้าทักทายคุณผู้ชมบนถนน1343ถนนลอยฟ้าอำเภอร้องกวางจังหวัด

แพร่ครับเหตุที่มาครั้งนี้คือวันนึงผมอ่านข่าวภาคเหนือแล้วกราฟิกด้านหลังแบ็คกราวด์ของข่าวภาคเหนือเป็นถนนเส้นนี้เลยครับเลยถามทีมงานว่าอยู่ที่ไหนถนนลอยฟ้า1343อำเภอร้องกวางเลยต้องบอกว่างั้นเราจะต้องมาเช็คอินสักครั้งนึงต้องมาให้เห็นกับตาสักครั้งนึงนะครับเดินทางจากอำเภอเมืองแพร่ครับมาที่อำเภอร้องกวางประมาณ30กิโลเมตรนะครับก็ง่ายๆคือเส้นทางที่เราจะไปจังหวัดน่านแต่เราเลี้ยวขวาเข้ามานะครับเข้ามาก็จะเห็นถนนที่โค้งอยู่ท่ามกลางทิวเขาสลับซับซ้อนกันไปมาโค้งเป็น S บ้างโค้งเป็นเกือบเลข3บ้างครับแต่ขณะเดียวกันเราจะเห็นมีโฮมสเตย์ที่นี่จะมีโฮมสเตย์เยอะครับบางแห่งก็จะเปิดบริการแค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์บางแห่งก็เปิดบริการต้อนรับทุกวันบางแห่งมีระเบียงมีชิงช้ามีคาเฟ่ให้ได้มาพักผ่อนหย่อนใจกันครับซึ่งถ้าหากว่าจะได้มาเห็นช่วงเขียวๆแล้วโฮมสเตย์เปิดเต็ม 100% ก็ต้องในช่วงฤดูฝนนะครับจนถึงฤดูหนาวก็สามารถมาเที่ยวแล้วก็มาพักผ่อนกันที่นี่ได้นะครับถนนลอยฟ้า1343อำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ครับ

ู้ชมผมออกมาจากถนนลอยฟ้าเลยต้องมาแวะสักการะที่นี่ครับวัดพระธาตุปู่แจอำเภอร้องกวางเขาบอกว่าเป็นวัดเก่าแก่เหมือนกันแล้วก็มีประวัติมายาวนานทีเดียวเลยนะครับจริงๆผมว่านะถ้าเรามาช่วงจะช่วงฤดูฝนหรือฤดูหนาวผมว่าวิวนี้คือดีเลยละครับเพราะว่าเราสามารถเห็นวิวของร้องกวางได้กว้าง360องศาแล้วดูนี่ขนาดแบบเรามาช่วงซัมเมอร์ยังเขียวขนาดนี้แล้วถ้ามาช่วงหน้าหนาวน่าจะมีหมอกเยอะๆแล้วก็ต้นไม้ต่างๆทุ่งนาเขียวขจีอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันแล้วครับว่าวันนี้มาเที่ยวนอกจากจะเป็นธรรมชาติแล้วต้องเป็นแบบสายมูด้วยนะครับมาไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกับวัดเก่าแก่วัดพระธาตุปู่แจกันครับ

0: วิหารสวยมากคุณผู้ชมครับแล้วก็วันนี้ผมนัดกับพี่ยังนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเวียงนะครับจะมาให้เราได้รู้จักวัดพระธาตุแม่แจ่มมากยิ่งขึ้นพี่ยังสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: วิหารสวยมากครับพี่ยัง
1: ครับผม
0: คือด้านนอกเราดูเหมือนจะไม่มีไม้เลย
1: ครับ
0: แต่พอเข้ามาข้างในคือไม้สักข้างในทั้งหลังเลยครับ
1: ทั้งหลัง
0: ด้วยความที่เราเป็นเมืองแพร่เป็นเมืองไม้สัก
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่แล้วครับวิหารแห่งนี้นะครับชื
0: ่
1: อตั้งอยู่ในของส่วนของตำบลบ้านเวียงอำเภอร่องกวางจังหวัดแพร่ลวดลายของไม้สักแบบล้านนานะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็จิตรกรรมก็จะเป็นจิตรกรรมฝาผนังแล้วก็บูรณะองค์พระพุทธรูปใหม่
0: แต่เดิมคือเป็นวัดร้างมาก่อนถ้าย้อนไปอดีตจริง
1: ๆจริงๆก็คือเป็นพระธาตุเล็กๆที่อยู่บนภูเขา
0: คร
1: ับได้รับการบูรณะในส่วนของพระคุณเจ้าที่มาอยู่แล้วก
0: ็
1: พัฒนาขึ้นมาให้เป็นสถานที่ที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นรวมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ฝังหาจิตใจให
0: ้
1: คนท้องแท้หรือว่าคนต่างจังหวัดได้มาร่วมสักการะกันนะ
0: ครับครับคือพระธาตุสวยมากพระธาตุมีประวัติยังไงมั้ยครับพี่ยังครับ
1: ตัวพระธาตุนี่ก็ค
0: ือ
1: เป็นพระธาตุประจำเลยนะครับประจำถือว่าประจำของเมืองแพร่เลยก็ได้ก็คือเป็นพระธาตุประจำของอำเภอร่องกวางจริงแต่คนแพร่ได้จะรู้จักคือในนามของวัดพระธาตุปูเจนะคือตำนานก็จะมีของการนายพานล่ากวางคำว่าแจหมายถึงการสิ้นใจของกวางกวางตัวนี้เป็นลักษณะของตัวแทนของพุทธเจ้าคือชาติหนึ่งนะครับของพุทธเจ้าก็คือเป็นกวางทองเนี่ยแล้วตัวนายพานตามล่ามานะครับก็จะมีเรื่องเล่าถ้าใครอยากมาเที่ยวที่นี่ก็จะมีภาพเล่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่ด้านขวามือของเราจนถึงจบมาจนถึงด้านหลัง
0: เริ่มต้นขวามือคือ
1: ด้านไหนครับ
0: มุมนี้เหรอ
1: ครับผมตั้งแต่การเป็นกวางทองครับผม
0: ครับ
1: กวางทองอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ออกมากินผลไม้

0: ถูกตามป่าอย่างเงี้ยแล้วก็เจอตามนายพรานอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็จะเป็นภาพเล่าตัวนี้เป็นภาพวาดบนผ้าคือตำนานก่อนที่เราจะบูรณะโบสถ์ก็จะเป็นภาพแบบนี้เลยครับก็คือเก็บลวดลายของอุโบสถหลังก่อนไว้ครับผม
1: คือร้องกวางก็คือมาจากกวางนี่แหละ
0: กวางเลยครับ
1: ครับ
0: ครับผมนี่ครับก็จะเป็นภาพว่ากวางวิ่งมาครับมาอยู่แต่ละจุดแล้วก็มาพักฟื้นให้หายใจแต่ที่เขาจะมีตำนานพระธาตุคือวิ่งจากอำเภอสองมาก่อนตรงพระธาตุหนองจันอย่างเง
1: ี้
0: ยผ่านพระธาตุใจดีโอเคนะใจยังมีปกติชีพอยู่อย่างเงี้ยพอเวลาถึงปูแจปุ๊บมาสิ้นแจประสานเหนือไปว่าหมดลมครับผมแจจนถึงก็ได้คือจุดตรงพระธาตุพอดี
1: ครับ
0: ผมก็จะมีตำนานของพระธาตุแต่ละพระธาตุนี่ครับก็จะเป็นเนี่ยพี่เอกก็จะเห็นภาพอยู่จะวิ่งมาตรงพระธาตุนี่ครับพระธาตุทรายเหงาเนี่ยครับผมทรายเหงา
1: ทรายเหงานี่อยู่อำเภอ
0: ทรายนี่ภาษาเหนือก็คือกวาง
1: ครับ
0: ทรายครับผมครับผมทรายเงาเนี่ยก็คือพระธาตุตรงที่ว่าอยู่อำเภอ2ครับผม
1: ครับ
0: ตรงนี้ก็คือจะพระธาตุนี่ครับพระธาตุหนองจันนะครับ
1: หนองจัน
0: พระธาตุหนองจันที่อำเภอ2เหมือนกัน
1: อำเภอ2เหมือนกัน
0: ครับผมเป็นวัดสุดท้ายก็คือมาจบด้วยที่ของพระธาตุปูแจ
1: ของเราที่อยู่ตรงนี้เลย
0: ใช่ครับผมแล้วหลังจากพระธาตุปุ๊บก็เลยมีองค์พระธาตุแล้วปุ๊บก็เลยสร้างคู่กันก็คือมีการบูรณะให้สร้างองค์พระพุทธชนะมารเพื่ออภินิษฐ์ของท่านมองไปที่จังหวัดแพร่ทั้งหมดสังเกตนะครับถ้าอยู่จังหวัดแพร่จะเห็นท่านจะมองไปที่แพร่ไม่ได้มองที่ข้างล่างนะครับจะมองไปที่แพร่ทั้งหมด
1: ไม่มองไปข้างหน้าก็คือจะได้เห็นจังหวัดแพร่ทั้งจังหวัดไปเลย
0: ครับผมนี่คือลักษณะคือถึงจะจบที่นี้แต่ยังให้บุญบารมีกับ
1: แล้วทำไมถึงเรียกว่าร้องกวาง
0: ร้องกวางคือเดิมคือเป็นถิ่นที่ว่าอุดมได้อย่างว่าไม้สักนี่ครับผมนะส่วนสมบูรณ์กวางเยอะคร
1: ับ
0: ผมเป็นแหล่งของกวางไทยนะครับกวางไทยครับผมกวางแดงคือมีเยอะมากแล้วก็บริบทก็คืออยู่ลำห้วยไหนก็จะเจอเนี่ยก็คือว่าอัตลักษณ์คือไปไหนก็ตามหมู่บ้านก็เจอในป่าก็เจอก็เลยใช้ชื่อกันมาว่าร้อง
1: อ๋อมันก็เพี้ยนมาใช่ไหมครับ
0: ร้องหมายถึงร่องน้ำครับผม
1: ครับ
0: แล้วก็กวางหมายถึงร่องน้ำที่มีแต่กวางเนี่ย
1: ครับอ๋ออ๋อคุณผู้ชมเราเคยไปเช็คอินที่อำเภอสูงเม่นสูงเม่นนี่คือเม่นมาสูงกันเยอะๆเพี้ยนจากคำว่าสู
0: ง
1: เป็นสูง
0: ครับผม
1: อำเภอลองที่เราเคยไปเช็คอินก็พระนางจามเทวีเคยบอกว่าเราลองไปเมืองนี้ดูซิก็เลยชื่ออำเภอลองมางั้นเดี๋ยวเราไปอำเภออื่นเราต้องไปถามแล้วครับว่าอำเภออื่นเขามีชื่อที่มาของตัวอำเภอยังไงกันบ้างตอนนี้เราได้3อำเภอแล้วนะที่จังหวัดแพร
0: ่
1: งั้นเดี๋ยวเราไปดูสิ่งสำคัญของวัดนี
0: ้ครับ
1: ครับ

0: ใต้ฐานพระธาตุก็คืออุโมงค์อุโมงค์นั้นคือจุดที่ว่ากวางสิ้นใจตรงนั้นเป็นอุโมงค์ที่มีลมออก
1: อ๋อคืออยู่ข้างพระธาตุใช่ไหม
0: ครับผมข้างพระธาตุ
1: คร
0: ับองค์พระธาตุคือองค์พระธาตุภูแจที่ได้พูดตั้งแต่ตอนต้นก็คือเป็นที่แจหรือว่าเป็นที่ร่มขององค์
1: ของกวางใช่ไหมครับ
0: ตัวนี้ก็คือฐานที่ว่าสร้างครอบองค์ปากถ้ำตรงนี
1: ้
0: มีเฉพาะเดือน5หรือว่าประเพณีทางเหนือนะครับผมจะมีลมออกที่นี่อย่างเดียวออกก่อนวันพระสำคัญอยู่5วันจะมีลมออกตรงนี
1: ้เดี๋ยวนะครับเดือน5เหนือถ้าเป็นสากลเดือนอะไรครับพี
0: ่ก็จะเป็นเดือนกุมภาพันธ
1: ์ประมาณกุมภาพันธ์ใช่มั้ยครับ ที่มีการจัดงานอันนี้คือปากถ้ำ
0: ปากถ้ำที่จริงเป็นอุโมงค์กว้างก็คือได้รับบูรณะของกรมศิลปากรก็เลยทำพันปีถ้ำไม่ให้ใครเอาของมาวาง
1: อืมไม่แล้วตรงนี้เราเคยเห็นมั้ยครับว่ามันลึกมันกว้างขนาดไหนฮะ
0: ตำนานก็คือถ้าหยอดลูกมะพร้าวตรงนี้จะไปโผล่ตรงป่าอะไรนะป่าดงดิบอยู่ข้างหน้า
1: เหรอครับ
0: ครับจากที่นี่ไปโผล่ตรงที่นู่นเป็นบ่อน้ําที่ว่าไม่เคยมีการแห้ง
1: ครับ
0: เป็นป่าซับน้ําจากที่นี่ไปที่นู่นก็1กิโล
1: ประมาณ1กิโลโอ้แต่เค้าก็แบบทําปิดไว้ดีกว่า
0: ปิดไว้ดีกว่าเพื่อจะไม่ให้มีใครมาลองเสี่ยงอะไรตรงนี้ครับผม
1: ครับครับ
0: ถ้าสายมูเตลูก็ที่นี่อ
1: ธิ
0: ษฐานอะไรจะได้ตามที่ขอตามแรงลมครับผม
1: ครับแต่ปกติมันก็จะถ้าเป็นช่วงที่มีประเพณี

0: ครับผมก็จะมีลมออกมาที่นี่ครับผม
1: ครับ
0: บางครั้งบางคนก็จะได้ยินเสียง
2: ได้ยินเสียงเป็นเสียงเหมือนลม
0: เสียงช้าง
2: อ๋อเหรอครับ
0: ครับ
2: อ๋อ
0: ตำนานที่นี่ก็คือมีช้างโขงเนี่ยตำนานสายมูเตลูครับถ้าเป็นใครจะมาเที่ยวอะไรสายตอนกลางคืนก็จะรู้ว่าที่นี่เป็นตำนานจะมีช้างเยอะจะเป็นเสียงช้าง
2: ครับคุณผู้ชมก็เป็นหนึ่งจุดที่ควรจะมาสักการะสำหรับสายมูนะครับก็ได้คอนเทนต์อีกหนึ่งอย่างแล้วนะครับก่อนที่คือถ้าเราเข้ามาร้องกวางจะไปลอยฟ้าก่อนก็ได้หรือจะมาไหว้พระที่นี่ก่อนก็ได้แล้วค่อยไปลอยฟ้าก็ได้เช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณพี่ยังเป็นอย่างยิ่งขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ยังมีอีกหนึ่งจุดคุณผู้ชมที่ททสำนักงานแพร่แนะนำเรามานะครับว่าถ้ามาร้องกวางต้องมาเช็คอินที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่กันไปโฮมสเตย์กันแล้วก็รวมไปถึงไปทำภาพ

0: ู้ชมครับอยู่กับคุณปรางสวัสดีครับคุณปรางครับเดินเข้ามาสีสันสีเหลืองสะดุดตามากดอกอะไรครับคุณปราง
1: เหลืองชัชวาน
0: เหลืองชัชวาน
1: ปีละครั้งเลยนะคะ
0: ครับส่วนใหญ่จะประมาณ
1: ช่วงประมาณเดือนมีนา
0: อุ้ยแต่มันออกดอกเยอะมากเลยเนาะคือที่ทำงานของเราคุณผู้ชม NBT ภาคเหนือเรามีเหลืองอินเดียที่เราจะต้องแบบเช็คอินกันแต่ถ้าหากว่ามาที่นี่ก็คือมัดใจจะเจอเหลือง
1: ชัชวาน
0: ชัชวานแล้วสวยมากครับถามคุณปรางก่อน มัดใจผมว่ามันต้องมีที่มาแหละชื่อนี้มีที่มาอย่างไร
1: เริ่มแรกเลยก็คือปรางทำแบรนด์เสื้อผ้ากับครอบครัวนี่แหละค่ะ
0: ครับ
1: ตอนแรกก็เอ๊ะเราจะตั้งชื่อว่าอะไรดีมัดย้อมมัดย้อมพี่ชายก็บอกมัดย้อมมัดย้อมเราตั้งเป็นว่ามัดใจย้อมไหมใช่ค่ะมัดย้อมแล้วเติมคำว่าใจไว้ตรงกลางก็เป็นมัดใจย้อมเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็คือจากการมีแบรนด์เสื้อผ้าแล้วเนี่ยค่ะเราจะมาเปิดหน้าร้านก็คือตรงเนี้ยเราเป็นมีทั้งบ้านมัดใจก็คือเราก็เลยเปลี่ยนจากคำว่ามัดใจย้อมเป็นบ้านมัดใจใ
0: ช่พอมาที่นี่บ้านมัดใจนักท่องเที่ยวจะได้เห็นอะไรบ้างครับ
1: ถ้ามาที่บ้านมัดใจใช่ไหมคะเดินเข้ามาตั้งแต่ประตูหน้าบ้านเลยก็จะเจอโซนคาเฟ่ค่ะโซนคาเฟ่นะคะแล้วก็มาอีกนิดนึงมีเป็นช็อปเสื้อผ้าขายนะคะแล้วก็มีเซรามิกค่ะเซรามิกประมาณนี้เลยค
0: ่
1: ะ
0: ครับก็เรียกได้ว่าคือจริงๆถ้าจะอยู่ที่นี่3ชั่วโมงก็น่าจะได้ไหมฮะ
1: อยู่ทั้งวันก็ได้อ
0: ยู่ทั้งวันก็ได้หรืออยู่ทั้งคืนก็ได้เพราะว่ามีโฮมสเตย์อันนี้เราก็คือเพ้นเองขึ้นแบบขึ้นรูปเผาเองนี่เลยเหรอครับคุณปราง
1: ก็จะมีน้องสาวค่ะทำอยู่หลังบ้านเลยค่ะก็เป็นการวาดเองขึ้นรูปเองขึ้นทรงเองอะไรต่างๆเลยก็คือกระบวนการผลิตตั้งแต่แรกจนจบวางขาย
0: ครับ
1: ก็คือผลิตเองเลย
0: เซรามิกแพร่มันก็จะต่างกับของลำปางของลำปางเขาก็จะเป็นสติกเกอร์ไหมฮะที่เขาใส่กัน
1: เขาเรียกว่าอาจจะเป็น
0: โรงงานอุตสาหกรรม
1: ใช่แต่เราเป็นธุรกิจในครัวเรือนมากกว่าค่ะใช่
0: ซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยก็สามารถมาเวิร์กช็อปกับคุณปรางได้เลย
1: ก็คือหลักๆเลยนักท่องเที่ยวจะชอบมาแบบออกแบบลวดลายกันเองจานใบนี้เป็นของชั้นคนเดียวอะไรประมาณนี้ค่ะใช่ลายตัวเองเลย
0: ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกระบวนการกันเพราะว่าเช็คอินของเราไม่เคยลองการมัดย้อมมาก่อนแต่เพ้นเซรามิกเคยละแต่มัดย้อมนี่ถือว่าเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับผมนะครับเดี๋ยวเรามาร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปด้วยกันต่อครับคุณผู้ชมครับ
1: ได้เลยค่ะ

0: เรามาสู่กิจกรรมแรกของเราก็คือการมัดย้อมจริงๆผ้าก็คือเป็นผ้า
1: เป็น
0: ผ้าฝ้ายทั่วไปใช่ไหมครับก็เป็นผืนมาตรฐานสำหรับเอาไปแบบใช้ขอเปไปใช้ได้เลย
1: อเนก
0: ประสงค์ได้เลยแล้วก็จะเป็นลายของเราเองนะครับพอผ้าแบบนี้ได้มาเสร็จแล้วก็คือต้องเอาไป
1: ซักก่อนค่ะ
0: ครับ
1: ไปซัก
0: หมัด
1: มาความสะอาดหรืออะไรเงี้ยค่ะแบบให้เส้นใยมันเขาเรียกว่าย้อมสีติดดี
0: ใน
1: ดี
0: ส่วนอันนี้ล่ะครับ
1: อันนี้เป็นอุปกรณ์มัดย้อมค่ะ
0: คือ
1: ตั้งไปว่าผ้ามัดย้อมชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วผ
0: ้
1: ามีอุปกรณ์มัดมีหม้อย้อมเขาเลยบอกเรียกว่าผ้ามัดย้อม
0: กำลังสงสัยว่าทำไมบางชิ้นมีน็อตแบบนี้บางชิ้นไม่มี
1: อันนี้ก็อาจจะเกิดลวดลายอีกแบบนึง
0: อ
1: ันน
0: ี้
1: อาจจะเกิดอีกแบบนึงแล้วแต่ลวดลายค่ะบางคนถ้าเกิดไม่มีอะไรก็ใช้ก้อนหินก็ได
0: ้ครับ
1: หรือใช้พวกกิ่งไม้อะไรก็ได้ค่ะ
0: อ๋อเหรอครับ
1: ใช่
0: ทีนี้เราเริ่มต้นยังไงต่อครับ
1: ก็เหมือนที่ว่าเรามีผ้าอยู่หนึ่งผืนใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: คือทำยังไงก็ได้ให้มันเกิดการพับเกิดรอยยับบนผ้าเราเลือกใช้ยางรัดหรือว่าใช้อุปกรณ์หนีบ
0: ครับ
1: ก็คือขอให้แบบแน่นๆก็พอเดี๋ยวมันจะเป็นลายของเราเลยค่ะ

0: งานขึ้นมาที่เขาบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์ของไทยแท้ๆเลยก็คือนี่แหละการรัดยางวงหนังสติ๊กนี่แหละที่ชาวต่างชาติไม่สามารถทำได้เดี๋ยวเรามาตื่นเต้นกันต่อว่างานศิลปะจะออกมาเป็นยังไงคืนเดียวในโลกด้วยนะเดี๋ยวเปิดประมูลเลยครับนะครับเราเข้ามาสู่กระบวนการในการย้อมหลังจากที่เรามัดไปแล้วอันนี้คือห้อม
1: ถ้ามาจังหวัดแพร่เขาบอกต้องมาย้อมผ้าหม้อห้อมใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้คือถ้าอย่างถ้าลูกค้ามาค่ะระบุเลยว่าอยากย้อมห้อมธรรมชาติ 100% อยากย้อมห้อมแบบที่ทางร้านมีไว้อะไรเงี้ยค่ะก็คือสามารถแจ้งได
2: ้ครับ
1: เพราะเหมือนที่ปางแจ้งไปว่าเรทราคาอาจจะไม่เท่ากันนะคะใช
0: ่แต่จริงคือถ้าห้อม 100% เนี่ยก็ต้องใช้เวลา
1: ถูกต้องค่ะเวลาในการที่จะย้อมผ้าได้ใช
0: ่ครับอันนี้คือก็จะเป็นน้ำที
1: ่มีส่วนผสม
0: ซึ่งพร้อมในการที่จะย้อมแล้ว
1: ใช่แล้ว
0: ใช่ไหมครับเพราะได้อย่างนี้มาก็ต้องใส่ถุงมือด้วยนะครับก็จุ่มเลยเหรอ
1: จุ่มได้เลยค่ะ
0: จุ่มไปเลยอย่างนี้นะครับก็คือต้องจุ่มแล้วแช่ไว้นานต้องบีบต้องอะไรไหมครับ
1: นั่นแหละแบบให้เขาสัมผัสนานๆหน่อย
0: ครับคือตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่สำหรับการย้อมการเพ้นเทียนต่างๆ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ก็จะมีอุปกรณ์ในการทำเทียนด้วย
1: ใช่ถ้าพิมพ์เทียนก็จะอยู่โซนด้านนู้นก็บางก็จะมีบล็อกแต่ละลวดลายไว้ให
0: ้ค่ะแต่จริงๆแพร่เขาจะแตกต่างจากที่อื่นก็คือตรงเขาก็จะเป็นแบบมัดย้อมนะคุณผู้ชมถ้าคุณไปเชียงใหม่ลำพูนลำปางตุงทงเนี่ยก็จะเป็นแบบสีสดสดหลายๆสีสันหรือ7วัน7สีอย่างนี้ไปเลยแต่ถ้าคุณมาแพร่ถ้าคุณเห็นแบบนี้ให้รู้เลยว่าคุณถึงแพร่แล้ว
1: โอเคเดี๋ยวขึ้นมา
0: แล้วขึ้นมาแล้วนะครับ
1: ใช่ใช
0: ่สีมัน
1: จะใช้มือบีบนิดนึง
0: ครับ
1: ใช่
0: ไหนๆเราก็ใส่ถุงมือแล้วเนาะแล้วก็เป็นคนบีบเอง
1: ใช่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โห
1: แต่ว่าถ้าเล็บก็ไม่นานเท่าไหร่ค
0: ่
1: ะ
0: ครับ
1: ง่ายอยู่ค่ะทำแบบนี้โอเค
0: ตัดเลยไหมฮะหรือว่าสักพักก่อน
1: อย่าตัดผ้านะคะ
0: อ๋อครับตื่นเต้นเนาะ
1: ตรงนี้เลย
0: ครับโอ้
1: ถ้าในกรณีเรารัดไม่แน่นมันก็จะไม่เกิดลวดลายถูกไหมคะ
0: ครับ
1: อ๋อ
0: ดีงามคุณผู้ชมครับ
1: สีเขาก็จะเริ่มพอดวงอากาศเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนตัวเองเป็นส
0: ี
1: ถ้าเราไปซักอีกเดี๋ยวสีเขาจะเฟดตัวเองออกไปมากกว่านี้อีก
0: ครับใช่อ๋อจริงๆเนาะเด็กผมว่าเด็กคงตื่นเต้นอะ
1: ขนาดผู้ใหญ่ยังตื่น
0: นั่นน่ะสิครับอ่ะยังไม่ทันยังไม่ต้องรีบประมูลก็ได้ใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆคุณผู้ชมทางบ้านเดี๋ยวให้ประมูลแน่นอนคุณผู้ชมครับนี่ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ให้มากกว่าการพักผ่อนหย่อนใจเติมเต็มชีวิตให้สนุกมีสีสันและแฮปปี้ที่ดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจพร้อมพัฒนาทักษะสนุกไปกับการใช้ความคิดและยังเป็นเจ้าของชิ้นงานชิ้นเดียวในโลกจากฝีมือของตัวเองอีกด้วยล่ะครับ

0: อีกหนึ่งกิจกรรมก็คือเรื่องของเซรามิกนะครับอันนี้เราก็อันนี้เป็นขั้นตอนของการ
1: เป็นการขึ้นรูปทรงหมายถึงว่าอย่างถ้าอันนี้เป็นกระถาง
0: เราหล่อมาแล้ว
1: อันนี้เป็นงานที่ขึ้นมือเลยค่ะ
0: อ๋อเหรอครับ
1: ใช่ค่ะมันก็จะมีทั้งงานหล่อมีทั้งการขึ้นรูปด้วยจากการเป็นดินจากก้อนกลมๆแบบนี
0: ้
1: ค่ะแล้วเราก็ทำให้เป็นรูปทรงที่ตามที่เราต้องการค่ะมันจะก็จะมีหลายเทคนิคเสร็จแบบนี้ปุ๊
0: บ
1: ปางก็จะมีวางไว้ให้ลูกค้าข้างหน้าบ้านก็ทุกคนก็อาจจะไปเลือกว่าโอ้ฉันชอบทรงกระถางแบบนี้อยากได้เป็นจานแล้วเอาไปเพ้นท์แบบนี้ก็สามารถเลือกได
0: ้แต่ตอนเพ้นท์เราต้องเป็นบีทก่อน
1: ใช่เป็นการเผาบีทก่อนเนี่ยค่ะอันนี้คือชิ้นงานที่เผาบิสกิตแล้ว
0: ครับซึ่งอันนี้แหละที่ลูกค้าอยากเลือกเอาไปเพ้นท์อะไรได้เลยใช่
1: ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นชิ้นงานที่ยังไม่ได้เผา
0: ครับ
1: ค่ะอันนี้คือชิ้นงานที่รอเข้าเตา
0: อ๋อ
1: ใช่ค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยรอเข้าเตา
0: ก็จะแบบเพ้นท์กันแบบนี้ไปเลยใครที่มีศิลปะความสวยงามก็โชว์ได้ซึ่งถ้าเป็นเอกนรินทร์ก็ภูเขา3ลูกพระอาทิตย์อยู่ตรงกลางแล้วมีถนนแล้วมีต
1: ้
0: นมะพร้าวแล้วก็มีบ้านอ
1: ัน
0: นี้เลยจริงๆแต่ว่าอันนี้เป็นขั้นตอนของการขึ้นรูป
1: ใช
0: ่ครับซึ่งเจ้าหน้าที่ว่างๆเขาก็จะกดซิลเห็นไหมใช่แต่นี้เราใช้ขูด
1: ใช่ค่ะให้เป็นรูปทรงที่สวยงามขึ้น
0: บางทีแบบว่าสิวมันอุดตันนะกดซิลได้อันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมนึง
1: ค่ะ
0: ครับก็อย่างที่บอกเลยครับว่ามันจะชอบอะไรแบบไหนยังไงได้หมดเลย
1: บางคนมาแบบเป็นครอบครัว
0: ค
1: ุณพ่ออยากทำมัดย้อมส่วนคุณแม่อยากทำเพ้นท์เซรามิกกับลูกอย
0: ่
1: างเงี้ยก็ซื้อสามารถเลือกได
0: ้หรือให้คุณแม่คุณลูกมากิจกรรมเหล่านี้คุณพ่อก็อยู่คาเฟ่จิบกาแฟไปทำงานอะไรไปได้เลยแล้วตกค่ำมาก็ค่อยไปที่โฮมสเตย์
1: ใช่ค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมคุณผู้ชมครับที่มาเที่ยวแพร่เหมือนที่เขาบอกนะครับว่าเที่ยวแพร่เที่ยวได้ทุกฤดูนะครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอร้องกวางนะครับแล้วก็พอออกจากร้องกวางก็เข้ามา
1: ที่จริงเมื่อกี้ไปร้องกวางใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้คืออำเภอเมืองแล้วค่ะ
0: เข้ามาสู่อำเภอเมืองซึ่งห่างจากวัดที่เราไปเมื่อสักครู่ท่าปูแจก็ไม่ไกลเท่าไหร่นักแต่ก็เป็นอำเภอเมืองแล้วนะครับก็ตามรอยมาเช็คอินที่นี่ได้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณปรางด้วยขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณททสำนักงานแพร่ด้วยนะครับที่แนะนำแหล่งท่องเที่ยวให้เรามาเช็คอินกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะไปเช็คอินกันที่ไหนติดตามกันได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: ชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: ร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 นถึง 11:00 นรายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 นถึง 11:30 นรายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 นถึง 12:00 นรายการเมืองไทยดีดีทุกวันเวลา 13:30 นถึง 14:00 นและรายการเช็คอินทินเนื้อทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นและวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 นถึง 13:30 น
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
4: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมืองไทยดีๆค่ะวันนี้นะคะแต่พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่โรงเรียนลมเก่าพิทยาคมซึ่งต้องบอกได้เลยค่ะว่าโรงเรียนลมเก่าพิทยาคมนะคะเขาเพิ่งได้รับรางวัลวงดนตรีระดับประเทศมาค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะแต่จะพาคุณผู้ชมไปไขเคล็ดลับความสำเร็จของเขาค่ะว่าเขามีการฝึกฝนยังไงถึงได้รับรางวัลดนตรีระดับประเทศเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันค่ะ

0: ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้สนับสนุนวงดนตรีหลักของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ีค่ะพอคะอยากถามค่ะว่าหนึ่งในเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยคือการสนับสนุนหลักของเราเราสนับสนุนน้องๆยังไงบ้างคะ
1: สนับสนุนนะคะก็คือตั้งแต่มีวงดนตรีลูกทุ่งมาเนี่ยสนับสนุนทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกซ้อมนะคะซึ่งระหว่างการฝึกซ้อมเนี่ยก็จะต้องมีสถานที่ในการฝึกซ้อมที่สะดวกแล้วก็ปลอดภัยนะคะรวมไปถึงช่วงระหว่างการเก็บตัวนะคะเด็กๆก็จะต้องมาพักที่โรงเรียนโรงเรียนก็จะอำนวยความสะดวกในเรื่องของสถานที่พักนอนรวมไปถึงอาหารระหว่างมื้อระหว่างวันก็จะต้องดูแลเด็กๆทั้งหมดเลยเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรต่างๆก็คือเราต้องดูแลแล้วก็ซัพพอร์ตน้องๆ นะคะรวมไปถึงเรื่องของการเรียนนะคะอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ถึงแม้ว่าเด็กๆมาทำกิจกรรมแต่เราก็ต้องไม่ละทิ้งการเรียนนะคะโรงเรียนก็ให้ถือเป็นเวลาเรียนของนักเรียนในการที่เขามาฝึกซ้อมวงดนตรีนะคะแล้วก็ติดตามงานนะคะติดตามใบงานแล้วก็ช่วยเอื้อนะคะแล้วก็มีการแนะนำนอกเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นการสนับสนุนค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะถือว่าครอบคลุมมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดนตรีการเรียนก็ไม่ให้ขาดเลยใช่ไหม
1: คะ
0: แล้วอย่างเงี้ยค่ะผอ.เรามีการที่เราตั้งเป้าหมายไหมคะว่าเราจะส่งเสริมน้องๆเนี่ยไปจนถึงตอนไหน
1: ถ้าจากจุดเริ่มต้นนะคะจากจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มมาจากที่เราเห็นศักยภาพของเด็กจากการที่เด็กๆมาร่วมกิจกรรมของโรงเรียนแล้วก็ร่วมกิจกรรมของชุมชน
0: ค่ะ
1: ก็เลยทําให้เห็นว่าเด็กๆเนี่ยมีความสามารถในด้านนี้ศิลปะดนตรีเนาะการแสดงนาฏศิลป์หรือการร้องเพลงอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: พอเราเห็นศักยภาพเด็กๆในด้านนี้แล้วเนี่ยเวทีที่เราไปส่วนใหญ่เป็นเวทีสําหรับการโชว
0: ์
1: ก็เลยมองว่าทํายังไงที่จะส่งเสริมเขาให้มากยิ่งขึ้นก็เลยมองว่าเวทีการแข่งขันน่ะคือถ้าโชว์มันก็จะเป็นการโชว์แบบก็โชว์ใช่มั้ยคะแต่ถ้าเป็นการแข่งขันเนี่ยมันจะทําให้เขากระตือรือร้นมากขึ้นใฝ่รู้ใฝ่เรียนมากขึ้นฝึกซ้อมมากขึ้นเขาก็จะเรียนรู้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็จะเหมือนกับว่าพอเราเห็นศักยภาพของเขาตรงเนี้ยค่ะก็เลยได้เริ่มเนาะได้เริ่มก่อตั้งซึ่งตอนแรกในการก่อตั้งเนี่ยก็คือเพื่อที่จะกระตุ้นให้เขาได้มีการแข่งขันเนี่ยมันน่าจะเรียนรู้ได้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอเราคิดแค่ตรงนั้นนะคะพอเขาได้เรียนรู้แล้วเนี่ยในการที่เราส่งเสริมเขาเนี่ยก็คือไม่ใช่เพื่อการแข่งขันอย่างเดียวแต่มีความคิดว่าความรู้และประสบการณ์ระหว่างทางที่เขาจะได้กว่าจะไปถึงเส้นชัยตรงนั้นน่ะมันมีค่ามากๆมันมีค่ามากๆคือเป้าหมายจริงๆก็คือเพื่อให้เขาได้เรียนรู้นั่นแหละเลยค่ะ
0: จากจุดเริ่มต้นตรงนี้เลยทําให้เราเนี่ยไปคว้าชัยมาเป็นแชมป์นะ
1: คะ
0: รู้สึกยังไงบ้างคะผ
1: อ ภาคภูมิใจแน่นอนนะคะมีความภาคภูมิใจแล้วก็ปรับปลื้มคือมันเหนือเกินที่จะบรรยายออกมาได้เนาะว่ารู้สึกอย่างใดอะไรเงี้ยนะคะ
0: ค่ะก็ยินดีด้วยนะคะผอแล้วแนวทางในอนาคตของวงของเราค่
1: ะ
0: ผอจะทํายังไงต่อไปค่ะ
1: ต้องขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาไม่ได้หมายความว่าแข่งขันเสร็จสิ้นแล้วทุกอย่างก็จะจบลงเพราะว่าการอนุรักษ์เนาะการอนุรักษ์รักษาไว้ซึ่งศิลปะดนตรีไทยเนี่ยลูกทุ่งก็คือศิลปะแขนงนึงเนาะของประเทศไทยเราใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นการอนุรักษ์รักษาไว้เนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าการแข่งขันจะเสร็จสิ้นลงแล้วแต่วงดนตรียังคงต้องอยู่ต่อไปเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีการส่งต่อรุ่นต่อรุ่นนะคะเพื่อให้มันดำรงคงอยู่ได้ตลอดไปค่ะ
0: แล้วอย่างนี้อาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงน้องๆรุ่นต่อไปนะคะที่อยากจะเข้าวงสามารถฝากได้เลยค
1: ่
0: ะ
1: ก็ถ้าหากยังมีเด็กๆนะคะหรือนักเรียนคนไหนสนใจที่จะทำกิจกรรมดีๆเหล่านี้นะคะก็สามารถมาสมัครเป็นสมาชิกของวงดนตรีได้เลยนะคะแล้วก็ทางโรงเรียนเนี่ยก็ยินดีที่จะฝึกฝนนะคะแล้วก็ให้โอกาสหรือว่าให้ประสบการณ์กับเด็กๆที่จะเข้ามาใหม่ก็คือถ่ายทอดกันรุ่นสู่รุ่นค่ะ
0: ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะสําหรับเด็กคนไหนที่สนใจก็สามารถเข้ามาสมัครได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณผอ.มากๆเลยค่ะ
2: ยินดีค่ะก็จะประมาณ2ปีครั้งนี้แหละค่ะตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะคืออยากให้ความฝันของเด็กเป็นจริงค่ะ ือเด็กทุกคนมีความสามารถแล้วก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอบคุณสถานีโทรทัศน์ NVT ช่อง11นะคะภาคเหนือนะคะที่ให้เกียรติมาทำรายการโรงเรียนหลุมเก่าพิทยาคมของเราแล้วก็ก่อนอื่นก็ต้องชื่นชมท่านผู้อำนวยการแล้วก็ผู้บริหารของโรงเรียนหลุมเก่าพิทยาคมแล้วก็เด็กๆด้วยค่ะที่มีความสามารถแล้วก็มีความพยายามที่จะให้ฝันของเราเป็นจริงแล้วก็คำนึงที่เราซาบซึ้งมากคือเราไปร่วมกิจกรรมกับเด็กๆทุกครั้งที่เด็กเคยแข่งขันแล้วก็เด็กจะพูดว่าคุณยายอย่าทุ่งทิ้งหนูนะคือคำนี้ที่ทำให้คือเราช่วยในการสนับสนุนซัพพอร์ตทุกอย่างจนถึงทุกวันนี้ค่ะจนทำให้ความฝันของเด็กๆเป็นจริงค่ะ

0: แล้วตอนนี้นะคะเราก็นั่งอยู่กับครูผู้ฝึกสอนน้องๆโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: อย่างแรกอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำตัวเองนิดนึงค
1: ่
0: ะ
1: ได้ครับผมสวัสดีครับวุฒิพงศ์ศรีสุขนะครับครูน็อตนะครับครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมครับผม

0: หรือสื่อออนไลน์ต่างๆที่เข้ามาทำให้เด็กกลุ่มนี้เขาเริ่มมีพฤติกรรมทางด้านครอบครัวผู้ปกครองเองก็ชื่นชมยินดีกับลูกๆที่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีก็คือว่าเขามีระเบียบวินัยแล้วก็รับผิดชอบสูงขึ้นนะครับก็เป็นผลพวงจากการที่เข้ามาทำกิจกรรมตรงนี้ครับอย่าง
1: น
0: ี้ครับ
1: ค่ะนั่นก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจในการที่ครูน้อยมาฝึกซ้อมให้น้องๆแล้วอย่างนี้ค่ะน้องๆมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนคะ
0: ต้องบอกว่าการเปลี่ยนแปลงของน้องๆค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับคำว่ามากๆของครูในตลอดระยะเวลาที่เราอยู่ด้วยกัน2ปีกว่าการเปลี่ยนแปลงของเขาทั้งผลการเรียนหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนแปลงทางด้านสื่อสังคมออนไลน์มีผู้ติดตามมากขึ้นมีผู้ติดตามน้องๆมี FC เพิ่มขึ้นหรือแม้กระทั่งเรา2ปีกว่าๆเราได้ไปรับถ้วยรางวัลพระราชทานถึง5ถ้วยด้วยกันแล้วก็รางวัลอื่นๆที่ตามมาอีกเยอะเหมือนกันแล้วก็ทําให้เด็กๆภูมิใจคุณครูภูมิใจผู้ปกครองภูมิใจด้วยครับผม
1: ค่ะทราบมาอย่างนี้แล้วเรื่องรางวัลเรื่องอะไรแล้วเราอ่ะกว่าจะไปเอารางวัลนั้นมาได้เรามีการซ้อมยังไงบ้างคะอาจารย
0: ์ต้องบอกว่าการฝึกซ้อมของเราค่อนข้างที่จะหนักหน่วงมากหนักหน่วงในที่นี้คือจากวันนึงไปอีกวันนึงข้ามวันข้ามคืนกันทีเดียวเด็กๆก็สละเวลาต้องบอกว่าชื่นชมในหัวใจของลูกๆทุกๆคนที่มาเป็นสมาชิกวงดนตรีของโรงเรียนลมเก่าพิทยาคมของเราเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะสละเวลาส่วนตัวเพื่อมาอยู่ในส่วนรวมเพื่อให้เป็นที่ยอมรับหรือสร้างชื่อเสียงหรือสละเวลาส่วนตัวเพื่อส่วนรวมมาฝึกซ้อมดนตรีตั้ง365วันเราค่อนข้างที่จะอยู่ด้วยกันเกือบทุกๆวันเลยครับใช้ชีวิตร่วมกันกินนอนอยู่ด้วยกันเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ดูแลกันใช่ครับอยู่ที่โรงเรียนเราเลย
1: ค่ะแล้วเรามีตารางแบ่งซ้อมกันยังไงคะตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง
0: โอ้ก็แล้วแต่พาร์ทถ้าพาร์ทถ้าอย่างห่วงระยะเวลาซ้อมมันจะนานหน่อยแล้วก็จะเป็นซ้อมช่วงบ่ายเริ่มจากบ่ายไปหรืออาจจะช่วงไหนวันไหนที่มีเรียนเราก็จะเริ่มหลังจาก4โมงเย็นไปถึงเที่ยงคืนอาจจะตีหนึ่งตีสองหรือถ้าใกล้ห่วงของระยะเวลาแข่งขันแล้วก็อาจจะข้ามไปอีกวันนึงอย่างเงี้ยครับเช้าเลยเช้าตรู่ของอีกวันเลยคร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ก็คือน้องๆก็ร่วมแรงร่วมใจพร้อมกับอาจารย์ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้น่ารักมากๆเลยค่ะถือว่าเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
0: ทุกภาคส่วน
1: แล้วอย่างนี้นะคะในวงเด็กมาจากหลายที่หลายครอบครัวเรามีวิธีการสร้างความสามัคคียังไงบ้าง
0: ก็อันดับแรกเลยก็ถ้าอยู่ในวงเราจะบอกว่าทุกคนมีความสำคัญหมดต้องบอกว่าทุกคนมีความสำคัญหมดไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักดนตรีแดนเซอร์หรือว่าจะเป็นพี่สตาฟเป็นนักเรียนที่เป็นสตาฟที่มาคอยช่วยทำฉากทำนู่นทุกคนเป็นฟันเฟืองที่สำคัญของวงขาดคนใดคนนึงไม่ได้แม้กระทั่งขึ้นเวทีไปแสดงเนี่ยครับทุกคนจะหลากหลายตำแหน่งหลากหลายหน้าที่แต่หัวใจเวลาเราเล่นเพลงอ่ะมันต้องเป็นหัวใจเดียวกันเต้นจังหวะเดียวกันเล่นเพลงเดียวกันนะคร
1: ับ แล้วแบบนี้คือน้องๆก่อนเขาจะขึ้นเวทีเขามีการบิ้วกันไหมคะ
0: มันมีหลายมากหลากหลายอารมณ์มากต้องบอกว่าเราพยายามสร้างอารมณ์ให้เขาหลากหลายฮึกเหิมก่อนแข่งหรือแม้กระทั่งสร้างอารมณ์ความรักให้เขาถ่ายทอดอบอุ้มพยายามอย่างมีโคโรกราฟช่วยอบอุ้มด้วยคุณครูด้วยผู้บริหารด้วยเราจะมาสร้างสถานการณ์อบอุ้มเขาให้เขาอยู่ตรงกลางแล้วเราลายล้อมแล้วก็พยายามสร้างพลังบวกให้เขามากๆแล้วก็ให้เขาฮึกเหิมจนบางครั้งแม้แต่ครูพูดเองบางครั้งน้ำตาก็จะไหลเพราะว่าเห็นเขาทุ่มเท
1: เขาทุ่มเทใช่ไหมคะเราก็เลยรู้สึกว่าเราจะล้มไม่ได้
0: ใช่
1: ต้องคอยอบอุ้มเขา
0: ถูกต้องพูดแล้วก็ต้องดาก็จะไหลเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะทุ่มเทมากๆเลยเด็กๆทุกๆคนทุกภาคส่วนรวมถึงผู้บริหารด้วยแล้วก็ผู้ปกครองถ้าไม่มีผู้ปกครองไม่มีเด็กๆก็ไม่มีเราในวันนี้
1: ค่ะสุดท้ายค่ะอยากจะถามคุณครูว่าคุณครูเนี่ยอยากจะฝากข้อคิดอะไรให้ถึงน้องๆนักเรียน
0: ก็ทั้งเด็กที่จะเข้ามาใหม่ก็อยากให้เขาเปิดโอกาสของตัวเองเปิดโลกกว้างของตัวเองเลยคือเข้ามาได้เลยวงดนตรีโรงเรียนลมเก่าพิทยาคมพร้อมที่จะอบอุ้มพร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะซัพพอร์ตลูกๆทุกๆคนไม่ว่าใครก็ตามที่จะก้าวเท้าเข้ามาอาจจะเป็นดนตรีอาจจะไม่เป็นร้องหรืออาจจะมีความสนใจแต่เขาไม่มีพื้นฐานเลยเราสามารถที่จะฟูมฟักเลี้ยงดูแล้วก็อบอุ้มเขาฝึกซ้อมเขาพัฒนา เขาเหล่านั้นนะให้เป็นนักดนตรีที่ดีให้เป็นเด็กที่ดี

0: ให้เป็นคนที่ดีของสังคมวงดนตรีของเราไม่ใช่แค่วงดนตรีอย่างเดียวมันเป็นบ้านต้องบอกว่ามันเป็นบ้านมันเป็นทุกอย่างเลยครูมีไม่ใช่หน้าที่สอนอย่างเดียวครูเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นหมอเป็นพนักงานขับรถเป็นอะไรหลายๆอย่างคุณครูพร้อมที่จะดูแลซัพพอร์ตลูกๆทุกๆคนหรือสมาชิกทุกๆคนที่มีความสนใจที่จะมาอยู่ในวงดนตรีลูกทุ่งหรือวงดนตรีโรงเรียนลมกอบที่อาผมนะครับ
1: ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะเดี๋ยวต่อไปค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูภาพบรรยากาศการร้องเพลงของน้องๆโรงเรียนลมเก่าพิทยาคมค่ะ

0: ค่ะตอนนี้นะคะแต่ก็นั่งอยู่กับนักร้องนําของวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมค่ะตอนนี้นะคะน้องนั่งอยู่ข้างๆแต่แล้วช่วยแนะนําตัวสักนิดนึงค่ะ
1: สวัสดีครับผมนายประพันธ์พิญโยนะครับน้องพันธ์ครับผมปัจจุบันกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นักร้องนําโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมครับ
0: ค่ะแล้วก็หลังจากที่เราได้ฟังเพลงเพราะๆไปอยากที่พี่อยากจะถามน้องว่าตอนแรกเนี่ยที่เราเริ่มมาร้องเพลงมีจุดเริ่มต้นมาจากอะไรคะ
1: จุดเริ่มต้นของการร้องเพลงของผมนะครับคือย้อนกลับไปตอนเด็กๆเลยตอนที่ผมยังแบบยังร้องออแอออแออยู่กับพ่อแม่นะครับเพราะว่าพ่อแม่เป็นนักร้องรับจ้างรับงานเลี้ยงทั่วไปอะไรแบบเนี้ยคร
0: ับ
1: คือพ่อแม่ไม่ได้คิดว่าผมจะร้องเพลงได้ด้วยซ้ําแต่ว่าอยู่ดีๆผมก็ร้องเพลงออกมาเฉยเลยแบบแล้วก็ร้องตรงคีย์อะไรแบบเนี้ยครับพ่อแม่ก็เลยตัดสินใจได้ว่าเฮ้ยลองจับมาร้องเพลงดูดีไหมคือก่อนหน้านี้ผมจะมีพี่ชายอยู่หนึ่งคนที่เป็นนักร้องด้วยครับผม
0: อืมค่ะแล้ว
1: นี่คือจุดเริ่มต้นเลย
0: จุดเริ่มต้นของเราก็มาจากครอบครัว
1: ใช่ครับ
0: หลังจากนั้นก็ครอบครัวค่อยๆจับทางเราพาเราไปที่ที่สามารถจะโชว์ความสามารถเราได้ใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้ค่ะทำไมเราถึงได้รับคัดเลือกมาเป็นนักร้องช่วยเล่าให้พี่แต่ฟังหน่อย
1: ก็คือผมค่อนข้างที่จะสนิทกับพี่เนยฮะเอาง่ายๆคือพี่เนยเป็นนักร้องคนเก่าของวงเก่านะครับก็สนิทด้วยกันทีนี้เขาก็เลยชวนมาครับผ
0: ม
1: ใช่ครับเป็นคนชวนมาแล้วก็ทางเรียนก็เลยชวนมาด้วยเลยอะไรแบบนี้ก็ได้คุยกันหารือกันอะไรแบบนี้ก็เลยตัดสินใจมาสู้ชีวิตต่อที่นี่เลย
0: อ๋อสู้ชีวิตต่อที่นี่เลยใช่ไหมคะแล้วอย่างงานแรกของเราจำได้ไหมว่าเราร้องงานอะไร
1: งานแรกไม่ถึงว่าร้องเพลงหรอครับหรือว่าของวง
0: ของวงด้วย
1: ของวงด้วยก็ถ้าเป็นงานแรกผมให้เป็นคีตะวัฒนศิลป
0: ์ค่ะแล้วอย่างนี้เวลาเราแบ่งเวลาจัดสรรการเรียนกับนักร้องเรื่องดนตรีทุกอย่างเราจัดสรรยังไงบ้าง
1: ก็ช่วงที่เราได้ไปทำกิจกรรมแล้วได้ไปแข่งไปออกงานอะไรแบบนี้ครับหนึ่งเลยคือเราจะต้องแบบไม่ทิ้งการเรียนแน่นอนเรื่องงานเรื่องอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นผมจะถามเพื่อนไว้เลยว่าเฮ้ยนายมีงานไหมวิชานี้มีงานอะไรบ้างจดไว้ให้หน่อยจำให้เราหน่อยนะเวลากลับมาปุ๊บค่อยมาตามเอา
0: สุดท้ายแล้วอยากให้น้องประพันธ์ช่วยฝากข้อคิดให้กับน้องๆรุ่นต่อไปหรือว่าน้องๆที่สนใจหน่อยค่ะ
1: สำหรับคนที่สนใจนะครับดนตรีหรือว่าการร้องเพลงการเต้นอะไรแบบนี้นะครับผมบอกแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่มีความสุขมากๆนะครับมันไม่ใช่แค่ว่าเรามาเพื่อผลงานตัวเองแต่หนึ่งเลยคือมันได้หลายๆอย่างนะครับได้ทางมิตรภาพได้รู้จักความเป็นครอบครัวอะไรแบบนี้ครับมันมีความสุขมากๆครับใครจะมาก็แนะนำให้มาเลยครับผม
0: ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับชื่อนายวรพงษ์ธงเสถียรนะครับชื่อเล่นชื่อเปิ้ลนะครับเล่นเบสครับรู้สึกว่าดีใจนะครับที่แบบได้มาเป็นส่วนหนึ่งของวงนี้ได้มาช่วยเติมเพื่อนๆครับหนึ่งเลยคือให้ความสามัคคีครับด้วยความที่มันเป็นวงอะครับก็แบบมันต้องสามัคคีกันถึงจะไปถึงฝันได้ครับที่ประทับใจที่สุดก็คือตอนที่ได้มีโอกาสถือถ้วยชิงช้าสวรรค์ครับก็รู้สึกว่ามันเป็นที่สุดของพวกเราแล้วครับมันภูมิใจมากๆก็อยากฝากถึงน้องๆนะครับก็ถ้าเข้ามาวงแล้วก็อยากจะให้แบบทำให้เต็มที่ตั้งใจซ้อมถ้าได้ไปเวทีไหนก็ดีใจนะครับก็อยากให้มีวงเป็นนานๆครับ
3: สวัสดีครับผมชื่อนายวชิระมนุนะครับชื่อเล่นชื่อน้องเป็นต่อครับปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นม.4 ครับโรงเรียนกับหนูรู้สึกคิดไม่ผิดค่ะที่เลือกมาจริงๆเพราะว่าพอหนูมาแล้วหนูได้ประสบการณ์หลายๆอย่างมากค่ะในการทำงานเป็นแดนเซอร์ค่ะโดยส่วนตัวแล้วหนูเป็นคนที่ชอบเต้นด้วยค่ะก็เลยเลือกที่จะมาทางนี้ตอนแรกหนูเป็นเด็ก 2B ด้วยซ้ำแต่พอเห็นเขาเปิดรับสมัครออดิชั่นวิคืออะไรน่าสนใจดีหนูก็เลยลองมาหนูรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนๆก็น่ารักกันทุกคนเลยจริงๆหนูรู้สึกว่าน่าจะเป็นการที่ได้อยู่ด้วยกันมากๆค่ะเพราะว่าตอนซ้อมพวกหนูจะโดนยึดโทรศัพท์ก็เลยมีเวลาได้คุยกันมากขึ้นผูกสัมพันธ์กันก็เลยมีมิตรภาพที่ดีก็สำหรับใครที่สนใจก็สามารถเข้าร่วมมาอยู่ในวงของเราได้นะครับดูฝากดูแลพี่ๆในวงด้วยนะ
4: เราวงดนตรีสากลร่วมสมัยโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์ขอร่วมส่งต่อเพลงอันทรงคุณค่าที่ปลุกหัวใจของคนไทยให้ตระหนักถึงความรักความสามัคคีและความภาคภูมิใจในผืนแผ่นดินที่บรรพชนได้รักษาไว้ด้วยเลือดเนื้อและชีวิตในฐานะเยาวชนไทยพวกเราขอเป็นอีกหนึ่งพลังเล็กๆที่จะสื่อสารคุณค่าของชาติศาสนา พระมหากษัตริย์และรักษาบ้านเกิดเมืองนอนแห่งนี้ให้คงความงดงามสืบไป

ียงขับกล่อมหัวใจแต่ยังเป็นเสียงที่บอกเล่ารากเหง้าและตัวตนของโรงเรียนหล่มเก่าวิทยาคมมรดกทางวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นยังคงบรรเลงคุณค่าให้คงอยู่ตราบจนทุกวันนี้และพบกับเรื่องราวดีๆที่สะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยได้ใหม่ในรายการเมืองไทยดีๆสำหรับวันนี้แต่และทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ำนักงานพระคลังคลังที่ตระหนักถึงคุณค่าและมุ่งหมายที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการสืบสานเพลงไทยจึงร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆดำเนินโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเมื่อปี2567สร้างเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศแสดงความสามารถพร้อมกับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านการร้องเพลงการฝึกความอดทนมีน้ำใจนักกีฬาปลุกความกล้าสร้างความมั่นใจแก่น้องๆผู้เข้าประกวดระยะเวลา2ปีตั้งแต่เริ่มโครงการเวทีเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยบ่มเพาะเยาวชนกว่า 1,800 คนรวมพลเป็นชุมชนรักเพลงไทยโดยทุกการเดินทางของน้องๆผู้เข้าประกวดทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ตั้งแต่รอบออดิชั่นภูมิภาครองชนะเลิศและชิงชนะเลิศน้องๆได้รับความรู้จากวิทยากรและศิลปินที่มีชื่อเสียงได้สัมผัสการทำงานด้านบันเทิงครบวงจรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทักษะสู่การเป็นศิลปินเวทีนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงเส้นทางของผู้ชนะแต่เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างมิตรภาพของผู้มีหัวใจอนุรักษ์เพลงไทยสร้างเครือข่ายเยาวชนคลื่นลูกใหม่ร่วมการสืบสานเพลงไทยให้คงอยู่ต่อไป
1: ในฐานะของตัวแทนเยาวชนไทยหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะน้ำอิงก็อยากจะขอให้เพื่อนๆเยาวชนทุกๆคนเลยนะคะลองฟังบทเพลงลูกกรุงดูนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราเนี่ยจะสามารถช่วยกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ได้นะคะและ1ช่องทางที่ดีเลยในการที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงเหล่านี้ก็คือการมาประกวดในซีซั่น3นั่นเองค่ะ
0: พลังเยาวชนสืบสานเพลงไทยส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม
2: สื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีดีทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเนื้อทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
4: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: เหมือนดาวเดือนเลื่อนลับดับจากฟ้า24ตุลาผ่าเศร้าหมองผสกไทยทั่วล่าน้ำตานองพระแม่ของแผ่นดินสิ้นแล้วหรือมาบัดนี้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วดุจดวงแก้วล่วงลับดับเวหาน้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณอุ่นกายาพระเมตตาสถิตในใจไทยนิรันดร์ร้อยรวมดวงใจไทยทั่วล่าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ือนดาวเดือนเลื่อนลับดับจากฟ้า24ตุลาพาเศร้าหมองผสบไทยทั่วล่าน้ำตานองพระแม่ของแผ่นดินสิ้นแล้วหรือมาบัดนี้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วดุจดวงแก้วล่วงลับดับเวหาน้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณอุ่นกายาพระเมตตาสถิตในใจไทยนิรันดร์ร้อยรวมดวงใจไทยทั่วล่าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่

0: ือนดาวเดือนเลื่อนลับดับจากฟ้า24ตุลาพาเศร้าหมองผสบไทยทั่วล่าน้ำตานองพระแม่ของแผ่นดินสิ้นแล้วหรือมาบัดนี้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วดุจดวงแก้วล่วงลับดับเวหาน้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณอุ่นกายาพระเมตตาสถิตในใจไทยนิรันดร์ร้อยรวมดวงใจไทยทั่วล่าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม
1: ่ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคต

0: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: ร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 นถึง 11:00 นรายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 นถึง 11:30 นรายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 นถึง 12:00 นรายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 นถึง 14:00 นและรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นและวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 นถึง 13:30 น

สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนเข้าสู่รายการสอดรู้นะครับรายการที่จะพาทุกคนเนี่ยไปดูเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับอาชีพต่างๆวิสาหกิจชุมชนนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมพาคุณผู้ชมครับมาอยู่กันที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับในพื้นที่ของตำบลพระนอนอำเภอเมืองที่นี่เนี่ยจะมีวิสาหกิจชุมชนครับที่เขาเลี้ยงโคนะครับแต่ว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยเขาจะผลิตอาหารโคนะฮะที่ใช้ในปศุสัตว์ของเขาเองเนี่ยนั่นก็คือเปลือกทุเรียนครับที่โอ้โหต้องบอกว่าปริมาณต่อปีนะฮะก็ล้นหลามกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับและเนื้อโคที่นี่นะฮะก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีนะครับแล้วก็เป็นเนื้อคุณภาพระดับพรีเมียมด้วยนะครับขั้นตอนนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเลี้ยงต่างๆจะเป็นอย่างไรวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาสอดรู้อาชีพนี้แต่ว่าในตอนนี้นะครับมีน้องที่จะพาเราเนี่ยไปดูปศุสัตว์ด้านในกันนะครับรอเราอยู่แล้วกันที่ฟูจิมะคาเฟ่ด้านในวิสาหกิจชุมชนเพียวฟัดฟาร์มแห่งนี้ครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวตามเราเข้าไปเลยครับ

0: และตอนนี้ครับคุณผู้ชมผมพาคุณผู้ชมเนี่ยเดินเข้ามานะครับที่ฟูจิมะคาเฟ่ซึ่งอยู่ในวิสาหกิจชุมชนเพียวพัดฟาร์มนะฮะบรรยากาศก็ตกแต่งอย่างสวยงามนะฮะก็เดี๋ยวถามทางน้องเพียวเลยแล้วกันนะครับตอนนี้นั่งอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: น้องเพียวตรงนี้เนี่ยถือว่าเหมือนเป็นคาเฟ่เลยอ่ะเราทำขึ้นมาอยู่ในวิสาหกิจชุมชนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งห้องรับรองแล้วกันสำหรับลูกค้าต่างๆที่อยู่บริเวณนี้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวถามน้องเพียวเลยจุดเริ่มต้นของวิสาหกิจชุมชนที่นี่มันเริ่มต้นขึ้นมาได้ยังไง
1: ก็สำหรับวิสาหกิจชุมชนเนี้ยนะครับก็เริ่มต้นจากเพียวแล้วก็เพื่อนๆของเพียวเองครับที่ร่วมด้วยช่วยกันมาโดยที่เพียวเนี่ยครับจบทางด้านจุลินทรีย์แล้วก็เพื่อนๆก็จะเป็นด้านบัญชีครับก็เรามองว่าการเลี้ยงสัตว์เนี่ยครับมีต้นทุนค่าอาหารที่สูงเราเลยพยายามที่จะใช้เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องที่มาผลิตเป็นอาหารสัตว์นะครับโดยการที่ใช้จุลินทรีย์เข้ามามีส่วนร่วมหรือมีส่วนช่วยนั่นเอง
0: ครับ
1: ครับแล้วก็ท้ายที่สุดก็มาผลิตเป็นอาหารสัตว์สำหรับเลี้ยงโคเลี้ยงสัตว์ต่างๆนะครับก็จุดเริ่มต้นตรงนี้ครับเราเลยมองว่าในเมื่อไม่มีใครสามารถที่จะทำได้เราเลยทำขึ้นมาให้ทุกคนได้เห็นคนในชุมชนได้เห็นเลยครับว่าเราสามารถที่จะทำได้จุดเด่นนึงที่เราทำครับก็คือการใช้เปลือกทุเรียนมาเลี้ยงสัตว์นั่นเองครับ
0: ทุเรียน
1: ใช่ครับ
0: ที่เรารับประทานกันหมอนทองหลงหลินอะไรต่างๆเนี่ยนะ
1: ถูกต้องครับในส่วนของเนื้อคนเราก็กินไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังเหลือส่วนของเปลือกซึ่งเปลือกตรงนี้ครับเกือบ 70% เลยนะครับที่เหลืออยู่เราก็มองว่า 70% ที่เหลืออยู่ตรงนี้เนี่ยในเมื่อจะต้องทิ้งไปหรือไปเป็นขยะนั่นเองเราสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าให้เขาอย่างไรได้บ้างก็มาผลิตเป็นอาหารสัตว์ครับ
0: ที่จริงแปลกนะคุณผู้ชมจากที่ผมมองเข้ามาในภาพของวิสาหกิจชุมชนเพียวพัดฟาร์มเนี่ยเรามองมาถึงจุดที่มันเป็นไฮไลท์เลยก็คือเนื้อแต
1: ่
0: ที่จริงแล้วการเริ่มต้นของที่นี่คือเริ่มต้นจากอาหารของโคเหล่านี
1: ้
0: นะฮะมันส่งผลยังไงให้กับโคที่เราเลี้ยงมาบ้าง
1: อย่างนึงนะครับที่เราเล็งเห็นเลยครับก็คือกระบวนการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เราใช้นั่นก็คือการนำจุลินทรีย์มาเพิ่มโปรตีนมาหมักในอาหารสัตว์เพื่อให้เก็บไว้ได้นานขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยครับเศษวัสดุพวกนี้เราไปวิเคราะห์คุณค่าโภชนาพบว่ามีไขมันที่ค่อนข้างเยอะสามารถที่จะเป็นส่งผลให้วัวกินเข้าไปแล้วเนี่ยมีไขมันแทรกดีขึ้นนั่นก็คือคุณภาพเนื้อดีขึ้นนั่นเองครับอีกอย่างนึงที่เราเล็งเห็นก็คือว่าในวัวที่เราเลี้ยงอยู่เนี่ยครับตลอดระยะเวลาที่เลี้ยงวัวไทยวากิวเราเลี้ยงกัน3ปีครับ3ปีที่เขาเลี้ยงตรงนี้เขาสามารถกำจัดขยะในชุมชนไปได้ด้วยครับก็เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วยนั่นเองครับ
0: ดีเลยนะฮะส่งผลดีให้กับชุมชนด้วยแล้วก็สร้างอาชีพให้กับที่นี่วิสาหกิจชุมชนที่นี่เนี่ยสมาชิกอยู่ด้วยกันประมาณกี่คน
1: มีทั้งหมดประมาณ15ท่านครับก็หลักๆครับวิสาหกิจชุมชนที่เนี่ยเราตั้งกันมา3ปีเข้าปีที่4แล้วครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: แบ่งส่วนจัดสรรปันส่วนยังไงเพราะว่าที่นี่เนี่ยจากที่เราเข้ามาในวิสาหกิจชุมชนจุดแรกเลยคือฟูจิมะคาเฟ่
1: ฟูจิมะคาเฟ่จริงๆแล้วเนี่ยครับเราด้วยความที่เราเป็นเด็กรุ่นใหม่ด้วยนะครับพี่ครับเราก็มองกันว่าวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเราจะเห็นภาพเก่าๆว่าเป็นคนเฒ่าคนแก่มารวมกลุ่มกันนี้นะครับเราพยายามที่จะให้ทุกท่านมีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุดก็เลยคิดมองว่าหนึ่งเลยก็คือเข้ามาจุดประทับใจแรกก็คือเป็นคาเฟ่นั่นเองใครเข้ามาก็ได้มานั่งพักผ่อนบรรยากาศในคาเฟ่นะครับมารับประทานอาหารมาชิมกาแฟหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับรวมถึงว่าเมื่อทุกท่านเข้ามานั่งแล้วเนี่ยครับก็จะได้เห็นบรรยากาศก็คือเห็นวัวเห็นฟาร์มด้านหลังนั่นเองแล้วก็อีกทั้งวิสาหกิจชุมชนแล้วเนี่ยครับเรายังเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยทุกท่านที่มีความสนใจในเรื่องของวัวสนใจในเรื่องของการผลิตอาหารสัตว์ก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้กระบวนการได้ทั้งหมดเลย
0: ผมว่าดีมากๆเลยคุณผู้ชมครับอยากจะกระซิบบอกคุณผู้ชมว่าที่จริงแล้วน้องเพียวเนี่ยอายุเพียงแค่29ป
1: ี
0: แล้วก็เพื่อนๆก็อยู่อายุประมาณช่วงเนี้ย29 30
1: ใช่ครับอ
0: ยู่ในช่วงอายุนี้นะฮะแต่ว่า

0: ครับ
1: อ่ะเดี๋ยวไปดูครับคุณผู้ชมว่าวันนี้เนี่ยสาระความรู้นะที่เราไปทักทายเจ้าโคก่อนเลยไหมก่อนที
0: ่
1: จะไปด
0: ู
1: จุดทำอาหารนะฮะอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมตามเราทั้งสองคนไปเลยครับ
0: ครับ

0: ู้ชมครับตอนนี้เราเดินเข้ามาเนาะเห็นน้องโคเต็มเลยอันนี้คือถือว่าเป็นแซมเปิลนิดหน่อยเท่านั้นเองอันนี้คือจุดไหนครับน้องเพียวครับ
1: อันนี้เป็นแม่โคที่รอคลอดนะครับหรือว่าเพิ่งคลอดลูกไปนั่นเองนะครับประมาณ5วัน 4-5 วันเองครับอันนี้ก็จะเป็นข้อคลอดเราเรียกว่าข้อคลอดนะครับก็รอคลอดนั่นเอง
0: นี่ก็จะเห็นเป็น
1: เห็นตัวน้อยอย่างเงี้ยนะครับ
0: ตัวน้อยแบบนี้นะครับอันนี้คือเป็นแม่พันธุ์ทั้งหมดเลย
1: เป็นแม่พันธุ์ครับซึ่งวัวที่นี่นะครับถ้าเป็นแม่พันธุ์เนี่ยครับจะมีหลากหลายสายพันธุ์เลยครับอย่างเช่นวัวพันตากำแพงแสนลูกผสมชาโลเล่บรามันบีฟมาสเตอร์นะครับแล้วก็พันลูกผสมไทยวากิวก็มีครับเดี๋ยวพี่เอวจะพาไปดูเรื่อยๆเลยนะครับว่าตัวไหนพันอะไรบ้างนะครับส่วนวัวขุนเนี่ยครับหรือวัวที่เป็นวัวสำหรับที่จะผลิตเป็นเนื้อนะครับเราจะมีแค่สายพันธุ์เดียวเท่านั้นก็คือลูกผสมไทยวากิวครับ
0: ลูกผสมไทยวากิวก็จะเป็นไฮไลท์ของที่นี่
1: ใช่คร
0: ับ ก็เราก็จะมีการจำหน่ายในเรื่องของลูกด้วยถูกต้องไหมฮะ
1: ตรงนี้ครับเราจะจำหน่ายเป็นเนื้อ
0: เอาเป็นเนื้อเลยรับประทานเอาไว้รับประทาน
1: ใช่ครับ
0: จากที่เราเดินเข้ามาครับคุณผู้ชมที่เข้ามาในฟาร์มตรงนี้เนี่ยเขาจะคำนึงถึงเรื่องของความสะอาดเป็นหลักด้วยนะเพราะว่าอยู่ในระบบของฟาร์มเนาะ
1: ครับตรงนี้ครับระบบฟาร์มที่เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นระบบฟาร์มมาตรฐาน GAP หร
0: ือ
1: มาตรฐานทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีนั่นเองเนื่องจากว่าเราต้องส่งโคเนี่ยครับไปที่โรงที่ได้มาตรฐาน GMP ก่อนที่จะผลิตออกมาเป็นเนื
0: ้อ
1: ดังนั้นแล้วเนี่ยครับต้องคุมมาตรฐานตั้งแต่ต้นจนถึงปลายทางเลยนะครับมูลโคก็ไม่สามารถเก็บได้ครับต้องเอาออกทุกๆวันครับแล้วก็จะถ้าพี่สังเกตก็จะไม่มีกลิ่นเลยกลิ่นมูลโคจะน้อยมากๆแล้วก็แมลงวันหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะลดน้อยมาก
0: นี่คุณผู้ชมครับหน้าตาของน้องๆโคเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าก็จะแตกต่างกันออกไปเน
1: ื่อง
0: จากสายพันธุ์ถูกต้องไหมฮะ
1: ใช่ครับอย่างตัวนี้ครับก็จะเป็นลูกผสมพันธุ์ตากครับ ตัวสีขาวตัวนั้นจะเป็นลูกผสมพันธุ์กำแพงแสนครับผมส่วนตัวลูกเขาตัวสีดำๆตัวนี้ครับอันนี้เกิดจากกระบวนการย้ายฝากตัวอ่อนครับก็ตัวนี้มาจากอเมริกาเลยครับก
0: ็
1: คือมีการผสมพ่อกับแม่พันธุ์ที่อเมริกาแล้วก็แช่แข็งเขามาส่งมาที่นี่นะครับแล้วก็ย้ายเข้าไปในท้องเขาก็จะได้ลูกโควากิวเลือดร้อยตัวนี้ครับ
0: ตัวนี้เลย
1: ตัวนี้เป็นเลือดร้อยแต่เป็นตัวเมียนะครับ
0: ครับซึ่งตัวเมียก็เราก็จะเก็บไว้ก่อน
1: เก็บไว้
0: เพื่อเป็นแม่พันธ
1: ุ์เป็นแม่พันธุ์ถ้าเกิดว่าเขามีการผสมน้ำเชื้อวากิวเลือดร้อยเหมือนกันลูกที่ออกมาก็จะได้เลือดร้
0: อ
1: ยการที่เป็นเลือดร้อยดียังไงนะครับก็เนื่องจากว่าคุณภาพนั่นเองครับคุณภาพเนื้อดีคุณภาพของไขมันแทรกดีครับ
0: ที่จริงเนี่ยน้องเขียวก็ไม่ได้เริ่มต้นจากการทำปศุสัตว์เนาะคือการเลี้ยงโคมาตั้งแต่ต้นแล้วเรานำองค์ความรู้ตรงนี้มาจากที่ไหน
1: ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเรามีความรู้ในด้านแค่การผลิตอาหารแต่ในด้านการเลี้ยงวัวเนี่ยครับก็ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐด้วยแล้วก็ภาคเอกชนด้วยอย่างกรมปศุสัตว์หรือว่าสมาคมผู้บำรุงพันธุ์โคไทยวากิวเองเนี่ยนะครับในการที่จะให้ความรู้ตรงนี้เรานะครับรวมถึงหน่วยงานภาคการศึกษาครับมหาลัยพะเยามหาลัยนเรศวรต่างๆนะครับก็มีความรู้ความสามารถ
0: นำองค์ความรู้มาบูรณาการร่วมกันเนาะ
1: ใช่ครับผม
0: นี่
1: อันนี้ก็ลูกผสมไทยวากิวครับ
0: ตั
1: วนี้ครับตัวสีดำๆส่วนใหญ่จะเป็นลูกผสมวากิวกันหมดเลยนะครับ
0: ระยะเขาเรียกว่าอายุช่วงอายุละกันถ้าพูดถึงเรื่องของโคไทยวากิวเนี่ยที่เราจะนำไปทำเป็นแปรรูปเน
1: า
0: ะทานเนื้อกันตรงนี้เนี่ยจะต้องใช้อายุของการเลี้ยงประมาณกี่ปี
1: ประมาณ 3-4 ปีครับโดยประมาณนะครับก็วัวพวกนี้ครับเขาจะมีระยะเวลาในการเจริญเติบโตอยู่ประมาณ1ปีแล้วก็วากิวจะขุนนานนิดนึงครับใช้เวลา 2-3 ปีนั่นเองในการขุนเขาเพื่อให้ไขมันเนี่ยแทรกลงไปครับผม
0: นี่ตัวนี้ทำไมตัวใหญ่จัง
1: ตัวนี้ตัวใหญ่ครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นของคอกพวกนี้เลยนะครับก็จะเป็นโคลูกเขาเรียกว่าเป็นโคโคนมครับแต่เป็นตัวผู้
0: ครับ
1: ครับแล้วก็อันนี้บรามันครับเป็นตัวเมียครับเขาจะคู่กันตัวนี้ก็800โล
0: 800โลนะฮะ
1: ครับผม
0: ดูกำยำล่ำสันเหลือเกินนะกับตัวนี้นะครับก็จริงๆก็มีหลากหลายสายพันธุ์เนาะใครที่อยากจะเข้ามาดูน้องเพียวก็เปิดให้ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้เหมือนกัน
1: ครับ
0: ที่นี่มาดูเรื่องกรรมวิธี
1: ใช่ครับที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยง

0: โอเนื้อเฉพาะทางร่วมกับกรมปศุสัตว์ก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้นะครับหรือติดต่อทางหน่วยงานของกรมก็ได้เหมือนกันในการที่จะเข้ามาเรียนรู้กระบวนการที่นี่เราให้ความรู้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นการผลิตอาหารนะครับการคัดเลือกสายพันธุ์โคการดูแลการจัดการการเลี้ยงโคทุกอย่างได้หมด
1: ที่ชัดเจนเลยจากที่พี่เองก็เข้ามาที่นี่เนาะก็อย่างที่น้องเพียวบอกเรื่องของกลิ่น
0: ครับ
1: ไม่ค่อยมีแสดงว่าเราคำนึงถึงเรื่องนี้เป็นหลักเลยในเรื่องของความสะอาด
0: เราคำนึงถึงเรื่องของการจัดการฟาร์มที่ดีด้วยนะครับเพราะว่าการที่มีมูลโคสะสมมากๆเนี่ยครับก็จะส่งผลต่อเรื่องของแมลงวันแล้วก็สุขภาพของโครวมถึงสภาพแวดล้อมภายนอกด้วยครับเนื่องจากว่าถ้าเห็นนะครับเป็นระบบเปิดนะครับในการเลี้ยงโคตรงนี้เนี่ยมีชุมชนด้านรอบข้างเขาก็จะมีเรื่องของผลกระทบในเรื่องของกลิ่นได้ดังนั้นเราพยายามที่จะกำจัดแล้วก็จัดการตรงนี้อย่างเหมาะสมเลยครับ
1: นี่นะ
0: ครับ
1: ชุดนี้เป็นอะไรยังไงครับเนี่ย
0: ตัวนี้เป็นตัวขุนครับเป็นรูปผสมวากิว9ตัวครับตัวนี้เป็นตัวขุนหมดเลยซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาให้ดูกันครับว่าเขากินเปลือกทุเรียนยังไงครับ
1: นี่ตัวนี้ก็กำลังเหมือนให้อาหารกันอยู่ด้วย
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าน้องๆน้อนๆ นะมารอทานอาหารกันอยู่แล้ว
0: เดี๋ยวให้พี่ลองให้อาหารเขาได้เลยนะครับ
1: นี่แหละครับนี่คือเปลือกทุเรียน
0: ตัวนี้คือเปลือกทุเรียนครับที่หมักเรียบร้อยแล้วนะครับระยะเวลาการหมักของที่นี่สั้นมากครับใช้เวลาเพียงแค่ 5-7 วันเท่านั้นก็สามารถนำให้โคกินได้เลย
1: คือเปลือกทุเรียนเนี่ยเรานำมาจากที่ไหนน้องเพียวเพราะว่ามันเป็นปริมาณที่มากถูกไหมเขากินกันวันนึงเนี่ยปริมาณประมาณเท่าไหร
0: ่วัววันนึงนะครับเฉลี่ยเขาก็จะกินอยู่ประมาณ 20-30 โลต่อตัวต่อวันครับขึ้นอยู่กับช่วงอายุแล้วก็น้ำหนักของเขานะครับดังนั้นแล้วเนี่ยครับเกือบเดือนนึงก็คิดเลยว่าตัวนึงเนี่ยครับกินก็ได้เกือบตันหนึ่งตัว1เดือนกินได้เกือบตันหนึ่งครับดังนั้นแล้วเนี่ยครับเปลือกทุเรียนที่เอามาเนี่ยครับเพียวนำคนเราทีมงานของเราอะนะครับเอามาจากในท้องที่ของเราเอง
1: ครับผม
0: จากร้านค้าที่มีการปอกเปลือกทุเรียนเรียบร้อยแล้ว
1: ที่จังหวัดนครสวรรค์เนี่ย
0: ที่จังหวัดนครสวรรค์
1: แสดงว่าคนจังหวัดนครสวรรค์นี่ชื่นชอบทานทุเรียนเยอะพอสมควรนะฮะเนี่ยแบบเนี้ย
0: ปีที่แล้วมีการเก็บสถิตินะครับก็ได้เปลือกทุเรียนอยู่ที่ประมาณ87ตันต่อทั้งปีเลยครับซึ่งทั้งปีตรงนี้ครับเราหมุนเวียนเพียงพอต่อโคที่อยู่ในฟาร์มทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็หลักๆเลยเนี่ยครับเรามองว่าเปลือกทุเรียนเนี่ยจะต้องเป็นอาหารที่อยู่ในทุกสูตรของโคของเราครับเนื่องจากว่าเห็นไหมครับว่าขุนเนี่ยครับเขาต้องกินเปลือกทุเรียนตัวนี้เพื่อไปเพิ่มไขมันในเนื้อในอะไรเขา
1: ตัวเขาใหญ่มากเลยนะไซส์ของเขาเนี่ยคุณผู้ชมครับก็แน่นอนแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรจากเปลือกทุเรียนเหล่านี้แน่นอนนะฮะก็เดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของกรรมวิธีด้วยในวันนี้นะครับตอนนี้เราก็จะเห็นว่าน้องๆเขาจะกินแบบนี้แหละนะฮะเราให้อาหารแบบไหนกี่มื้อต่อวัน
0: หลักๆก็จะให้2มื้อต่อวันครับเช้ากับเย็นอย่างเช้าก็จะประมาณ 7:00 น.นะครับแล้วก็เย็นก็สักประมาณ 3-4:00 น.เย็น
1: ครับ
0: แล้วก็น้ำมีให้ตลอดทั้งวันครับ
1: โอ้คุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นโคน้อยเอางี้ดีกว่าตั้งแต่ที่เราเดินเข้ามานะฮะเราก็จะเห็นว่าเรามีโคเนี่ยหลากหลายสายพันธุ์มากๆนะฮะแต่ว่าทุกคนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีทุกตัวเลยนะครับแต่เดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าเปลือกทุเรียนเหล่านี้เนี่ยกรรมวิธีที่บอกว่ากว่ามันจะเป็นเชื้อจุลินทรีย์เนาะแล้วก็ทางน้องเพียวก็มีการแบบวิจัยนะฮะกว่าจะได้มาเป็นอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพทำให้มีไขมันแทรกเข้าไปในตัวโคเนี่ยก็ผ่านกรรมวิธีหลายอย่างนะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูในจุดของการหมักอาหารกันบ้างนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามเราไปเลยครับ
0: ครับผม

0: คุณผู้ชมครับด้านหลังเนี่ยตอนนี้เราเห็นเปลือกทุเรียนเนาะหลายเข่งเลยนะฮะเรานำเปลือกทุเรียนตรงนี้มาจากที่ไหนครับ
1: ตรงนี้ครับเรานำมาจากตลาดในนครสวรรค์เลยครับแล้วก็มีการติดต่อกับทางแม่ค้านะครับว่ามีการแยกเปลือกทุเรียนให้เราหน่อยนะครับเราก็ไปรับมาครับก็จะได้เป็นเข่งออกมาแบบนี้เลยถึงเวลาตอนทุกๆช่วงเย็นนะครับเขาก็ไปรับกันแล้วก็ตอนเช้ามาเนี่ยครับรถก็จะมาจอดตรงนี้
0: น้องเพียวอย่างนี้เราดูเป็นฤดูกาลด้วยไหมเพราะว่าคนเราก็จะทานทุเรียนเป็นช่วงฤดูกาลแต่เราคือเก็บมาแต่ละปีก็คือมีจำนวนที่เยอะเลย
1: ครับผมทุเรียนมีเป็นฤดูกาลครับพี่ก็จะอยู่ในช่วงประมาณเมษาจนถึงพฤษภามิถุนาประมาณนี้ครับในช่วงฤดู

0: การ 4-5 เดือนตรงนี้ครับก็จะเป็นช่วงที่เราเก็บเปลือกทุเรียนเลยอย่างปีที่แล้วที่ผมกล่าวไปว่าได้80ตัน
1: ก็คือเพียงพอ
0: เพียงพอต่อเลี้ยงทั้งฟาร์มเลย50กว่าตัวครับในปีนี้ครับเราก็เร่งเก็บในช่วงเดือนที่มีฤดูกาลตรงนี้นะครับแล้วให้เพียงพอต่อทั้งปีเลยครับ
1: ครับผมเห็นว่าจากข้อมูลเนี่ยต้องบอกว่าปกติแล้วเปลือกทุเรียนเหล่านี้แม่ค้าพ่อค้าก็จะต้องมีการกำจัดอยู่แล้ว
0: ครับผม
1: มันก็จะไม่ได้มีการมาซื้อขายอะไรคือเขาก็ต้องการให้เราเนี่ยรับ
0: ช่วงต่อไปใช่ครับเขาก็จะต้องมีการเสียค่ากำจัดตรงนี้นะครับเนาะเราก็ไปรับเขามาแล้วก็มาทำเป็นอาหารสัตว
1: ์โหดีมากมากฮะกรรมวิธีของการจะทำให้พวกเขาเนี่ยได้ทานเปลือกทุเรียนแบบนี้คงจะไม่ได้ไปแบบนี้หรอก
0: ครับผมอันนี้น่าจะยากหน่อยที่จะให้วัวกินนะครับกรรมวิธีก็จะมีการทำให้เขามีชิ้นเล็กลงหน่อยนะ
1: ครับ
0: โดยผ่านเครื่องตัวเครื่องบดอันนั้น
1: อ๋อนี่เราจะมีเครื่องจักรแบบนี้เลยนะ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือจะใช้เปลือกทุเรียนเนี่ยลำเลียงผ่านสายพาน
0: ลำเลียงผ่านสายพานไปด้านบนนี้นะครับแล้วตัวเครื่องตัวนี้ครับก็จะเป็นเครื่องในการที่ตีบดทุเรียนนะครับให้มีขนาดชิ้นที่เล็กลงหน่อยนะครับแล้วก็เอาลงสู่ถังหมักนะครับตัวถังหมักตัวนี้ครับก็จะมีเปลือกทุเรียนแล้วก็เราค่อยใส่จุลินทรีย์
1: จุลินทรีย์อย่างที่น้องเพียวได้บอกไปตั้งแต่ต้นว่าเรามีการแบบวิจัยนู่นนี่นั่น
0: ใช่ครับตัวจุลินทรีย์ตัวนี้ครับก็มีการวิจัยร่วมกันกับหน่วยงานภาคการศึกษานะครับซึ่งประกอบไปด้วย4กลุ่มด้วยกันแน่นอนครับว่าเปลือกทุเรียนมีลักษณะที่ค่อนข้างแข็งดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีการใช้กลุ่มจุลินทรีย์ที่เขาเรียกว่าย่อยสลายเยื่อใยในชื่อของเซลลูเลสและไซแลนเนสแล้วก็มีการเก็บรักษาไว้ได้นานขึ้นนั่นคือกลุ่มแลคติกแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะครับจะเป็นกลุ่มที่ช่วยเพิ่มโปรตีนในอาหารหมักนั่นคือกลุ่มยีสต์4กลุ่มรวมกันครับเป็นกลุ่มที่เป็นโปรไบโอติกส่วนหนึ่งก็ช่วยให้สุขภาพโคดีขึ้นหมักอาหารไว้ได้นานขึ้น
1: ครับ
0: 6-8 เดือนอย่างที่ว่าเป็นช่วงฤดูกาลเนาะแล้วก็มีโปรตีนเพิ่มสูงขึ้นด้วยครับ
1: คือย่อยให้มันเกิดความนิ่มขึ้นแต่สารอาหารยังคงอยู่
0: ยังคงอยู
1: ่อ๋อให้กับอาหารสัตว์ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราเดินกันไปสักนิดนึงละกันเพราะว่าจากกรรมวิธีของการผลิตอาหารนะครับก็จะแบบลำเลียงผ่านเครื่องจักรตรงนี้ขึ้นไปแล้วก็จะสู่ถังสีฟ้าแบบนี
0: ้
1: นะครับต้องเต็มถังเลยไหม
0: ต้องเต็มถังเลยครับ
1: เต็มถังเลย
0: ครับถังนึงก็จะอยู่ประมาณ80โล90โลคร
1: ับ ฮะพอเสร็จเรียบร้อยเราต้องหมักไว้ในถังนี้เนี่ยนานประมาณเท่าไหร่
0: ถ้าเป็นวัตถุดิบสดอย่างนี้นะครับวัตถุดิบสดเนี่ยครับก็คือเปลือกทุเรียนเนาะหรือว่าหลากหลายที่อาจจะมีวัตถุดิบที่ต่างกันอย่างเช่นหญ้าสดต้นข้าวโพดใช้ระยะเวลาในการหมักเพียง 5-7 วันครับ
1: 5-7 วัน
0: ไปให้โคกินได้เลย
1: โอ้มันก็ไม่ได้จำเป็นต้องอยู่ในนี้เป็นเดือนเป็นปีอะไรอย่างนี้เน
0: า
1: ะ
0: ครับผมแต่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ 6-8 เดือนโดยที่คุณค่าทางโภชนาหมายความว่าโปรตีนอะไรต่างๆเนี่ยไม่สูญหายไปเลยครับ
1: ครับผมนะฮะก็ดีมากๆนี่ถือว่าเป็นการทำธุรกิจนะที่คำนึงถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะฮะ
0: วิธีการครับก็มีแค่ว่าเราต้องมีอาหารให้กับเขาอาหารให้กับจุลินทรีย์เพื่อให้เขาโตได้ดีขึ้นอาหารตัวนั้นก็คือน้ำตาลหรือบางที่เนี่ยครับก็ใช้กากน้ำตาลหรือว่าน้ำตาลทรายสารอะไรก็ตามที่ให้ความหวานได้หมดเลย
1: คร
0: ับสัดส่วนนะครับก็อันนี้น้ำสะอาดนะครับเนาะน้ำสะอาด100ลิตร
1: ครับ
0: น้ำสะอาด100ลิตรใส่กากน้ำตาลลงไป 0.5คือครึ่งโลนั่นเองครับ
1: คือนี่คือกากน้ำตาลนะ
0: เดี๋ยวให้พี่เขาใส่ให้ก็แล้วกันครับใส่ลงไปน้ำสะอาดคนให้ละลายให้ทั่วนะครับแล้วก็จุลินทรีย์แบบกองนะครับจุลินทรีย์
1: เราก็มีการทำผลิตด้วยที่นี
0: ่มีครับมีผลิตจำหน่ายนะครับอันนี้ก็1ส่วน4ของซองนะครับเนาะแล้วก็ใส่ลงไปเลย
1: นี่
0: ครับผม
1: มันจะเป็นผงๆนะฮะรูปแบบของเขา
0: แล้วก็ละลายให้เข้ากันครับในระหว่างนี้นะครับที่รอเชื้อจุลินทรีย์เชื้อจุลินทรีย์โตนะครับเราก็อาจจะไปบดวัตถุดิบไปบดหญ้าไปบดข้าวโพดอะไรก็ได้หมดเลยนะครับแล้วก็รอเรียบร้อยแล้วก็ค่อยเอามาลาดลงไปใน
1: เอามาลาดนี่คือต้องลาดเยอะไหมฮะสมมติว่าเราใส่แบบ
0: วัตถุดิบเต็ม
1: หรือวัตถุดิบเนี่ยลงไปเยอะประมาณเต็มถังเลย
0: สัดส่วนนะครับก็วัตถุดิบอันนี้เราตีซะประมาณ100โลนะครับก็ใส่อันนี้ลงไป10ลิตร
1: 10ลิตร
0: 10ลิตรนะครับก็ประมาณบัวรดน้ำหนึ่งอันนี้เองครับก
1: ็ราดลงไป
0: เทราดลงไปด้านบนได้เลยไม่ต้องคลุกเคล้าไม่ต้องอะไรเลยนะครับก็คือเทราดลงไปเดี๋ยวเชื้อเขาก็จะลงไปเอง
1: หมักไว้7
0: วัน
1: 7วันเท่านั้นก
0: ็
1: สามารถใช้งานได้เอาไปเลี้ยงแบบสัตว์ของคุณได้เลยนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของการทำอาหารเนาะให้กับพวกโคเหล่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูหลังจากที่โคเนี่ยก็คือโตเต็มที่แล้วส่งแล้วก็มีการชำแหละเนื้อนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการแปรรูปกันบ้างเพราะที่นี่เราทำแบรนด์ด้วย
0: เราทำแบรนด์ครับภายใต้แบรนด์ที่ชื่อว่าดูบีฟนั่นเองครับ
1: ครับผมอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปที่ฟูจิมะคาเฟ่กันนะครับ

0: พาคุณผู้ชมกลับมากันที่ฟูจิมะคาเฟ่กันต่อนะฮะก็เมื่อสักครู่เราได้ไปดูกรรมวิธีเนาะไปดูน้องโคดูกรรมวิธีของการผลิตอาหารนะฮะก็ถือว่าเป็นการนำองค์ความรู้และการมาต่อยอดทำให้ในเรื่องของผลผลิตที่ออกมาได้คุณภาพด้วยตอนนี้เราก็อยู่กับเมนูแล้วก็เนื้อแปรรูปต่างๆนะครับพูดถึงในส่วนของตรงนี้บ้างเห็นว่ามีการส่งไปที่โรงงานชำแหละแล้วก็มาขายเป็นแบรนด์ของเราด้วยอันนี้คือแบรนด์อะไรครับ
1: อันนี้แบรนด์ที่ชื่อว่าดูบีฟนะครับตัวเนื้อตัวนี้ครับเรามีการส่งไปที่โรงกำแพงแสนนะครับที่ได้มาตรฐาน GMP ฮาลาลเชนเอซีซีพีนะครับแล้วก็ส่งกลับมาที่ฟูจิมะคาเฟ่นี้นะครับแล้วก็ตัวแบรนด์อันนี้ครับที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยครับเราชื่อว่าแบรนด์ดูบีฟ
0: ครับ
1: คำว่าดูนะครับเป็นภาษาอังกฤษว่า DO ดูเลยหมายความว่าทำนั่นก็คือทำอย่างตั้งใจทำอย่างปราณีตแล้วก็เป็นการดูด้วยดูก็คือการดูแลเอาใจใส
0: ่ครับ
1: ถ้าพี่ๆได้เห็นกระบวนการก็จะเห็นว่ามีการดูแลเอาใจใส่โคในทุกขั้นตอนนะครับเนาะจนกระทั่งออกมาถึงมือผู้บริโภคนะครับก็จะได้เนื้อที่มีคุณภาพแบบนี้นี่เอง
0: แบบนี้เลยนะคุณผู้ชมก็มีการพอผ่านการชำแหละเรียบร้อยแล้วปรีแบรนด์แล้วก็กลับมาที่นี่
1: ที่นี
0: ่นะฮะที่นี่เองเนี่ยก็มีเนื้อที่เป็นเนื้อสดแบบนี้จำหน่าย
1: ครับตัวที่นี่ครับเราก็จะเป็นเนื้อโคที่ผ่านการแช่แข็งมานะ
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีทั้งแบบที่เป็นชิ้นสเต็กแบบนี้นะครับตัด2มิ้นแล้วก็เป็นแบบสไลด์นะครับสไลด์ก็สำหรับพวก
0: ชาบู
1: หมูกระทะใช่ครับก็สามารถที่จะมามีทุกชิ้นส่วนครับสามารถที่จะเลือกทานได้หมดเลย
0: และอีกหนึ่งฝั่งเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเมนูที่ใครมาที่ฟูจิมะคาเฟ่สามารถสั่งได้
1: สามารถสั่งได้ครับ
0: ผมมีอะไรบ้างเนี่ยที่อยู่ที่หน้า
1: อันนี้นะครับสองตอนนี้จะเป็นเมนูเนื้อนะครับเป็นเนื้อวากิว A5 นะครับก็คือมีไขมันแทรกนะครับแล้วเราก็จะเสิร์ฟเป็นแบบเนื้อสดๆแบบนี้เลยนะครับพร้อมกับน้ำตุ๋นร้อนๆแบบนี้นะครับลูกค้าก็สามารถที่จะราด
0: ครับผม
1: ตามความต้องการว่า
0: จะเนื้อสุกมาก
1: สุกมากสุกน้อยได้หมดเลยครับแล้วก็เมนูเด่นของร้านเลยก็คือเนื้อไทยวากิวย่าง
0: ครับ
1: ตัวนี้นะครับก็เป็นเมนูที่ขายดีมาก
0: ๆ
1: ลูกค้ามากี่ครั้งก็ติดใจครับสำหรับเมนูไทยวากิวเนื้อไทยวากิวย่างตัวน
0: ี้ครับ
1: เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มครับน้ำจิ้ม3รส
0: ใครที่แวะเวียนผ่านไปผ่านมาอยากจะมาทานเนื้อแบบนี้อยากจะมาดูถึงต้นทางเอาง่ายๆก่อนที่เราจะได้แบบเนื้อที่ได้คุณภาพแบบนี้สามารถที่จะมาที่นี่ได้วันไหนอะไรยังไงบ้างครับ
1: ฟูจิมะคาเฟ่เปิดทุกวันครับ 10:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นนะครับหรือถ้าไม่แน่ใจนะครับสามารถที่จะทักผ่าน Facebook ได้ชื่อว่าฟูจิมะคาเฟ่เลยครับส่วนตัวเนื้อนะครับสามารถที่จะสั่งผ่านช่องทางออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น IG หรือว่า Facebook ก็ชื่อดูบีฟภาษาไทยเลยครับดอเด็กสระอูแล้วก็บีฟได้เลยนะครับด
0: ู
1: บีฟแล้วก็ IG ก็จะเป็น DO_BEEF ครับดูบีฟ
0: เดี๋ยวเราแปะช่องทางนะใครที่สนใจหรือว่าใครที่รักในการทานเนื้อนะฮะแล้วก็เป็นเนื้อคุณภาพด้วยอยากจะบอกเลยว่าที่นี่ใส่ใจคือดูแลตั้งแต่ต้นทางอาหารการกินของน้องโคทั้งหมดเลยนะครับแค่วันนี้ขอบคุณน้องเพียวมาก
1: เลยที่
0: พาเราเข้ามาดูเนาะถ้าสมมติว่าไม่ได้เปิดบ้านแบบนี้เราก็คงไม่ได้เห็นว่ากว่าจะมาเป็นเมนูที่แสนอร่อยหลายๆคนชื่นชอบนะฮะก็ต้องผ่านในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่นะกว่าจะได้ขั้นตอนของเนื้อที่อร่อยอร่อยแบบนี้นะครับแล้วก็ได้เห็นถึงการนำแนวคิดองค์ความรู้ต่างๆด้วยเพราะว่าเราก็ไม่ได้จบในส่วนของการปศุสัตว์มาแต่ว่ารู้ในเรื่องของการนำความรู้ด้านการวิจัยนักวิทยาศาสตร์เข้ามาแล้วก็ทำให้เกิดเป็นอาชีพที่ดีมากๆแล้วก็วิสาหกิจที่นี่ก็อยู่กันแบบครอบครัว
1: ครับผม
0: นะฮะแวะเวียนมาทักทายกับน้องเพียวกันได้นะคุณผู้ชมครับใครที่แวะเวียนผ่านไปผ่านมาที่จังหวัดนี้จังหวัดนครสวรรค์นะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการสอดรู้รายการที่จะพาทุกคนเนี่ยไปดูเบื้องลึกเบื้องหลังครับของเรื่องราวต่างๆมากมายนะฮะแล้วก็เป็นอาชีพด้วยที่อยู่ในสังคมไทยในปัจจุบันนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วน้อง2คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ดนตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากล

ขอเชิญพี่น้องเพื่อนพ้องไกลๆฟังเอียวสุรชัยได้มาจากอูสวัสดีครับท่านผู้ชมครับปิ๊กมาปากันกับรายการสปะเรื่องเมืองเหนือกับไอเอียวสุรชัยนะครับเป็นประจำนะกู้วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับในยามพักผ่อนของใครหลายๆคนเนาะจะได้มาติดตามการอู้ภาษากำเมืองมีเพลงฮื้อได้ฟังกันโต้ยนะครับแล้วก็มีหลากหลายเรื่องเล่านะครับมาอู้มาจ๋าสปะเรื่องตะแต้เลยนะครับกับไอเอียวสุรชัยนะครับเสาร์วันอาทิตย์นี้เป็นจะได้พ่องนะครับฝนหมอกค่อยมีแล้วเนาะความเย็นแผ่ลงมาหรือยังครับโดยเฉพาะด้านทิศตะวันออกของทางภาคเหนือบ้านเฮานะครับตั้งเจียงไฮ้ตั้งน่านนี่เนาะพะเยาเนี่ยนะเป็นจะได้พ่องนะครับความเย็นเริ่มแผ่มาพ่องหรือยังแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะมีฝนตกลงมาอยู่นะครับนะยังหมอมดไปเสียทีเดียวนะครับเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวครับวันนี้ไอเอียวสุรชัยก็มีหลากหลายมาให้ได้ติดตามกันนะครับเพลงกำเมืองวันนี้ชื่อเพลงว่าใจบวมบวมนะครับของ HL Music เดี๋ยวถ้าติดตามกันนะครับแล้วก็จะมีหลากหลายเรื่องเล่านะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ความเคลื่อนไหวของจังหวัดเชียงใหม่ในรอบสัปดาห์เป็นจะได้กันพ้องรวมถึงตังแม่ฮ่องสอนเปิ้นมีการห่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นะครับเหล่ากาชาดจังหวัดน่านเปิ้นก็มีมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือในพื้นที่อำเภอปัวหลังจากที่เปิ้นผ่านพ้นเรื่องของน้ำท่วมมานะครับจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นมีการสร้างบ้านใหม่ให้กับผู้ทุกข์ยากนะครับแล้วก็มีเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดเปิ้นไปบุกทลายปาร์ตี้ยาอีโอ้ยังคงมีคนเสพยากันอยู่เนาะส่วนในช่วงของ NBT Review นะครับวันนี้จะมีแกงแค่กบนะจากโอเป้คนเมืองนะครับจะน่ากินสักมกใดเดียวถ้าพอถ้าก้อยกันนะครับและส่งท้ายกับสุภาษิตกำข้าวกำบักกำล้านนากับท่านอาจารย์ควันชัยสุรินทร์ศรีถ้าพอในรายการสปะเรื่องเมืองเหนือนะครับช่วงนี้ไปพอมิวสิกวิดีโอฟังเพลงม่วนๆกันก่อนนะครับจาก HL Music ชื่อเพลงว่าใจบวมๆนะฮะจะเป็นจะได้ติดตามนะครับ

0: อ้าวเพลงม่วนๆนะครับขอให้มีความสุขขอให้ม่วนงานกันนะครับในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ในลักษณะอย่างอี้นะครับไอ้อิ๋วสุรชัยก็จะมีหลากหลายเรื่องเล่ามาอู้มาจ๋าเล่าสู่กันฟังนะครับเอาละช่วงนี้เราไปติดตามเล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่ความเคลื่อนไหวของจังหวัดเจียงใหม่ในรอบสัปดาห์มีอะไรที่น่าสนใจกันพ้องไปติดตามกันนะครับ
1: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของจังหวัดเชียงใหม่ในรอบสัปดาห์เริ่มกันที่เรื่องของการเตรียมความพร้อมในพิธีถวายดอกไม้จันทร์พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ตามเป้าหมาย1ล้านดอกโดยผู้ว่าทศพลเผื่อนอุดมได้ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงติดตามความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคเพื่อนำไปถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งจังหวัดเชียงใหม่จะสร้างและตกแต่งสถานที่สำหรับซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชนได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นั้นให้ความดูแลประชาชนในช่วงปลายฝนโดยเตรียมความพร้อมทั้งกำลังสามารถเข้าช่วยเหลือและรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีโดยขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องผู้ว่าทศพลเผื่อนอุดมแถลงข่าวกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติสร้างความเชื่อมั่นและเร่งรัดการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในขณะที่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์เพื่อติดตามการช่วยเหลือกรณีผู้เสียชีวิตจากน้ำป่าไหลหลากที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาซึ่งจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติและเป็นกรณีแรกของประเทศไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในขั้นตอนการดำเนินการด้านประกันภัยพร้อมสร้างความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางซึ่งที่ผ่านมาผู้ว่าทศพลเผื่อนอุดมได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้นางมอนอินขาวสวยอายุ86ปีหมู่ที่4ตำบลสันปูเลยอำเภอดอยสะเก็ดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและสร้างขวัญและกำลังใจโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ทั้งท้องที่ท้องถิ่นได้ติดตามดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่องให้สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการและการรักษาพยาบาลจากภาครัฐได้อย่างทั่วถึงเชียงใหม่เตรียมความพร้อมจัดงานประเพณียี่เป็ง2569ชูอัตลักษณ์ล้านนารักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยสูงสุดซึ่งผู้ว่าทศพลพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนได้ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักและสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนให้สมกับจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการยกย่องว่านครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรมโดยจะมีการจัดกิจกรรมในช่วงวันที่23ถึง25พฤศจิกายนนี้ในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่จะเน้นเรื่องการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์การรักษาสิ่งแวดล้อมและการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวเชียงใหม่ให้สมกับที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองปลอดภัยที่สุดในอาเซียน2ปีซ้อน
0: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ไอเอี่ยวสุรชัยก็จะประมวลนำมาเสนอเพื่อได้ติดตามกันนะครับถึงช่องทางสื่อออนไลน์นะครับรวมไปถึงทางหน้าจอ NBT ภาคเหนือช่อง11อยู่ในตอนนี้นะครับเอาละ ในช่วงนี้เราจะไปติดตามเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจกันพ้องนะครับไปกันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนาะโอ้ต่างปูนเปิ้นก็มีการห่วมประดิษฐ์ประดอยดอกไม้จันทร์นะครับเป็นการร่วมจิตร่วมใจของพี่น้องชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่จะประแปรงดอกไม้จันทร์นะครับถวายแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยนะครับพี่น้องจิตอาสาจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับปนิห่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จัดตัดที่ศาลาประชาคมศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิ้นก็ได้ไปพบปะเฮือกำลังใจพี่น้องประชาชนจิตอาสาแม่ฮ่องสอนครับมาแปลงดอกไม้จันทร์ด้วยกันเนาะเตรียมความพร้อมในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของพี่น้องประชาชนในส่วนภูมิภาคเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิ้นก็ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อถ่ายทอดความรู้มีทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์แก่พี่น้องประชาชนเปิ้นก็มีการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบครูกอจากถึงหมด7อำเภอนะครับเพื่อที่จะขยายผลการเรียนไปสู่ระดับอำเภอและก็ระดับชุมชนนะครับก็ถือเป็นการร่วมพลังแห่งความจงรักภักดีของพี่น้องชาวแม่ฮ่องสอนนะครับโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเบิ้นก็อยากจะเชิญ

ชวนกู้มูเราเลยนะถ้าไผ่มีโอกาสเนี่ยมาร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ที่ศาลาประชาคมศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับทุกวันอังคาร8โมงเกิงจนถึงเที่ยงวันนะครับร่วมกันจัดเกียมดอกไม้จันทร์เพื่อมีความพร้อมเพรียงเพื่อเพียงพอสำหรับพี่น้องประชาชนที่จะได้เข้าร่วมพิธีนะครับเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านกันต่อยนะครับเนาะจากแม่ฮ่องสอนนะครับไปกันที่จังหวัดน่านกันพ้องครับหลังจากที่ผ่านพ้นเรื่องของน้ำท่วมมานะครับหลายๆพื้นที่ก็กำลังฟื้นฟูกำลังปัดเพียวกันก็น่าจะเรียบร้อยหมดแล้วนะแต่ว่าเปิ้นก็ยังขาดสิ่งของอุปโภคบริโภคนะครับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่ผ่านมาทางด้านเหล่ากาชาดจังหวัดน่านนะครับเปิ้นก็ลงพื้นที่ไปที่อำเภอปัวครับไปมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคส่งกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องตันฮันนะครับท่านผู้ชมครับเหล่ากาชาดจังหวัดน่านลงพื้นที่ไปมอบสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนที่เปิ้นเคยได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการฟื้นฟูหลังจากที่น้ำลดลงไปนะครับเปิ้นไปจัดมอบกันที่หอประชุมอำเภอปัวครับเปิ้นก็มีการรวบรวมจัดเกียมสำหรับส่งมอบให้กับผู้นำหมู่บ้านนำไปแจกจ่ายแก่ครัวเรือนที่เปิ้นประสบกับภัยธรรมชาติเนาะตามข้อมูลจากการสำรวจเนี่ยนะครับจากนั้นเปิ้นก็ลงพื้นที่นำสิ่งของไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนถึงบ้านตัวนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือให้เข้าถึงผู้ประสบภัยโดยตรงนะครับมีการติดตามความเป็นอยู่การให้กำลังใจนะครับให้พี่น้องประชาชนได้ฟื้นตัวได้ฟื้นฟูกันนะครับอย่างพื้นที่อำเภอปัวเนี่ยจากการสำรวจเนี่ยนะครับเปิ้นกับป้าว่ามีครัวเรือนประสบภัย 2,429 ครัวเรือนนะครับอยู่ระหว่างการฟื้นฟู 1,853 ครัวเรือนนะครับในพื้นที่5ตำบลบอกว่าจะเป็นที่ตำบลวรนครตำบลชัยวัฒนาตำบลศิลาแรงตำบลปัวแล้วก็ตำบลแงงนะครับโดยมีความต้องการความช่วยเหลือนะเป็นชุดเครื่องนอนเนี่ย 1,853 ชุดแล้วก็ชุดอุปกรณ์เครื่องครัวจำนวน 1,853 ชุดเหมือนกันนะครับก็หันอกหันใจแต่เนาะเปิ้นก็ยังเดือดร้อนกันอยู่นะครับท่านผู้ชมครับถ้าภัยมีศักยภาพนะก็สามารถที่จะร่วมไปช่วยเหลือเปิ้นได้นะครับความต้องการเท่าใดก็ถึงบ่เพียงพอนะครับกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเนาะมาพอแห่งหนึ่งความช่วยเหลือนะครับคนทุกข์ยากในบ้านเฮานี่ก็ยังมีอยู่เนาะหลายๆคนก็บอกว่าตัวเก่าเนี่ยทุกข์นะครับแต่แท้แล้วยังมีคนอื่นๆที่เปิ้นทุกข์กว่าเฮาแห่งนะครับที่ผ่านมาหน่วยทหารครับเปิ้นก็ได้ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆไปแปลงบ้านให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จะเป็นที่ไหนลงไปพอไปก่อยกันนะครับท่านผู้ชมครับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่32นะครับเปิ้นได้ร่วมกับจิตอาสาแปลงบ้านให้กับคนที่ทุกข์ยากที่ยากไร้เนาะไปมาปอก็มีการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือกันตัวนะครับยังหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเนี่ยนะเปิ้นก็จัดกำลังพลจำนวน10นายไปร่วมมือกับวัดแม่อีดชมรมกำนันป้าหลวงบ้านตำบลเจียงดาวกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเจียงดาวดำเนินการก่อสร้างบ้านให้กับนายกองคำจันแดงบ้านแต่นดอกไม้ตำบลเจียงดาวอำเภอเจียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้ในพื้นที่อำเภอเชียงดาวครับก็มีตึงผ้าตั้วผ้าห่มข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มบรรจุขวดก็หวังที่จะบรรเทาความเดือดร้อนช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้ให้มีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยแล้วก็มีอาหารยารักษาโรคมีอุปกรณ์ดูแลสุขภาพไว้ใช้ในชีวิตประจำวันเนาะนอกจากนี้ก็เป็นการช่วยเหลือเพื่อได้รับพื้นที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยที่เหมาะสมเนี่ยนะก็ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่กันตัวนะครับเพราะว่าได้ห่วงไม้ห่วงมือกันทำในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่เป็นการช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับก็ส่งกำลังใจให้กำลังใจกันนะครับส่วนพื้นที่ใดนะครับที่ลำบากที่ทุกข์ยากท่านก็สามารถแจ้งปหลวงบ้านกำนันรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถ้าเปิ้นมีโครงการดีๆเปิ้นก็จะได้มาช่วยเหลือในลักษณะนี้หรือว่าเปิ้นจะได้ประสานต่อความช่วยเหลือต่างๆเหล่านั้นตัวเองนะครับเน้อมากันที่เรื่องของยาเสพติดกันพ่องนะครับที่ผ่านมานี่นะ

0: โอ้มีปาร์ตี้เสพยาเสพติดกันเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่มันก็ต้องเร่งต้องปราบต้องปรานะครับตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ตำรวจภูธรภาค5สถานที่ลบเลี่ยงการยับของเจ้าหนึ่งแม่หญิง21คนน่ะนะครับได้ของกลางเป็นไอซ์ยาซึ่งพบยาเสพติดที่ใช้แล้วกระจายอยู่เต็มบ้านเลยนะบางส่วนก็ซุกซ่อนโดยมีการดัดแปลง power bank หลอดห้อยสายไฟแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พลางตาเจ้าหน้าที่แต่เจ้าหน้าที่หูมอดนะครับเปิ้นก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งแล้วก็วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองควบคุมตัวตึงมดไปกวดเยี่ยวนะครับหาสารเสพติดแล้วก็จะได้ขยายผลถึงที่มาของยาเสพติดมันอยู่ตัดไหนยังได้กะนะครับจะได้เงียบแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับอันสอดส่องดูแลลูกๆหลานๆของท่านให้ดีเนอะนะครับยังคงมีการมั่วสุมเสพยาเสพติดกันในลักษณะนี้ทำลายที่อยู่นะครับนี่ก็คือเรื่องที่ไอเอียวสุรชัยไข่อู้ไข่เล่าให้กับหมู่เฮาได้ติดตามกันนะครับในรายการสปะเรื่องเมืองเหนือกับไอเอียวสุรชัยครับเอาละมาถึงช่วงของเมนูของกินของว่ากันพ้องนะครับ NBT Review วันนี้จะมีตำฮาของโอเป้คนเมืองนะเปิ้นแกงแคกบนะจะเหมาะขนาดไหนมีวิธีทำกันเนี่ยจะได้เอาไปติดตามกันนะครับ
1: จับพอดีวันนี้พี่อ้ายไปยิงกบมาเนาะมันจะกบบ่ได้นะมันเป็นกบเนี่ยเป็นห้องกบภูเขากบดอยกบเนี่ยฮู้สักอย่างเนี่ยขาโตขาอุ้ยเนี่ยว่าเมาขาไกลน้อยเนี่ยว่ายังหลวงทีแรกก็ว่าจะไปเนี่ยกบอัวอัวกบเนาะก็ขี้ข้านเกียมครัวสุดท้ายจบที่เมนูนี้ดีกว่าเนาะนี่แกงแคกบเนี่ยละง่ายดีแต่ว่ามันง่ายก็มันก็ง่ายอยู่นะแต่ว่าเนี่ยมันผักเนี่ยมันจะย่อยน้อยแต่เอาแต่ๆมันก็ใจผักหยังได้หมดลักๆก็ผักกาดผักละผักแคหาง่ายสุดละแล้วก็มูมาเคียพอยมาแข้งมาทั่วฟักแง้วอย่างมื้อเนี่ยนะมันก็หมอกเอนะผักที่เฮาจะมาแกงแคกัวแคเนี่ยนะสุดท้ายก็จะเป็นกบเนาะกบเนี่ยผมเฮาผมครัวมาเสร็จเรียบร้อยมาเตรียมเขียงเตรียมครัวเตรียมหยังเสร็จหมดเรียบร้อยกับนี่ก็จะไปตั้งกระทะตั้งหม้อขังเยาะน้ำมันให้หน่อยไล่กับเมียนเดิมบ่ต้องไปตำพริกตำเขียงมันเปลี่ยนเวลาชีวิตหน่อยใจพริกแกงเมียงโอเป้ได้เลยเอาลงไปพัดไปคั่วไปเจ้ามันหอมหีกันก่อนไล่กับมันเฮาจะเอากบที่เฮาเตรียมไว้คนได้จะใจไก่ก็ได้นะใส่ลงไปต่อด้วยข่าจะไข่ไปบ่กิ่วแล้วก็ผักที่มันสุกอย่างๆเอามูมาเคียพอยมาแข้งมาทั่วฟักยาวอย่างนั้นนะรอบแรกนี่แต่เฮาจะคั่วจะพัดไปสักกามสักจำลำเนี่ยแล้วก็จะเตรียมน้ําล้างคกน้ําเปล่าน้ําบ่ได้น้ําสะอาดใส่ลงไปแล้วก็เฮาจะทําการรับฝาหม้อขังทางฮื้อกบแกงมาเคียมาแข้งให้มันสุกก็ถือว่าได้ละหลังจากนั้นเฮาก็จะผักแกงแคที่เฮาเตรียมไว้ใส่ลงไปแล้วก็จะปรุงรสก็จะใส่ผงปรุงรสซูรสน้ำห้าแต่อีนะแล้วก็อันนี้แต่จะเป็นผักหอมป้อมเปอร์ก็ว่าผักจีใบเลยนะเปิ้นบอกว่าบิดใส่เอามันจะหอมหวานแต่บ่แต่เล่นบ่เล่นฮู้เนาะคนเฮามื้อนี้จุกันฮู้เนาะนะคำว่าสุดท้ายก่อนที่จะดับแก๊สปิดไฟปดหม้อขังเนี่ยเฮาจะอ้อยนี่เนาะมาแค่นแกนหอมป้อมตามละเอียดนะแล้วก็ข้าวคั่วนะข้าวคั่วสักเล็กน้อยเนาะจะไปใส่นักนะบ้านนี่เหนียวตุ้ยเนาะน้ำจะเป็นห่อนึ่งเหรอล่ะเฮาก็จะอ้อยให้มันหอมเข้าคั่วให้น้อยอ่ะกะเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วแกงแคกบคั่วแคกบนะคนได้จะห้องจะได้ก็ได้หมดนะแต่ว่าบางตีบางตังนะคั่วแคกบนี่มันจะเนี่ยแบบแห้งนะเอากบไปซับเนาะซับละเอียดแล้วก็มาคั่วนะครับเนาะมันก็แล้วแต่บางพื้นที่ที่จะห้องจื้อมันนะแต่จื้อมันนั่นแต่จ้างมันเด้อเนาะเฮามากินนี่กับกันนี่นะขาอุ้ยขาโตกบนี่พอเราเมาขาไกลน้อยแต่นุแล้วก็พอจีนพออย่างมาหังกะว่ามันถึงยังแน่นางั้นนี่มีคําเคี้ยวแน่นอนแต่ว่าที่ได้ซิกนี่เจอของกบมันอยู่ตัดเนี่ยเนาะปุ่มมันต้องมันตับมันเนี่ยนี่จ้อนหลวงๆก็ล็อกเข้าปากได้เลย
0: ขอบคุณโอเป้คนเมืองตวยนะครับเนอแต่ปันสร้างสรรค์คลิปที่น่าสนใจเกี่ยวกับเมนูการกินการอยู่ของเมืองเหนือบ้านเฮานะครับบอกสอนหมดเลยวิธีทำเนี่ยจะได้พ่องนะครับนะลำเนาะแกงแคกบเนี่ยชิ้นกบมันล่ามนะครับแต่บางคนก็บอกว่าเออมากล้ากินกบกลัวนะอันนี้ก็แล้วแต่เธอนะครับเนอะติดตามกันได้นะครับมาถึงช่วงนี้ครับจะไปติดตามสุภาษิตกำข้าวกำบะเกาล้านากับท่านอาจารย์ควันชัยสุรินทร์ศรีวันนี้จะมีสำนวนใดมาสอนจิตสอนใจหมู่เฮาไปติดตามกันนะครับ
2: สุภาษิตกำข้าวกำบะเกาล้านาภูมิพญาคนเมืองวันนี้เสนอกรรมว่าตุ๊กจะไปหนีมีจะไปอวดเกิดมาเป็นคนเวียนวนยอกย้อนนักเบาลิ่งค่อนแน่นอนบ่มีล่างเตื้อคนตุกฟุกเป็นเศรษฐีล่างเตื้อคนมีกลายเป็นต่ำต้อยเตื้อเสียเตื้อมีเตื้อดีเตื้อด้อยเตื้อก็สูงลอยเลิศฟ้าเตื้อบานเตื้อโหยเตื้อโวยเตื้อจ้าเตื้อต้องก้มหน้าด่าทนมีสุขมีทุกข์ทุกทั่วตัวตนวนเวียนเวียนวนจุคนจุผู้โบราณเปิ้นสอนสังวรเอ่ย

ดูถูกแต่ตกตุกเมื่อใดอย่าได้ป้ายแป้หาหนต่างแก่จักดีเมื่อข่าวปะตุกจะไปฟังหนียามเมื่อมั่งมีไปฟังอวดอูจะหลอนปะตุกจะไปฟังถอยปะสุกเลิศลอยไปฟังอวดอู

0: จะไปหนีมีจะไปอวดความหมายปะอุปสรรคอย่าฟังท้อถอยปะความสำเร็จอย่าฟังหลงละเริงอุปมาเหมือนดั่งโบราณว่าอย่าเมื่อตกตุกยากไร้บดีฟังลบหนีอย่าเมื่อมั่งมีสิ่งทรัพย์เข้าของเงินคำก็บดีฟังอวดอู้คติสอนใจอดทนต่อสู้เผชิญหน้ากับทุกปัญหาต้องหาหนทางแก้ไขและบ่หลงไหลได้ปลื้มกับความสำเร็จจนเกินไปจักเป็นการดีสุภาษิตกำข้าวกำบะเกาล้านนาภูมิพญาคนเมืองนำเสนอโดยสมาพันธ์กวีวรรณกรรมล้านนาภาคเหนือ
1: ขอบคุณท่านอาจารย์ควัญชัยสุรินทร์ศรีโตยน้อโอ้ตุ๊กจะไปหนีมีจะไปอวดนะครับนะคนเฮานะเวลามีนี่นะอวดปันหูโมดเองนะครับ นะฮะเฮาก็อยากให้มีกระเปิ้นพ่องเนาะอาจารย์ลองฝึกว่าบ่อวดได้ก่อนนะงวดนี้ไอเอลสุรชัยขอเนี่ยสลากินแบ่งรัฐบาลเนี่ยขอถูกรางวัลที่1สักเตื้อเหรอจะลองฮักห้ามใจตัวเก่าว่าบ่อวดเนี่ยจะได้ก่อนนะนะครับฝากติดตามกันต่อยครับนอกจากรายการโทรทัศน์แล้วรายการวิทยุไอเอลสุรชัยก็จัดอยู่เนื้อเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับจัดกูวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ3ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะครับมีเพลงม้วนๆมาให้ได้ติดตามกันโดยนะหลากหลายเรื่องราวแต่เสียดายครับวันนี้เวลาตั้งหน้าจอโทรทัศน์หมดเสียงเห็นแล้วครับเอาปิกมาติดตามกันได้นะกูวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์บ่าย 3:00 ถึงบ่าย 3:00 เกิ่งยามค่ำคืน4ทุ่มเกิ่งจนถึง5ทุ่มนะครับทางช่อง11NBT ภาคเหนือนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาเสี่ยงแต่แล้วนะครับขอให้โชคดีกู้คนกู้ท่านเนอร์และเป็กมาติดตามกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ตอนนี้เป็นเวลา6โมงนะครับเราอยู่กันที่สถานีรถไฟเชียงใหม่ครับเราจะเดินทางไปที่จังหวัดลำปางจะเดินทางโดยรถไฟนะครับถือว่าเป็นการเดินทางที่สะดวกสบายแล้วก็ง่ายมากนะครับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็เปิดจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าก่อนเดินทาง30วันก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้นะครับโดยเราไม่ต้องมาจองตั๋วที่บริเวณหน้าเคาน์เตอร์เลยนะครับ
1: ถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างเราคงได้ยินประโยคนี้กันดีใช่ไหมครับแน่นอนว่านั่นคือประโยคที่หมายถึงการเดินทางโดยรถไฟเราจะไปลำปางกันพอดีครั้นจะขับรถไฟก็ดูจะธรรมดาไปครับวันนี้ก็เลยจะพาทุกคนนั่งรถไฟจากเชียงใหม่ไปลำปางไปต่อรถม้าตามหาถ้วยกาไก่หรือว่าชามตราไก่ชมความงามของธรรมชาติสองข้างทางบนรถไฟกันนะครับความมีเสน่ห์ของรถไฟไทยเนี่ยเขาบอกว่าหาไม่ได้จากการเดินทางรูปแบบอื่นเลยแหละครับเราซื้อตั๋วรถไฟรอบ 6:30 น.นะครับถือว่ารถออกตรงเวลาเป๊ะพอขึ้นมาบนรถไฟก็จะเจอกับวิวสองข้างทางที่สวยงามมากนะครับเรียกได้ว่าทางรถไฟสายเหนือเนี่ยมีธรรมชาติมากมายให้เราได้ชมกันยิ่งช่วงเช้าๆแบบนี้แล้วก็ได้เจอกับไอหมอกลมเย็นๆประทานหน้าแบบสุดๆเลยนะครับใครที่หิวในช่วงเช้าก็ไม่ต้องกังวลไปเลยเพราะว่าตอนที่รถไฟจอดที่สถานีขุนตาลเนี่ยก็จะมีพ่อค้าแม่ค้านำอาหารเช้าไม่ว่าจะเป็นไส้อั่วหมูปิ้งข้าวเหนียวมาขายมาเสิร์ฟถึงบนรถไฟเลยนะครับอิ่มท้องกันแล้วก็เดินทางต่อไปใช้เวลาแป๊บเดียวก็มาถึงเมืองรถม้าสถานีนครลำปางแล้วครับ
0: ตอนนี้เราถึงกันที่สถานีรถไฟนครลำปางแล้วใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งจากเชียงใหม่ก็ถึงกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
1: สถานีนครลำปางนะครับเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟสายเหนือก่อสร้างและเปิดเดินรถในสมัยรัชกาลที่6ตัวอาคารสถานีเป็นอาคาร2ชั้นที่ผสมผสานกันระหว่างสถาปัตยกรรมไทยภาคเหนือกับสถาปัตยกรรมยุโรปแบบบาวาเรียนคอตเทจปัจจุบันมีการปรับปรุงให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่ยังคงรูปแบบแล้วก็เอกลักษณ์ดั้งเดิมเอาไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และสวยงามมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับใครที่เดินทางมาลำปางด้วยรถไฟนะครับไม่ต้องกังวลไปเลยว่าจะเดินทางเข้าตัวเมืองด้วยความลำบากนะครับเพราะว่าที่หน้าสถานีรถไฟนครลำปางเนี่ยเขามีรถ2แถวเป็นคิวรถ2แถวนะครับให้บริการไปยังจุดต่างๆรอบเมืองลำปางเลยสะดวกสบายกันเลยทีเดียวนะครับลำปางถือว่าเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับเป็นเมืองที่มีมนต์เสน่ห์ไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือนบางแห่งบางจุดก็ยังคงรูปแบบดั้งเดิมเอาไว้ครับผู้คนก็เป็นมิตรใจดีใครมาก็ต้องหลงรักอย่างแน่นอนนะครับเขาบอกว่ามาลำปางไม่เคยลำพังเลยนะครับ
0: ถ้วยกาไก่หรือว่าชามตาไก่นะครับของจังหวัดลำปางนี่แบบนี้เลยกินแล้วรสชาติจะอร่อยขึ้น 300% เขาว่าอย่างนั้นนะครับใครที่มาลำปางแล้วจะต้องมาลองกันว่าการรับประทานอาหารในถ้วยตาไก่ของจังหวัดลำปางเนี่ยมันจะอร่อยยังไงนะครับ

ถ้ามาลำปางไม่ได้นั่งรถม้าเนี่ยเหมือนมาไม่ถึงลำปางนะครับวันนี้เราก็เลยพาทุกคนมานั่งรถม้าชมเมืองลำปางกันครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถม้าด้านหน้าสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปางนะครับก็มีน้องม้าเนี่ยรอให้บริการหลายตัวเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีผู้ประกอบการรถม้านครลำปางเมืองลำปางเนี่ยให้บริการด้วยนะครับไปดูกันว่าจะสวยแค่ไหนครับรถม้าถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดลำปางเลยก็ว่าได้นะครับในอดีตการคมนาคมขนส่งทางรถยนต์ก็ยังไม่พัฒนาถึงลำปางครับรถม้าจึงเป็นพาหนะชนิดเดียวที่ได้รับความนิยมในการเดินทางสมัยนั้นในปัจจุบันเองนะครับก็ไม่ได้ใช้รถม้าเป็นยานพาหนะหลักแล้วแต่ก็จะใช้ในการท่องเที่ยวชมรอบเมืองมากกว่าครับเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่ยังคงมีรถม้าให้บริการในระยะทางใกล้ๆภายในตัวเมืองเขาบอกว่ามีคำกล่าวหนึ่งนะครับที่บอกว่ามาลำปางไม่ได้นั่งรถม้าก็ถือว่ามาไม่ถึงลำปางนะครับสำหรับใครที่มาท่องเที่ยวลำปางแล้วอยากขึ้นรถม้าทางจังหวัดเองก็ได้มีการจัดเส้นทางสำหรับรถม้าโดยเฉพาะเป็นการเลียบริมแม่น้ำวังนะครับผ่านย่านตัวเมืองที่มีตึกเก่าๆกำหนดค่าโดยสารแน่นอน

0: ไว้ทั้งหมด3อัตราก็มีรอบเล็กรอบใหญ่หรือว่าจะเหมาเป็นรายชั่วโมงก็ได้นะครับคิวจอดรถม้าเองก็อยู่หลายจุดรอบเมืองลำปางเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าสารกลางหลังเก่าโรงแรมบางโรงแรมนะครับวัดหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวในตัวเมืองลำปางหรือจะมาขึ้นที่บริเวณที่เราขึ้นกันที่หน้าสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปางก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ
1: อีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดลำปางนะครับนั่นก็คือชามตาไก่หรือว่าถ้วยกาไก่นะครับวันนี้เราก็เลยพาทุกคนมาดูกันว่าชามตาไก่หรือถ้วยกาไก่เนี่ยมีกรรมวิธีในการผลิตยังไงแล้วก็ทำไมถึงได้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลำปางมาดูกันครับ

0: ขอต้อนรับเข้าสู่ตำนานชานตระไก่ของเมืองลำปางที่นี่คือมิวเซียมธนบดีหรือพิพิธภัณฑ์เซรามิกธนบดีครับมิวเซียมของเราก่อตั้งอย่างเป็นทางการในปี2555แต่จริงๆแล้วพื้นที่นี้มีมาตั้งแต่ปี2508แล้วครับ
1: เดิมเนี่ยที่มีการวาดเป็นลายไก่เนื่องจากว่าชาวจีนที่มีความสามารถหรือโด่งดังตอนนั้นจะเป็นจีนนั้นที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศก็เลยนำสิ่งแวดล้อมรอบตัวมาวาดลงไปเลี้ยงไก่ได้ปลูกต้นกล้วยดอกมกต่ำอะไรแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการพัฒนาครับจากตัวไก่ก็มีลายมะเขือเทศนะครับแล้วก็มีการเผาสีใต้เครื่องชามไก่จะเป็นแปดเหลี่ยมครับเนื่องจากว่าแต่ละเหลี่ยมจะมีรอยยุบพอดีกับร่องนิ้วมือเนื่องจากชาวจีนนิยมถือคือเท่าทางหยิบจับก็ไม่หลุดมือนั่นเองไก่มีความหลากหลายฮะไก่อ้วนไก่เตี้ยไก่ท้องไก่เดินไก่วิ่งไก่ตัวผู้แล้วก็ไก่ตัวเมียครับ
2: ไก่นะครับไม่ใช่ยี่ห้อหรือว่าโลโก้ของบริษัทที่ทำถ้วยนะครับจริงๆแล้วก็คือลายที่อยู่ข้างถ้วยมีแหล่งกำเนิดในจังหวัดลำปางครับเพราะว่าไก่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลำปางก็เลยทำเครื่องเซรามิกออกจำหน่ายโดยใช้สัญลักษณ์ของจังหวัดลำปางก็คือเจ้าไก่เนี่ยวาดเป็นลวดลายในจานชามออกจำหน่ายไปทั่วประเทศเลยนะครับจนเป็นที่รู้จักกันในชื่อถ้วยกาไก่หรือว่าชามตราไก่นั่นเองนะครับ
1: จุดนี้เป็นการสาธิตให้ดูการปั้นชามไก่แบบโบราณต้องบอกก่อนว่าเป็นการสาธิตให้ดูแค่นั้นเนื่องจากว่าวันหนึ่งปั้นได้น้อยมากๆครับวันละแค่30ใบเองครับสำหรับการปั้นด้วยเครื่องสมัยใหม่นี้เราไม่ต้องต่อขา

างที่เมื่อก่อนใครๆก็บอกว่าเป็นแค่ทางผ่านนะครับแต่ว่าการสักครั้งหนึ่งเมืองแห่งความสุขของใครหลายๆคนต้องบอกตรงนี้เลยว่าลำปางต้องห้ามพลาดนะครับ

0: NBT ภาคเหนือรู้ชาวเหนือรู้ NBT ภาคเหนือรู้โลกรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐการจัดงานกิจกรรมงานประเพณีในพื้นที่ภาคเหนือ NBT North ช่อง11พร้อมเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารทางโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ Facebook YouTube และ TikTok งานใหญ่กิจกรรมเด่นให้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์นึกถึง NBT North ช่อง11ภาคเหนือสนใจติดต่อได้ที่053-283-742และ092-246-8576 NBT North ช่อง11ภาคเหนือสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชน
1: เกี่ยวข้าวแล้วก็เหี่ยวเบ้อเหี่ยวเบ้อก่อนจะเผาเนอะปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5 แหมะถ้าบ่เผาก็เหี่ยวเบ้อตึกลักเสียงทายป่ะเผาบ่เผาเผาเฮ้บ่เผาเผาอ๋อเผาก็เผาเฮ้โอ้เห็นมีไฟไฟไฟอยู่ข้างหน้าอ๋อเผาโอ้โหมาแบบมาแก้วคงโลกไอ้บ้า
2: เราจะเผาอย่างแน
1: ่ก็มันเฮี้ยเมื่อเฮี้ยเบอร์เนี่ย
2: ไอ้บ้ามาหูการประเดี๋ยวมาเปิ้ลแฮมเผากันนะไอ้บ้าหูกับฝุ่นควันพีเอ็ม 2.5 มันนักอย่า
1: หูแต่มันนักที่เงี้ยมันนัก
2: แล้วเผาเนี่ยไอ้บ้าหูก่อแทนที่ไปก่อเขาเกิดประโยชน์ได้หลายอย่างไอ้บ้าหูก่อแบบหมดเนี่ยมันสามารถระก่อประโยชน์ได้นะ
1: โอ้แล้วเปิ้ลเนี่ยใดล่ะ
2: นี่หนึ่งแอบสามารถระแปลงอาหารซัดได
1: ้อืม
2: สองไอ้สามารถระแปลงปุ๋ยมักได้
1: อืม
2: สามไอ้สามารถระแปลงพลังงานชีวมวล
1: พลังงานชีวมวลสะอาด
2: แม่นลดการก่อให้เกิดค่าฝุ่น PM 2.5 ได้ตอย
1: อ๋อ
2: แล้วเขอมะพร้าวอย่างเงี้ยบ่มันไปถูกยายแอ้ย
1: เอ๊ะบ่ต้องห่วงบ่เผาละบ้านเฮาก็จะบ่มีฝุ่น PM 2.5 พืชผักก็จะดีสัตว์ก็จะได้กินพลังงานสะอาดก็ได้ใช้นักท่องเที่ยวก็จะลังหลายแม่แถม
2: หวนนะกันนี่นะ
1: อย่างนี้กันขอบคุณเนอร์ลูกหลานเนอร์ขอบคุณเนอร์
2: ขอบคุณเนอร์แอนเนอร์ที่มะพร้าวนะขอบคุณที่มะพร้าวเจ้า
1: เป็นแบบมันเกิดประโยชน์นักน้อยอย่างอี้บ่ได
3: ้ยาเผาเศษวัสดุในไร่นาเปลี่ยนให้เป็นพลังงานและปุ๋ยเพื่ออากาศที่สดใสของพวกเราทุกคน
4: แม่ฮ่องสอนเมืองหมอก3ฤดูหนึ่งในเมืองยอดฮิตที่หลายๆคนนิยมไปเที่ยวกันในช่วงหน้าหนาวนะครับทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติชมความหลากหลายของพี่น้องชาติพันธุ์เมืองที่ใครๆก็ต่างขนานนามว่าภูเขาเยอะโค้งเยอะมากแต่มนต์เสน่ห์เหล่านี้มีหลากหลายความงดงามที่ซ่อนอยู่ครับวันนี้เพียดีตรีโกเอาท์จะพาทุกคนไปอีกหนึ่งสถานที่อันซีนของแม่ฮ่องสอนสัมผัสบรรยากาศกลิ่นอายและวัฒนธรรมความเป็นจีนยูนนานที่ซ่อนอยู่ในเมืองแห่งขุนเขาเราเที่ยวอยู่ไทยแต่บรรยากาศเหมือนอยู่จีนเลยทีเดียวครับ
5: ตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านรักไทยนะครับที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่มีชุมชนจีนยูนนานนะครับก็จะเจอกับภาพบรรยากาศจีนๆแบบนี้บ้านเรือนเนี่ยมีการตกแต่งด้วยโคมจีนๆนะครับบรรยากาศจีนๆเลยทีเดียวยังมีไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะครับนั่นก็คือการล่องแพชมอ่างเก็บน้ำที่บริเวณนี้นะครับ
4: บ้านรักไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับถือว่าเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่มีความอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของวิถีชีวิตและศิลปะวัฒนธรรมของชาวจีนยูนนานครับตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาเลยติดกับชายแดนไทยเมียนมานะครับมีวิวบ้านเรือนแบบจีนๆสะท้อนกับผิวน้ำของทะเลสาบที่เขาให้ชื่อว่าเขื่อนในหมอกที่เป็นจุดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลยนะครับที่กินที่พักก็ครบครันทั้งอาหารจีนและอาหารไทยจะนั่งจิบชาชมวิวทะเลสาบก็เพลินดีนะครับใครที่อยากมาสัมผัสวัฒนธรรมของชาวจีนยูนนานให้ลองมาเที่ยวที่นี่สักครั้งหนึ่งครับเพราะว่าที่นี่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชาวจีนยูนนานเอาไว้หากใครที่มาท่องเที่ยวนะครับต้องห้ามพลาดเลยครับแนะนำให้ลงเรือล่องเรือไปในทะเลสาบนะครับทะลุไปในไอหมอกยามช่วงเช้าๆเนี่ยรับรองจะฟินอย่างแน่นอนนะครับ

0: ที่นี่นะครับรีวายรักไทยก็เป็นจุดลงเรือนะครับ
1: ลูกค้าสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจได้ค่ะ
0: แต่ละรอบเนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่อะครับ
1: 40นาทีค่ะมีตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง1ทุ่มหรือทุ่ม40ของแต่ละวันแล้วแต่ว่าวันนึงลูกค้าซื้อมาจนถึงทุ่ม40ก็อาจจะมีแล้วก็จะเปิดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
0: ใครที่จะมาลงเรือนะครับเมื่อสักครู่นี้เจ้าหน้าที่เขาก็ได้บอกแล้วว่าสามารถมาจองคิวไว้ได้นะครับหรือว่าจะอินบ็อกซ์ทางเพจหรือจะวอล์กอินก็ได้แต่ว่าวอล์กอินเนี่ยเราอยากแนะนำนิดนึงในการไปล่องเรือเนี่ยคิวอาจจะเต็มนะครับแล้วก็สายๆอาจจะไม่เจอไอหมอกใครที่อยากเจอไอหมอกเนี่ยจะต้องมาตอนเช้าๆแบบนี้นะครับประมาณ6โมงถึง8โมงครึ่งนะครับซึ่งก็จะเป็นช่วงที่พระอาทิตย์กำลังขึ้นแล้วก็ไอหมอกเนี่ยก็จะสะท้อนผิวน้ำนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าไปล่องเรือแล้วเนี่ยบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างนะครับ

ใครที่มาเที่ยวที่บ้านรักไทยนะครับจะต้องลองมาล่องเรือกันสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศริมอ่างเก็บน้ำแบบนี้เลยนะครับนอกจากที่เราจะนั่งจิบชาในเรือชมบรรยากาศแล้วนะครับเรายังสามารถออกมานั่งบริเวณตรงนี้ได้นะครับแต่ต้องใช้ความระมัดระวังด้วยแล้วก็เนี่ยก็ได้วิวที่เป็นหัวเรือกับวิวอ่างเก็บน้ำแล้วก็หมู่บ้านที่เป็นชุมชนจีนยูนนานที่อยู่ด้านหลังที่เราขึ้นเรือมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเรียกได้ว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับใครที่มาก็ลองแวะขึ้นเรือกันได้นะครับ

อีกหนึ่งสถานที่นะครับที่อยู่ใกล้กับบ้านรักไทยแล้วก็เรารู้จักกันดีมีวิวทิวสนมีทะเลสาบให้นักท่องเที่ยวได้ไปลงเรือลงแพชมวิวชมบรรยากาศกันนั่นก็คือบ้านรวมไทยหรือว่าปางอุ๋งนะครับสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงหน้าหนาวแบบนี้ที่ใครนึกถึงแม่ฮ่องสอนเนี่ยต้องนึกถึงปางอุ๋งอย่างแน่นอนครับเพราะว่าที่เนี่ยเขามีโฮมสเตย์ไว้รองรับนักท่องเที่ยวให้ได้มาแวะพักชมวิวสัมผัสความหนาวเย็นกันแล้วก็ไปเที่ยวกันต่อที่บ้านรักไทยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ PRD 3 Go Out วันนี้เราอยู่กันที่ปางอุ๋ง

ี้ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นที่บริเวณปางอุ๋งนะครับก็จะมีสวนสนนะครับแล้วก็มีอ่างเก็บน้ำมีทิวสวนที่สวยงามสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวกันนะครับแล้วก็ช่วงเช้าๆไอหมอกก็จะเต็มแบบเต็มอ่างเก็บน้ำเลยนะครับก็จะเห็นบรรยากาศที่มีไอหมอกที่ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำนะครับแล้วก็มีพระอาทิตย์กำลังขึ้นแสงสาดส่องเนี่ยสวยเลยทีเดียวการมาท่องเที่ยวสถานที่ที่มีอากาศเย็นๆหนาวๆฟินๆแบบนี้นะครับเป็นไปไม่ได้เลยที่เราไม่คิดถึงหมูกระทะนะครับที่นี่มีหมูกระทะเยอะแยะหลากหลายร้านเลยมองไปทางไหนก็มีแต่หมูกระทะหมูกระทะหมูกระทะหมูกระทะเต็มไปหมดตลอดแนวถนนในหมู่บ้านเลยนะครับท่านใดที่มาท่องเที่ยวที่ปางอุ๋งเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะอดเลยเพราะว่าที่เนี่ยมีร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นเมืองหมูกระทะเยอะแยะมากมายให้เราได้เลือกกันนะครับวันนี้เราก็เลยพามาดูบรรยากาศในหมู่บ้านกันแล้วก็มากินหมูกระทะฟินฟินกับไอหมอกลมเย็นเย็นหนาวหนาวเนี่ยก็ฟินไปอีกแบบนึงในการชมหมู่บ้านบ้านปางอุ๋งบ้านรวมไทยแห่งนี้นะครับ

0: ทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่บริเวณสันอ่างเก็บน้ำปางตองหรือว่าปางอุ๋งนะครับซึ่งถือว่าตรงนี้เป็นจุดที่ดีในการดูดาวตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าบริเวณโดยรอบเนี่ยจะมืดหมดเลยนะครับแล้วก็จะเห็นดวงดาวแบบชัดเจนมากใครที่มาเที่ยวปางอุ๋งนะครับจะต้องแวะมาชมดาวดูดาวตรงนี้นอกจากบรรยากาศยามเช้าๆแล้วเนี่ยกลางคืนก็สวยงามไม่แพ้กันนะครับยังไงแล้วเตรียมเสื้อแขนยาวเสื้อกันหนาวมาด้วยเพราะว่าตอนนี้อากาศหนาวมาก10กว่าองศาเซลเซียสแค่นั้นเองนะครับใครที่มาแม่ฮ่องสอนนะครับต้องรู้จักกันดีว่าแม่ฮ่องสอนเนี่ยมีโค้งเยอะนะครับแล้วใครที่มาจากเชียงใหม่ผ่านทางอำเภอปายอำเภอปางมะผ้าแล้วเข้าแม่ฮ่องสอนแล้วก็วนออกไปทางอำเภอขุนยวมแม่ลาน้อยกับเมยแล้วออกทางแม่เสรียงแล้วก็เข้าเชียงใหม่นะครับอันนี้จะครบ 4,088 โค้งเลยทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเขาก็เลยมีใบยืนยันว่าทุกคนเนี่ยได้ผ่าน 4,088 โค้งแล้วนะครับ
1: ก็คือถ้าใครที่เดินทางผ่านเที่ยวแบบรอบแม่ห้องสองเลยก็คือจะได้ 4,088 โค้งพอดีเลยในการวนก็คือจะผ่านทั้ง7อำเภอเลยถ้าเป็นของแม่ห้องสองคือเราจะถ้าเราวนแบบนั้นจะผ่านทุกๆอำเภอเลย
0: ก็สามารถมาขอใบยืนยันเป็นผู้พิชิตโค้งทั้งหมด 4,088 โค้งของจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้นะครับที่สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยนะครับเขาก็จะมีใบเซอร์แล้วก็มีสติกเกอร์ให้ติดรถนะครับว่าเราเนี่ยเป็นผู้พิชิตใน 4,088 โค้งแล้วนะครับ

เราอยู่กันที่บ้านสันติชนครับซึ่งเป็นหมู่บ้านจีนยูนานนะครับเป็นหมู่บ้านที่มีวัฒนธรรมจีนยูนานตรงนี้เป็นศูนย์วัฒนธรรมชุมชนจีนยูนานของอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับโดยรอบๆข้างก็จะมีบ้านดินที่คล้ายๆจำลองมานะครับเหมือนที่ประเทศจีนเลยนะครับบ้านสันติชนอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับห่างจากตัวอำเภอเพียง4กิโลเมตรเท่านั้นที่นี่ก็เป็นหมู่บ้านศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนานของชาวเขาเชื้อสายจีนยูนนานครับที่มีการอพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคล้ายกับหมู่บ้านรักไทยเลยแต่ว่าที่นี่จะมีความแตกต่างตรงที่ไม่มีอ่างเก็บน้ำเหมือนบ้านรักไทยนะครับเราก็จะเห็นบ้านดินตั้งเรียงรายเป็นสไตล์จีนยูนนานทั้งหมดตามบ้านดินเนี่ยก็จะมีร้านขายของต่างๆมีทั้งของกินของใช้ของฝากของที่ระลึกชาแล้วก็สมุนไพรจีนไปจนถึงเสื้อผ้าเครื่องประดับเครื่องแต่งกายนะครับใครที่มาท่องเที่ยวก็จะมีบริการนั่งม้าชมเมืองมีเล่นชิงช้ากลางหมู่บ้านก็ได้นะครับหากใครอยากได้บรรยากาศแบบจีนสุดๆไปเลยเนี่ยลองเช่าชุดถ่ายรูปกับทุกมุมของหมู่บ้านเลยนะครับเพราะว่าที่เนี่ยเขามีบริการเช่าชุดแบบจีนๆทั้งผู้ชายและผู้หญิงรวมไปถึงน้องๆเด็กๆด้วยนะครับให้เช่าชุดในราคาแค่100บาทเท่านั้นนะครับแม่ฮ่องสอนนะครับเมืองที่เต็มไปด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อนแต่ว่าการเดินทางเดี๋ยวนี้ก็แสนง่ายสะดวกสบายครับทั้งรถยนต์รถตู้รถโดยสารหรือว่าจะเป็นเครื่องบินก็มีอย่างครบครันเลยใครที่ขับรถยนต์มาระหว่างทางก็จะมีจุดจอดให้ท่องเที่ยวได้เลือกแวะท่องเที่ยวกันมากมายเลยครับเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของใครหลายๆคนที่อยากจะมาพิชิตเมืองที่ได้ชื่อว่าโค้งเยอะที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยจะสมคำร่ำลือหรือเปล่าก็ต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับ

0: สำนักงานพระคลังคลังทีตระหนักถึงคุณค่าและมุ่งหมายที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการสืบสานเพลงไทยจึงร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆดำเนินโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเมื่อปี2567สร้างเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศแสดงความสามารถพร้อมกับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านการร้องเพลงการฝึกความอดทนมีน้ำใจนักกีฬาปลุกความกล้าสร้างความมั่นใจแก่น้องๆผู้เข้าประกวดระยะเวลา2ปีตั้งแต่เริ่มโครงการเวทีเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยบ่มเพาะเยาวชนกว่า 1,800 คนรวมพลเป็นชุมชนรักเพลงไทยโดยทุกการเดินทางของน้องๆผู้เข้าประกวดทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ตั้งแต่รอบออดิชั่นภูมิภาครองชนะเลิศและชิงชนะเลิศน้องๆได้รับความรู้จากวิทยากรและศิลปินที่มีชื่อเสียงได้สัมผัสการทำงานด้านบันเทิงครบวงจรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทักษะสู่การเป็นศิลปินเวทีนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงเส้นทางของผู้ชนะแต่เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างมิตรภาพของผู้มีหัวใจอนุรักษ์เพลงไทยสร้างเครือข่ายเยาวชนคลื่นลูกใหม่ร่วมการสืบสานเพลงไทยให้คงอยู่ต่อไป
1: ในฐานะของตัวแทนเยาวชนไทยหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะน้ำอิงก็อยากจะขอให้เพื่อนๆเยาวชนทุกๆคนเลยนะคะลองฟังบทเพลงลูกกรุงดูนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราเนี่ยจะสามารถช่วยกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ได้นะคะและหนึ่งช่องทางที่ดีเลยในการที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงเหล่านี้ก็คือการมาประกวดในซีซั่น3นั่นเองค่ะ
0: พลังเยาวชนสืบสานเพลงไทยส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม
2: หากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
3: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาถึงแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ย่าเราก็ต้องเติมพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
2: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร
4: ่หนึ่งพลังเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

เป็นชีวิตใบไม้รวมเป็นร่มเงาสายลมรวมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่ของดีเมืองกำแพงเพชรประจำปี2569ส่งเสริมผลผลิตกล้วยไข่สืบสานประเพณีกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นบรรณาการทหารตำรวจจับขบวนการขนยาเสพติดในพื้นที่แม่อายจังหวัดเชียงใหม่ยึดยาบ้าได้2,800,000 เม็ดบรรยากาศไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่เชียงใหม่คึกคักประกันสังคมเชียงใหม่เผยจัดหน่วยเลือกตั้ง166หน่วยรองรับผู้ประกันตนกว่า 350,000 คนทั่วจังหวัด
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคเหนือค่ะประจำวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนค่ะคุณเอกณรินทร์ใจมโนและดิฉันวรลักษณ์ดวงทิพย์ค่ะ
1: ครับเวลา 16:00 นถึงเวลา 17:00 นนะครับรับชมข่าวภาคเหนือ2ช่องทางครับ Digital TV หมายเลข11และเพจ NBT ภาคเหนือครับตอนนี้ 16:01 นก็ต้องบอกว่าปิดหีบบัตรไปแล้วเรียบร้อยสำหรับการออกไปใช้สิทธิ์ของผู้ประกันตนในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม
2: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวจะมีบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมกันแล้วครับผู้ประกันตนนั้นออกไปใช้สิทธิ์กันมากน้อยขนาดไหน
2: ใช่ค่ะมีหลากหลายในพื้นที่มาให้คุณผู้ชมได้รับชมค่ะรวมไปถึงในเรื่องของฝนฟ้าอากาศคุณผู้ชมสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นด้านล่างมุมหน้าจอณขณะนี้มาพูดคุยกับเราว่าตอนนี้ค่ะในพื้นที่ของคุณผู้ชมนั้นฝนฟ้าอากาศเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าเชียงใหม่ในเมืองตอนนี
1: ้
2: ฟ้าเริ่มมืดๆแล้วนะแล้วก็แอบได้ยินเสียงฟ้าร้องด้วยคุณผู้ชมก็ถ้าจะเดินทางไปไหนก็ติดตามสภาพอากาศให้ดีค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับข่าวภาคเหนือวันนี้เริ่มกันที่จังหวัดเชียงรายครับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานน้อมรำลึกพระมหาและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แด่พระบาท
2: ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กำหนดชื่อวันนวมินทรมหาราชแปลว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันที่ประชาชนชาวไทยจะได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยทั่วประเทศ
1: อังคารที่13ตุลาคมนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญแล้วก็เป็นวันหยุดราชการด้วยนะครับ
2: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะขณะเดียวกันสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงรายมณฑลทหารบกที่37ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัยจัดกิจกรรมจิตอาสาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์นางมนทิยากำจายรองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงรายจัดกิจกรรมจิตอาสาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เนื่องในวันนวมินทรมหาราชวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีพนักงานทหารผ่านศึกประชาชนจิตอาสาหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกิจกรรมรวมจำนวน109คนร่วมกันทำความสะอาดตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้และปรับ

0: มิทัศน์ที่ธรรมสถานดอยคือเวียงตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองเชียงราย
1: กิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานรวมทั้งทหารผ่านศึกร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศไทยในด้านต่างๆโดยทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืนอีกทั้งเป็นการส่งเสริมปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมมีจิตสาธารณะร่วมกันพัฒนาช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมของภาคสังคมและเป็นตัวอย่างที่ดีของประเทศชาติสืบไปครับไปดูเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงครับบูรณาการจับขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ครับยึดยาบ้าของกลางได้2,800,000 เม็ดที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่334แม่อายพันตำรวจเอกรังสิมันสงเคราะห์ธรรมรองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค3และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแถลงข่าวผลการตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือยาบ้าจำนวน2,800,000 เม็ดเหตุเกิดเมื่อวันที่10ตุลาคม2569เวลาประมาณ 13:00 น.เจ้าหน้าที่ได้รับข่าวสารจากแหล่งข่าวว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่แนวชายแดนตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่โดยใช้รถยนต์กระบะบรรทุกในการลำเลียง
0: ต่อมาค่ะในเวลาประมาณ 15:00 น.เจ้าหน้าที่พบรถยนต์ซึ่งมีลักษณะตรงตามแจ้งบรรทุกสิ่งของต้องสงสัยมุ่งหน้าเข้ามาทางด่านตรวจบ้านร่มไทยเมื่อถึงบริเวณจุดตรวจเจ้าหน้าที่ได้แสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจค้นแต่รถคันดังกล่าวไม่ยอมหยุดและได้เร่งความเร็วหลบหนีจนถึงบริเวณถนนสาธารณะฝางแม่จันบริเวณบ้านห้วยน้ำเย็นตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่รถยนต์คันดังกล่าวได้เสียหลักตกข้างทางเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อทำการตรวจค้นแต่ไม่พบผู้กระทำผิดคาดว่าได้หลบหนีไปก่อนหน้าแล้วค่ะ
1: จากการตรวจสอบรถยนต์คันดังกล่าวพบว่าของกลางยาบ้าจำนวน10กระสอบซุกซ่อนอยู่ในกระบะท้ายรถและห้องโดยสารอีก4กระสอบรวมทั้งหมด14กระสอบรวมยาบ้า2,800,000 เม็ดเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดของกลางนำมาตรวจสอบและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่อายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับต้องใช้คำว่ามหาศาลจริงๆสำหรับรอบนี้ในของกลางที่พบ2,800,000 เม็ดคิดดูถ้าหากว่าหลุดรอดจากการจับกุมไป
0: เข้าไปในสู่พื้นที่ตอนในของประเทศคุณผู้ชมคะทั้งเยาวชนการศึกษาสังคมเศรษฐกิจก็คือพังหมดเลยดังนั้นก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยที่ช่วยเป็นหูเป็นตาแล้วก็ตรึงกำลังอย่างเข้มข้นเลยในการสกัดจับยาเสพติดค่ะคุณผู้ชมคะพาไปดูในพื้นที่จังหวัดเชียงรายกันต่อค่ะซึ่งทางจังหวัดเชียงรายเองได้มีการตรวจเข้มความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์สั่งชุดช่วยเหลือประชาชนพร้อมปฏิบัติภายใน1ชั่วโมงรับมือภัยพิบัติตลอด24ชั่วโมงค่ะพลตรีจักรวีเสนีวรยุทธผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่37ตรวจความพร้อมของกำลังพลยานพาหนะและยุทโธปกรณ์เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยและให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่37ค่ายเมงรายมหาราชตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองเชียงรายโดยเน้นย้ำให้พร้อมออกปฏิบัติภารกิจภายใน1ชั่วโมงตลอด24ชั่วโมงพร้อมกำชับให้คำนึงถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนเป็นสำคัญเพื่อให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดที่อาจเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นได
1: ้ทางนี้นะครับครอบคลุมการสนับสนุนยานพาหนะและยุทโธปกรณ์สำหรับภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาทิเรือยางเรือท้องแบนเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกทหารและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยรวมถึงการสนับสนุนด้านการแพทย์การเคลื่อนย้ายและส่งต่อผู้ป่วยตลอดจนการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษตามสถานการณ์และความจำเป็นในพื้นที่ให้สามารถระดมทรัพยากรเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดเชียงรายอย่างเต็มกำลังครับ
0: ช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวนอย่างที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้บอกไว้ค่ะดังนั้นก็หลากหลายหน่วยงานเลยก็มีการเตรียมพร้อมรับมือแล้วนั่นเองค่ะ
1: ครับก็ระหว่างที่อ่านข่าวได้ยินเสียงฟ้าร้องเป็นระยะสำหรับที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเทศกาลกินเจวันนี้เป็นวันที่2แล้วครับพาไปที่ศาลใต้ฮ่องกงเชียงใหม่คึกคักนะครับจัดโรงทานแจกอาหารเจ6เมนู800ชุดครับรองรับแรงศรัทธาประชาชนและนักท่องเที่ยว

0: เที่ยวบรรยากาศเทศกาลกินเจวันที่2นะครับที่ศาลใต้ฮ่องกงหรือมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศลบริเวณตลาดไนท์บราซ่าใจกลางเมืองเชียงใหม่คึกคักและเนืองแน่นไปด้วยผู้มีจิตศรัทธาโดยมีนายประสงค์สุขะนิวาสประธานมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศลพร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเจมื้อกลาง
1: และเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ตลอดช่วงเทศกาล
2: สำหรับปีนี้ก็ตั้งแต่วันที่10คือเมื่อวานนี้จนถึงวันที่18นะครับงั้นทุกปีของเราเนี่ยเราจะมีกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการสงเคราะห์ครับให้กับทุกคนนะครับ
3: ทุกวันเนี่ยเราเอาอาหารให้เพื่อให้ทานได้อย่างน้อย2คนแล้วก็ทานได้2มื้อดังนั้นในชุดเนี่ยแต่ละวันก็มีไม่น้อยกว่า6เมนูนะฮะ6-7เมนู6-7เมนูทุกวันนะบางวันก็มีถึง8เมนูนะฮะแล้วก็เวลาที่ท่านสามารถมารับอาหารได้ดีที่สุดก็คือเวลา11โมงถึงเที่ยงนะฮะ
0: ครับก็อิ่มบุญอิ่มเจครับวันนี้วันที่2นะครับถ้าหากว่าใครมีโอกาสก็แวะไปได
1: ้
0: ศาลเจ้าอยู่ตรงในบาซ่าตรงซอยเข้าไปนะครับก็จะมีพี่น้องประชาชนบางคนเป็นกำลังเป็นแรงไปช่วยกันทำกับข้าวเด็ดผักล้างผัก
1: ก็คือไปช่วยโรงทานนั่นแหละถือว่าเป็นการทำบุญไปในตัวค่ะคุณผู้ชมคะ
0: ช่วงหน้าครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครับหลายพื้นที่ทั้งจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปางครับบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมากับข่าวภาคเหนือครับ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: กลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกันต่อกับข่าวภาคเหนือในช่วงนี้ค่ะ
1: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมนะครับไปดูบรรยากาศการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่จังหวัดเชียงใหม่คึกคักครับด้านประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้เผยเตรียมทั้งหมด80หน่วยเลือกตั้งนะครับรองรับผู้มีสิทธิ์กว่า 130,000 คนครับเพื่อร่วมกำหนดทิศทางกองทุนประกันสังคมในอนาคตครับบรรยากาศการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่เปิดหีบเลือกตั้งโดยมีนายศิวธรรมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมคูหาเลือกตั้งเพื่อดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกขณะที่ผู้ประกันตนและนายจ้างทยอยเดินทางมารอใช้สิทธิ์ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ด้านเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่โดยมีการเลือกตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งแสดงรายชื่อพร้อมหมายเลขผู้สมัครและติดตัวอย่างการลงคะแนนบัตรเลือกตั้งไว้บริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งอย่างชัดเจนเพื่อให้การลงคะแนนของประชาชนเป็นไปด้วยความถูกต้องและราบรื่น
0: ทางด้านของนางศิรันธีรทัตน์ธรรมรงค์ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนผู้ประกันตนทั้ง25อำเภอรวมกว่า 350,000 คนโดยจะตั้งหน่วยเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น166หน่วยทั่วทั้งจังหวัดสำหรับบริเวณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษามีจำนวน80หน่วยเพื่อรองรับผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนมากกว่า 130,000 คนค่ะ
2: เชียงใหม่จะมีอยู่25อำเภอนะคะแต่ว่าก็จะแบ่งไปตามแต่ละอำเภอไปนะคะตามผู้ประกันตนตามจำนวนสำหรับที่เชียงใหม่ในอำเภอเมืองนะคะก็มีอยู่ทั้งหมด80ที่เลือกตั้งค่ะทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงที่จะเข้าคูหามาเลือกผู้ที่จะเป็นบอร์ดผู้ที่จะวางนโยบายผู้ที่จะวางกำหนดทิศทางผู้ที่จะกำหนดดูวิธีการใช้การบริหารจัดการกองทุนของประกันสังคมของเรานะคะ

0: ุกคนมีสิทธิ์มีเสียงนะคะเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆ
1: ทางนี้นะครับเจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบประเภทหน่วยเลือกตั้งให้ถูกต้องก่อนลงคะแนนเนื่องจากบางหน่วยเปิดให้เลือกเฉพาะผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนขณะที่บางหน่วยเปิดให้เลือกทั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและผู้แทนฝ่ายนายจ้างโดยบัตรเลือกตั้งแบ่งออกเป็น2สีได้แก่บัตรสีชมพูสำหรับผู้ประกันตนใช้เลือกผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนบัตรสีฟ้าสำหรับนายจ้างใช้เลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
2: ขั้นตอนการลงคะแนนผู้มีสิทธิ์ต้องเตรียมเอกสารแสดงตนให้พร้อมสามารถเขียนหมายเลขผู้สมัครที่ต้องการเลือกได้ไม่เกิน7หมายเลขและกำชับว่าห้ามเขียนข้อความหรือทำสัญลักษณ์อื่นใดลงบนบัตรเลือกตั้งโดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันบัตรเสียโดยการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะนับเป็นโอกาสสำคัญที่ทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนจะได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมในอนาคตต่อไปค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับไปดูบรรยากาศที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศในการเลือกตั้งนะครับที่หน่วยเลือกตั้งที่ว่าการอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับบรรยากาศการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมเป็นไปอย่างคึกคักครับโดยมีบรรดาผู้ประกันตนและนายจ้างในพื้นที่ทยอยเข้ามาตรวจสอบนะครับสำหรับรายชื่อและใช้สิทธิ์ลงคะแนนกันอย่างต่อเนื่องครับตั้งแต่เปิดหีบเวลา8 นาฬิกาครับเพื่อเลือกตั้งตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่ดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนอย่างใกล้ชิดซึ่งตลอดกระบวนการจัดการเลือกตั้งตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายใต้การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งครับ
2: โดยนายชูชาติสุขสงวนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลนายอำเภอฝางและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความเรียบร้อยของการเลือกตั้งอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยตลอดจนประชาชนผู้ประกอบการและนายจ้างที่เดินทางมาใช้สิทธิ์เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและเป็นธรรมที่อาคารบุญชูตรีทองโรงเรียนบุญญาวาทวิทยาลัยอำเภอเมืองลำปางนายรณรงค์เทพรักรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยประกันสังคมจังหวัดลำปางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมบรรยากาศการลงคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องโดยมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งคอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้มาใช้สิทธิ์เพื่อให้การเลือกตั้งนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและสุจริต
1: การลงคะแนนนะครับเปิดให้ลงคะแนนตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึงเวลา16 นาฬิกาครับเพื่อคัดเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างจำนวน7 คนและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนจำนวน7 คนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการประจำประกันสังคมซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายเสนอแนวทางการบริหารจัดการและกำกับดูแลกองทุนประกันสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกันตนทั่วประเทศครับ
2: ขณะที่โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อมอำเภอเมืองลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้ลงพื้นที่ติดตามและสังเกตการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมโดยบรรยากาศในช่วงเช้ามีผู้ประกันตนและนายจ้างทยอยเดินทางมาลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างต่อเนื่องบางส่วนค่ะเดินทางมารอตั้งแต่ก่อนเปิดหีบเลือกตั้ง8 นาฬิกาแสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวและความสนใจในการมีส่วนร่วมเลือกผู้แทนของมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์เรียบร้อย
1: ทั้งนี้นะครับการเลือกตั้งผู้แทนเป็นกลไกสำคัญในการเปิดโอกาสครับไปติดตามจังหวัดเชียงใหม่นะครับผนึกกำลัง4 มหาวิทยาลัยครับเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคมภาคเหนือสร้างเศรษฐกิจเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนที่โรงแรมดาราเทวีเชียงใหม่นายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคมภาคเหนือภายใต้โครงการพัฒนาระบบการบ่มเพาะและเร่งรัดกลุ่มเศรษฐกิจโดยมีนายอัครพลลีลาจินดาไมผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและรองศาสตราจารย์ปุ่นเที่ยงบุรณธรรมรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์องค์กรหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนจาก4มหาวิทยาลัยแกนนำได้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามหาวิทยาลัยแม่โจ้และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมเข้าร่วมประชุม
2: การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคมภาคเหนือโดยใช้กลไก

0: ในความร่วมมือ4ภาคส่วนได้แก่ภาครัฐภาคเอกชนมหาวิทยาลัยและภาคประชาชนในการร่วมกันกำหนดโจทย์เชิงพื้นที่การนำองค์ความรู้งานวิจัยและทรัพยากรมาต่อยอดพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากำหนดเป้าหมายและขอบเขตการดำเนินงานของเครือข่ายในระยะแรกบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยทั้ง4แห่งในการหนุนเสริมผู้ประกอบการพร้อมทั้งกำหนดพื้นที่ศึกษาดูงานวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับฟัง
1: ง่ายๆใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: กลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกับข่าวภาคเหนือค่ะ
1: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการปีงบประมาณพุทธศักราช2570และมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นที่ห้องประชุมพิชชาพรเฮาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานมอบนโยบายพร้อมแนวทางการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ2570และมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชนครบรอบ64ปีโดยมีนายสุภาพบุญสว่างผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนปฏิบัติหน้าที่แทนพัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพัฒนาการอำเภอนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทั้ง7อำเภอร่วมกิจกรรม
0: โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มอบเกียรติบัตรข้าราชการดีเด่นบุคคลต้นแบบและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นพร้อมทั้งให้โอวาทและแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ2570แก่บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยให้คำนึงถึงการมุ่งเน้นการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของงานโดยอาศัยการทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไปผู้ชมคะพาไปดูในพื้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะได้มีการจัดนิทรรศการศิลปะอาร์ตเทลเพื่อสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ค่ะนายรุติศักดิ์รังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมชมนิทรรศการศิลปะ Art Tale Where Art Meets Hotel and Stories Are Told by Elas Illy ที่โรงแรมเลอเมริเดียนเชียงรายรีสอร์ทโดยมีศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานนักท่องเที่ยวผู้ที่สนใจร่วมงานเป็นจำนวนมากภายใต้แนวคิด Where Art Meets Hotel and Stories Are Told ที่มุ่งผสานงานศิลปะให้เข้ากับพื้นที่โรงแรมเพื่อสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างให้แก่ผู้เข้าพักและผู้เข้าชมผ่านการนำเสนอผลงานศิลปะที่ถ่ายทอดเรื่องราวมุมมองและความคิดสร้างสรรค์ของศิลปิน
1: โดยมีผลงานจากศิลปินรวม69คนจัดแสดงภายในห้องพักจำนวน13ห้องนับเป็นนิทรรศการศิลปะภายในโรงแรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้สัมผัสผลงานอย่างใกล้ชิดพร้อมเชื่อมโยงงานศิลป์เข้ากับบรรยากาศการพักผ่อนสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้มาเยือนจังหวัดเชียงรายได้สัมผัสเสน่ห์ของงานศิลปะในรูปแบบที่แตกต่างโดยพื้นที่จัดแสดงยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้เดินชมผลงานและร่วมกิจกรรมต่างๆรวมถึงงานอาร์ตแอนด์คาเฟ่ตลอดช่วงการจัดงานซึ่งจะมีไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้ครับเป็นเมืองแห่งศิลปะนะครับช่างวาดภาพฝีมือดีๆก็รวมตัวกันที่จังหวัดเชียงรายทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ยังมีงานศิลปะอีกหลายๆพื้นที่นะครับที่สามารถให้เราเข้าชมแบบนี้กันได้เขาบอกว่าเป็นงานเสพงานศิลป์ต้องไปที่จังหวัดเชียงรายจริง
0: ๆใช่นอกจากจะเป็นเมืองแห่งศิลปะแล้วยังอุดมไปด้วยศิลปินมากความสามารถด้วยนั่นเองนะที่จังหวัดเชียงรายค่ะ
1: จัดจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้วันหยุดก็สามารถไปเที่ยวกันได้ครับปิดท้ายกันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับที่แม่ฮ่องสอนจัดงานวิ่งแม่ฮ่องสอนครอสคันทรี2026ครับภายใต้แนวคิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาโดยมุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดที่บริเวณลานจอดรถท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราช

0: การจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานพิธีปล่อยตัวนักวิ่งการแข่งขันแม่ฮ่องสอนครอสคันทรี2026จัดโดยหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีนักวิ่งนักท่องเที่ยวประชาชนผู้สนใจดารานักแสดงและอินฟลูเอนเซอร์ร่วมงานกว่า 1,500 คน
1: สำหรับการแข่งขันแม่ฮ่องสอนครอสคันทรี2026จัดขึ้นภายใต้แนวคิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาโดยมุ่งเน้นกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยการดึงดูดนักวิ่งและนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศให้มาสัมผัสเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนผ่านการวิ่งลัดเลาะผ่านทุ่งหญ้าป่าไม้เนินเขาท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์ในช่วงปลายฝนต้นหนาวควบคู่ไปกับการส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปหันมาใส่ใจสุขภาพผ่านการวิ่ง
0: ทั้งนี้นะครับการแข่งขันแม่ฮ่องสอนครอสคันทรี2026ครับแบ่งเป็น3ระยะได้แก่ฟันรันระยะทาง6กิโลเมตรครับครอสคันทรีระยะทาง11กิโลเมตรและวีจ่าระยะทาง28กิโลเมตรโดยรายได้ของการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะนำไปสมทบทุนจัดซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยมอบให้กับมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือและเซฟชีวิตผู้คนในพื้นที่ห่างไกลต่อไปครับเราเพิ่งเคยได้ยินเนาะวีจ่าใช่ไหมเอาชื่อนี้มาจาก
1: ดอยวีจ่า
0: ของแม่ฮ่องสอนซ
1: ึ่
0: งระยะทางค่อนข้างจะไกลมากคือ28กิโลเมตรเพราะปกติเราจะมีแบบฟันรัน5กิโลมินิ10
1: ฮาล์ฟมาราธอน
0: แค่นั้น10กับ21แต่นี่คือ28
1: ใช่เพราะว่าเป็นเทรลด้วยคุณผู้ชมวีจ่าเนี่ยก็คือจะเป็นเส้นทางที่ลงทะเบียนได้สำหรับผู้ที่เคยผ่านการวิ่งเทรลมาแล้วเท่านั้นนั่นเองค่ะคุณผู้ชมก็เป็นเส้นทางเดียวที่มีระยะทางไกลที่สุดแล้วก็เป็นเส้นทางเดียวที่นักวิ่งวิ่งไปถึงดอยวิจารแล้วกลับมาที่จุดสตาร์ทใหม
0: ่ดาราจะมีเต้ยพงศธรแล้วก็ภูมิอะไรนะภูมิเกียรติภูม
1: ิ
0: 3-4 คนกับผู้หญิงที่ออกกำลังกายหุ่นดี
1: ๆเบเบ้เหรอ
0: เบเบ้เหมือนเบเบ้ก็จะไปด้วยเหมือนกันก็บรรยากาศดีครับสำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วงนี้นะครับทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่น่าสนใจครับในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อนะครับในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างวันนี้พบกับคุณฉลำพลและคุณสุวิมลสวัสดีทั้งสองท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณเอกนรินทร์คุณวรลักษณ์ครับผมข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างวันนี้นะครับจะพาไปติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีนะครับที่ได้เดินทางมาเป็นประธานนะครับในการเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำที่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในโลกครับ
1: ค่ะส่งต่อให้คุณผู้ชมค่ะติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกันต่อสำหรับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมข่าว MBT เชียงใหม่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: มาติดตามนะครับข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกันต่อนะครับวันนี้อยู่กับเราทั้งสองคนครับผมฉลำพลสนธิครับ
3: และดิฉันสุวิมลสิงห์ไกรค่ะ
2: ครับของผมวันนี้แน่นอนครับว่าอย่างที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะพาไปติดตามนะครับภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะครับที่ได้เดินทางมาที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเพื่อเป็นประธานนะครับในการเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับ
3: ค่ะสำหรับดิฉันนะคะวันนี้ก็จะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมค่ะซึ่งถือว่าในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างเรามีความคึกคักผู้มีสิทธิ์นะลงทะเบียนใช้สิทธิ์กันตั้งแต่ช่วงเช้าอย่างคึกคักค่ะ
2: ใช่แล้วครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารกันเลยดีกว่าครับยังอยู่ในเรื่องของการเตรียมรับมืออุทกภัยจากฝนกันนะครับซึ่งทางท่านของนายกรัฐมนตรีนะครับก็สั่งผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้นะครับในการเตรียมรับมืออุทกภัยจากฝนตกหนักนะครับซึ่งก็ย้ำประชาชนนะครับต้องปลอดภัยนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้มีการสั่งการให้กระทรวงคมนาคมเร่งซ่อมแซมและเปิดเส้นทางสัญจรนะครับขนย้ายขยะและยานพาหนะหลังน้ำลดนะครับสำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังก็ให้เร่งระบายน้ำนะครับได้มีการสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้นะครับเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่14ตุลาคม2569พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะครับโดยได้เน้นย้ำว่าทุกพื้นที่นะครับต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงเตรียมการอพยพแล้วก็การดูแลกลุ่มเปราะบางมีปัจจัย4นะครับครบถ้วนแล้วก็เน้นความปลอดภัยของประชาชนและการแจ้งเตือนประชาชนนะครับต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายแล้วก็ปฏิบัติตามได้ทันทีศูนย์พักพิงต้องมีมาตรฐานมีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะนะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ได้เตรียมความพร้อมแยกคนป่วยตามประเภทไปยังสถานพยาบาลนะครับมีแผนการส่งต่อนะครับเมื่อสถานพยาบาลได้รับผลกระทบ กระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ครับได้นำกำลังบุคลากรและนักศึกษาวิชาชีพช่างนะครับและข้าราชการไปร่วมสนับสนุนนะครับศูนย์พักพิงรวมถึงการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าของประชาชนนะครับ
3: และยังเน้นย้ำนะคะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้ทุกช่องทางประชาสัมพันธ์เรื่องกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ประชาชนได้รับทราบซึ่งเริ่มมีผลคุ้มครองนะคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569สำหรับประชาชน30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศหากเกิดภัยนะคะให้จังหวัดประกาศพื้นที่ประสบภัยและแจ้งปภ.เพื่อเร่งสำรวจและยืนยันข้อมูลประกอบการเบิกจ่ายตามกรมธรรม์นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีนะคะยังเร่งรัดการเยียวยาผู้ประสบภัยอุทกภัยคนละ 9,000 บาทโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะคะรายงานยอดโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีแล้วรวม 75,326 ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่31จังหวัดพร้อมเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย5รายรายละ2ล้านบาทเป็นเงิน10ล้านบาทรวมเป็นเงิน6ล้าน50ขออภัยค่ะ6ล้าน50ล้าน650ล้าน 874,000 บาทค่ะ
2: ครับก็ทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะครับก็ย้ำว่านะครับต้องทุกพื้นที่นะครับต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงนะครับแล้วก็มีปัจจัย4ครบนะครับรวมไปถึงการสื่อสารนะครับจะต้องเข้าใจง่ายแล้วก็ปฏิบัติตามได้ทันทีครับ
3: ค่ะต่อไปนะคะไปติดตามภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกำแพงเพชรค่ะที่จังหวัดสุโขทัยนะคะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนางสาวปิยรัตน์ติยะไพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยตรวจเยี่ยมโครงการพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งปากพระอำเภอเมืองสุโขทัยเพื่อดูการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มต่ำและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนเดินทางไปยังโครงการคลองผันน้ำฝั่งตะวันตกเมืองสุโขทัยบริเวณของห้วยแหนตำบลบ้านป้อมอำเภอคิรีมาศการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานศึกษาความเหมาะสมรายละเอียดทางวิศวกรรมรูปแบบการก่อสร้างผลกระทบต่อพื้นที่และงบประมาณของแต่ละโครงการเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่การชะลอน้ำและการหน่วงน้ำการตัดยอดน้ำก่อนเข้าสู่พื้นที่ลุ่มต่ำไปจนถึงการระบายน้ำในช่วงเวลาที่เหมาะสมคาดว่าจะช่วยลดผลกระทบจากการจากน้ำท่วมต่อประชาชนนะคะพื้นที่เศรษฐกิจพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำอย่างยั่งยืนค่ะ
2: จากนั้นนะครับคณะได้เดินทางจากนั้นนะครับคณะได้เดินทางต่อไปจังหวัดกำแพงเพชรนะครับโดยนายสวนิสุริยกุลณ อยุธยารองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับได้นำคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับณโดมเจ้าคุณทองดีนะครับโรงเรียนพานกระต่ายพิทยาคมอำเภอพานกระต่ายในโอกาสที่ตรวจราชการมอบนโยบายนะครับแล้วก็พบปะประชาชนโดยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับและนางสาวปิยรัตน์ติยะไพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้ร่วมมอบปัจจัยการผลิตแก่ตัวแทนเกษตรกรเพื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากนะครับพร้อมกับได้เยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งนำองค์ความรู้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่และบริการให้คำปรึกษานะครับมาให้บริการแก่ประชาชนต่อมาครับในเวลา 11:00 น.นะครับคณะได้เดินทางไปยังสำนักงานชลประทานที่4ตำบลหนองปิงอำเภอเมืองกำแพงเพชรเพื่อรับฟังนะครับการบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดโดยได้มีการเน้นวางแผนนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเตรียมพร้อมรับมือนะครับทั้งภัยแล้งแล้วก็อุทกภัยพร้อมได้มีการจัดสรรน้ำนะครับให้เพียงพอต่อภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคนะครับเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงในอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืนนะครับมากันที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับได้มีการจัดพิธีรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชาประจำปี2569มีประชาชนร่วมรำกว่า 5,000 คนที่พุทธอุทยานเพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชาเนื่องในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569โดยมีดร.เสกสรรนิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์กล่าวรายงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมกว่า 5,000 คนซึ่งพิธีดังกล่าวนะครับจัดขึ้นเป็นปีที่9ติดต่อกันเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและศรัทธาต่อพระพุทธมหาธรรมราชาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะครับโ ดยผู้เข้าร่วมนะครับได้สวมชุดนางรำนะครับที่

0: ความหมายเชิงสัญลักษณ์ได้แก่เสื้อสีขาวนะครับสื่อถึงศรัทธาอันบริสุทธิ์ผ้าสบายหรือว่าผ้าคาดเอวนะครับสีเขียวใบไม้ซึ่งเป็นสีประจำจังหวัดและจงกระเบนสีน้ำตาลนะครับแทนสีเปลือกมะขามหวานผลไม้สัญลักษณ์ของจังหวัดครับ
1: สำหรับงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำนะคะประจำปี2569จัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง17ตุลาคม2569เป็นประเพณีเก่าแก่กว่า400ปีโดยจะอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาลงดำน้ำในแม่น้ำป่าสักตามความเชื่อว่าจะช่วยให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลพืชผลอุดมสมบูรณ์และบ้านเมืองสงบสุขร่มเย็นค่ะค่ะติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะเป็นประธานเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569ณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารอำเภอเมืองเพชรบูรณ์โดยมีนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้ประกอบพิธีอุ้มพระพุทธมหาธรรมราชาพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง

0: ลักษณะดำผุดดำไหว้จึงได้มีการอัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานและถวายพร่องตามฤดูกาลนะครับประชาชนมีความสุขแล้วก็บ้านเมืองนะครับปราศจากโรคระบาดสำหรับงานประจำปี2569นะครับได้จัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่8ถึง17ตุลาคมเพื่อสืบสานประเพณีเก่าแก่นะครับที่มีอายุกว่า400ปีภายในงานนะครับมีกิจกรรมอธิการแข่งขันการพายเรือทวนน้ำการแสดงแสงสีเสียงนะครับถ่ายทอดตำนานประเพณีงานอาหารสะอาดนะครับรสชาติอร่อยคาราวานสินค้าและคอนเสิร์ตนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจในมรดกนะครับทางวัฒนธรรมของชาวเพชรบูรณ์นะครับมาดูภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับได้เปิดงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่ครับและของดีเมืองกำแพงประจำปี2569พร้อมกิจกรรมส่งเสริมผลผลิตกล้วยไข่สืบสานประเพณีและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับได้เป็นประธานเปิดงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงประจำปี2569ณสนามหน้าเมืองวงเวียนต้นโพอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรโดยได้เยี่ยมชมนิทรรศการนะครับกล้วยไข่ซิตี้ชมการประกวดนะครับกล้วยไข
1: ่งานประเพณีดังกล่าวนะคะจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ผู้ประกอบการท้องถิ่นนำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรงทั้งยังมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นโดยการจัดงานนะคะจะมีระหว่างในวันที่9ถึง18ตุลาคม2569ณสนามหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
0: ก็เรียกได้ว่าเป็นเมืองกล้วยไข่ซิตี้จริงๆนะครับแล้วก็มีการประกวดหลากหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยไข่ดิบนะครับกล้วยไข่สุกแล้วก็กล้วยไข่จีไอกำแพงเพชรนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าจะพาไปชมบรรยากาศนะครับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างครับ
2: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for you.
3: We don't know what they are. It is your ability to read.
4: ปี 2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
5: ยายยายเสียงอะไร
6: อะไหนดูสิ
7: ไอเป็นอะไรกันคะเนี่ยทำไมดูตกใจเชียว
6: ก็เนี่ยดูสิเนี่ยโทรศัพท์มันแจ้งมากมาว่าน้ำจะท่วมแล้วเราจะทำไงกันเดี๋ยว
7: ใจเย็นๆก่อนค่ะเรื่องนี้มีคำตอบมาฟังทางนี้กันเลยค
8: ่
7: ะ
8: ง่ายๆเลยครับเมื่อมีเซลล์บอร์ดแคสแจ้งเตือนให้เราอ่านข้อความให้ครบถ้วนแล้วตั้งสติจากนั้นดูว่าเราเข้าข่ายกับที่เขาส่งมาหรือไม่ให้ดูข้าวของและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คาดว่าน่าจะเสียหายขึ้นไปยังที่สูงให้สับคัทเอาท์ลงป้องกันไฟฟ้าช็อตของมีค่าก็อย่าลืมเอาติดตัวไปด้วยนะครับให้พาตากับยายซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือศูนย์อพยพที่สำคัญต้องคอยฟังข่าวสารติดตามประกาศจากทางราชการด้วยนะครับเซลล์บอร์ดแคสเตือนภัยไม่ตระหนกแต่ต้องตระหนักนะครับ
0: สิบหกนาฬิกาสี่สิบสามนาทีนะครับกลับมารับชมข่าวภาคเหนือกันต่อครับคุณผู้ชมครับพรุ่งนี้แล้วนะครับวันที่12ตุลาคมนะครับจะเป็นวันแรกนะครับที่มีการประชุม IMF World Bank นะครับเดี๋ยวจะให้คุณสุวิมลนะครับได้พาไปดูในเรื่องของ IMF กันครับ
1: ไทยนะคะเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank Annual Meeting คาดว่าจะสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนะคะพร้อมนำเสนอศักยภาพด้านการเงินทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยี AI การลงทุนและการพัฒนาทักษะแรงงานไทยค่ะดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569 โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมนะคะกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศรัฐบาลเตรียมความพร้อมด้านสถานที่โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลและการต้อนรับตามอัตลักษณ์ไทยคาดว่าจะ

0: สร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจประมาณ 1,050 ถึง 2,250 ล้านบาทจากการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารและสินค้าชุมชนพร้อมใช้เวทีนี้นำเสนอศักยภาพของไทยเพื่อดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมอนาคตเช่น AI และยานยนต์ไฟฟ้าด้านการเงินดิจิทัลนะคะไทยจะนำเสนอแนวคิด Safe and Inclusive Digital Finance ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทยพัฒและ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งช่วยลดภาระค่าครองชีพวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจและเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งทุนควบคู่กับการส่งเสริมความปลอดภัยทางการเงินและการป้องกันภัยไซไฟเบอร์ค่ะ
1: ขณะเดียวกันนะครับทางด้านของกระทรวงแรงงานนะครับได้เดินหน้าหารือความร่วมมือกับธนาคารโลกนะครับเพื่อพัฒนาทักษะให้ตรงกับความต้องการของตลาดนะครับเพิ่มโอกาสการมีงานทำเชื่อมโยงข้อมูลแรงงานนะครับพัฒนาการบริหารกองทุนประกันสังคมขยายโอกาสทำงานต่างประเทศนะครับแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่หลุดออกจากระบบการศึกษาเพื่อสร้างความมั่นคงนะครับให้กับคนทำงานไทยในระยะยาวประชาชนและผู้ประกอบการนะครับสามารถรับชมการถ่ายทอดสดนะครับผ่านเว็บไซต์ได้ฟรีนะครับโดยวันที่12ตุลาคมนะครับก็จะมีเวที Small AI More and Better Job นะครับเวลา 10:00 นถึง 11:10 นและ Civil Society Town Hall นะครับเวลา 13:00 นถึง 14:00 นส่วนวันที่13ตุลาคมนะครับก็จะมีเวที MSME Finance นะครับ Lever Ranking Data for Job นะครับเวลา 11:30 นถึง 12:30 นนะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน AI นะครับการจ้างงานแล้วก็การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการรายย่อยภายในงานครับยังมีการจัดนิทรรศการนะครับในเรื่องของ Thailand Pavilion นะครับแบ่งเป็น3โซนได้แก่ Digital Public Infrastructure นะครับนำเสนอระบบดิจิทัลและการชำระเงินของไทยนะครับรวมไปถึงในเรื่องของ Climate Resilience นะครับในเรื่องของการนำเสนอการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาชุมชนคาร์บอนต่ำนะครับแล้วก็Longevityนะครับนำเสนอในเรื่องของระบบสุขภาพและเศรษฐกิจสุขภาวะของไทยด้วยครับมาดูในเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันบ้างนะครับจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับได้มีการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะครับเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักนะครับมีผู้มีสิทธิ์นะครับทยอยลงคะแนนตั้งแต่ช่วงเช้าเริ่มกันที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับนางสาวสลิลัตเกิดสกุลลุ่งโรจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะครับได้ร่วมสังเกตการและกำกับดูแลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมณศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอเมืองพิษณุโลกนะครับและบริเวณโดมลงจอดรถฝั่งสัสดีสารกลางจังหวัดนะครับโดยจังหวัดเองนะครับมีหน่วยเลือกตั้ง31หน่วยครอบคลุม9อำเภอนะครับมีผู้ประกันตนตามมาตรา33 39และ40นะครับที่มีสิทธิ์กว่า 80,000 คนและนายจ้างนะครับกว่า 3,000 รายการเลือกตั้งครั้งนี้ครับเป็นการคัดเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้าง7คนและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน7คนรวม14คนโดยผู้มีสิทธิ์เลือกได้นะครับไม่เกินฝ่ายละ7คนใช้บัตรสีชมพูสำหรับผู้ประกันตนนะครับและบัตรสีฟ้าสำหรับนายจ้างพร้อมแนะนำนะครับให้ตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งผ่าน SMS เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมหรือว่าผ่านแอปพลิเคชัน SSO Pass นะครับและเตรียมเอกสารแสดงตนให้ครบถ้วนนะครับ
0: ขณะที่จังหวัดพิจิตรนะคะนายธนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้นายพักมนางพักมนกัมพูธนีท้องถิ่นจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยนางพนารัตน์สมพงษ์สวัสดิ์ประกันสังคมจังหวัดพิจิตรหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งณอาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรพบว่าการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยลูกจ้างผู้ประกันตนและนายจ้างทยอยตรวจสอบรายชื่อและเข้าคูหาตั้งแต่ช่วงเช้าเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและแนะนำการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือ SSO Pass จังหวัดนะคะกำหนดสถานที่เลือกตั้งครอบคลุมทั้ง12อำเภอมีผู้มีสิทธิ์รวม 38,839 คนแบ่งเป็นนายจ้าง 1,121 คนและผู้ประกันตน 37,718 คนโดยเปิดให้ลงคะแนนนะคะถึงเวลา 16:00 นหลังจากนั้นจะปิดหีบและนับคะแนนณหน่วยเลือกตั้งพร้อมเปิดให้ประชาชนร่วมสังเกตการอย่างเปิดเผยและโปร่งใส
1: ครับต่อด้วยที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับได้มีการจัดการเลือกตั้งนะครับที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน8นครสวรรค์โดยมีผู้มีสิทธิ์นะครับได้ทยอยเดินทางมาตรวจสอบรายชื่อและเตรียมลงคะแนนนะครับตั้งแต่ช่วงเช้านะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดเตรียมบอร์ดแสดงภาพนะครับและหมายเลขผู้สมัครเพื่อให้ประชาชนนะครับได้ตรวจสอบข้อมูลก่อนลงคะแนน พร้อมให้คำแนะนำนะครับเกี่ยวกับขั้นตอนการเลือกตั้งและมีเจ้าหน้าที่นะครับตำรวจนะครับในการดูแลความเรียบร้อยนะครับนายน้อยนราเลิศนะครับประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็ได้เปิดเผยว่าจังหวัดนะครับมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับประมาณจาก 8:00 น.ถึง 16:00 น.ของวันที่11ตุลาคม2506
0: ลีพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชรสอบผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารเจในพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรได้แก่ห้างแมคโครสาขากำแพงเพชรและตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชรเพื่อเตรียมความพร้อมและดูแลความเป็นธรรมด้านราคาสินค้ารองรับเทศกาลกินเจของจังหวัดกำแพงเพชรระหว่างวันที่8ถึง19ตุลาคม2569ค่ะ
1: จากการลงพื้นที่สุ่มตรวจในครั้งนี้นะครับก็พบว่าร้านค้าและผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารเจส่วนใหญ่นะครับก็มีการปฏิบัติตามระเบียบนะครับโดยได้มีการติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายอย่างเปิดเผยและครบถ้วนนะครับอย่างไรก็ตามครับทางเจ้าหน้าที่ได้มีการกำชับนะครับเน้นย้ำให้ผู้ค้าทุกรายนะครับได้แสดงป้ายราคาให้ชัดเจนและเป็นธรรมเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินะครับว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพุทธศักราช2542อย่างเคร่งครัดนะครับรวมไปถึงการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับไม่ให้ถูกฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือว่าเอาเปรียบในช่วงเทศกาลด้วยครับจากจังหวัดกำแพงเพชรนะครับไปต่อเทศกาลกินเจที่จังหวัดอุตรดิตถ์กันบ้างนะครับในช่วงเทศกาลกินเจที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับราคาผักสดหลายชนิดนะครับก็ปรับขึ้นนะครับกิโลกรัมละ10ถึง20บาทจากฝนตกต่อเนื่องนะครับแล้วก็น้ำท่วมขังก็ทำให้ผลผลิตเสียหายครับผู้สื่อข่าวนะครับได้ลงพื้นที่สำรวจราคาผักสดกิโลกรัมละ30บาทหัวไชเท้าไต้หวันนะครับกิโลกรัมละ16บาทถั่วฝักยาวกิโลกรัมละ20บาทนะครับแล้วก็แตงกวาอยู่ที่ราคาขายปลีกอาจแตกต่างกันตามหน้าร้านด้วยครับ
0: ส่วนราคาไข่ไก่นะคะปรับเพิ่มขึ้นแผงละ5ถึง10บาทตามราคาหน้าฟาร์มด้วยไข่ไก่เบอร์0ราคาแผงละ155บาทเบอร์1ราคา150บาทเบอร์2ราคา140บาทและเบอร์3ราคา135บาทอย่างไรก็ตามนะคะพ่อค้าแม่ค้าระบุว่าแม้ต้นทุนจะสูงขึ้นแต่ยังพยายามตรึงราคาจำหน่ายให้นานที่สุดนะคะเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจค่ะ
1: ครับปิดท้ายเดี๋ยวจะให้คุณสุวิมลพาไปดูเทศกาลกินเจที่จังหวัดพิษณุโลกกันบ้างครับ
0: เทศกาลกินเจจังหวัดพิษณุโลกนะคะคึกคักประชาชนแห่ซื้ออาหารเจโดยเฉพาะร้านรายย่อยนะคะในตลาดสดขณะที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะจัดเทศกาลถือศีลกินเจ9ทิวา9ราตรีระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569นี้ค่ะบรรยากาศเทศกาลกินเจจังหวัดพิษณุโลกนะคะค่อนข้างคึกคักแม้ว่าปีนี้นะคะร้านจำหน่ายอาหารเจโดยเฉพาะจะมีแม้เผือกจะหายากแต่ผู้ค้าก็ไว้นะคะเพื่อเอาใจลูกค้าและคาดว่าจะเปิดขายทุกวันตลอดช่วงเทศกาลกินเจ
1: จังหวัดนครสวรรค์นะครับได้เป็นประธานเปิดงานเทศกาลถือศีลกินเจณศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพหน้าผานะครับระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569ภายใต้ชื่องานนะครับเทศกาลถือศีลกินเจ9ทิวา9ราตรีบุญบารมีมหามงคลเพื่อให้ประชาชนนะครับได้สักการะองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่และเทพเจ้าต่างๆนะครับเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลส่งเสริมการทำความดีละเว้นความชั่วนะครับลดการฆ่าสัตว์แล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยการบริหารผักนะครับรวมถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวของจังหวัดภายในงานนะครับมีบริการอาหารเจนะครับปรุงสดใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมกิจกรรมรอยประทีปนะครับต่อหน้าองค์จำลองพระโพธิสัตว์กวนอิมเพื่อเสริมบุญบารมีนะครับและความเป็นมงคลแก่ผู้ร่วมงานโดยทางมูลนิธินะครับส่งเสริมงานประเพณีเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพนะครับร่วมกับคณะกรรมการจัดงานประเพณีเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพนะครับและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องนะครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารนะครับในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับวันนี้เราทั้ง2คนพร้อมทีมงาน NBT พิษณุโลกต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมกลมบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: ร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเนื้อทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.
0: โลกกลมๆบอกเราเสมอหนึ่งพลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: รายการแวะเที่ยวพร้อมอ้อมมารายงานตัวกับคุณผู้ชมแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะในช่วงนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าการท่องเที่ยวในพื้นที่วัดกำลังฮอตแล้วก็ฟีเวอร์มากๆเลยค่ะอ้อมก็เลยเกาะกระแสการท่องเที่ยววัดนะคะพาทุกคนมาเที่ยววัดกันในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์วัดแห่งนี้มีชื่อว่าวัดศรีอุทุมพรนั่นเองนะคะก่อนที่จะพาไปเที่ยววัดแห่งนี้เราต้องมาทำความรู้จักกับวัดแห่งนี้กันก่อนนะคะผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราในรายการอยู่ด้านข้างอ้อมแล้วนะคะนั่นคืออาจารย์อุดมมั่นกสิกรค่ะวัยยาวัจกรวัดศรีอุทุมพรสวัสดีค่ะอาจารย์
1: ครับ
0: ก่อนอื่นนะคะอาจารย์ค่ะแนะนำวัดแห่งนี้คุณผู้ชมรู้จักไหมคะ
1: ครับหลวงพ่อจ้อยนามระบือขึ้นชื่อถ้ำบ่อยาหนองกรดแหล่งศึกษาเด่นสง่าภูเขาหลวง
0: ค่ะ
1: หลวงพ่อจ้อยนามนี้ที่ขจรศรีอุทุมพรงามเด่นเป็นสง่าเทือกเขาอ่างน้ำแรงงามตาชาวประชาอยู่เย็นและเป็นสุขวัดศรีอุทุมพรเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในหมู่ที่9ตำบลหนองกรดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับก็ถือว่าเป็นวัดที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองติดต่อกับเขตอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับ
0: ค่ะแล้ววันนี้อ้อมพร้อมทีมงานมาที่นี่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาทำความรู้จักกับวัดแห่งนี้นะคะวัดแห่งนี้ค่ะมีความสวยงามนะคะเหมาะแต่การท่องเที่ยวยังไงคะอาจารย์คะ
1: คือวัดศรีอุทุมพรถือว่าเป็นวัดนึงในจังหวัดนครสวรรค์ที่ทางสำนักงานสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนะครับให้การยกย่องเชิดชูว่าเป็นวัดที่เป็นหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งถือว่าเป็นวัดที่ได้กล่าวเป็นคำกรไปเมื่อสักครู่ก็ถือว่าเป็นการกล่าวนำถึงผู้ที่ได้บุกเบิกบุกร้างทางพงแล้วก็ก่อสร้างวัดศรีอุทุมพรแห่งนี้ขึ้นมาแล้วก็สานต่อมาด้วยท่านพระครูนิทัศน์ประชานุกูลเจ้าคณะตำบลหนองกรดเขต3เจ้าวาดรูปปัจจุบันได้ดำเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้างนะครับในสิ่งที่สำคัญก็คืออุโบสถหลังนี
0: ้ค่ะอันนี้มีชื่อว่า
1: อุโบสถ2ชั้นนะครับแล้วก็เสาร้อยต้น
0: ค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มต้นกันที่จุดแรกกันเลยนะคะด้านหลังของเราเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมเข้าไปด้านในกันค่ะอาจารย์เชิญค่ะตามมาค่ะ

0: จารย์อุดมคะทำไมที่นี่ถึงให้ชื่อว่าอุโบสถลอยฟ้าคะ
1: เนื่องจากว่าเดิมเนี่ยนะครับเป็นอุโบสถที่อยู่ชั้นเดียวนะครับคือชั้นบนเนี่ยถูกยกขึ้นไปประมาณ6เมตรเนี่ยโดยข้างแรกเนี่ยมีพื้นที่แค่กว้าง8ยาว12เมตรเท่านั้นตั้งแต่สมัยได้รับพระราชทานวิสุงกรรมมสิมาตั้งแต่ปี2493นะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยท่านหลวงพ่อท่านได้ถมดินรอบๆ อุโบสถหลังนี้ท่านพอหลังจากที่ท่านหลวงพ่อได้มรณภาพท่านครูนิทัศน์ประชานุกูลเนี่ยท่านก็เลยขออนุญาตหลวงพ่อแล้วก็เนื่องจากว่าอุโบสถมันต่ำการทำสังฆกรรมทั้งหลายเนี่ยก็จะเวลาน้ำท่วมเวลาหน้าฝนหรือน้ำหลากก็จะท่วมชั้นล่างก็เลยขออนุญาตยกขึ้นเป็นโบสถ์สองชั้นก็เลยขึ้นชื่อว่าโบสถ์ลอยฟ้า
0: อ๋อนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันดีกว่านะคะแล้วการตกแต่งที่นี่มีเอกลักษณ์มากๆเลยที่ตกแต่งนี่คือเหมือนเป็นเบญจรงค์เป็นเครื่องเคลือบอะไรอย่างนี้ไหมคะ
1: เป็นเบญจรงค์เบญจรงค์เครื่องปั้นเครื่องปั้นดินเผา
0: ค่ะทำไมถึงใช้เบญจรงค์
1: สังเกตว่ามีช้อนมีทัพพีมีเครื่องเบญจรงค์ทั้งหลายเนี่ยจะนำมาที่นี่แล้วก็มาประดิษฐ์โดยตกแต่งโดยใช้ปูนตําปูนตําซึ่งเป็นปูนซึ่งอยู่ในแถบจังหวัดแถวเพชรบุรีช่างนี้ก็จะช่างมาจากเพชรบุรีบ้างเป็นลูกศิษย์ของช่างในช่าง10หมู่วาดลวดลายแล้วก็ใช้ปูนตําเนี่ยปั้นตามลายที่ช่างเขาได้ออกแบบไว
0: ้
1: ครับเพราะนั้นแต่ละต้นนี่ใช้เวลาพอสมควร
0: มากเลยนะคะแล้วก็พระพุทธรูปที่อยู่ด้านในเนี่ยค่ะ
1: พระพุทธรูปองค์นี้ก็สร้างขึ้นมาใหม่นะครับโดยก็ช่างจากลำพูนทีมลำพูนแล้วก็ทีมจากเพชรบุรีผสมประสานก็ท่านพระครูท่านได้ให้ชื่อว่าพระพุทธศรีอุทุมพรปฏิมากรรัตนมุนีนะครับ

0: อาจารย์อุดมคะตรงนี้นะคะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่อยู่คู่กับวัดแห่งนี้เลยเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะ
1: ครับสำหรับพุทธรูปองค์ข้างหน้านะครับจะเป็นใช้ชื่อว่าพระพุทธรูปพระพุทธสุโขทัยสุขใจครับซึ่งได้ทำการสร้างคู่กับอุโบสถหลังนี้มาตั้งแต่ปี2493นะครับก็ถือว่าเป็นพระประธานรูปแรกนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะมีพระพุทธชินราชซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธเทราที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ของพิษณุโลกนะครับฉะนั้นก็เลยมีเจ้าภาพนะมีเจ้าภาพที่ได้นำมาถวายท่านพระครูก็เห็นเหมาะสมว่าน่าจะอยู่ด้านหลังของพระประธานองค์นี้นะครับเพื่อความเหมาะสมท่านก็เลยนำมาประดิษฐานไว้ที่นี
0: ่ค่ะและอีกหนึ่งความสวยงามเมื่อเข้ามาในด้านในตรงนี้นะคะความสวยงามของภาพจิตรกรรมฝาผนังตรงนี้เราคุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะ
1: ครับในภาพทั้ง4ด้านนะครับจะเป็นภาพเกี่ยวกับศิลปะบุญต่ำทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับก็มีภาพประสูติตรัสรู้ปรินิพพานแล้วก็แสดงปฐมเทศนาครั้งแรก
0: คร
1: ับก็อยู่ใน4ด้านนี้

ใจก็เป็นจุดที่เป็นจุดสำคัญที่มีพระพุทธองค์สำคัญของประเทศไทยอีกรูปหนึ่งซึ่งองค์นี้ก็จะเป็นองค์จำลององค์นั้นเป็นองค์จริงก็เป็นองค์ที่สร้างคู่กับสมเด็จพุทธินราชนะครับแล้วก็พระศรีศาสดาแล้วก็จะมีองค์พระเหลือที่อยู่ในพิษโลกนะครับแล้วก็ท่านก็ถูกนำไปเป็นองค์จำลองนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่เป็นจุดสำคัญก็คือเป็นที่บรรจุสรีระสังขารของหลวงพ่อจ้อยจันทสุวรรณโณอดีตเจ้าวาดนะครับซึ่งท่านมรณภาพเมื่อวันที่16เมษายน2550นะครับขณะนี้ท่านก็จะมีการเปลี่ยนเครื่องทรงนะจะเปลี่ยนกีวรจะเป็นในช่วงของทำบุญวันครบวันมรณภาพคือ16แล้วก็ถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมที่บรรดาศิษยานุศิษย์เนี่ยมาสมัยก่อนจะมาพบหลวงพ่อเนี่ยยากเพราะท่านจะออกพัฒนางานด้านนอกวัด

0: กว่า10ปีผมก็จ้อยนี่แก่กว่า10ปีก็เลยเป็นศิษย์ลูกผู้พี่ผู้เรียนที่วัดระฆัง
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วก็เลยมาเยี่ยมกันนำภาพรูปปั้น
1: คร
0: ับก็จะมีองค์เทพต่างๆเลยครับอันนี้ก
1: ็
0: จะมีเรื่องของพระปัญจสิงขรพระนารายณ์ครับแล้วก็พระครูฤาษีพระพิลา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้ก็มีหลวงพ่ออุปัสสีนะครับ
1: ทำไมวัดของเราถึงอยากที่จะรวบรวมเรื่องราวเหล่านี้ค่ะให้พุทธศาสนิกชนได้มา

เป็นปณิธานของท่านพระครูในทัศนะครับท่านก็แบบทุกที่ทุกแห่งนะครับที่ท่านไปพบไปเห็นก็อยากจะนำมาไว้เป็นจุดศูนย์รวมครับ

0: งนี้นะคะเป็นหออาคมหรือว่าหอศาสตราวุธนั่นเองค่ะอาจารย์แนะนำคุณผู้ชมรู้จักหน่อยค่ะ
1: ครับหอมีดแห่งนี้นะครับหอมีดบ้านเราก็มีดหมอซึ่งท่านพระครูนิทัพพชนุกูลเนี่ยได้สร้างเพื่อบูชาครูนะก็คือศิษย์ท่านเป็นศิษย์เอกของหลวงพ่อจ้อยนะอดีตเกจิของนครสวรรค์แล้วท่านหลวงพ่อจ้อยก็เป็นศิษย์เอกของหลวงพ่อเดิมแห่งวัดหนองโพเบอร์ตาครีนครสวรรค์นะครับเพราะนั้นก็ได้รับการถวายโดยเหล็กก้านะยาว5เมตรนะครับคมมีดเนี่ยยาว5เมตรแล้วส่วนด้ามของอายุ100ปีจากจังหวัดแพร่ที่ญาติโยมถวายมาอันนี้จะบรรจุสิ่งที่เป็นมงคลทั้งหลายนะสมัยนั้นก็จะมีเกศาของหลวงพ่อด้วยหลวงพ่อจ้อยนะครับแล้วก็จะมีว่าน108นะที่จะบรรจุไว้ในตัวนี้จะเป็นสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่เป็นศักดิ์สิทธิ์ครับก็ถือว่าสร้างเพื่อเป็นการบูชาครูนะครับมันก็เพื่อให้บรรดาศิษยานุศิษย์ได้มากราบไหว้แล้วก็ถือว่าคมมีดเนี่ยเป็นสิ่งที่จะฝ่าฟันถากถางพงน้ำอะไรทั้งหลายเพราะนั้นเมื่อมาเปรียบเทียบกับวัตถุมงคลก็คือจะถากถางในสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคของชีวิตนะครับเพื่อให้ประสบแต่ความสุขความเจริญในเรื่องของอนาคตแล้วก็เรื่องของวิชาชีพอะไรนะต่างๆนะครับก็จะมีเรียกว่าให้รอดมีดนะสามรอบ
0: ตรงนี้ใช่ไหมคะ
1: บนประทัด
0: เรารอดกันเลยไหมคะ

0: จุดนี้สายเสี่ยงโชคต้องมาใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ครับจุดนี้คือศาลเจ้าแม่มัจฉาตะเคียนทองซึ่งจะรวมแม่ตะเคียนไว้ที่นี่3แม่แม่มัจฉาตะเคียนทองเจ้าแม่สร้อยทองเจ้าแม่ศรีมณีทองครับจะอยู่รวมกันที่นี่นะครับนั้นถือว่าเป็นเจ้าศาลที่ได้รับความสนใจจากบรรดาผู้เสี่ยงโชคทั้งหลายก็แล้วแต่ดวงเนาะแล้วแต่วาสนาของแต่ละคนที
0: ่โชคใคร
1: ครับโชคใครโชคมัน
0: และสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะพุทธศาสนิกชนที่อยากเดินทางมาเที่ยววัดแห่งนี้นะคะมาได้ทุกวันไหมตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะอาจารย
1: ์ทุกวันครับส่วนใหญ่จะเป็นตั้งแต่เวลา8โมงถึง3โมงครึ่งหรือ4โมงครับถ้าเป็นเทศกาลก็อาจจะ เวลาจะยืดไปท่านมาแล้วท่านจะพบกับในบรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย5ที่เสร็จแล้วท่านจะพบกับท่านพระครูนิทัศน์วัชรกูลท่านจะพบญาติโยมให้ความเป็นกันเองกับญาติโยมตลอดเวลาและอย่างนั้นก็ท่านถือว่าเป็นศิษยานุศิษย์ที่อยู่ฮ่องกงมาเก๊าเนี่ยฮ่องกงมาเก๊าศิษยานุศิษย์ท่านจะให้สมญานามท่านว่าสันซีนสันซีนคือเทพเจ้าแห่งการพยากรณ์นะครับท่านจะทักทายทำนายใน

0: เรื่องของดวงชะตาเรื่องทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยท่านจะทักเองเลยนะครับไม่ต้องมาลงเลขลงยันนะนี่เป็นสิ่งที่ญาติโยมจะมาพบท่านได้ทุกวัน
1: สำหรับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์อิทธิพลมากๆนะคะที่เป็นไกด์กิตติมศักดิ์พาอ้อมแล้วก็คุณผู้ชมนะคะทำความรู้จักกับวัดศรีอุทุมพรนั่นเองนะคะวัดแห่งนี้มีดีมากกว่าที่คุณผู้ชมคิดนะคะอยากให้คุณผู้ชมเดินทางมาสัมผัสเองนะคะรับรองที่นี่สนุกสนานแล้วก็ได้ความสิริมงคลกลับบ้านไปด้วยและบางคนอาจจะได้โชคกลับบ้านด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแวะเที่ยวแล้วนะคะอ้อมพระอาจารย์อุดมและก็ทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะเพราะว่าจะไปรับโชคด้านในแล้วล่ะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สำนักงานพระคลังคลังที่ตระหนักถึงคุณค่าและมุ่งหมายที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการสืบสานเพลงไทยจึงร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆดำเนินโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเมื่อปี2567สร้างเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศแสดงความสามารถพร้อมกับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านการร้องเพลงการฝึกความอดทนมีน้ำใจนักกีฬาปลุกความกล้าสร้างความมั่นใจแก่น้องๆผู้เข้าประกวดระยะเวลา2ปีตั้งแต่เริ่มโครงการเวทีเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยบ่มเพาะเยาวชนกว่า 1,800 คนรวมพลเป็นชุมชนรักเพลงไทยโดยทุกการเดินทางของน้องๆผู้เข้าประกวดทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ตั้งแต่รอบออดิชั่นภูมิภาครองชนะเลิศและชิงชนะเลิศน้องๆได้รับความรู้จากวิทยากรและศิลปินที่มีชื่อเสียงได้สัมผัสการทำงานด้านบันเทิงครบวงจรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทักษะสู่การเป็นศิลปินเวทีนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงเส้นทางของผู้ชนะแต่เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างมิตรภาพของผู้มีหัวใจอนุรักษ์เพลงไทยสร้างเครือข่ายเยาวชนคลื่นลูกใหม่ร่วมกันสืบสานเพลงไทยให้คงอยู่ต่อไป
1: ในฐานะของตัวแทนเยาวชนไทยหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะน้ำอิงก็อยากจะขอให้เพื่อนๆเยาวชนทุกๆคนเลยนะคะลองฟังบทเพลงลูกกรุงดูนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราเนี่ยจะสามารถช่วยกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ได้นะคะและหนึ่งช่องทางที่ดีเลยในการที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงเหล่านี้ก็คือการมาประกวดในซีซั่น3นั่นเองค่ะ
0: พลังเยาวชนสืบสานเพลงไทยส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม

0: ำนักงานพระคลังคังทีตระหนักถึงคุณค่าและมุ่งหมายที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการสืบสานเพลงไทยจึงร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆดำเนินโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเมื่อปี2567สร้างเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศแสดงความสามารถพร้อมกับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านการร้องเพลงการฝึกความอดทนมีน้ำใจนักกีฬาปลุกความกล้าสร้างความมั่นใจแก่น้องๆผู้เข้าประกวดระยะเวลา2ปีตั้งแต่เริ่มโครงการเวทีเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยบ่มเพาะเยาวชนกว่า 1,800 คนรวมพลเป็นชุมชนรักเพลงไทยโดยทุกการเดินทางของน้องๆผู้เข้าประกวดทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ตั้งแต่รอบออดิชั่นภูมิภาครองชนะเลิศและชิงชนะเลิศน้องๆได้รับความรู้จากวิทยากรและศิลปินที่มีชื่อเสียงได้สัมผัสการทำงานด้านบันเทิงครบวงจรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทักษะสู่การเป็นศิลปินเวทีนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงเส้นทางของผู้ชนะแต่เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างมิตรภาพของผู้มีหัวใจอนุรักษ์เพลงไทยสร้างเครือข่ายเยาวชนคลื่นลูกใหม่ร่วมการสืบสานเพลงไทยให้คงอยู่ต่อไป
1: ในฐานะของตัวแทนเยาวชนไทยหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะน้ำอิงก็อยากจะขอให้เพื่อนๆเยาวชนทุกๆคนเลยนะคะลองฟังบทเพลงลูกกรุงดูนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราเนี่ยจะสามารถช่วยกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ได้นะคะและหนึ่งช่องทางที่ดีเลยในการที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงเหล่านี้ก็คือการมาประกวดในซีซั่น3นั่นเองค่ะ
0: พลังเยาวชนสืบสานเพลงไทยส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม

0: ชน NBT North ช่อง11ภาคเหนือครับ
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ต้อนรับเข้าสู่ NBT ช่อง11นะครับภาคเหนือนะฮะ
1: ครับผมรายการเพลงง้าคำดอยครับทุกจันทร์สุขพูดเขา
2: จันทร์พูดสุข
1: จันทร์พูดสุขกันเอามาปะกันที่นี่วันนี้ครับต้อนรับกันด้วยบทเพลงของครูจรัญมโนเพชรผู้ขับร้องเพลงนี้ครับตระกูลมโนเพชรของเฮานี่เอง
3: สวัสดีครับผมกิจจามโนเพชรครับ
1: โอ้โหแล้ววันนี้เพื่อนห้องว่าอย่างใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงวันที่3กันจากไปของครูจรัญมโนเพช
4: ร
1: ซึ่งหลายตี้หลายตาง
0: ทุกๆ3กันยา
1: แม่นๆครับหลายตี้หลายตางก็จัดงานล้ำลึกกันปีนี้เข้ามาเป็นปีที
0: ่25ครับ
1: 25ปีแล้ว25ปีแล้วแต่หมู่เฮาเพลงฮักค่อมดอยเฮาจะอยู่กันที่น้ำทงคาเฟ่ตั้งแต่เวลาเที่ยงวันเป็นต้นไป
0: ไปอยู่อย่างนั้นครับ
1: ครับเฮาไปจัดดนตรีในสวนดนตรีในสวนนี่นะโดยการนำของท่านพลดอนมุติกุลเนี่ยยุทธยาและก็เจ้าป้าสุรีณเชียงใหม่สวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีครับสวัสดีครับเจ้าป้าครับ
4: วันนี้มาอยู่กับเฮาที่นี่ตัวเน
0: า
4: ะ
0: มาอยู่กับเฮาวันนี้จะมาฮ้องเพลงให้ฟังตัว
4: ครับ
1: ครับผมแล้วก็เป็นน้องล่าที่งามในบรรดาหมู่พมรนี่จะแป้งงามหรือเปิ้ลเพลงที่จบไปตะกี้ครับอกิจจาครับบ้านบนดอย
0: ที่มาที่ไป
1: เล่าเรื่องของชีวิตของเพลงเป็นเพลงเพื่อชีวิตภาคเหนือเขาโดย
3: คือว่าบางที่เพิ่นก็มีน้ำมันมีไฟนะครับ
1: ครับ
3: อยู่ในลึบ
0: ในดอยในเขาเน
3: า
0: ะ
3: อยู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ย
1: ครับผม
3: บนดอยอ่ะ
1: ครับผม
3: ดอยแท้ๆเลยนะ
1: แม่นๆครับแล้วก็อันเนี้ยกำบะเก่าละอ่อนมาได้ยินละอยู่ในลืบไอ้อย่างคือลืบลืบนะไม่ใช่เหลือบนะ
0: ลืบ
1: เนี่ยครับถ้าอยู่ที่ไหนบ่ม่วนบ่งานกันเข้ามาดูเพลงฮักค่อมดอยตัง NBT ช่อง11ภาคเหนือของเฮานี่ครับรายการเพลงที่ดีๆมีสาระแล้วก็เฮามีความห่วงใยให้กันและกันเออในช่วงนี้ครับไอ้ครับช่วงนี้เปิ้นว่าพายุจะมาเฮือระมัดระวังไว
4: ้
1: ขี่รถสายต้นไม้ยางก็ระวังไว้ถนนมันมืดแล้วก็กิ่งไม้จะยั่วใส่เนี่ยมัน
0: มีเดี๋ยวก่อนแปลคำว่ายั่วก่อนเหรอ
1: ฮะยั่วนี่ก็คือพุ่งขึ้นทางบนก่อน
0: มันจะหล่นใส่ระวังกิ่งไม้จะหล่นใส่นะฮะ
1: แต่ทีนี้วันนี้เราไม่ได้ยินเสียงนางเอกของเราเลยซึ่งเจ้าป้าสุรีเนี่ยเป็นไวรัลมากในโลกโซเชียลครับมีผู้ที่ follow เจ้าป้าอยู่เกือบ10ล้านเนี่ยหลายๆท่านสวัสดีครับเจ้าป้าครับไวสาครับ
5: สวัสดีเจ้า
1: โอ้เดี๋ยวมันมีอย่างอ๋อปิดหน่อยโอ้เจ้าป้ามาเขาก็ดูว่าเจ้าป้าอันบ่ได้อันนี้เจ้าป้าวันนี้กว่าจะมาได้เนาะทุกคนเปิ้นห้องว่าทุกคนน่ะมีแค่ปัญหาวันนี้มา
0: เจ้าป้าเปิ้นแต่งตัวตั้งแต่ที่4อ่ะตื่นเต้น
1: อ่ะตื่นเต้น
0: งามขนาดนี้อ
1: ๋อไอ้อ่ะเบิ้มบ่ต้องกลัวแม่จะรถไปคนเดียวเพราะแม่ชอบขับรถ7ปุ๊บป่ายโทรมาละเบิ้มเฮาไปมาฮับแม่ได้ก่อนอีหยังการรถแม่สตาร์ทบ่ติดแล้วก็น้องปู่ปุ้ยมาฮับรถน้องปู่ปุ้ยแอะบ่เย็นแถมนะแล้วก็ยังมีอันนั้นไผใส่เสื้อสีส้มเนี่ยพวกแก๊ปปะทู
0: แต่ไม่ใช่เสื้อยาเตียวอย่าเตียวสีส้ม
5: มันพอต่ำได
0: ้มันคนตาต่ำหรอก
1: แล้วก็ในด้านอากิจานี่อาจารย์ไปฮับแล้วมาก็บ่เคยหูจักกันบ่เคยแปะกันได้ไหนเด้อซอย8ปลานแล้วเป็นได้พ่องมาฮับจะโทรหาก็บ่ได้
0: โทรศัพท์ลืมโทรศัพท์ลืมไว้บ้านเนี่ย
5: พอมาถึงสี่แยกต้องเซลโทรศัพท์ลืม
0: แต่ละคนนี่มีแผนมดเนาะออกบ้านเอาโทรศัพท์มานี่นะ
1: ครับผมแล้วกับมือกล่องน้องเบนของเฮาอยู่ตังหิมน้ำเหมืองปุ้น
0: ดู
1: แม่บ้านพ่อแก้วเสียงทองบ้านสลาหน่อยบ้านสลาหน่อยครับมีแถมบทเพลงนึงครับอยากให้ป้าเจ้าป้าครับร้องเพลงนี้นำเสนอเพราะว่าเจ้าป้าเนี่ยเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของน้ำปิงบ้านน้ำทงนะบทเพลงเนี่ยเจ้าป้าจำได้ก่อนเจ้าป้าอู้กับผมไว้ว่าตะก่อนเนี่ยนะน้อยแม่ของป้าเนี่ยนะเปิ้นไปตกจำไปตกจำแล้วก็ได้ป่าอย่างพ่อกับป้า
5: ป้าจอนเจ้า
1: ครับป้าจอนป้าจอนละอ่อนไปเดียวผมหูจักละสมัยนั้นมันจะมีป้าจอนเนาะป้าเจิงป้าขอป้าควายป้าบะอ้าป้าเพี้ยป้าเตาะมีนักสะปะป้าเฮาลูกน้ำปิงเหมือนกันวันนี้เจ้าป้าจะมานำเสนอบทเพลงที่มีชื่อว่า
5: ล่องแม่ปิงเจ้า
1: ครับผมเชิญรับฟังครับ

0: ไอ้ขนังนี่สักตัวไอ้ขนัวนี่สักแวร์ถ้าแฟนน้องแม่ไอ้อย่าลูกปิกเด้ออย่ามาใครอู้กำนี้ขนาด
1: แต่กะเจ้า
0: เนี่ยแต่กะแต่กะน่าเป็นได้พ่อครับคุณผู้ชมทุกท่านครับกำบะเก่าเอาก็ได้งินมาแล้วแล้วเป็นเจ้าป้าเองตอนนี้ฮับหลายหน้าที่ฮับหลายตำแหน่งขนาด
2: ครับ
0: ทราบข่าวว่าเจ้าป้าเป็นประธานกองทุนนะป้าเน
1: า
0: ะ
1: กองทุนดารารัศมีล้ำลึกเจ้าถวายงานแด่พระราชยาเจ้าดารารัศมีเจ้า
0: โอ้โหสาธุสาธุโดยและก็งานกิจกรรมของเจ้าป้านักขนาดช่วงนี้คิวทองขนาดเนาะและเชื่อกันว่าเฮาแกว่าจะเอามาออกถึง3เทพวันนี้ได้เทพเดียวเหี้ยแต่ก็เดียวเจ้าป้าได้ไปไหนก็
1: เจ้าป้าจะไปประชุมเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดงานล้านนามหาดุริยางค์
0: ซึ่งทราบข่าวว่าพระคณิษฐาของเอาเสด็จตุย
1: มันยานเนี่ยอย่างประจาเตื้อฟังไปว่าเตื้อหนึ่ง
0: ก็ครับผม
1: สื่อยังแบบแผ่วตินขั้นใดวัง
0: ก็เดียวตึงมาตึงแต่เพราะว่างานต่างๆที่เจ้าป้ากว่าจะได้คิวเจ้าป้ามาครับคุณผู้ชมมันไม่ใช่ง่ายๆเลยเบิ่มการันตีนี่นั่งเฝ้านอนเฝ้าโทรศัพท์เอ๊ะเจ้าป้าจะติ้งมาเมื่อใดจะติ้งมาวันนี้เป็นหน้าบุญของหมู่เฮาเพลงฮักคอมดอยแต่เลยเจ้าป้าครับฝากอย่างถึงกับลูกๆหลานๆและคนเฒ่าคนแก่ที่ฟังอยู่ในขณะนี้ดูในขณะนี้ครับ
1: เจ้าป้าก็มาเดี๋ยวนี้จะขึ้นสะพานพระราม8แล้วเนาะมันแถม2ปีจะอยู่บนสะพานพระราม8เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตก็เหมือนกับเป็นรากเหง้าของเมืองเชียงใหม่สิ่งที่ได้ทําที่ดีๆทั้งบรรพบุรุษเฒ่าทํามาและตัวเจ้าป้าเองได้สืบสานต่อมาก็ขอฝากให้ลูกหลานที่จะสืบทอดเป็นทายาทตึงมดตึงหมู่เนี่ยนะเจ้าเนี่ยที่นั่งกันแวดเนี่ยนะเจ้าขอให้ช่วยกันสืบสานรักษาไว้ต่อไปเนาะ

0: จ้าป้าแถมคือเฮาคนเฮาเกิดมาแล้วฮู้วันเกิดแต่เฮาบ่ฮู้วันตายเฮาจะได้ไปเมื่อใดบ่ฮู้เจ้าป้าก็ขอฝากสิ่งเหล่านี้ไว้คือเป็นมรดกกับแผ่นดินเชียงใหม่เจ้าขอบคุณเจ้า
1: ขอบคุณเจ้าหน้าครับโอ้โห
2: สุขภาพยังแข็งแรงอยู่เลยนะ
1: ครับผมเลยเป็นที่ไปที่มาของเพลงนี้ที่เจ้าป้าฝากไว้คือบทเพลงที่มีชื่อว่าอุ้ยคำความจริงผมอยากจะใช้คำว่าอุ้ยทองแต่ผมเลยเนี่ยอย่างบ่เอาอุ้ยทองเอาอุ้ยคำถ้าอุ้ยทองเนี่ยเพื่อนจะเปิงแล้วถ้าทองคำคำนั้นชื่ออีแม่ไม่ได้ไอ้สัน และช่วงนี้ครับเศรษฐกิจอย่างเอ๊ก็พยายามดูแลกันตัวดูแลเปิ้นฮ้องว่าอย่าได้เครียดนะครับมาฟังบทเพลงนี้ครับจากไอ้กิจจามโนเพชรกับอุ้ยคำครับ

0: านสัตตานังสุขีอัตตานังปริหารันตุ
1: สาธุสาธุ
2: เชื่อกับว่าเจ้าป้าเป็นคนสอนเบิ่มการันตีว่าถ้าฮับปอนจากทุกเจ้าไปที่ไหนแล้วต้องแผ่เมตตาแบบกำเมืองเนาะเจ้าป้าเนาะนะกำเมืองของโฮของเฮาถ้าเฮาบ่รักษาไว้บ่ดูแลไว้แล้วไผจะมาช่วยเฮาแม่นก็เนี่ยอนุรักษ์ไว้เตอะอาอีอีอุเอโอว่าไอ้โดนโหนมุดทึกหมู่สู่เขายังบ่เอาใจไปนึกไปสะขว้างได้จะใดI can speak English เข้าใจ food fit for five จะได้ว่าได้เสน่ห์บ้านเฮาคือภาษาอย่าลืมรากเงาบ้านเฮาวันนี้เพลงคักห้อมดอยครับเดินทางมาถึงตรงนี้แล้วติดตามเฮาได้จันทร์พุธศุกร์สามทุ่มโดยประมาณแล้วรีลันเสาร์อาทิตย์ห้าโมงเกิงวันนี้ผมเบิ้มการันตีครับ
1: ผมเชนละเชนนะครับ
3: ผมสันทุสิชนครับ
4: ผมอาจารย์แมงมันจอม
5: ดู
2: แล้วก็ยังมีศิลปินรับเชิญของเฮาอากิจจามโนเพชรครับน้องไอจรันและเจ้าป้าสุรีณเชียงใหม่น้องเบนอย่างอ๋อเบนบ้านสวนครับผมคงต้องนำรายการนี้ลาไปก่อนครับส่งท้ายด้วยบทเพลงที่ปกาปะทูปกาปะทูครับอาจารย์เมืองมันจอมที่จะมาขับกล่อมให้ฟังโอ้ม่วนงานสันเล้าก่อนนี่ครับรายการเพลงข้าวคำดอยง่ายๆมวนของเราและก็มีซอฟต์พาวเวอร์อย่างซึ่งตัวนี้ก็เป็นซึ่งของอาจารย์จรัญมโนเพชรครับส่งท่านครับผมส่งท่านเข้านอนด้วยบทเพลงที่มีชื่อว่าเธอรู้หรือเปล่าถ้าบ่ฮู้ถ้าฮู้ก็มาพอเฮาตัวเด้อครับผม

0: ากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
1: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาถึงแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ย่าเราก็ต้องเติมพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
0: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร่

มขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

0: ยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
3: ชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความ

0: งานราชการนั้นต้องอาศัยความรู้3ส่วนในการปฏิบัติคือความรู้ในหลักวิชาที่ถูกต้องแม่นยำลึกซึ้งกว้างขวางความรู้ในการปฏิบัติบริหารงานตามภาระหน้าที่และความรู้คิดวินิจฉัยที่ถูกต้องด้วยเหตุผลหลักวิชาและหลักธรรม
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับค่ำนี้อยู่กับคุณสกรกฎยอดชัยผมจิรภัทรอุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณอรรถกาเที่ยงปริชารักครับ
0: NBT News ในช่วงค่ำวันนี้นะครับเราเริ่มต้นกันที่การไปเกาะติดสถานการณ์น้ำในหลายๆพื้นที่นะครับเริ่มกันที่ภาคตะวันตกนะครับซึ่งที่ภาคตะวันตกนั้นยังมีอีกหลายจุดที่ต้องมีการเฝ้าระวังและก็รับมือกับสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับอย่างเช่นที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับที่เพชรบุรีเนี่ยเกิดฝนตกหนักตลอดทั้งคืนทำให้มีน้ำท่วมขังกระทบกับการสัญจรไปมาบริเวณนั้นครับโดยที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับได้เกิดฝนโปรยปรายตลอดทั้งคืนนะครับก่อนที่จะมาตกหนักมากขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้ทำให้มีมวลน้ำสะสมท่วมขังในหลายๆจุดในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรีกระทบต่อการเดินทางและมีรถยนต์เสียอยู่หลายคันที่อยู่บนถนนจุดที่วิกฤตที่สุดนะครับก็คือที่บริเวณทางลอดสะพานต่างระดับบ้านลาดซึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงานนะครับว่าที่จุดนั้นเนี่ยมีรายงานว่าพบรถจมน้ำอยู่เกือบมิดคันขณะที่บริเวณถนนหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีเองนะครับก็มีน้ำท่วมขังสูงประมาณ1ฟุตคือ30เซนติเมตรรวมถึงที่บนถนนราชดำเนินในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีและถนนเส้นก่อนถึงแยกหน้าอุทยานร.4ก็มีน้ำท่วมขังสูงบนผิวการจราจรนะครับทั้งหมดเลยส่งผลให้การเดินทางนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากครับล่าสุดนะครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมากลุ่มฝนเริ่มซาลงนะครับส่งผลให้ระดับน้ำที่ท่วมขังในหลายๆพื้นที่เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องทางเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แต่อย่างไรก็ตามนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ออกประกาศแจ้งเตือนด่วนถึงประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรีให้เฝ้าระวังและรับมือกับฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในอีก 1-2 วันนี้ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณทางลงมอเตอร์เวย์ M81 ขาเข้าตัวเมืองกาญจนบุรีนะครับหลังจากที่มีฝนตกหนักจนบริเวณนั้นมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ30เซนติเมตรทำให้รถขนาดเล็กสัญจรได้เพียง1ช่องทางเจ้าหน้าที่พร้อมกับอาสาสมัครกู้มูลนิธิกู้ภัยได้เข้าอำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมกับมีการเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังอยู่แล้วยืนยันนะครับว่าถ้าเกิดไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมจะสามารถเปิดการจราจรตามปกติได้ภายใน2ชั่วโมงครับ
1: ไปดูที่จังหวัดราชบุรีนะครับเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากทำให้รถของคณะสงฆ์แล้วก็แม่ชีตกลงไปในลำห้วยที่อำเภอปักท่อครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็นำทีมลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์อย่างเร่งด่วนช่วยพระสงฆ์ที่ยังติดค้างอยู่บนต้นไม้อีกหนึ่งรูปครับหลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างหนักตลอดทั้งคืนนะครับส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมอย่างฉับพลันในหลายจุดของจังหวัดราชบุรีโดยเฉพาะที่ซอยวัดป่ามหาอุทุมพรที่ตำบลห้วยยางโทนอำเภอปักท่อครับมวลน้ำเชี่ยวกรากมากจนพัดพารถยนต์ของคณะสงฆ์แล้วก็แม่ชีตกลงไปในลำห้วยหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่นำโดยนางสาวธิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยนายวิวัฒน์นิติกาญจนานายกอบจราชบุรีนายพุทธพงศ์สุริยสิงห์รองผู้ว่าในอำเภอปักท่อตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ปภ.ลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับจากความคืบหน้าทำให้ทราบว่าบนรถเนี่ยมีพระสงฆ์อยู่8รูปแล้วก็แม่ชี1คนทางกู้ภัยสามารถนำตัวแม่ชีแล้วก็พระสงฆ์7รูปขึ้นสู่ที่ปลอดภัยได้แล้วเพราะฉะนั้นยังเหลือพระสงฆ์อีก1รูปซึ่งท่านเกาะต้นไม้อยู่กลางกระแสน้ำเชี่ยวครับเจ้าหน้าที่ก็เร่งนำเรือเข้าไปช่วยเหลือนะครับทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือพระสงฆ์ที่เหลือให้ได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุดแล้วก็กำชับเจ้าหน้าที่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดทั้งกำลังพลและเครื่องจักรสาธารณภัยเพื่อออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตลอดทั้ง24ชั่วโมงครับ
0: ขยับไปที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับที่นั่นน้ำทะเลหนุนสูงบวกกับน้ำที่ไหลมาจากด้านบนจากอำเภอบางคล้านะครับส่งผลให้น้ำเนี่ยเข้าไปท่วมถนนและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราระดับน้ำที่สูงเนี่ยสูงประมาณ 10-15 เซนติเมตรนะครับขณะที่ร้านค้าเองต้องเร่งเก็บของเอาไว้บนที่สูงนะครับเพราะว่ากลัวว่าจะมีน้ำหนุนเพิ่มเข้ามาในช่วงนี้ครับโดยถนนหลายสายนะครับในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราทั้งจุดที่เคยมีน้ำท่วมและจุดที่ไม่เคยมีน้ำท่วมมาก่อนถูกน้ำจากแม่น้ำบางปะกงเนี่ยล้นเข้าไปท่วมหลังจากระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้รถยนต์ที่สัญจรผ่านต้องชะลอความเร็วเพราะอาจจะทำให้กระแสน้ำนั้นซัดเข้าไปภายในร้านค้าที่อยู่ริมถนนสร้างความเสียหายกับสินค้าและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนบริเวณนั้นได้บริเวณถนนถนน พงขออภัยนะครับถนนมรุพงริมแม่น้ำนะครับถนนพาณิชย์หรือถนนร้อยหมอรวมถึงที่ถนนชุมพลถนนศรีโสธรตัดใหม่ถนนหน้าเมืองมีน้ำท่วมบริเวณผิวถนนอยู่หลายช่วงระดับน้ำท่วมสูงประมาณ10เซนติเมตรบางจุดเนี่ยอาจจะสูงถึง 15-20 เซนติเมตรเลยนะครับทางผู้ประกอบการร้านค้าคาเฟ่ที่อยู่ริมแม่น้ำบางปะกงนะครับบอกกับผู้สื่อข่าวเรานะครับบอกว่าช่วงนี้เนี่ยไม่กล้าเปิดร้านเพราะกังวลว่าน้ำเนี่ยอาจจะเพิ่มสูงขึ้นได้อีกซึ่งปกติน้ำจะขึ้นในช่วงกลางคืนจนถึงเวลาประมาณ 5-6 โมงเช้าแต่วันนี้นะครับน้ำขึ้นตอนกลางวันจึงยังต้องรอดูสถานการณ์หากน้ำยังสูงอยู่ก็อาจจะต้องปิดร้านชั่วคราวโดยได้มีการยกของเอาไว้บนที่สูงเพื่อเตรียมรอรับน้ำเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทางนี้คาดการว่าน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นมาจากมวลน้ำที่ไหลลงมาจากแม่น้ำบางปะกงนะครับจากพื้นที่ตอนบนทั้งจากอำเภอบางคล้าและอำเภอคลองเขื่อนประกอบกับมีน้ำทะเลหนุนสูงทำให้การระบายน้ำลงสู่ทะเลเนี่ยทำได้ยากจนส่งผลให้น้ำล้นเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนและถนนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่อยู่ริมแม่น้ำบางปะกงครับ
1: ด้านกองทัพเรือก็ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่องนะครับโดยพลเรือตรีชานินศรียาภัยโฆษกกองทัพเรือได้เปิดเผยว่าได้จัดกำลังพล64นายพร้อมกับเรือผลักดันน้ำรวม28ลำเข้าประจำการในแม่น้ำบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเร่งระบายมวลน้ำออกสู่อ่าวไทยให้เร็วที่สุดครับแบ่งกำลังออกเป็น2จุดสำคัญนะครับก็คือประจำการในพื้นที่หลัก18ลำแล้วก็ติดตั้งเสริมกำลังบริเวณสะพานมอเตอร์เวย์ข้ามแม่น้ำบางปะกงอีก10ลำขณะที่ยังมีเรืออีก2ลำอยู่ระหว่างเร่งซ่อมบำรุงเดี๋ยวจะนำกลับมาเสริมภารกิจด้วยจากการเดินเครื่องปฏิบัติการเมื่อวานนี้ครับเรือผลักดันน้ำทั้ง28ลำได้เร่งระบายน้ำออกจากแม่น้ำบางปะกงได้รวมกว่า 1.7 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทีเดียวโดยชุดแรกเดินเครื่องต่อเนื่อง12ชั่วโมงและชุดสะพานมอเตอร์เวย์เดินเครื่องต่อเนื่องนานกว่า13ชั่วโมงครับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของน้ำลงสู่ทะเลได้อย่างชัดเจนเลยสำหรับวันนี้กองทัพเรือยังคงเดินเรือเดินเครื่องผลักดันน้ำทั้ง28ลำตามแผนเดิมพร้อมเฝ้าติดตามระดับน้ำและสถานการณ์น้ำขึ้นน้ำลงในพื้นที่ตลอดเวลาเพื่อปรับรอบการเดินเครื่องให้เกิดประโยชน์สูงสุดยืนยันว่าพร้อมจะตรึงกำลังและยุทโธปกรณ์สนับสนุนทุกภาคส่วนจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายกลับคืนสู่ภาวะปกติครับ
0: ไปต่อกันในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับซึ่งที่นั่นเนี่ยเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นจำนวนมากนะครับโดยวันนี้มีถึง3รัฐมนตรีได้ลงไปในพื้นที่เพื่อไปตรวจสถานการณ์น้ำท่วมนะครับพร้อมกับมีการได้กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบสิทธิ์ในการจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อให้การจ่ายเงินนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้านะครับที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อไปมอบถุงยางชีพไปให้กำลังใจแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก่อนที่จะไปเข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำในภาพรวมของทางจังหวัดด้วยปัจจุบันนะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีได้มีการประกาศพื้นที่เขตภัยพิบัติครอบคลุมทั้งสิ้นเนี่ย7อำเภอมีครัวเรือนได้รับความเสียหายกว่า 50,000 ครัวเรือนโดยทางจังหวัดได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับทั้งสิ้น49แห่งพร้อมจัดโรงครัวพระราชทานและโรงครัวประกอบอาหารปรุงสุกบริการวันละ3มื้อส่วนมาตรการฟื้นฟูหลังจากที่น้ำลดได้ย้ำให้หน่วยงานประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าไปตรวจสอบความปลอดภัยก่อนที่จะมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันเหตุไฟฟ้าดูดสำหรับการจ่ายเงินเยียวยานะครับขณะนี้มีประชาชนได้ยื่นขอรับเงินเยียวยาครบทั้ง 50,000 ครัวเรือนแล้วและได้เร่งรัดตรวจสอบสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่14ตุลาคมนี้เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือได้เร็วที่สุดครับ
2: ในส่วนของมหาดไทยเนี่ยก็อยากจะเร่งให้เรื่องการลงทะเบียนนะครับรับเงินเยียวยานะครับก็ตอนนี้ที่ปราจีนเองลงทะเบียนไปแล้วประมาณ 50,000 กว่า 60,000 นะครับแต่ว่าท่านเมื่อกี้ในรายงานเห็นบอกว่าจะไปประชุมวันที่16ผมบอกไม่ต้องรอวันที่16หรอกมันควรจะประชุมพรุ่งนี้เลยนะครับแล้วเราก็ยืนยันให้กับพี่น้องประชาชนไปว่าเขาเป็นผู้ประสบอุทกภัยจริงนะครับไม่ต้องรอให้ครบทั้งจังหวัดได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นก่อนเพราะมัน first come first serve อยู่แล้วเงินงบประมาณตรงนี้เนี่ยท่านนายกเขาท่านก็ให้ความสำคัญอยู่แล้วในการที่จะต้องมาเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
0: ขณะที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติได้ยืนยันนะครับว่าทางกระทรวงคมนาคมพร้อมที่จะสนับสนุนทั้งเครื่องจักรกลยานพาหนะยกสูงและรถบรรทุก6ล้อเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนส่วนถนนสายที่ได้รับความเสียหายนะครับก็จะขอให้เร่งสรุปข้อมูลเพื่อจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนด้วย
3: เรื่องเกี่ยวกับทางคมนาคมนะครับก็ตอนนี้ก็ได้มีการทยอยซ่อมถนนหลายสายนะครับที่อาจจะมีการชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างถ้าชำรุดทรุดโทรมไม่มากนะครับเราก็สามารถดำเนินการได้เลยหลังจากน้ำแห้งแต่ส่วนที่จะต้องใช้จ่ายงบประมาณนะครับทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็จะจัดสรรมาให้โดยเร่งด่วนที่สุดนะครับหลังจากได้รับการจัดสรรแล้วเนี่ยก็คาดว่าสายทางที่มีปัญหาหนักๆอย่างเช่นทางขาดเลยเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาประมาณสัก 2-3 เดือนในการดำเนินการนะครับแต่ทั้งนี้ทางกระทรวงคมนาคมก็จะร่วมมือกับส่วนจังหวัดในการดำเนินการให้อย่างเต็มที่
0: ส่วนชาวบ้านที่บ้านหนองงูเหลือมที่ตำบลบางพลวงระบุนะครับว่าระดับน้ำบนเส้นทางปราจีนบุรี3017นั้นน้ำท่วมสูงจนรถเล็กเนี่ยไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านได้จึงหวังให้สถานการณ์น้ำคลี่คลายกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนะครับซึ่งก็เป็นเช่นเดียวกับชาวบ้านในพื้นที่บ้านนิคมพัฒนาหมู่ที่6ที่ตำบลบางปลาร้าก็ให้ข้อมูลเช่นเดียวกันนะครับว่าพวกเขาต้องอพยพมาที่ศูนย์พักพิงที่อบต.บางปลาร้านะครับนานกว่า10วันแล้วเนื่องจากที่อยู่อาศัยเป็นบ้านชั้นเดียวจึงต้องรอให้น้ำแห้งก่อนถึงจะสามารถกลับไปที่พักอาศัยได้ครับ
4: ก็ขนของอะไรไม่ได้ก็คือรีบเอาตัวออกมาเลยของในบ้านก็จมอยู่ในบ้านนะคะมีแต่แค่นี้ผ้าห่มยังไม่ได้มาเลยมีแต่ตัวมาเสือก็ยังมาอาศัยเขาอยู่เลยค่ะแต่ขามาเพราะว่าอยู่ในบ้านเราขาไม่ดีเราอยู่ในบ้านไม่ได้เราเข้าห้องน้ำก็ไปเหมือนคนอื่นไม่ได้คนอื่นก็ยังไปถอหาที่อื่นได้ก็อยู่ได้ค่ะเพราะว่าเราต้องทำใจรับสภาพอยู่ได้เพราะว่าที่บ้านนะพื้นมันติดดินเลยถ้าน้ำไม่ลดก็นอนไม่ได้เพราะปูที่นอนน่ะติดพื้นไปเลยค่ะก็รอถ้าน้ำแห้งวันไหนก็กลับวันนั้นนะคะ
1: ส่วนสถานการณ์น้ำในหมู่บ้านฟลอร่าวิวที่ซอยสุวินทวงศ์38ถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกนะครับตอนนี้บางซอยก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ทางกองทัพไทยจึงได้จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่ไปช่วยเร่งระบายน้ำออกจากหมู่บ้านครับหน่วยพัฒนาการพิเศษหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่หมู่บ้านฟลอร่าวิวเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนะครับโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำซิ่งพญานาคเพิ่มเติม2เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ตอนนี้ถนนสายหลักบริเวณทางเข้าหมู่บ้านไม่มีน้ำท่วมขังแล้วครับเพียงแต่ว่าในบางซอยเนี่ยยังมีน้ำท่วมขังอยู่สูงประมาณสัก1ไม้บรรทัดนะครับ30เซนติเมตรทางนี้กองทัพไทยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดบูรณาการความร่วมมือกับทางกรุงเทพมหานครส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยสนับสนุนกำลังพลและยุทธปกรณ์อย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยครับไปดูอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่หมู่บ้านนักกีฬาเขตสะพานสูงตอนนี้น้ำก็ลดลงแล้วเช่นกันหลังจากน้ำท่วมมานานกว่า10วันทีมข่าว NBT ลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายภายในหมู่บ้านก็พบว่าประชาชนกำลังเร่งทำความสะอาดบ้านเรือนแล้วก็ขนเอาเครื่องใช้สิ่งของขนาดใหญ่มาวางรอเจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บนะครับเช่นที่นอนเฟอร์นิเจอร์บางจุดเนี่ยทีมข่าวบอกเริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วนะครับเพราะมีทั้งขยะและตัวน้ำก็เน่าเสียชาวบ้านบอกว่าข้าวของเสียหายเยอะครับแล้วการขนย้ายก็เป็นไปด้วยความยากลำบาก
5: ชิ้นใหญ่เอาไปไว้ข้างนอกแล้วทางกรุงเทพเข้ามาเก็บทางรถทหารมาเก็บเยอะ
6: ของใช้ในบ้านตอนนี้มันเสียหายได้รับผลกระทบหมดเลยใช
5: ่
6: ไหมคะ
5: ใช่รถนี่ก็เสียรถคันนี้ก็เสียคือเสียหมดแล้วก็มันเยอะ
6: ก็คาดว่าจะใช้เวลาฟื้นฟูนานไหมคะที่บ้านของเรา
5: ก็ไม่ทราบอ่ะก็คือแบบมันมีแต่ผู้สูงอายุแล้วก็มันก็ค่อยๆช่วยกันทำไปใช่
0: นอกจากนี้นะครับผู้สื่อข่าวเรายังได้ไปเจอประชาชนอีกหนึ่งท่านนะครับที่บอกว่านอกจากทรัพย์สินจะเสียหายแล้วส่วนตัวยังได้รับบาดเจ็บจากการที่ลื่นและตกบันไดทำให้การทำความสะอาดบ้านเนี่ยยากลำบากมากขึ้นขยะชิ้นใหญ่บางส่วนต้องมีการจ้างรถมาขนย้ายออกไปเนื่องจากว่าไม่สามารถเคลื่อนย้ายเองได้นอกจากนี้ยังมีกังวลเรื่องของปัญหาฝนที่ตกหนักลงมาอีกนะครับจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมเพราะว่าเงินเยียวยา 9,000 บาทไม่เพียงพอต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงโดยเฉพาะการสูญเสียทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินอีกหลายรายการครับ
7: ไม่พอหรอกค่ะไม่พอหรอกเพราะของเราเสียหายหมดเลย นี่ตู้เย็นก็ยังใช้ไม่ได้เครื่องซักผ้าก็เมื่อเช้าเอาเข้าไปซักก็ดังคือให้มันดังไปขอให้มันซักได้เราก็พยายามป้องกันนะนะเท่าที่สามารถทำได้แต่ว่าไม่รู้มันจะได้ขนาดไหนถ้ามาอีกก็ถ้ามันสูงมากเราก็ต้องทำใจแต่ถ้ามันเท่าเดิมเหมือนตรงนี้เราก็ยกขึ้นสูงแล้วของข้างบนก็ไม่ได้ย้ายลงมาเลย
1: คือขยะชิ้นใหญ่เนี่ยเยอะมหาศาลมากนะครับคุณผู้ชมลองดูนี่คือตัวเลขข้อมูลจากสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครเขาสรุปสถานการณ์เก็บขยะชิ้นใหญ่นี่อ้างอิงข้อมูลอัปเดตเมื่อวันที่10ตุลาคมเฉพาะ9ตุลาคมวันเดียวเนี่ยจัดเก็บไป 2,192 ตันครับแต่ถ้าเป็นยอดรวมสะสมตั้งแต่28กันยาถึง9ตุลาเก็บไปถึง 7,765 ตันเฉลี่ยแล้วเท่ากับว่าเก็บไป647ตันต่อวันนะครับด้านกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาก็ส่งท่อซิ่งพญานาคขนาด21นิ้ว360แรงม้าจากทีมท่อซิ่งนครปฐมเอกทอมเข้าไปเสริมที่หนองจอกด้วยรวมของเดิมที่มีอยู่แล้ว3ลำก็จะกลายเป็น4ลำเพื่อจะเร่งสูบน้ำท่วมขังซึ่งคาดว่าวันนี้น้ำจะลดลงทั้งหมดครับ
0: ไปต่อกันที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะครับวันนี้ทางรัฐมนตรีเจเศษได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปัตตานีไปเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำนะครับพร้อมกับไปกำชับเรื่องของการจัดทำแผนผังของกลุ่มเปราะบางเพื่อที่จะให้สามารถอพยพได้อย่างทันท่วงทีนะครับขณะที่หน่วยงานอย่างทางปภได้มีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ริมลุ่มต่ำของริมคลองกระบี่ใหญ่นะครับให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งจากสภาวะน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงนี้ด้วยครับโดยนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปัตตานีเพื่อประชุมติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ร่วมกับภาคีเครือข่ายมูลนิธิและอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อที่จะยกระดับประสิทธิภาพการเผชิญเหตุฉุกเฉินโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ระบุนะครับว่าเครือข่ายอาสาสมัครเนี่ยถือเป็นกลไกสำคัญในการเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมุ่งเน้นการตรวจเช็คความพร้อมทั้งกำลังพลอุปกรณ์กู้ภัยพร้อมกับรับฟังข้อเสนอแนะในการสนับสนุนทักษะกู้ภัยทางน้ำการจัดหาเรือท้องแบนตลอดจนดูแลสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของเจ้าหน้าที่พร้อมกับย้ำนะครับว่าให้อาสาสมัครลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรและสั่งการให้จังหวัดนั้นเร่งจัดทำข้อมูลแผนผังกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงเพื่อรองรับแผนอพยพได้อย่างปลอดภัยสูงสุดก่อนที่จะเดินทางไปที่ตรวจเยี่ยมนะครับที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินหรือศูนย์ EOC และระบบบัญชาการเหตุการณ์ของจังหวัดปัตตานีด้วยทางนี้นะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการประสานไปที่จังหวัดกระบี่เพื่อติดตามระดับน้ำในคลองกระบี่ใหญ่หลังจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องประกอบกับมีน้ำทะเลหนุนสูงเสี่ยงที่จะเกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าไปท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำที่อยู่ริมลำน้ำจึงได้ส่งข้อความแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ไปยังประชาชนในพื้นที่ตำบลทับปริกและตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองกระบี่ให้ยกสิ่งของขึ้นไปไว้ที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะและตัดกระแสไฟฟ้าในจุดที่เสี่ยงพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วย
1: ตอนนี้หลายหน่วยงานก็ยังระดมกำลังเพื่อช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูผลกระทบจากน้ำท่วมกันอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างกรมชลประทานได้นำจิตอาสาจากถุงยังชีพ 2,700 ชุดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยควบคู่ไปกับการเดินหน้าบริหารจัดการน้ำลดปัญหาน้ำท่วมขังครับกรมชลประทานได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่จิตอาสาจากสำนักงานชลประทานที่11ร่วมกับนิสิตวิทยาลัยการชลประทานจัดเตรียมถุงยังชีพ 2,700 ชุดที่สถาบันพัฒนาการชลประทานอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อจะนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครับในถุงยังชีพก็จะมีข้าวสารอาหารแห้งยาสามัญประจำบ้านแล้วก็ของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันนะครับทางกรมชลประทานยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยควบคู่ไปกับการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกำชับให้เตรียมความพร้อมมาตรการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วทั่วถึงและสอดคล้องกับสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดขณะที่กองทัพไทยโดยเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารก็ไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการช่างไฟฟ้าและช่างยานยนต์จากวิทยาลัยการอาชีพปราสาทวิทยาลัยการอาชีพท่าตูมและวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี ณโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังที่เขตลาดกระบังซึ่งให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนรวมถึงกองทัพไทยยังประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนหลังประสบอุทกภัยด้วยครับ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมครับ

สิ้นมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

กลับมาติดตาม NBT News กันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตได้เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์ผลักดันความร่วมมือไปสู่การปฏิบัติสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: นายไกราลาชานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการในรอบ13ปีและเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อปีที่ผ่านมาโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเข้าพบหารือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณทำเนียบรัฐบาลโดยมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการพร้อมด้วยกองทหารเกียรติยศเพื่อเป็นเกียรติแก่การเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้สำหรับการหารือข้อราชการระหว่างกันนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงและกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ25ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570รวมทั้งเห็นพ้องยกระดับความสัมพันธ์รอบด้านทั้งความร่วมมือด้านการทหารซึ่งไทยมีบทบาทสำคัญในภารกิจรักษาสันติภาพและสร้างสันติภาพในติมอร์เลสเตระหว่างปี2542ถึง2545รวมทั้งจะเพิ่มความร่วมมือด้านการปราบปรามการหลอกลวงออนไลน์และอาชญากรรมข้ามชาติด้านการค้าการลงทุนติมอร์เลสเตพร้อมส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนไทยในธุรกิจบริการและโครงสร้างพื้นฐานและอำนวยความสะดวกการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของไทยไปยังติมอร์เลสเตขณะที่ไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคงทางอาหารพร้อมทั้งเร่งสรุปบันทึกความเข้าใจด้านการค้าข้าวและจะเร่งสรุปความตกลงว่าด้วยการบริการเดินอากาศปูทางสู่การเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพและกรุงดิลีในอนาคตอันใกล้โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตแสดงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือผ่านโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชดำริแก่โรงเรียน6แห่งในติมอร์เลสเตเพื่อส่งเสริมโภชนาการสุขภาพและคุณภาพของเด็กและเยาวชนนอกจากนี้ไทยให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนติมอร์เลสเตอย่างต่อเนื่องตลอดจนการสนับสนุนติมอร์เลสเตให้สามารถบูรณาการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างเต็มรูปแบบและเตรียมความพร้อมสำหรับการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของติมอร์เลสเตในปี2572ต่อจากไทยในปี2571ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายออกแถลงการร่วมสำหรับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันในอนาคตและการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศโดยมีนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายเป็นสักขีพยานการหารือครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ไทยติมอร์เลสเตโดยจะมีการติดตามผลักดันผลการหารือสู่การปฏิบัติจริงสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: ช่วงนี้มาอัปเดตความคืบหน้าโครงการ Early Retire ข้าราชการพลเรือนนะครับในส่วนของหลักเกณฑ์ตอนนี้ใกล้จะได้ข้อสรุปแล้วครับยังติดอยู่ก็คือเรื่องของค่าตอบแทนที่ต้องรอกระทรวงการคลังสรุปออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับรองนายกบอกว่าอยากจะให้ได้มากกว่า12เท่าแล้วก็จะเริ่มต้นที่อายุ50ปีขึ้นไปครับนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดหรือ Early Retire ของข้าราชการพลเรือนสามัญว่าขณะนี้รอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียดก่อนจะเสนอคณะรัฐมนตรีครับซึ่งเหลือข้อสรุปเพียงแค่ประเด็นเดียวก็คือเรื่องค่าตอบแทนเพราะมองว่าอยากให้ได้มากกว่า12เท่าส่วนจะได้เท่าไหร่นั้นต้องหารือกับทางกระทรวงการคลังเพื่อสรุปหลักเกณฑ์อีกครั้งหนึ่งส่วนกลุ่มผู้เข้าเกณฑ์เบื้องต้นจะเริ่มต้นที่อายุ50ปีขึ้นไปแต่ถ้าหากผู้ที่อายุ40ปีขึ้นไปสนใจจะเข้าร่วมด้วยก็ต้องมีเหตุจำเป็นเช่นลาออกเพื่อไปดูแลบิดามารดาหรือว่ามีอาการป่วยเป็นต้นซึ่งหัวหน้างานจะเป็นผู้พิจารณาคาดว่ามาตรการนี้จะสามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ2570ซึ่งตั้งเป้าว่าจะลดอัตราจำนวนลงได้ 5% ต่อปีจากจำนวนข้าราชการทั้งหมดโดยเฟสแรกตั้งเป้าไว้ที่ 5% ใช้งบประมาณ 7,000 ล้านบาทเบื้องต้นอาจจะใช้งบกลางจากนั้นพอปีถัดไปก็เชื่อว่างบประมาณในการดำเนินโครงการก็จะลดลงเรื่อยๆครับ
2: ไปต่อกันที่เรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนะครับรัฐบาลได้สั่งคุมเข้มสถานดูแลผู้สูงอายุทั้ง 1,200 กว่าแห่งทั่วประเทศว่าต้องได้มาตรฐานนะครับทั้งในเรื่องของอาคารสถานที่ความปลอดภัยและรวมไปถึงเรื่องของการให้บริการถ้าเกิดพบว่ามีการฝ่าฝืนกระทำความผิดนะครับมีโทษทั้งจำและปรับครับ เรื่องนี้นะครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการกล่าวถึงกรณีที่มีการร้องเรียนสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีสภาวะพึ่งพิงกักขังและทำร้ายผู้เข้ารับบริการนะครับบอกว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจโดยได้มอบหมายให้ทางกระทรวงสาธารณสุขควบคุมกำกับดูแลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดซึ่งปัจจุบันมีสถานดูแลผู้สูงอายุขึ้นทะเบียนแล้ว 1,203 แห่งทั่วประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพทั้งส่วนกลางและศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง12แห่งร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดติดตามตรวจสอบและประเมินสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงอย่างเข้มงวดให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานทั้งด้านสถานที่ความปลอดภัยและการให้บริการโดยทำให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนเพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับบริการที่มีคุณภาพปลอดภัยและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมทางนี้นะครับหากมีการรับผู้ป่วยจิตเวชเข้ารักษาซึ่งถือเป็นการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตจะเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.สถานพยาบาลมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ
1: มาต่อกันที่เรื่องของการปราบปรามยาเสพติดก็ยังคงเจออย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้ซ้อนแผนส่งสายลับเข้าไปล่อซื้อโคเคนทำให้บุกรวบชายชาวไนจีเรียได้คาห้างดังย่านรัชดาพิเศษ

0: งานนี้ยึดของกลางเป็นโคเคนได้มากถึง30เม็ดแล้วก็เงินสดล่อซื้อ 75,000 บาทตรวจสอบแล้วพบว่าคนนี้เดินทางเข้าไทยอย่างถูกต้องครับกำลังเร่งขยายผลล่าเครือข่ายข้ามชาติอย่างต่อเนื่องชุดสืบสวนกองกำกับการ1กองบังคับการสืบสวนสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสตม.ได้วางแผนส่งสายลับเข้าไปล่อซื้อยาเสพติดจากชายชาวต่างชาติหลังจากทราบพฤติการว่ามีการลักลอบขายยาให้นักท่องเที่ยวนะครับมีการตกลงซื้อโคเคนกันในราคา 75,000 บาทแล้วก็นัดส่งมอบที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในย่านรัชดาภิเษกพอถึงเวลานัดหมายครับนายฮีซอมนามสมมุติอายุ32ปีสัญชาติไนจีเรียก็นำของกลางมาส่งมอบเจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงตัวเข้าจับกุมพอตรวจค้นก็เจอเงินสดตรงตามเลขธนบัตรที่ล่อซื้อไว้นะครับแล้วก็ยึดของกลางเป็นโคเคนพันเทปกาวรวม30เม็ดน้ำหนัก 22.39 กรัมพร้อมกับโทรศัพท์มือถืออีก1เครื่องเมื่อตรวจสอบประวัติแล้วพบว่าชายคนนี้เดินทางเข้าไทยผ่านด่านสุวรรณภูมิวีซ่าก็ยังไม่หมดอายุครับเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพว่ารับยามาจากเพื่อนร่วมชาติเอามาปล่อยขายต่อตำรวจจึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางดำเนินคดีในข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2โคเคนโดยผิดกฎหมายและเตรียมขยายผลจับกุมเครือข่ายที่เหลือต่อไปครับ
1: จากเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดมากันที่เรื่องของการปราบปรามของเถื่อนกันบ้างนะครับโดยทางศุลกากรช่องจอมได้ร่วมมือกับทางไปรษณีย์นครราชสีมาเปิดปฏิบัติการตรวจจับขบวนการลักลอบขนบุหรี่เถื่อนและปลอมนะครับผ่านทางช่องทางไปรษณีย์โดยสามารถยึดของกลางได้กว่า 10,000 แท่งโดยภาพที่คุณผู้ชมจะพาไปเห็นทั้งหมดนี้นะครับก็คือบุหรี่เถื่อนบุหรี่ปลอมของกลางนะครับที่ศุลกากรช่องจอมเนี่ยได้ร่วมกับไปรษณีย์นครราชสีมาสามารถตรวจยึดมาได้กว่า 10,000 แท่งรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทภายใต้ปฏิบัติการที่ชื่อว่านายแน่มากโดยการวางแผนร่วมมือและจัดวางกำลังป้องกันและสกัดกั้นขบวนการลักลอบส่งบุหรี่เถื่อนผ่านทางช่องทางไปรษณีย์พร้อมกับได้นำเอาเทคโนโลยีและเครื่องเอ็กซเรย์รวมถึงระบบบริหารความเสี่ยงและการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ในการตรวจสอบคัดกรองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและไม่ส่งผลกระทบในการขนส่งสินค้าซึ่งของกลางส่วนใหญ่นะครับถูกส่งมาจากชายแดนแถวภาคใต้นะครับก่อนที่จะกระจายสู่ประชาชนที่อาจจะโดนหลอกลวงให้หลงเชื่อในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางนี้นะครับจากสถิติ4เดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมที่ผ่านมาสามารถจับกุมบุหรี่เถื่อนและปลอมได้กว่า 30,000 แท่งมูลค่าราว30ล้านบาทซึ่งจากการประเมินของสมาคมการค้ายาสูบไทยพบนะครับว่าในแต่ละปีเนี่ยสามารถสร้างความเสียหายต่อรายได้ของรัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นมูลค่ากว่า 30,000 ล้านบาทครับ
0: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันครับ

0: กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระกุศลเพื่อสมทบทุนสร้างมหาวิหารโบราณกรุงศรีอยุธยาราชธานีเพื่อใช้ประโยชน์แก่การปฏิบัติธรรมประชุมอบรมค่ายพุทธบุตรแก่ศาสนิกชนทั่วไปโดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าพระกฐินให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญไปทอดถวายณวัดเกาะแก้วจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569และสามารถร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขบัญชี782-291-956-8 ชื่อบัญชีวัดเกาะแก้วหรือสามารถสแกนผ่าน QR e-donation เพื่อลดหย่อนภาษีอัตโนมัติร่วมกุศลด้วยการให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
2: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
3: We don't know what they are. It is your ability to read.
4: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: กระทรวงพาณิชย์ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หารือแนวทางสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมใช้ทรัพย์สินทางปัญญาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์เตรียมเข้าร่วมเวทีหารือแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาคธุรกิจในวันที่13ตุลาคม2569เวลา 13:00 นถึง 14:00 นภายใต้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพดร.กิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์จะเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหภาพยุโรปธนาคารเพื่อการลงทุนแห่งยุโรปและกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนื่องจากปัจจุบันธุรกิจจำนวนหนึ่งมีทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมเช่นสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นสามารถสร้างรายได้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแต่อาจยังไม่ได้รับการประเมินมูลค่าหรือยอมรับในระบบการเงินอย่างเต็มที่เมื่อเทียบกับหลักประกันที่เป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้เช่นที่ดินหรืออาคารนี่จึงเป็นโจทย์สำคัญครับว่าระบบการเงินจะสามารถนำมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญามาประกอบการสนับสนุนเงินทุนแก่ธุรกิจได้อย่างไรการหารือครั้งนี้เป็นโอกาสให้ประเทศไทยแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์กับองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนและแนวทางพัฒนาระบบการเงินให้รองรับธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งของการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงเงินทุนนอกเหนือจากการใช้หลักประกันแบบดั้งเดิมเพื่อพิจารณาแนวทางส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการไทยในอนาคต
1: ต่อเนื่องกันที่งานใหญ่ระดับโลกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับทางรัฐบาลเองก็ได้ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในช่วงที่มีการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะครับในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับแต่ถ้าเกิดมีความจำเป็นต้องเดินทางแนะนำให้ใช้บริการรถสาธารณะพร้อมกับวางแผนเดินทางล่วงหน้าครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะครับว่าช่วงระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับผู้นำประเทศผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศและผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนวางแผนในการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะบริเวณรอบศูนย์การประชุมและเส้นทางเชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพพร้อมกับแนะนำให้ใช้บริการขนส่งสาธารณะนะครับอย่างเช่นรถไฟฟ้าเพื่อลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดพร้อมกับตรวจสอบเรื่องของการประกาศปิดถนนและเส้นทางเลี่ยงล่าสุดทุกครั้งก่อนที่จะเดินทางสำหรับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษนะครับก็คือที่บริเวณถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทรวมถึงบริ

0: กลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมาวันนี้ยังเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขเส้นทางขบวนรถของผู้นำประเทศก็ให้เป็นสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเพื่อวางแผนการเดินทางได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ได้กำชับให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจสันติบาลเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลผู้ไม่ประสงค์ดีรวมถึงการชุมนุมในห้วงการประชุมด้วยโดยใช้มาตรการและยุทธวิธีตามหลักสากลและตามสถานการณ์รวมทั้งให้กองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยเป็นศูนย์ประสานการปฏิบัติเพื่อหารือหรือแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยทำให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรักษาภาพลักษณ์ของประเทศไทยสร้างความประทับใจแก่ผู้นำองค์กรและผู้แทนแต่ละประเทศที่มาร่วมงานครับ
1: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศของการถือศีลกินผักนะครับที่ช่วยให้เทศกาลกินเจในหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดนั้นคึกคักขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่นะครับก็มีการสะท้อนปัญหาราคาผักที่ปรับตัวสูงขึ้นจากความต้องการในช่วงเทศกาลกินเจและผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ครับโดยประชาชนผู้มีจิตศรัทธานะครับได้เดินทางมาทั้งทำบุญและรับประทานอาหารเจที่ศาลใต้ฮ่องกงหรือมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศลบริเวณตลาดไนท์บาซ่าอำเภอเมืองเชียงใหม่โดยมีนายประสงค์สุขนิวาสประธานมูลนิธิพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเจซึ่งทางมูลนิธิได้มีการจัดกิจกรรมโรงทานแจกอาหารเจมื้อกลางวันวันละ1มื้อคือช่วงระหว่างเวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ตลอดช่วงเทศกาลกินเจในระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมรวม9วันโดยได้เพิ่มอาหารเจเป็น800ชุดเพื่อรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มารอรับอาหารสะท้อนถึงพลังศรัทธาในการร่วมทำบุญและการละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ตลอดช่วงเทศกาลอันเป็นมงคล นี้ด้วยส่วนบรรยากาศการถือศีลกินผักในช่วงเทศกาลเจของจังหวัดภูเก็ตก็ยังคงคึกคักแต่อย่างไรก็ตามนะครับปีนี้ราคาผักค่อนข้างจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะผักที่เป็นประเภทผักใบอย่างเช่นคะน้ากวางตุ้งผักบุ้งนอกจากเพราะความต้องการที่มากกว่าปกติแล้วยังเกิดจากผลกระทบของน้ำท่วมในหลายจังหวัดทางภาคกลางซึ่งเป็นแหล่งปลูกผักสำคัญอย่างเจ้าของร้านอาหารเจนะครับที่ถนนระนองยอมรับนะครับว่าราคาผักที่ใช้ปรุงอาหารนั้นปรับขึ้นค่อนข้างมากจนต้องมีการปรับเพิ่มราคาอาหารเฉลี่ย 5-10 บาทซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ก็เข้าใจดีส่วนอาหารที่ทำจากวัตถุดิบชนิดอื่นๆนั้นยังคงราคาเดิมไว้ครับ
2: ต้นทุนของพวกผักเนี่ยแพงขึ้นมากเลยครับอย่างเช่นสมัยก่อนผักบุ้งกิโลละไม่กี่สิบบาทตอนนี้ผักบุ้งจีนล่าสุดที่ไปดูมากิโลละ139บาทผักบุ้งจีนนะฮะขายถุงใหญ่3กิโล300กว่าบาทต่อถุงใหญ่อาจจะเผาเมื่อวันซืน100บาทต่อกิโลตอนนี้ขึ้นเป็น140บาทแล้วราคาต้นทุนค่อนข้างสูงมากเลยครับถ้าเทียบกับปีที่แล้ว
0: พักกันก่อนสักครู่นะครับและช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นสำคัญกันต่อครับ

้าปากหน้าฝนนี้ป้องกันได้โรคมือเท้าปากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือเอนเทอโรไวรัสหลายชนิดซึ่งมักเกิดในกลุ่มเด็กอายุ 1-3 ปีที่อยู่ร่วมกันจำนวนมากอาการมีไข้ต่ำๆอ่อนเพลียมีตุ่มพองเล็กๆบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าตุ่มแผลในปากที่เพดานอ่อนกับพุ้งแก้มลิ้นต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆหากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีไข้สูงซึมลงเดินเซชักเกร็งหายใจหอบเหนื่อยอาเจียนมากต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว4วิธีป้องกันโรคมือเท้าปากล้างมือเป็นประจำทำความสะอาดของเล่นเป็นประจำสวมหน้ากากอนามัยไม่พาเด็กป่วยไปในสถานที่แออัดลดการสัมผัสใบหน้าเน้นย้ำผู้ปกครองและครูช่วยกันดูแลสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดหากพบว่ามีอาการข้างต้นให้พิจารณาหยุดเรียนและรักษาจนหายควรแจ้งให้ทางโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กทราบเพื่อทำการค้นหาเด็กที่อาจป่วยเพิ่มเติมกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

ด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นและความห่วงใยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานณ

0: สยิดกลางจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาโรคและดูแลสุขภาพราษฎรอย่างใกล้ชิดนำมาซึ่งความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ติดตามได้จากรายงานใต้ร่มพระบารมีหน่วยแพทย์พระราชทานสู่สุขภาพที่ดีของชาวปัตตานี
1: ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต้พระมหากรุณาธิคุณที่แผ่ไพศาลสู่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าคือพลังแห่งความหวังและกำลังใจในการดำเนินชีวิตโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเป็นอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่นำบุคลากรทางการแพทย์และบริการตรวจรักษาไปสู่ประชาชนเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึงณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีสถานที่สำคัญทางศาสนาและศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวมุสลิมได้เป็นพื้นที่ให้บริการของหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงเข้าถึงบริการทางการแพทย
2: ์น้องเขาเพิ่งป่วยนะคะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวทำให้แม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงครอบครัวเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายของลูกทำให้แม่ไม่ทันที่จะอาหารเลี้ยงชีพจริงๆก็คือเมื่อมีโครงการนี้คือในเป็นคนไข้ในพระบรมค่ะทำให้แม่รู้สึกว่าแม่ยังมีกำลังใจที่จะสู้กับโรคร้ายกับลูกที่จะสู้รู้สึกขอบพระทัยขอบพระคุณมากๆที่มีโครงการแบบนี้ค่ะที่ได้ช่วยเหลือคนที่แบบต้องหาเช้ากินข้ามอย่างเราอะค่ะค่ะต้องขอบคุณมากจริงๆค่ะรู้สึกซาบซึ้งใจมากค่ะ
1: เบื้องหลังการให้บริการแต่ละครั้งคือความตั้งใจของบุคลากรทางการแพทย์ที่ร่วมกันนำความรู้ความเชี่ยวชาญและความเอาใจใส่มาดูแลพี่น้องประชาชนโดยคำนึงถึงความจำเป็นของผู้ป่วยและความแตกต่างของแต่ละบุคคล
3: สำหรับหน่วยแพทย์พระราชทานนะคะเป็นโอกาสดีของชาวจังหวัดปัตตานีนะคะแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะซึ่งพระองค์ท่านให้ความสำคัญกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีที่ให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลนะคะในของแพทย์เฉพาะทางต่างๆแล้วก็เครื่องมือการรักษาที่ทันสมัยนะคะซึ่งพระองค์ท่านให้ความสำคัญกับประชาชนในพื้นที่และก็พระองค์ท่านให้ดูแลแขนของพระองค์ท่านให้เป็นอย่างดีซึ่งพวกเราชาวคณะเจ้าหน้าที่ก็ได้ปฏิบัติภารกิจนี้ด้วยความตั้งใจนะคะเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงที่มาดูแลในโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานในครั้งนี้เป็นอย่างดีขอบคุณค่ะ
1: อีกหนึ่งพลังสำคัญที่ร่วมขับเคลื่อนการให้บริการในครั้งนี้คือจิตอาสา904ที่เข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อให้การเข้ารับบริการทางการแพทย์เป็นไปอย่างเรียบร้อยและทั่วถึง
4: สำหรับการภารกิจในการดูแลผู้ป่วยนะครับก็มีจิตอาสามาร่วมดูแลผู้ป่วยที่จะมาขอรับบริการนะครับโดยเป็นผู้ป่วยจากพื้นที่จังหวัดปัตตานีทั้งหมด12อำเภอนะครับโดยจะรับตั้งแต่รับลงทะเบียนนะครับรับลงทะเบียนจนที่พี่น้องประชาชนมาขอรับบริการนะครับนำเข้าจุดคัดกรองแล้วมาจุดพักคอยเพื่อจะเข้ารับบริการตามคลินิกต่างๆ13คลินิกนะครับสุดท้ายรับยาและก็นำส่งพี่น้องประชาชนกลับบ้านครับ
1: คุณค่าของหน่วยแพทย์พระราชทานมิได้อยู่เพียงการตรวจรักษาในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหากยังอยู่ที่การสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพการส่งต่อผู้ป่วยสู่ระบบการรักษาที่เหมาะสมและการประสานความร่วมมือเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องสำหรับพี่น้องประชาชนในจังหวัดปัตตานีโครงการนี้จึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของพระมหากรุณาธิคุณด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มุ่งให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีการดูแลสุขภาพจึงไม่ใช่เพียงการรักษาความเจ็บป่วยแต่คือการส่งเสริมโอกาสในการมีชีวิตที่มีคุณภาพเพื่อความสุขของประชาชนอย่างยั่งยืน
5: ส่วนในช่วงชัวหรือมั่วนิ่มพาไปดูข้อมูลที่เขาแชร์กันบนโลกออนไลน์นะครับบอกว่าเด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจนหากครอบครัวกำลังเดือดร้อนสามารถที่จะขอรับเงินช่วยเหลือจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้แต่ว่าเรื่องนี้จะชัวหรือมั่วนิ่มไปตรวจสอบกันก่อนครับ

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนจริงค่ะเพื่อช่วยเหลือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นรายครั้งสำหรับครอบครัวยากจนที่กำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนและส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพของเด็กซึ่งเด็กต้องมีอายุไม่เกิน18ปีบริบูรณ์หรือหากยังอยู่ระหว่างการศึกษาต้องมีอายุไม่เกิน20ปีบริบูรณ์ค่ะส่วนการช่วยเหลือจะเป็นไปตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดใครที่เข้าเกณฑ์สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ระบบสวัสดิการเด็กและครอบครัวกรมกิจการเด็กและเยาวชนค่ะ

0: และเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBC 2 HD
1: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้า2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2500เวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: ข่าวต่างประเทศในช่วงค่ำวันนี้นะครับเริ่มกันที่ข่าวด่วนที่เกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันในบริเวณช่องเขาซึ่งเกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งนึงแล้วนะครับที่เนปาลครับโดยเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นในช่องเขาซึ่งเป็นต้นน้ำเป็นต้นทางนะครับของแม่น้ำบูดีกันดากีที่แยกออกมาจากแม่น้ำสีสุลีนะครับในเขตกุรคาทางตอนกลางของเนปาลโดยกระแสน้ำได้ไหลบ่าถาโถมมาตามทางน้ำราวกับสึนามิซัดอาคารบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมฝั่งในบริเวณนั้นจนจมเสียหายเป็นจำนวนมากรวมทั้งโรงไฟฟ้าพลังน้ำอีกแห่งหนึ่งด้วยอย่างไรก็ตามทางการท้องถิ่นสามารถประเมินเหตุการณ์ครั้งนี้ไว้ได้ล่วงหน้านับตั้งแต่ได้รับรู้ข้อมูลนะครับว่าได้เกิดเหตุดินถล่มปิดกั้นเส้นทางของแม่น้ำสายนี้จึงได้สั่งการให้อพยพประชาชนไปยังที่ปลอดภัยแต่เนิ่นๆล่าสุดนะครับกระแสน้ำได้ไหลบ่ามาอย่างต่อเนื่องได้ทำให้เกิดน้ำท่วมขังและเสี่ยงทำให้เกิดน้ำท่วมหนักในอีกหลายเขตนะครับได้แก่ที่ตะนาฮุนจิตตะวันนาวันปารสีตะวันออกและนาวันปารสีตะวันตกโดยพื้นที่เหล่านี้ได้มีการอพยพประชาชนแล้วเช่นเดียวกันโดยมีทหารจากกองทัพและตำรวจลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับคล้ายกับเหตุการณ์ที่เรียกว่าสึนามิช่องเขาฮิมาลัยชายแดนเนปาลที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีสาเหตุจากทานน้ำแข็งถล่มเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,457 คนและยังสูญหายอีกหลายพันคนจนถึงขณะนี้การกู้ภัยและการฟื้นฟูพื้นที่ยังคงดำเนินการอยู่
1: ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียตกเป็นเป้าโจมตีทางอากาศอีกครั้งเมื่อวานนี้ครับซึ่งเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่สนับสนุนอิหร่านได้ออกมายอมรับว่าเป็นฝ่ายโจมตีสนามบินแห่งนี้ถึง2ครั้งซึ่งได้ทำให้มีชาวซาอุดิอาระเบีย3คนและนักบินอีก1คนเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ส่วนการโจมตีล่าสุดได้ทำให้เกิดเสียงระเบิดดังสนั่นผู้คนต้องอพยพออกจากสนามบินมีรายงานผู้เสียชีวิต12คนซึ่งมีชาวต่างชาติรวมอยู่ด้วยและมีผู้บาดเจ็บอีกกว่า300คนล่าสุดสนามบินในเมืองอัดดัมมามใกล้กับอ่าวเปอร์เซียก็ถูกเล็งเป้าหมายด้วยอีก1แห่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานอกจากสนามบินเหล่านี้แล้วยังมีสนามบินอื่นๆอีก2แห่งของซาอุดิอาระเบียที่ถูกกลุ่มฮูตีโจมตีเมื่อวันอังคารและพุธที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนมีคำเตือนจากสถานทูตชาติตะวันตกในซาอุดิอาระเบียให้พลเมืองของตนเองเลี่ยงการเดินทางไปยังสนามบินโดยไม่จำเป็นขณะที่สายการบินหลายแห่งก็ยกเลิกเที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออกไปยังสนามบินคิงคาลิดด้วยโดยอ้างถึงความไม่ปลอดภัยด้านซาอุดิอาระเบียประกาศว่าจะไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้โดยจะตอบโต้กลุ่มฮูตีอย่างสะสมต่อไป
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้เรียกร้องให้ยูเครนเปลี่ยนตัวผู้นำประเทศไปจากประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้อีกทั้งยังได้โวยวายนะครับว่าการสั่งการของเซเลนสกี้ทำให้ในการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียมีส่วนอย่างยิ่งที่ทำให้ราคาน้ำมันดีเซลพุ่งสูงขึ้นในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงที่สหรัฐกำลังรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งกลางวาระโดยทรัมป์ยังได้บอกอีกด้วยนะครับว่าเขาเคยเตือนเซเลนสกี้ไม่ให้โจมตีแหล่งน้ำมันรัสเซียแต่การที่เซเลนสกี้ไม่ฟังเขานะครับ

0: เห็นได้ว่ายูเครนควรจะเปลี่ยนตัวผู้นำได้แล้วและเขาเชื่อว่าผู้นำคนใหม่จะช่วยยุติสงครามที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี2565ได้ก่อนหน้านี้ทรัมป์เพิ่งจะสั่งระงับการคว่ำบาตรเชื้อเพลิงของรัสเซียบางส่วนแบบชั่วคราวเพื่อหวังบรรเทาราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นโดยมีขึ้นหลังจากที่มีการหารือตรงกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งทางปูตินก็ตกลงที่จะส่งออกน้ำมันดีเซลราว2,200,000 บาร์เรลสู่ตลาดสหรัฐและตลาดโลกโดยสหรัฐจะออกใบอนุญาตให้นำเข้าน้ำมันดีเซลจากรัสเซียได้จนถึงวันที่7 เมษายนปีหน้าน
1: อกจากนี้ทรัมป์ยังย้ำอีกครั้งนะครับว่าเขาจะแจกเงิน $5,000 แก่พลเมืองอเมริกันที่บรรลุนิติภาวะถ้าหากว่าพรรครีพับลิกันของเขาคว้าชัยและครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสได้ซึ่งเขาขอให้ชาวอเมริกันสนับสนุนเขาและพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางวาระที่จะมีขึ้นในวันที่3 พฤศจิกายนนี้แต่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ากันได้ในวันที่14 ตุลาคมนี้แล้วนอกจากนี้ทรัมป์ยังบอกว่าเมื่อพรรครีพับลิกันมีเสียงในสภามากพอเขาจะผลักดันการลดภาษีในแบบฉบับของเขาอย่างเป็นการถาวรทรัมป์ยังคุยว่าตลอด2 ปีที่ผ่านมาตนเองทำผลงานได้มากกว่าประธานาธิบดีคนไหนๆและในสมัยแรกของเขาก็ทำไว้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมกล่าวติดตลกถึงแนวคิดในการตั้งชื่อสถานที่ทางภูมิศาสตร์ใหม่โดยเปรยว่าสหรัฐควรมีทั้งแม่น้ำและมหาสมุทรที่เป็นชื่อของตนเองก่อนที่เขาจะลงจากตำแหน่งโดยเสนอให้เปลี่ยนชื่อมหาสมุทรแอตแลนติกหรือแปซิฟิกเป็นมหาสมุทรทรัมป์หรือมหาสมุทรแห่งทวีปอเมริกาก
0: ลุ่มผู้สนับสนุนปาเลสไตน์ได้จัดการเดินขบวนใหญ่ในกรุงลอนดอนของอังกฤษกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีและนครอิสตันบูลของตุรกีภายใต้การนำของกลุ่มรณรงค์ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับปาเลสไตน์โดยมีขึ้นภายหลังไม่กี่วันที่อิสราเอลได้จัดงานรำลึกครบรอบ3 ปีเหตุโจมตีชายแดนที่นำไปสู่การเปิดฉากทำสงครามฉนวนกาซาโดยผู้ประท้วงได้เรียกร้องอิสรภาพแก่ชาวปาเลสไตน์และต้องการให้อิสราเอลยุติพฤติกรรมที่พวกเขาระบุว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นอกจากนี้ยังได้เรียกร้องให้ประเทศต่างๆคว่ำบาตรอิสราเอลอย่างเต็มรูปแบบและยุติการสนับสนุนอิสราเอลในทุกๆด้านซึ่งคาดกันว่าการเดินขบวนครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมหลายหมื่นคนเฉพาะการประท้วงในลอนดอนมีกลุ่มที่สนับสนุนอิสราเอลร่วมประชุมต่อต้านปาเลสไตน์ที่ด้านหน้ากองบัญชาการตำรวจในเวลาเดียวกันด้วยทำให้ตำรวจต้องวางแนวกั้นเพื่อแยกผู้ประท้วง2 กลุ่มที่เสี่ยงจะปะทะกัน
1: ชาวอิหร่านรวมตัวประท้วงหน้าสถานทูตฝรั่งเศสในกรุงเตหะรานโดยเรียกร้องให้ฝรั่งเศสยุติการใช้กำลังกับนักเรียนมัธยมปลายที่ออกมาประท้วงทั่วฝรั่งเศสอยู่ในขณะนี้โดยผู้ประท้วงอ้างว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและรัฐบาลอิหร่านยังได้เรียกทูตฝรั่งเศสเข้ารับฟังคำวิจารณ์ในเรื่องนี้ด้วยขณะที่รัฐบาลฝรั่งเศสก็กระทำแบบเดียวกันโดยได้เรียกทูตอิหร่านประจำกรุงปารีสเข้าพบเพื่อชี้แจงสถานการณ์การประท้วงในฝรั่งเศสและได้กล่าวตอบโต้ว่าการที่อิหร่านหยิบยกประเด็นการประท้วงในฝรั่งเศสขึ้นมาเอ่ยถึงในช่วงนี้น่าจะเป็นความพยายามเบี่ยงเบนความสนใจของประชาคมโลกอีกทั้งยังได้ย้ำเตือนว่าเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาอิหร่านเพิ่งจะสั่งการใช้กำลังทหารเข้าปราบปรามผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลอย่างโหดเหี้ยมจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 3,000 คนและเมื่อไม่นานมานี้อิหร่านก็เพิ่งจะสั่งประหารชีวิตผู้ประท้วงด้วย
0: ตำรวจอินเดียได้ปล่อยตัวนายอภิจิตติ๊บเกหัวหน้าพรรคแมลงสาบจันตาพร้อมกับแกนนำพรรคอีก2 คนตามคำสั่งศาลหลังจากที่ได้ควบคุมตัวทั้ง3เอาไว้โดยอ้างการป้องกันเอาไว้ก่อนและขณะที่เดินทางมาถึงกรุงนิวเดลีด้วยเที่ยวบินจากนครมุมไบเมื่อวานนี้โดยหลังจากได้รับอิสรภาพทางพรรคก็ได้โพสต์ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ว่าพรรคไม่มีวันตายและยังได้ปลุกระดมให้ผู้สนับสนุนออกมาประท้วงกันต่อในกรุงนิวเดลีตั้งแต่วันนี้ด้วยแม้จะเสี่ยงที่จะถูกจับกุมซึ่งก็มีรายงานว่าถูกจับกุมไปแล้วไม่น้อยกว่า 15,000 คนทั่วอินเดียทั้งนี้การจับกุมทั้ง3มีขึ้นในขณะที่กลุ่มผู้สนับสนุนพรรคก่อการประท้วงมานานหลายสัปดาห์เพื่อเรียกร้องให้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งลาออกหลังเกิดกรณีพิพาทเรื่องของการปรับปรุงรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีการมองกันว่าเข้าข่ายเอื้อประโยชน์ต่อพรรคภารติยะชนตะของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีและจะทำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลายล้านคนถูกคัดชื่อออกจากบัญชีรายชื่อแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งของอินเดียก็ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้โดยยืนยันนะครับว่าทุกกระบวนการเป็นไปตามกฎหมายเลือกตั้งส่วนกรณีที่มีการคัดชื่อประชาชนออกจากบัญชีรายชื่อเป็นการคัดออกเฉพาะชื่อที่ซ้ำซ้อนชื่อของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วและผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามสิทธิ์ในการเลือกตั้ง
1: ชาวปานามาบางส่วนโดยเฉพาะในพื้นที่ตอนกลางและตอนใต้ของประเทศยังไม่กล้ากลับเข้าไปพักอาศัยหลับนอนในเคหสถานครับเนื่องจากยังหวั่นวิตกต่อ aftershock ที่เกิดขึ้นแล้วกว่า140 ครั้งหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.7

0: บริเวณคาบสมุทรอาซูเอโรที่ครอบคลุมตอนกลางและตอนใต้ของปานามาเมื่อวันศุกร์ซึ่งนับเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของประเทศนี้ล่าสุดยอดผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นเป็น27คนใน5จังหวัดแต่ไม่มีผู้เสียชีวิตขณะที่หน่วยกู้ภัยยังคงทำงานอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบซึ่งก็มีความเสียหายเกิดขึ้นมากในจังหวัดทางตอนกลางทั้งแก่อาคารบ้านเรือนโรงแรมและโบราณสถานอย่างไรก็ตามรัฐบาลปานามายืนยันว่าแผ่นดินไหวไม่กระทบเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบปานามาส่วนสนามบินนานาชาติโตกูเมนในกรุงปานามาซิตี้ซึ่งเป็นเมืองหลวงก็กลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้วหลังระงับเที่ยวบินไว้ในช่วงแผ่นดินไหว
1: ทางการรัฐฟลอริดาของสหรัฐได้รายงานนะครับว่าพบผู้เสียชีวิตแล้ว4คนจากอิทธิพลของพายุเฮอริเคนอิซายัสที่ได้พัดกระหน่ำเมื่อวันศุกร์ขณะที่ที่บริเวณรัฐอลาบามาก็มีรายงานผู้เสียชีวิต2คนนอกจากนี้ทั้ง2รัฐต่างก็ยังมีปัญหาไฟฟ้าดับที่เกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้างซึ่งนับได้ว่าพายุลูกนี้เป็นเฮอริเคนลูกแรกของฤดูกาลพายุในมหาสมุทรแอตแลนติกส่งผลให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมขังทรัพย์สินของประชาชนถูกกระแสลมพัดพังเสียหายอย่างไรก็ตามนะครับพายุได้อ่อนกำลังลงแล้วแต่ยังคงมีอิทธิพลให้เกิดฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมอีกหลายพื้นที่ขณะที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกำลังเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายและกู้ระบบไฟฟ้าที่กระทบต่อครัวเรือนต่างๆราวๆ 800,000 ครัวเรือนและมีรายงานด้วยนะครับว่าปั๊มน้ำมันหลายแห่งได้รับความเสียหายทำให้ไม่สามารถให้บริการแก่ยวดยานพาหนะต่างๆได้
0: คริสตาไพค์วัย50ปีนักโทษประหารหญิงชาวอเมริกันออกจากโรงพยาบาลและกลับเข้าเรือนจำในรัฐเทนเนสซีแล้วครับหลังจากที่เธอรอดชีวิตจากการฉีดยาประหารชีวิตที่ล้มเหลวถึง2ครั้งเมื่อปลายเดือนกันยายนและเมื่อเดินทางถึงเรือนจำก็ได้รับการคุ้มกันเหมือนอย่างที่เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติต่อเธอมายาวนานถึง30ปีและจากนี้เธอจะยังคงได้รับการดูแลทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องไปอีกอย่างไรก็ตามการฟื้นตัวของนักโทษหญิงรายนี้สร้างความประหลาดใจอย่างมากแก่ผู้เชี่ยวชาญทีมแพทย์และทนายความของเธอเนื่องจากเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่นักโทษรอดชีวิตจากการถูกฉีดสารพิษเข้าร่างกายถึง2ครั้ง
1: คุณผู้ชมครับแม่น้ำดานูบที่ไหลพาดผ่าน10ประเทศในยุโรปนะครับตอนนี้แห้งขอดเป็นประวัติการณ์และแม้ว่าเป็นสถานการณ์ที่ย่ำแย่แต่ก็ยังมีจุดดีอยู่ด้วยนะครับส่วนจะเป็นอะไรติดตามได้จากรายงานครับ
2: ในขณะที่ภัยแล้งในยุโรปได้ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำดานูบลดต่ำลงเป็นประวัติการณ์อาสาสมัครกลุ่มหนึ่งประมาณ20คนได้ร่วมกันสำรวจริมฝั่งแม่น้ำสายนี้ทางตอนเหนือของบัลแกเรียซึ่งไม่ไกลจากจุดที่น้ำลดจนเผยให้เห็นฟอสซิลแมมมอธเมื่อเดือนกรกฎาคมโดยพวกเขาหวังว่าการสำรวจจะทำให้ค้นพบฟอสซิลหรือวัตถุโบราณชิ้นใหม่ๆเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ประจำภูมิภาคของเมืองรูเซ่ซึ่งอยู่ใกล้เคียงโดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือผู้สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวนี้และคราซิมีคิรอฟพันธรักษ์ของพิพิธภัณฑ์เองก็มีความเห็นว่าแม่น้ำดานูบสายนี้จะต้องมีสิ่งแปลกประหลาดฝังตัวอยู่ก้นแม่น้ำรอวันให้คนมาพบอีกมากมายหลายชิ้นก่อนหน้าอาสาสมัครกลุ่มนี้ก็เคยมีอีกกลุ่มหนึ่งราว20คนที่ออกค้นหาซากฟอสซิลแมมมอธโดยหวังที่จะพบมันเพิ่มเติมแม้จะไม่เป็นไปอย่างตั้งใจแต่พวกเขาก็ยังได้พบร่องรอยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งน่าจะเป็นวัวป่าโบราณหรือไบสันยุโรปโดยพบกระดูกขากรรไกรของมันที่อยู่ในสภาพกึ่งฟอสซิลนอกจากนี้ยังพบกลุ่มฟอสซิลหอยที่น่าจะมีอายุย้อนไปราว 60-65 ล้านปีวิกฤตภัยแล้งในยุโรปที่ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าทวีความรุนแรงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ได้ส่งผลให้แม่น้ำสายหลักหลายสายลดระดับลงจนเหลือเพียงสายเล็กๆสร้างปัญหาใหญ่หลวงต่อการขนส่งสินค้าทางเรือและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ปกติแล้วต้องใช้น้ำจากแม่น้ำในการระบายความร้อนอย่างไรก็ตามระดับน้ำที่ลดต่ำลงนี้ก็ได้เผยให้เห็นซากสิ่งก่อสร้างและวัตถุโบราณทางประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยมีใครพบเห็นมานานหลายทศวรรษหรืออาจจะหลายพันปีโดยสิ่งที่ถูกค้นพบในช่วงไม่กี่สัปดาห์ตามแนวแม่น้ำดานูบซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดเป็นอันดับ2ของยุโรปยังได้รวมถึงซากอับปางจากสมัยสงครามโลกครั้งที่2ในประเทศออสเตรียและเซอร์เบียตลอดจนร่างของทหารเยอรมนี2นายและจักรยานยนต์คันหนึ่งที่พบบริเวณใจกลางกรุงบูดาเปสต์ของฮังการีด้วยส่วนภารกิจการออกสำรวจแม่น้ำดานูบยามแล้งจัดครั้งนี้คิรอฟกล่าวว่ามีกฎเข้มงวดในการปฏิบัติโดยทุกคนจะออกเดินเรียงแถวกันไปแบบหน้ากระดาน และหากไทยพบสิ่งใดก็ตามก็จะชูมือขึ้นเพื่อให้ทั้งกลุ่มหยุดเดินที่สำคัญที่สุดจะต้องไม่แตะต้องหรือสัมผัสใดๆกับสิ่งที่พบเพื่อความปลอดภัยหากเป็นลูกกระสุนปืนหรือวัตถุที่ระเบิดได้เอคาเทรีนายอร์ดานูวาหนึ่งในอาสาสมัครยอมรับว่าเธอและหลายคนอยู่ในกฎระเบียบที่ว่านี้ได้ไม่นานนักโดยหลังออกเดินไปสักพักทุกคนก็พากันแตกกระจายเพราะแต่ละคนต่างก็มีความกระตือรือร้นที่จะค้นพบสิ่งใหม่ๆที่ก้นแม่น้ำสายนี้ซึ่งทุกคนต่างยอมรับว่าตั้งแต่พวกเขาเกิดมาไม่เคยเห็นแม่น้ำแห้งขอดได้ถึงเพียงนี้มาก่อน
0: ช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้ภาพรวมฝนลดลงแล้วนะครับยกเว้นที่ภาคใต้ที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็ตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ติดตามรายละเอียดในสถานีอากาศ NPT ครับสวัสดีครับมาเช็คสภาพอากาศตลอดทั้งสัปดาห์เตรียมตัวให้พร้อมรับมือทุกเหตุการณ์ครบจบจากสถานีอากาศ NBT ครับเริ่มต้นสัปดาห์วันพรุ่งนี้ 12-13 ตุลาคมสถานการณ์ฝนยังมีตกหนักอยู่ที่ภาคใต้นะครับส่วนภาคอื่นๆฝนน้อยลงแล้วบางพื้นที่ทางตอนบนอากาศเริ่มเย็นลงแล้วเพราะมีมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมครับจากนั้นตั้งแต่วันที่14ตุลาคมลากยาวไปจนถึง23ตุลาคมฝนภาคใต้ยังตกต่อเนื่องปริมาณเล็กน้อยถึงปานกลางส่วนมากนะครับจะตกอยู่ที่ฝั่งอ่าวไทยส่วนตอนบนของไทยยังมีฝนบางแห่งแต่ไม่ได้ตกหนักแล้วนะครับเตรียมเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งก็คาดว่าจะเริ่มหลังวันที่20ตุลาคมนี้และปีนี้อาจจะไม่ได้หนาวฉ่ำอากาศเย็นลงในเวลาสั้นๆและอาจจะมีฝนปะปนบ้างในช่วงต้นฤดูเนื่องจากความชื้นในประเทศไทยยังสูงลมหนาวยังไม่แรงพอยังต้องติดตามอัปเดตข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดครับทีนี้ไปดูสภาพอากาศรายภาคกันต่อครับเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่ส่วนมากที่ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งที่สุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามส่วนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีครับขยับมาที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ส่วนมากที่นครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตกหนักมากบางพื้นที่ที่สุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่ตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตรังและสตูลทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับเตือนกันอีกครั้งนะครับคืนนี้จนถึงวันที่13ตุลาคมยังมีฝนตกเยอะที่ภาคกลางตอนล่างฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้บางพื้นที่น้ำยังท่วมอยู่อย่างที่กาญจนบุรีวันนี้ฝนตกติดต่อกันหลายชั่วโมงก็ทำให้น้ำท่วมมากขึ้นอีกโดยมีการแจ้งเตือนจากปภ.ให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะอำเภอเมืองกาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงอำเภอท่ามะกาอำเภอไซโยอำเภอด่านมะขามเตี้ยอำเภอศรีสวัสดิ์อำเภอบ่อพลอยและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นสูงนะครับระวังไฟฟ้าดูดและดูแลกลุ่มเปราะบางซึ่งยังต้องเฝ้าระวังไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้เพราะลมตะวันออกยังพัดนำเอาความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้ตอนกลางนั่นเองครับรู้ฟ้ารู้อากาศตลอดทั้งสัปดาห์กับสถานีอากาศ NBT เตรียมพร้อมได้ทุกเมื่อรับมือได้ทุกสถานการณ์นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬานะครับค่ำนี้พบกับคุณอูนิติพันธ์ครับ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณอูครับ
4: สวัสดีครับ
1: เชิญเลยครับ
4: ครับ
1: ส
3: สวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเริ่มที่เมรัชนกอินทนนท์ได้

0: รองแชมป์แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ที่ประเทศฟินแลนด์ครับการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการอาร์กติกโอเพ่นชิงเงินรางวัลรวมประมาณกว่า16ล้านบาทที่เมืองวันต้าประเทศฟินแลนด์ครับโดยรอบชิงชนะเลิศเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาหญิงเดี่ยวนะครับรัชนกอินทนนท์วัย31ปีมือ1ของรายการและมือ5ของโลกเจอกับเมียบริทเฟลมือ8ของรายการและเป็นมืออันดับ15ของโลกจากเดนมาร์กปรากฏว่ารัชนกสู้อย่างเต็มที่แล้วแต่เป็นทางเมียที่มาดีกว่าครับปิดเกมชนะไป2ต่อ0เกม21ต่อ17และ21ต่อ13ครับคว้าแชมป์ในรายการนี้ไปและเป็นแชมป์ระดับเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500เป็นครั้งแรกด้วยของเมียบริทเฟลการนี้เป็นสมัยที่2ครับทางถึงญี่ปุ่นแล้วครับตั้งเป้าอย่างน้อย27เหรียญทองครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยร้อยโทนายนพพิรมภักดีประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารร่วมส่งคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ไอจินางโอย่า2026ณเมืองนางโอย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16ถึง25ตุลาคมโดยประเทศไทยนั้นส่งนักกีฬา265คนและเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนเข้าร่วมแข่งขันโดยเจ้าภาพญี่ปุ่นนั้นบรรจุแข่งขัน18ชนิดกีฬาได้แก่ยิงธนูกรีฑาวีลแชร์เรซซิ่งแบดมินตันบ็อกเซียจักรยานฟุตบอลโกบอลยูโดยกน้ำหนักยิงปืนวอลเลย์บอลนั่งว่ายน้ำเทเบิลเทนนิสเทควันโดวีลแชร์บาสเกตบอลวีลแชร์ฟันดาบวีแชร์รักบี้และวีแชร์เทนนิสครับชิง492เหรียญทองซึ่งทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาและล่าสุดนั้นเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
1: เป็นที่ทราบนะคะว่านักกีฬาพิการเราจะผลงานดีในทุกครั้งที่การในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาตินะคะในหังโจวครั้งที่ผ่านมาเราก็ได้27เหรียญทองนะคะรอบนี้ไม่มีอะไรมากค่ะไม่กดดันนักกีฬาก็อยากให้น้องๆแสดงฝีมือให้เต็มที่แล้วก็ต่อสู้ให้เต็มที่เพื่อชื่อเสียงของประเทศนะคะแล้วก็ในกีฬาชนิดต่างๆที่น้องๆไปแข่งก็เป็นกีฬาที่เรารู้จักอย่างวีลแชร์เรซซิ่งปิงปองแบดมินตันเทควันโดหรือแม้กระทั่งฟันดาบนะคะแล้วก็อยากให้พี่น้องประชาชนช่วยกันชมเชียร์นักกีฬานะคะเพราะว่ามีการถ่ายทอดสดหลังช่องทางค่ะ
0: โดยในครั้งนี้กกท.พร้อมทั้งคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยและ4สมาคมกีฬาตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย27เหรียญทองเทียบเท่ากับครั้งที่แล้วที่นครหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนครับศึกมวยไทย RWS October Fest ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่พร้อมความร้าวใจและเงินโบนัสทะลุ3ล้านบาทครับศึกRWS October Fest Power Up by Leo Soda Water สุดยอดอีเวนต์มวยไทยดุเดือดที่สุดตลอดกาลณเวทีราชดำเนินจบลงอย่างยิ่งใหญ่และเร้าใจแฟนมวยที่สุดนะครับ7คู่มวยสุดมันสร้างสรรค์คุณภาพทำให้ครั้งนี้มีเงินรางวัลโบนัสแจกไปมากถึง 3,475,000 บาทคู่เอกซุปเปอร์ไฟต์ป้องกันแชมป์ราชดำเนินรุ่นซุปเปอร์แบนตัมเวท122ปอนด์ระหว่างเพชรศิลาวอุรชาแชมป์คนปัจจุบันเปิดศึกรวบเข็มขัดกับโคกิโอซากิแชมป์เฉพาะการจากญี่ปุ่นเกมการชกครั้งนี้ตลอด5ยกเพชรศิลาอาศัยประสบการณ์ในกีฬามวยไทยที่เหนือกว่าครับสาดอาวุธเข้าสู้จนสามารถเอาชนะไปได้เอกฉันท์50ต่อ45 49ต่อ46 49ต่อ46รักษาแชมป์ของตัวเองได้สำเร็จพร้อมรับโบนัสผู้ชนะซุปเปอร์ไฟต์ 500,000 บาททางด้านโคกิโอซากิแม้จะแพ้แต่สู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีซุปเปอร์ไฟทำให้ได้รับโบนัสดูเดือดไป 250,000 บาทครับสำหรับในช่วงปลายปีนี้ในวันที่26ธันวาคมครบรอบวันสถาปนาปีที่81ของเวทีราชดำเนิน RWS ก็จะมีนัดใหญ่ประวัติศาสตร์ในศึก R81 เตรียมระเบิดความมันให้ได้รับชมกันด้วยนะครับสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยส่งทีมสปรินต์ลุยศึกชิงแชมป์โลกเก็บแต้มรุ่นโควต้าโอลิมปิกครับสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเตรียมส่งนักกีฬาจักรยานลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์โดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์เป็นผู้จัดการทีมเต็มตัวเดินทางไปร่วมแข่งขันจักรยานลู่ชิงแชมป์โลกที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมนะครับโดยจักรยานลู่ชิงแชมป์โลกมีความสำคัญในการคัดเลือกนักปั่นเข้าร่วมกีฬา

โอลิมปิก2028เนื่องจากเป็นรายการแรกที่จะนำคะแนนสะสมมาจัดอันดับเพื่อคัดเลือกจักรยานลู่ Track Olympic Qualification System ซึ่งนอกจากจักรยานลู่ชิงแชมป์โลกแล้วสหพันธ์จักรยานนานาชาติจะได้กำหนดการแข่งขันที่จะนำคะแนนที่ได้เป็นคะแนนคัดโอลิมปิกก็คือการแข่งขัน World Cup 3สนามในปี2027ที่เมืองมิลตันประเทศแคนาดาที่ฮ่องกงและจีนซึ่งทั้ง3สนามจัดการแข่งขันในเดือนเมษายนปีหน้านอกจากนี้ยังมีศึกชิงแชมป์เอเชียที่มาเลเซียเดือนมกราคมชิงแชมป์เอเชียประเทศอินเดียชิงแชมป์โลกที่ฝรั่งเศสในเดือนสิงหาคมปิดท้ายด้วยวัวครับ2028อีก3สนามในช่วงต้นปี2571โดยจะสิ้นสุดกรอบเวลาการเก็บคะแนนเพื่อคัดเลือกโอลิมปิกในเดือนเมษายนปี2571ครับช่วงนี้พักกันสักครู่กันครับ

จะดีแค่ไหนถ้าความสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นศูนย์ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักซีโร่ดิ้งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและรอยยิ้มของคนที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของเราเริ่มต้นก้าวแรกได้ง่ายๆด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเต็มนี้เปลี่ยน90วันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร่างกายประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนความสุขให้ครอบครัวพักตับพักกายเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและยืนยาวเพื่อคนที่คุณรักมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายซีโร่ดิ้งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์ด้วยกันนะครับ

ชมข่าวกีฬากันต่อครับการกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมหารือกับจังหวัดสุรินทร์และอุดรธานีเพื่อหากำหนดการแข่งขันใหม่ของกีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติครับจากกรณีที่การกีฬาแห่งประเทศไทยประกาศเลื่อนการแข่งขันกีฬาระดับชาติ4รายการใหญ่ทั้งสุรินทร์เกมส์เมืองช้างเกมส์อุดรธานีเกมส์และภูพระบาทเกมส์ออกไปจัดแข่งขันภายในปี2570หรือว่าปีหน้าสาเหตุที่ต้องเลื่อนการแข่งขันจากเหตุน้ำท่วมคลังเก็บอุปกรณ์กีฬาที่ราชมังคลากีฬาสถานจนต้องใช้เวลาจัดซื้อจัดจ้างใหม่ราว 6-8 เดือนสร้างความกังวลให้กับคนในวงการกีฬาโดยมองว่าการเลื่อนแข่งขันข้ามปีแบบนี้อาจส่งผลกระทบและสะเทือนต่อโครงสร้างการพัฒนาเยาวชนอย่างรุนแรงนะครับโดยเฉพาะนักเรียนที่ต้องใช้ผลงานชิงโควต้าเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยรวมถึงบางคนที่อาจอายุเกินเกณฑ์เมื่อถึงวันที่ประกาศเวลาแข่งขันใหม่ขณะที่กกท.ก็มีการออกทางเลือกว่ากีฬาคัดเลือกระดับภาคนั้นจะยืนยันกำหนดการเดิมนะครับแต่ในส่วนของรอบมหกรรมกีฬาทางด้านนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาประเทศไทยยืนยันชัดเจนว่าไม่มีการยกเลิกการแข่งขันทั้ง4รายการอย่างแน่นอนและได้นัดหมายจังหวัดเจ้าภาพทั้งสุรินทร์และอุดรธานีพร้อมสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมประชุมหารือครั้งแรกนะครับในวันที่21ตุลาคมนี้ที่กกต.หัวหมากเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและเร่งหาช่วงเวลาแข่งขันใหม่ที่เหมาะสมและส่งผลกระทบน้อยที่สุดต่อไปครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ20นักฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยเพื่อลุยศึกเอเชียนอินดอร์และมาเชียนอาร์ตเกมส์ครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ20นักฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของโค้ชโอธนาธรสันทนาประสิทธิ์เพื่อเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมระหว่างที่12ตุลาคมถึง10ธันวาคมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอลในมหกรรมกีฬาเอเชียนอินดอร์มาเชียนอาร์ตเกมส์ครั้งที่6ระหว่างที่11ถึง21ธันวาคมที่กรุงริยาดซาอุดีอาระเบียครับโดยรายชื่อทั้ง20คนประกอบด้วยผู้สาประตูสเสกประภาสุขเสนเหนือไทยสรหงษ์อาทิตย์ธนาธรบัวสองสีชนิสตาทารัชชัยแนวรับจิรประภานิ่มรัตนสิงห์นัทมนต์อาจกล้าปฏิตามูลโพพันวสากิ่งทองเพชรดาวล้วนแก้วและลลิดาชิมพบุตรริมเส้นเจนจิราบุปผาแสงระวีมีขำศาสิการทองดีน้ำทิพนินปานกันธนันกรกัญญาและมุทิตาเสนครามนาเป้าดริกาเพียรภัยลุนแพรพลอยหัวใจเพชรอาริยาแซ่เตินและสุชนักนักใหม่ครับโดยนักกีฬาทั้ง20คนก็จะมีกำหนดเข้ารายงานตัวในวันพรุ่งนี้ครับที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

ก่อนเริ่มเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันรายการนี้ต่อไปครับนาวิกโยธินเปิดตัวลุยศึกฟุตบอลไทยลีก3ฤดูกาลใหม่ตั้งเป้าคว้าตัวเข้ารอบแชมเปี้ยนลีกครับสโมสรฟุตบอลนาวิกโยธินเปิดตัวอย่างเป็นทางการเพื่อสู้ศึกฟุตบอลไทยลีก3ส่วนภาคตะวันออกพร้อมประกาศเป้าหมายชัดเจนลุ้นคว้าตัวเข้าสู่รอบแชมเปี้ยนลีกให้ได้โดยมีพลเรือตรีวงดนัยปานนิ่มเสนาธิการหน่วยประชาการนาวิกโยธินและที่ปรึกษาสโมสรพร้อมด้วยผู้แทนจากผู้สนับสนุนครับหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของงานคือการเปิดตัวชุดแข่งขันในแต่ละแบบได้รับการออกแบบสะท้อนตัวตนของสโมสรพร้อมถ่ายทอดเอกลักษณ์และความโดดเด่นของทัพนาวิกโยธินสำหรับการลงสนามสู้ศึกในฤดูกาลใหม่รวมทั้งหมด6แบบนะครับมีชุดแข่งขันฟุตบอลลีก2สีชุดแข่งขันฟุตบอลถ้วย1สีและชุดผู้รักษาประตู3สีพลเรือตรีวงดนัยปานนิ่มเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและที่ปรึกษาสโมสรของนาวิกโยธิน FC กล่าวถึงเป้าหมายของทีมในฤดูกาลนี้ว่าทีมต้องเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้ทางด้านศักยภาพทีมในปีนี้ก็ดีกว่าปีที่แล้วทุกด้านครับช่วงนี้พักกันสักครู่กันครับ

0: ชุดไทยเรือนต้นชื่อชุดมาจากพระตำหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสิตลักษณะเป็นเรือนต้นสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สำหรับเป็นที่ประทับลำลองเพื่อทรงผ่อนคลายพระราชอิริยาบถเมื่อว่างเว้นจากพระราชกรณียกิจและเป็นสถานที่รองรับพระสหายที่ทรงพบระหว่างการเสด็จประพาสต้นหรือที่ทรงเรียกว่าเพื่อนต้นชุดไทยแบบลำลองใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมมีลายริ้วตามขวางหรือตามยาวหรือใช้ผ้าเกลี้ยงมีเชิงตัวสิ้นยาวจรดข้อเท้าป้ายหน้าเสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือเชิงสีจะตัดกับสิ้นหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้เสื้อคนละท่อนกับสิ้นแขน3ส่วนกว้างพอสบายผ่าอกดุม5เม็ดคอกลมตื้นๆไม่มีขอบตั้งเหมาะสำหรับใช้แต่งไปในงานที่ไม่เป็นพิธีและต้องการความสบายเช่นไปงานกฐินต้นหรือเที่ยวเรือเที่ยวน้ำตก
1: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

ช่วงนี้ไปกันที่กีฬาในต่างประเทศครับไมเคิลเบรนแนนก็คว้าแชมป์กอล์ฟ PGA ทัวร์ที่ประเทศญี่ปุ่นครับกอล์ฟ PGA ทัวร์ช่วงเวิลด์ทัวร์นอกสหรัฐอเมริการายการเบเคเรนคลาสสิกชิงรางวัลรวม8ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ320ล้านบาทที่สนามกอล์ฟโยโกฮาม่าคันที่ครับเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นจบวันสุดท้ายปรากฏว่าไมเคิลเบรนแนนมือ33ของโลกชาวอเมริกันทำเพิ่มอีก3อันเดอร์พา68รวม4วัน16อันเดอร์พา268คว้าแชมป์แรกในปีนี้และเป็นแชมป์ PGA ทัวร์รายการที่2ในชีวิตรับเงินรางวัลประมาณ48ล้าน3แสนบาทครับโดยมีคีธ มิทเชลมือ76ของโลกและเจคอบ บริดแมนมือ20ของโลก2เพื่อนร่วมชาติจบอันดับ2ร่วมทำเพิ่มคนละ3อันเดอร์พารวมเป็น15อันเดอร์พา269แพ้แชมป์สโตรกเดียวเท่านั้นรายการต่อไปจะแข่งขันที่เบอร์มิวดาในรายการ Butterfield Bermuda Championshipระหว่างวันที่22ถึง25ตุลาคมที่สนามพอร์ตรอยัลกอล์ฟคอร์สเขตซาวท์แฮมป์ตันประเทศเบอร์มิวดาครับมาโก้เบซิกี้ก็คว้าแชมป์โมโต GP อินโดนีเซียครั้งปีครับการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกโมโต GP ในรายการอินโดนีเซียครั้งปีที่มันดาลิกาอินเตอร์เนชั่นแนลสตรีทเซอร์กิตในรอบเมนเรสดวลกัน27รอบสนามครับปรากฏว่ามาโก้เบซิกี้นักบิดอิตาเลียนจากทีมอาเพเลียออกสตาร์ทในกริดที่2ไล่แซงราอูเฟเนเดสเจ้าของโพสิชันที่จบรอบที่19นะครับแล้วก็บิดเข้าเส้นชัยคนแรกด้วยสถิติ40นาที46.582วินาทีคว้าแชมป์ไปครองอันดับ2เป็นเฟเนเดสชาวสเปนจากทีมแทร็กเฮาส์เวลาตามหลัง 4.26 วินาทีอันดับ3คอร์เก้มาตินจากทีมอาเพเลียตามหลัง 6.89 วินาทีส่วนคะแนนรวมรุ่นแชมป์โลกในขณะนี้คอร์เก้มาตินกลับมาเป็นที่1ได้ไปตัวนี้355คะแนนครับอันดับ2มาร์คมาเกส353คะแนนและอันดับ3เบซิกี้309คะแนนครับอาตูชาดาวลุ่งฝรั่งเศสชนะเบนเชลตันรองแชมป์ US Open คนล่าสุดผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายเทนนิสเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์ครับเทนนิสรายการใหญ่นะครับ ATP Master 1000รายการเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์ที่จีนนะครับชายเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายเบนเชลตันมือ4ของโลกรองแชมป์ US Open จากสหรัฐอเมริกาพบกับอาตูชาดาวลุ่งวัย21ปีมือ56ของโลกจากฝรั่งเศสคู่นี้เกิดการพลิกล็อกครับดาวรุ่งจากฝรั่งเศสโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเสิร์ฟไป 4S และ25 winners ใช้เวลา2ชั่วโมง8นาทีเอาชนะ2เซตรวด7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ5และ7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ3ครับทำให้ชิอาผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จครับส่วนเบนเชลตันก็ตกรอบไปอีกคู่นะครับคาเรนคาชานอฟมือ28ของโลกจากรัสเซียเสิร์ฟได้อย่างหนักหน่วงครับแล้วก็ทำไป 10S ใช้เวลา1ชั่วโมง17นาทีหัวชนะอาเดรียงมองนาริโนมือ83ของโลกจากฝรั่งเศส2เซตรวด6ต่อ2และ6ต่อ4เข้ารอบ16คนสุดท้ายไปเจอกับอเล็กซ์เดอมินอร์มือ9ของโลกจากออสเตรเลียครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

0: the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่130ไร่พื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
5: ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระกุศลเพื่อสมทบทุนสร้างมหาวิหารโบราณกรุงศรีอยุธยาราชธานีเพื่อใช้ประโยชน์แก่การปฏิบัติธรรมประชุมอบรมค่ายพุทธบุตรแก่ศาสนิกชนทั่วไปโดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าพระกฐินให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญไปทอดถวาย

ในเกมพรีเมียร์ลีกคู่บิ๊กแมตช์เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับฟุตบอลนัดแปดนะครับมีอยู่9คะแนนจะเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมนำของตารางที่ชนะรวด5แมตช์มี15คะแนนเต็มลงสนามเวลา 22:30 นครับลิเวอร์พูลของอันโดนีอิราโอลาเจอปัญหานักเตะบาดเจ็บระหว่างพักเบรกทีมชาติอเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าทีมชาติสวีเดนถอนตัวจากทีมชาติเนื่องจากมีปัญหาบริเวณต้นขาหมดสิทธิ์ลงเล่นในเกมนี้เช่นเดียวกับโคดี้กักโปมีการบาดเจ็บข้อเท้าส่วนอูโก้เอกิติเกตที่บาดเจ็บอยู่ก่อนแล้วก็ยังไม่พร้อมลงสนามครับทำให้อาจต้องใช้งานบราเล่บากูล่าเป็นกองหน้าตัวเป้าส่วนเชเรมี่ชาเก้กองหลังฝรั่งเศสมีสภาพร่างกายดีขึ้นและได้รับการยืนยันว่าจะฟิตพร้อมลงเล่นในแนวรับนะครับนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามของลิเวอร์พูล 4-2-3-1 ครับในระบบ 4-2-3-1 ก็จะมีอลิซองเบเกอร์เป็นผู้สาปประตูกองหลังมีโรนันอาราโคเชเรมี่ชาเก้เฟอร์จิลฟันไดมิลอสเคอร์เคสกองกลางมีโดมินิกโซบอสไลและอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์แนวรุกเรโอเอ็นกูมาโฟเรนเวียสและวิกตอร์มุนยอสหน้าเป้าเป็นบรัดเลย์บักกุลลาครับทางฝั่งซิตี้ของเอโซมาริสกาก็ยืนยันว่าเออร์ลิงฮาเลนไม่ได้เจ็บหนักจากเกมทีมชาติส่วนนิโก้โอเลลี่ที่มีอาการบาดเจ็บและองตวนเซมิโยซึ่งเจ็บข้อเท้าก็อาการไม่รุนแรงครับต้องรอเช็คความฟิตขณะที่ฟิลโฟเดนก็ยังคงติดทดแบกครับนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามในระบบ 4-2-3-1 ก็จะมีจาลุจิดอนารูม่าครับกองหลังมีมาติอุสนูเนสมาเกย์รูเบนดิอาสและยอชโกกวาดิโอมีฟิลตัวรับ2คนเป็นเอเลียตแอนเดอร์สันกับเอนโซเฟรนันเดสแนวรุกมีอิเลมานเอ็นดียายเรอันแชกีเชเรมี่โดกูและเออร์ลิงฮาแลนด์ครับส่วนอีก2คู่ที่จะลงสนามก่อนหน้าครับในเวลา 20:00 นพร้อมกันครับฮาร์ซิตี้เจอกับเอเวอร์ตันและคริสตัลพาเลซพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับวินิซิอุสจูเนียร์ก็กล่าวขอโทษเพื่อร่วมทีมและแฟนบอลเรอัลมาดริดหลังจากโดนใบแดงไล่ออกในช่วงท้ายเกมที่เฉือนชนะบิลเบาเรอัลครับหลังเกมลาลิก้าของสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมาวินิซิอุสจูเนียร์กำลังฉลองประตูที่คิดว่าเป็นประตูที่2ของทีมแต่ถูกยกเลิกหลังจากเช็ค VR และถูกไล่ออกหลังจากภาพรีเพลย์แสดงเห็นว่าดึงผมของนาธานโซลิบาในจังหวะก่อนหน้านั้นครับซึ่งวินิซิอุสก็บอกว่าขอโทษทีมขอโทษเพื่อนร่วมทีมแล้วก็แฟนๆครับโดยวินิซิอุสนั้นลงสนามในนาทีที่52ขณะที่เกมเสมอกัน0-0โดยยานเดียวมองเด้นั้นทำประตูขึ้นนำในอีก10นาทีต่อมาครับจากนั้นวินิซิอุสก็มีส่วนสำคัญเมื่อเปลี่ยนลูกจ่ายของจูดเบลลิงแฮมเป็นประตูที่2นำ2-0ครับแต่ว่าการตรวจสอบ VR แสดงว่าวินิซิอุสนั้นดึงผมของโซลิบาแล้วก็ถูกยกเลิกไปแล้วก็โดนใบแดงถูกไล่จากสนามไปด้วยบทลงโทษของวินิซิอุสจะได้รับการยืนยันในสัปดาห์นี้โดยคณะกรรมการวินัยของสหพันธ์ฟุตบอลสเปนแต่เรอัลมาดริดก็จะเหลือเกมอีกเพียงนัดเดียวก็คือเกมกับเซบีย่า18ตุลาคมก่อนเดินทางไปเยือนบาร์เซโลนาเพื่อเล่นเอลคลาสิโกวันที่25ตุลาคมครับคริสเตียโนโรนัลโดก็ถูกสมาคมฟุตบอลโปรตุเกสสั่งพักงานชั่วคราวหลังจากออกจากแคมป์ทีมชาติเมื่อเดือนที่แล้วครับคริสเตียโนโรนัลโดเดินออกจากแคมป์ทีมชาติโปรตุเกสชุดเนชั่นส์ลีกในเดือนกันยายนหลังเป็นตัวสำรองไม่ได้ลงเล่นในเกมกับนอร์เวย์และต่อมาก็พบว่าจะไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมกับเดนมาร์กในแถลงการณ์โรนัลโดอธิบายภายหลังว่าเขาจากทีมเพราะว่าโค้ชจอร์จเชซุสผิดคำพูด2ครั้งโดยกล่าวหาว่าเขานั้นละเมิดความไว้วางใจอย่างสิ้นเชิงครับส่วนแถลงการณ์ของสมาคมฟุตบอลโปรตุเกสระบุว่าการสั่งพักงานชั่วคราวมีคำสั่งออกมาเมื่อวันที่9ตุลาคมและพวกเขาระบุว่ากรณีนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนครับกฎของสมาคมฟุตบอลโปรตุเกสระบุว่าผู้เล่นคนใดที่ไม่มาปรากฏตัวหรือเดินออกจากสนามระหว่างการทำหน้าที่ในระดับนานาชาติจะต้องถูกแบน1-6เดือนรวมถึงปรับเงินด้วยโรนัลโดยังยืนยันว่าจะไม่เลิกเล่นฟุตบอลระดับนานาชาติและยังคงไล่ล่าประตูที่ 1,000 ในอาชีพค้าแข่งต่อไปทำประตูได้146ประตูจากการลงเล่นให้กับโปรตุเกส234นัดซึ่งเป็นสถิติโลกของฟุตบอลชายทั้ง2รายการช่วยทีมคว้าแชมป์ยูโร2016และเนชั่นส์ลีก2สมัยครับโรนัลโดนั้นเคยพิจารณาที่จะเลิกเล่นฟุตบอลระดับนานาชาติหลังจากฟุตบอลโลกจบฟุตบอลโลกมาครับแต่ก็เลือกที่จะเล่นต่อและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำประตูที่980ในอาชีพค้าแข่งในเกมที่อันนาเซอร์นั้นชนะดิริยาครับ3ประตูต่อ0ปิดท้ายข่าวกีฬากันที่ Sport of the Day ครับไปชมผลงานของเลโอนีล เมสซี่ซึ่งทำ2ประตูหลังจากที่ลงเล่นนัดสุดท้ายกับทีมชาติอาร์เจนตินาเมื่อ4วันก่อนให้กับอินเตอร์ไมอามี่เปิดบ้านถล่ม DC ยูไนเต็ด4ประตูต่อ0ครับ

0: ส่งท้าย NBT News ในช่วงค่ำวันนี้นะครับด้วยภาพของทะเลหมอกและแสงอาทิตย์ยามเช้าที่ส่องประกายอยู่ในหมู่บ้านของเมืองปิ่งเม่ยนะครับอำเภอฉงเจียงมณฑลกุ้ยโจวของจีนครับ
1: และนี่คือทั้งหมดของข่าวค่ำ NBT วันนี้นะครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนรายการต่อไปติดตามข่าวในพระราชสำนักครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT

0: แล้วเวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น. ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น. ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBC 2 HD
1: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 น.ถึง 17:25 น.ทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT เสพสื่อสติ
2: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
3: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดและเป็นโรคทั้งใบของแม่แก้วแกตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลทุกวันแกบอกว่าดีละได้ออกกำลังกายอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยแกกินข้าวเปล่าถุงละ6บาทก็พอละเพราะทุกวันจะมีกับข้าวสุ่มจากญาติผู้ป่วยคนอื่นเพียบเลยแกบอกว่าเหมือนกินบุฟเฟ่โลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันทีที่แม่แก้วเปิดตาเธอจะเห็นหมอกอยู่ตรงนั้นเสมอเลย
4: รักแม่ครู
5: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
3: มอบโอกาสให้โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาจริง
6: เ
3: พราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
7: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
8: We don't know what they are. It's just your ability to read.
9: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
10: แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขง ขอเ เชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาดเรือไฟโบราณศิลปวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม

0: ช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
1: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
2: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: ใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เราพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระกุศลเพื่อสมทบทุนสร้างมหาวิหารโบราณกรุงศรีอยุธยาราชธานีเพื่อใช้ประโยชน์แก่การปฏิบัติธรรมประชุมอบรมค่ายพุทธบุตรแก่ศาสนิกชนทั่วไปโดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าพระกฐินให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญไปทอดถวายณวัดเกาะแก้วจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569และสามารถร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขบัญชี782-291956-8 ชื่อบัญชี

วัดเกาะแก้วหรือสามารถสแกนผ่าน QR e-donation เพื่อลดหย่อนภาษีอัตโนมัติร่วมกุศลด้วยการให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 18:59 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในการนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวน32คนทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองได้จะทำโครงการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี2526เพื่อประกาศเกียรติคุณและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน33คนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลประจำปี2568ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามตั้งแต่ปี2509จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการและสื่อการเรียนการสอนอันเป็นภารกิจสำคัญในการสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมโรงเรียนสอนหนังสือศาสนาอิสลามที่มีผลงานดีเด่นด้านการจัดการศึกษาและนักเรียนมีความประพฤติดีโดยคัดเลือกสถานศึกษาบุคลากรและนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้บริหารครูและนักเรียนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติให้ดียิ่งขึ้นในการนี้พระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอิหม่ามและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้
1: ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบรางวัลแก่กรรมการอิสลามประจำจังหวัดอิหม่ามและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดภาคใต้ที่มีผลงานดีเด่นประจำปีนี้ภารกิจของท่านทั้งหลายแม้จะมีความ

ความแตกต่างกันบ้างในวิธีการปฏิบัติแต่ก็มีหลักการสำคัญอย่างเดียวกันคือต้องกระทำด้วยความตั้งใจจริงซื่อตรงสุจริตและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นที่ตั้งจึงขอแสดงความชื่นชมกับทุกท่านที่ปฏิบัติงานตามหลักการนี้มาโดยตลอดทั้งในการแนะนำสั่งสอนศาสนิกชนและให้การศึกษาอบรมแก่เยาวชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะถือความสำเร็จครั้งนี้เป็นเครื่องสนับสนุนกำลังกายกำลังใจที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปด้วยความเที่ยงตรงหนักแน่นเพื่อประโยชน์สุขของทุกคนอันเป็นที่ปรารถนาขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิตทุกประการ

จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ณบริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานีโดยมีประชาชนจังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงเฝ้าทูลและอ่องธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความปลื้มปิติต่างเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญอย่างกึกก้องด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดปัตตานีในครั้งนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกโดยทรงให้ความสำคัญในการทำนุบำรุงทุกศาสนาในประเทศไทยซึ่งประชาชนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้ชื่นชมพระบารมีและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดนาฬิกา29นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีถึงยังท่าอากาศยานหาดใหญ่ตำบลคลองหลาอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค9ประธานสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขากองทัพภาคที่4และข้าราชการฝ่ายต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกระเช้าสิ่งของที่ระลึกเมื่อสมควรแก่เวลาประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศรถโชว์ครั้งที่3ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:28 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังโรงแรมเลอเมอริสทรงเป็นประธานในกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศครั้งที่3โดยมีนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริ

หารกระทรวงวัฒนธรรมเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและคณะที่ปรึกษาโครงการชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practice of the Thai National Costume หรือชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติซึ่งจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบและเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3แบบเพื่อเป็นองค์ความรู้ในการตัดเย็บและสวมใส่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยชุดไทยเรือนต้นเป็นเสื้อคอกลมตื้นไม่มีขอบผ้าสิ้นเป็นผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมแขนกระบอก3ส่วนนิยมสวมใส่ในโอกาสงานลำลองที่ไม่เป็นพิธีการชุดไทยจิตรดาเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆผ้าสิ้นเป็นผ้าไหมมีลายขวางไหมเกลี้ยงหรือมีเชิงแขนกระบอกยาวจรดข้อมือนิยมสวมใส่ในโอกาสที่เป็นทางการชุดไทยอมรินทร์เป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งใช้ผ้าไหมยกดอกที่มีทองแกมหรือยกทองทั้งตัวนิยมสวมใส่ในโอกาสที่เป็นทางการชุดไทยบรมพิมานเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งใช้ผ้ายกไหมยกทองมีเชิงหรือยกทองทั้งตัวนิยมสวมใส่ในโอกาสที่เป็นทางการระดับสูงในเวลากลางวันหรือค่ำชุดไทยดุสิตเป็นเสื้อคอกลมกว้างไม่มีแขนใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองนิยมสวมใส่ในโอกาสงานพิธีตอนกลางคืนแทนชุดราตรีแบบตะวันตกชุดไทยจักรีเป็นเสื้อเปิดไหล่ข้างหนึ่งใช้สบายห่มแบบเฉียงและใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวนิยมสวมใส่ในโอกาสพิธีการสำคัญตอนค่ำชุดไทยศิวาลัยเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งผ้าหลังติดซิปห่มสบายกรองทองทับเสื้อใช้สิ้นไหมหรือยกทองนิยมสวมใส่ในโอกาสพิธีการที่มีหมายกำหนดการใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนชุดไทยจักรพรรดิห่มสบาย2ชิ้นชั้นแรกเป็นสบายทึบชั้นที่2โดยเฉพาะเทคนิคการสลักดุลเป็นงานมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเครื่องประดับแบบโบราณมาพัฒนามาต่อยอดให้สอดคล้องกับการใช้งานปัจจุบันโดยยังคงรักษาเอกลักษณ์และรายละเอียดของงานช่างดั้งเดิมทั้งการขึ้นรูปการตกแต่งลวดลายด้วยมือการสลักดุลและการลงยามีลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะไทยโบราณอาทิลวดลายกระจังใบเทศส่วนการจัดแสดงผ้ายกทองโดยนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2568สาขาทัศนศิลป์การออกแบบประณีตศิลป์ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและสร้างสรรค์ผ้าไหมไทยโดยเฉพาะผ้าไหมยกทองแบบราชสำนักโบราณที่เป็นงานทอที่ต้องอาศัยทักษะความละเอียดและความชำนาญสูงในการสร้างสรรค์ลวดลายด้วยเส้นไหมและเส้นทองรวมถึงการออกแบบลวดลายไทยชั้นสูงและลวดลายโบราณอาทิลายเทพพนมลายครุฑและลายกรวยเชิงรวมทั้งยังสืบสานและสร้างสรรค์งานผ้าประณีตศิลป์ที่เกี่ยวเนื่องกับการแต่งกายและงานช่างไทยได้แก่ผ้ากรองทองและศิลปะการปักสะดึงกรึงไหมศิลปะการปักผ้าชั้นสูงตามแบบราชสำนักไทยโบราณที่ต้องอาศัยความละเอียดประณีตและความชำนาญของช่างสะท้อนภูมิปัญญาและความงดงามของงานช่างไทยชั้นสูงและการทำมาลัยเครื่องประดับที่นำรูปแบบและรายละเอียดของมาลัยและดอกไม้ไทยมาประยุกต์เป็นเครื่องประดับที่มีความประณีตอ่อนช้อยมีเอกลักษณ์สะท้อนการนำศิลปะและภูมิปัญญาไทยมาต่อยอดในรูปแบบร่วมสมัยนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวหนังสือชุดไทย Through the Age Weaving History Craft and Identity หรือชุดไทยแห่งยุคสมัยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้บันทึกเรื่องราวความเป็นมาคุณค่าและความงดงามของชุดไทยพระราชนิยมมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ความประณีตและภูมิปัญญางานช่างไทยเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและงานออกแบบให้คนรุ่นใหม่และผู้สนใจศึกษาต่อยอดได้เป็นการส่งเสริมการรับรู้ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติจากนั้นทรงเป็นประธานในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practice of the Thai National Costume ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศเป็นครั้งที่3ระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคม

คมพุทธศักราช2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติโดยเฉพาะด้านเครื่องแต่งกายซึ่งเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์สำคัญของประเทศด้วยพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพทรงศึกษาค้นคว้ารูปแบบการแต่งกายไทยในราชสำนักและในแต่ละยุคสมัยอย่างเป็นระบบและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และการออกแบบร่วมพัฒนาชุดไทยพระราชนิยมให้เป็นมาตรฐานการแต่งกายสำหรับสุภาพสตรีไทยที่มีความเหมาะสมทั้งในเชิงวัฒนธรรมและบริบทร่วมสมัยซึ่งเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญครั้งยิ่งใหญ่ในการเผยแพร่อัตลักษณ์ไทยสู่สายตานานาชาติโดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนชั้นนำของฝรั่งเศสและสื่อระดับนานาชาติจำนวนมากโอกาสนี้ทอดพระเนตรการสาธิตการนุ่งห่มเครื่องแต่งกายแบบราชสำนักไทยโบราณโดยเฉพาะการนุ่งจีบและการห่มสะพักถ่ายทอดขั้นตอนและเทคนิคการแต่งกายที่สะท้อนความละเอียดประณีตความสง่างามและแบบแผนการแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ของสตรีไทยในราชสำนักให้ผู้เข้าร่วมงานและสื่อมวลชนได้ทำความเข้าใจชุดไทยมากกว่าความงามภายนอกแต่ยังได้เห็นถึงองค์ความรู้ทักษะและภูมิปัญญาที่อยู่เบื้องหลังการแต่งกายแต่ละขั้นตอนอันเป็นส่วนสำคัญของการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักและเข้าใจในระดับสากล

0: และทอดพระเนตรการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบซึ่งได้รับพระราชทานนามตามพระที่นั่งและพระตำหนักในพระบรมมหาราชวังและพระราชวังดุสิตรวมทั้งการแสดงแบบเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3รูปแบบที่ออกแบบและตัดเย็บจากห้องเสื้อธีรพันธ์และห้องเสื้อพากูตูโดยสะท้อนถึงเกียรติยศและความภาคภูมิใจของผู้สวมใส่ตลอดจนพัฒนาการของมรดกเครื่องแต่งกายไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมในหลากหลายโอกาสเสมือนการใช้เครื่องแต่งกายเป็นสื่อทางวัฒนธรรมเพื่อถ่ายทอดภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรปรวมถึงสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2503ซึ่งชุดไทยพระราชนิยมได้สร้างความประทับใจและการยอมรับในระดับสากลต่อมาได้ร่วมมือกับปีแอร์เบาแมงนักออกแบบชาวฝรั่งเศสที่มีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความงามของผ้าไหมไทยผ่านงานตัดเย็บระดับโอกูตูชุดไทยพระราชนิยมจึงถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่ได้พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่ส่งต่อมาสู่การพัฒนาอัตลักษณ์ไทยในบริบทโลกและเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการต่อยอดในทุกมิติปัจจุบันชุดไทยพระราชนิยมได้รับการสืบสานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงพลวัตของวัฒนธรรมไทยที่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษาแก่นแท้ไว้อย่างสมบูรณ์การนำเสนอในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์หากเป็นการตีความใหม่ในมิติร่วมสมัยที่งานหัตถศิลป์กลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยได้รับการถ่ายทอดในฐานะคุณค่าที่มีชีวิตพร้อมก้าวสู่การยอมรับในเวทีโลกอย่างยั่งยืนทั้งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เสนอชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติต่อยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลสมัยที่21ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ณเมืองเซี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรวันนี้หน้าที่ว่าการอำเภอขานุวรลักษณ์บุรีจังหวัดกำแพงเพชรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทดุจดิษฐ์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการเกิดเหตุอุทกภัยในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปด้วยอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน997ถุงมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนายอำเภอและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระนางจามเทวีวัดสิริจันทรนิมิตวัดสามัคคีพัฒนารามวัดคีรีธรรมารามจังหวัดลพบุรีวัดปิตุลาที่ราชบางสริดจังหวัดฉะเชิงเทราวัดโมลีโลกยารามวัดตรีทศเทพวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีนายสุพนัทดิษยนุกูลพัดสอนพร้อมคณะและวัดเวลุวนารามไผ่เขียวกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นนายชวัลลักษณ์วิชัยลักษณ์พร้อมคณะครอบครัวสุนทรบุระและครอบครัวรุจิเรศพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัท My End Matters จำกัดและสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณวิบูลเวชบรมหงษ์พรหมพงษ์พฤทธาจารย์คณะศิษย์เก่าสาขาสังคมศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรุ่น16โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการท่านผู้หญิงอังกาบบุญญทิติและท่านผู้หญิงสุนามันประณิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า

ัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสังเวชวิศยารามวัดสุนทรธรรมทานวัดปากน้ำวัดนิมมานนรดีวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครวัดพระนารายณ์มหาราชวัดหลักร้อยจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดเทพากรวัดราชบูรณะวัดเสวตรฉัตรกรุงเทพมหานครวัดสุวรรณารามวัด90วัดหนองหายจังหวัดศรีสะเกษและวัดปานประสิทธารามจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.สมาคมกาแฟและชาไทยครอบครัวสวัสดีและครอบครัวพรจรุณพงษ์นายพงศกรเยี่ยมรำพร้อมคณะและสมาคมศรีครุสิงห์สภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดปทุมคงคาสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทสยามซันนี่โวลจำกัดนายกิรพัฒน์ประเสริฐพร้อมคณะบริษัทเอกสุวรรณคอร์ปอเรชั่นจำกัดและกองทุนจิตรดากตัญญุตาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐ์กรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฐ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิวัดบุญบางสิงห์จังหวัดปทุมธานีณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ในวันที่13ตุลาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ทางสำนักพระราชวังแจ้งว่าเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพในช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.เปิดให้เข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.
รองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยางชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในขณะนี้โดยในวันนี้ที่โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสมเกียรติชอบผลรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยางชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน170ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้รองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญพระราชกระแสความห่วงใยและพระราชทานกำลังใจไปกล่าวแก่นักเรียนบุคลากรและประชาชนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปด้วยดีทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ประกอบกับพื้นที่โรงเรียนและชุมชนติดคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังภายในโรงเรียนและบริเวณโดยรอบวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนได้รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนทางโรงเรียนจึงงดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาและจะเปิดเรียนอีกครั้งในวันที่27ตุลาคม2569สำหรับชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบเนื่องจากยังคงมีน้ำท่วมขังสูงเข้าที่อยู่อาศัยครอบครัวนักเรียนครูประชาชน200ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนทรัพย์สินเสียหายสัญจรลำบากและยังมีความต้องการความช่วยเหลือในทุกมิติเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้โดยเร็วทางนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเร่งฟื้นฟูสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยทั้งด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมเปิดภาคเรียนที่2ตามกำหนดพร้อมช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองกลุ่มเปราะบางจัดกิจกรรมทำความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดจนสนับสนุนสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ควบคู่กับการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในอนาคตจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

ล38ประการประการที่21ไม่ดำรงตนอยู่ในความประมาทมันทำความดีและใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแว่วหวานตำนานเพลงครับรายการเพลงที่สร้างความสุขความสนุกสนานนะครับจากบทเพลงโดยกรมประชาสัมพันธ์นะครับติดตามได้ทาง FM 92.5 MHz ครับ AM 891 GHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
0: นอกจากนี้นะคะยังมีช่องทางให้ได้ติดตามทาง Facebook Live ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Facebook Page แว่วหวานตำนานเพลงรวมไปถึง YouTube ที่ PRD Big Band Official Channel วันนี้คุณเสถียรพงษ์กลั่นแต่งและดิฉันภัทรวดีมิสุนารับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
1: ครั้งแรกครับที่น้องโยนะครับมาช่วยในช่วงของดนตรีสากลนะครับปกติน้องโยจะอยู่ในช่วงของดนตรีไทยนะครับ
0: วันนี้ถือว่าเป็นเกียรติเป็นอย่างมากเลยนะคะ
1: 1ชั่วโมงเต็มครับอยู่กับเราตรงนี้นะครับวันนี้ครับเราจะมาในรูปแบบของสังคีตสัมพันธ์บรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับจะพาคุณเนี่ยย้อนสู่ห้วงตั้งแต่ยุคทองของบทเพลงจนถึงยุคปัจจุบันในรูปแบบของเพลงละคร
0: วันนี้มาในบทเพลงวันวานนะคะที่ยังคงเหนือการเวลาทั้งถ้อยคำที่วิจิตรท่วงทำนองที่อ่อนหวานแล้วก็เรื่องราวแห่งความรักรวมไปถึงความคิดถึงที่ยังคงอบอุ่นอยู่ในหัวใจของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเสมอมาด้วยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นไปเริ่มต้นกันที่บทเพลงแรกครับบทเพลงนี้ครับในฝันเพลงนี้คำร้องโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคลครับทำนองโดยหม่อมหลวงพวงร้อยอภัยวงศ์และหม่อมหลวงประพันธ์สนิทวงศ์ขับร้องโดยน้องท็อปวัชริศวัชรสิริครับ
0: เพลงที่2นะคะเพลงจุฬาตรีคูณคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องโดยคุณประภาวรินทร์เจริญผลธนาการค่ะ
1: ตามด้วยบทเพลงที่3ครับเรือนแพเพลงนี้คำร้องโดยครูชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติทำนองโดยครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติถ่ายทอดโดยคุณธนพลศรีรัตน์ครับ
0: เพลงที่4ค่ะชั่วฟ้าดินสลายคำร้องโดยครูมารุธทวีณบางช้างบุรพศิลปินทำนองโดยครูแมนรัตน์ศรีกระนนศิลปินแห่งชาติและขับร้องโดยคุณทัศนัยพรโมรีรัตน์ค่ะ
1: บรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เชิญรับชมครับ
0: เชิญค่ะ

0: บลงไปกับ4บทเพลงในช่วงแรกของเราครับคุณผู้ชมครับน้องโยครับ
1: ค่ะ
0: ไพเราะทุกบทเพลงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดินทางกันต่อครับที่4บทเพลงต่อจากนี้ครับเราไปต่อกันที่เพลงแรกครับบทเพลงอ่อเจ้าเอ่ยเพลงนี้คำร้องและทำนองโดยครูวิเชียรตันติพิมลพันธ์ครับเพลงประกอบละครเรื่องบุพเพสันนิวาสถ่ายทอดโดยคุณสุริพรกลางสะอาดครับตามมาด้วยบทเพลงที่2ครับน้ำตาแสงใต้คำร้องโดยครูมารุตและครูสุรัตน์ภุกเวศครับทำนองโดยครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติซึ่งท่านดัดแปลงจากทำนองเพลงไทยเดิมเขมรไซโยกนะครับและลาวดำเนินเกวียนถ่ายทอดในวันนี้นะครับโดยคุณณัฐนัยวงศ์วรสันต์ครับ
1: บทเพลงที่3นะคะคือเพลงขวัญเรียมคำร้องและทำนองโดยพรานบูนจิตอัศวเสนาเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องแผลเก่าขับร้องโดยคุณตีรดาสิงคานค่ะและบทเพลงที่4คือเพลงแสนแสบคำร้องโดยครูชารีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติทำนองโดยครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติขับร้องโดยคุณเสถียรพงษ์กลั่นแตงและบรรเลงเพลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
0: เราไปรับฟังเพลงบทเพลงพร้อมๆกันเลยครับ
1: เชิญค่ะ

0: ช่วงต่อไปค่ะเป็นบทเพลงที่งดงามทั้งทางด้านถ้อยคำและท่วงทำนองถ่ายทอดความเป็นไทยผ่านเสียงขับร้องและดนตรีได้อย่างลึกซึ้งเลยทีเดียวแต่ละเพลงก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งความอ่อนหวานความสง่างามและภาพความงดงามของธรรมชาติที่ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นเสียงเพลงค่ะ
1: โอ้น้องโยพูดขนาดนี้เราต้องไปฟังกันต่อดีกว่าครับ4บทเพลงครับเริ่มต้นกันที่ร่มฉัตรเพลงนี้คำร้องและทำนองโดยครูวิรัตอยู่ถาวรศิลปินแห่งชาติเพลงประกอบละครเรื่องร่มฉัตรครับวันนี้ผู้ที่จะมาถ่ายทอดนั่นก็คือคุณพัฒนันอรุณวิจิตรสกุลครับตามด้วยบทเพลงที่2ครับบทเพลงที่มีชื่อว่าดวงจันทร์เพลงนี้คำร้องและทำนองโดยพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเพลงประกอบละครประวัติศาสตร์เรื่องเลือดสุพรรณครับขับร้องโดยคุณเจษฎาพลอยมอญ

0: และคุณณรมนสมหวังครับ
1: เพลงที่3นะคะคือเพลงบุพเพสันนิวาสคำร้องและทำนองโดยครูวิเชียรตันติพิมลพันธ์เพลงประกอบละครบุพเพสันนิวาสขับร้องโดยคุณเจษดาพลอยมอนบทเพลงที่4คือเพลงอีสาคำร้องโดยครูชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติทำนองโดยครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงประกอบละครอีสาขับร้องโดยคุณสุรีพรกลางสะอาดและบรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
0: เชิญรับชมบทเพลง4บทเพลงพร้อมกันครับ
1: เชิญค่ะ

0: และบทเพลงแห่งความทรงจำในค่ำคืนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตลอดเวลาที่เราได้อยู่ร่วมกันในรายการแว่วหวานตำนานเพลงเสียงเพลงอันไพเราะจากวานๆจะช่วยเติมความสุขความอบอุ่นและรอยยิ้มบางๆให้กับหัวใจของทุกท่านค่ะ
1: ใช่แล้วนะครับทุกบทเพลงเรารังสรรค์โดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้นะครับรายการของเราต้องขอขอบพระคุณผู้อำนวยการผลิตรายการครับขอบคุณคุณเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมผลิตรายการโดยคุณทัศนียพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยควบคุมการฝึกซ้อมโดยคุณบุญเอิบสุธาครับผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์ควบคุมรายการโดยคุณรินทร์พัฒน์รุ่งเรืองวาทยากรของเราวันนี้ครับคุณอธิปไตยพรหมสุรินทร์บรรเลงและขับร้องโดยศิลปินจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ครับผม
0: และขอบคุณทีมงานทุกท่านนะคะจาก NBT 2 HD สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ
1: ฝากช่องทางนิดนึงไหมครับน้องโยคร
0: ับ ค่ะช่องทางการติดตามนะคะแว่วหวานตำนานเพลงสามารถติดตามได้ทาง FM 92.5 MHz AM 891 KHz Facebook ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Facebook แว่วหวานตำนานเพลงขอบคุณ NBT 2 HD อีกครั้งค่ะ
1: แล้วขอบคุณน้องโยด้วยนะครับวันนี้มาช่วยพี่เฟรนนะครับขอบคุณมากมากนะครับเดี๋ยวเทปต่อไปเรียนเชิญด้วยนะครับ
0: ยินดีค่ะ
1: ส่วนรายการของเราครับสัปดาห์หน้าจะมีบทเพลงอะไรมาฝากกันห้ามพลาดเด็ดขาดทั้งหมดนี้ในรายการแว่วหวานตำนานเพลงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: รมที่น้องแนะนำดีว่ะลื่นปื๊ด
1: ใช่ไหมพี่ถ้าของแท้ต้องเสียตังค์เนี่ยแท็กฟรี
0: เฮ้ยเก็บเงินไว้เที่ยว

0: ืออย่างนี้ครับลูกค้าคือผมขอเลื่อนไปสัก2วันได้มั้ยครับคือตอนนี้ผมมีปัญหา
1: ทุกคนไม้เซลฟี่รุ่นนี้นะคะ49บาทเท่านั้นค่ะใครสนใจกดในตะกร้าได้เลยนะคะอ๋อเดี๋ยวนะคะทุกคนแบตจะหมดแล้วค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะแม่ขอชาร์จแบตอ๋อไหนๆก็จะชาร์จแล้วขายเลยแล้วกันค่ะสายชาร์จรุ่นนี้ของแม่นะคะมิลเลอร์เกรด A ค่ะแม่ขาย19บาทเท่านั้นเองเดี๋ยวแม่ปักตะกร้าไว้ให้นะเดี๋ยวเสียบชาร์จก่อนนะตอนนี้มาค่ะมาใครสนใจกดได้เลยนะแม่อ่านคอมเมนต์หน่อยไม้เซลฟี่ใช่ไหมอยู่ตะกร้า2จาก49บาทกดตะกร้า2ได้เลยนะกดได้เลยจ้ะกดเลยตอนนี้นะ
0: ขอโทษครับคุณลูกค้าผมส่งงานไม่ทัน
2: พ่อผมโดนแฮก
0: ฮะ
1: คุณปักพวงระเบิดขอโทษนะคุณรู้เงี้ยใช้ของแทนแต่แรกก็ดีอ่ะ
3: เปลี่ยนโปรเจกต์จากฟังเป็นผังเพราะซอฟต์แวร์ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
4: ใช้สินค้าปลอมเอาสุขภาพและทรัพย์สินมาเสี่ยงภัยขายสินค้าปลอมเอาชีวิตมาเสี่ยงคุกของปลอมของเถื่อนประหยัดหลักร้อยอาจเสียหายหลักล้าน
5: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดและเป็นโรคทั้งใบของแม่แก้วแกตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลทุกวันแกบอกว่าดีละได้ออกกำลังกายอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยแกกินข้าวเปล่าถุงละ6บาทก็พอละเพราะทุกวันจะมีกับข้าวสุ่มจากญาติผู้ป่วยคนอื่นเพียบเลยแกบอกว่าเหมือนกินบุฟเฟ่โลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละวันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
6: กลับมาลูก
7: ไม่แก้แม่แห่สิเรานะแม
5: ่ทุกครั้งที่แม่แก้วเปิดตาเธอจะเห็นหมอกอยู่ตรงนั้นเสมอเลย
6: รักแก้แม่ลูก
8: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ

0: คทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาจริง
1: ๆแ
2: ม่เล่นอะไรเนี่ย
0: ทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: มงคล38ประการประการที่22มีความเคารพในบุคคลที่ควรเคารพให้เกียรติผู้อื่นตามฐานะและวัยแสดงออกด้วยความอ่อนน้อมและสุภาพมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

38ประการประการที่23มีความถ่อมตนไม่เย่อหยิ่งหรือโอ้อวดรู้จักยอมรับข้อบกพร่องและพร้อมเรียนรู้จากผู้อื่นมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: ตอนที่15
1: อันนี
2: ้ดีมะผมจะโอนเงินให้ช่วยเหลือผู้ยากจนโดยตรงน่ะ
1: ฉันไม่มีวีแชท
2: เดี๋ยวผมดาวน์โหลดให
3: ้ผู้จัดการเฉียนไปได้แล้ว
2: มาแล้วมาแล้ว
1: คุณจะไปไหม
2: ไปไว้คราวหน้าไว้คราวหน้าไว้คราวหน้าไว้คราวหน้านะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว

0: 北家的风来往啊四镇
1: พวกคุณเปิดทางให้หน่อย
2: ขอบคุณ
3: นี่เนื้อค
4: ่
3: ะ
4: หลายอย่างเลย
3: อาหารมื้อนี้ฉันขอเป็นตัวแทนครัวเรือนยากจนขอบคุณผู้จัดการมินขอบคุณที่สนับสนุนงานขจัดความยากจนของเราอย่างเต็มที
5: ่ไม่ต้องเกรงใจ
3: แล้วก
5: ็ดังนั้นรายได้คุณจึงไม่ลดลงเพียงแต่ต้องเหนื่อยกว่าเมื่อก่อนเท่านั้นเอง
3: แล้วฉันไม่ให้คุณกลับเองแน่คืนนี้หมู่บ้านจะจัดคนขับรถไปส่งพวกคุณกลับ
4: ผู้จัดการมินครั้งนี้คุณช่วยหมู่บ้านเราอย่างมากเลยล่ะนะ

0: ่มาแลกกับสัญญาเช่าไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนใช่ไหมช้างหลง
1: ถามผมทำไมผมไม่ได้ปลูกยาสูบนี
2: ่เอาละดื่มเหล้าดีกว่ามา
3: ดื่ม
2: ดื่มเลขาหนง
4: พวกคุณดื่มไปก่อน
2: ดื่มครับ
3: พี่มินดื่มอีกชาม
2: ได้ครับ

0: ได้เป็นรถกระบะสีฟ้าใช่ไหมกุ้ย LME 312ไม่ต้องห่วงรถจะสกัดไว้ให้ได้ได้เลขานงไปเสี่ยวยังพี่ช่างหลงทุกคนไปกับฉันหน่อย
1: มีเรื่องอะไรไปไหน
0: เด็กผู้หญิงอายุ13ที่หมู่บ้านของชุนฝูทุกคนขายไปแล้วทั้งนั้นกำลังมาทางเราเราต้องสกัดไว้ผู้จัดการหมิ่นขอโทษด้วยเราขอตัวก่อนนะคะ
1: อ๋อไปเร็ว
0: พี่หนูฝากดูแลผู้จัดการทั้งสองท่านด้วยฝากด้วยนะ
1: ไปกันเร็วเราเฉียนเราก็ไปกับเขา
2: ได้ผมยังไม่ได้ดื่ม
1: ไปกันไปรถขนนะ
0: รีบไปกันไปไป

0: ให้ฉันหน่อย
1: ได
2: ้ถอยค่อยๆนะค่อย
3: ๆทางหลง
2: พอ
3: เอาไปตั้งห่างจากนี่30เมตรวางไว้กลางถนนเลยนะ
4: พอแล้วพออ
3: ย่าเงียบปัวจอดรถชิดขอบถนนเว้นทางไว้เลนหนึ่งให้รถผ่านด้วย
5: ได
3: ้พอตรงนั้นละ
5: ได
4: ้ยังไงต่อ
3: รถทุกคันเปิดไฟฉุกเฉินด้วย
0: ฉันเอง
3: ทุกคนเปิดไฟฉุกเฉินนะเปิดไฟฉุกเฉินทุกคันเปิดไฟฉุกเฉินด้วยอย่าลืมนะ
5: นี่ขาหนงให้ผมจอดตรงนี้ไม่ค่อยดีมั้งก็ถูกชนขึ้นมาค่าซ่อมมันแพงมากนะ
3: ดูไม่ค่อยปลอดภัยเลย
5: จอดทางหน่อย
3: จอดทางหน่อยอะไรจอดตรงนี้แหละดีแล้ว
5: แล้วตรงนี้งั้นไปตรงนั้น
3: เอาป้ายบอกทางมาตั้งถัดไปข้างล่าง50เมตร
4: ได้เอาละพอแล้วตรงนี้ละ
3: เรียบร้อยแล้วเรียบร้อย
4: หัวหน้า
3: หวง
4: ครับ
3: แล้วก็พวกเธอทั้งสองคนเนี่ยไปหลบข้างๆนะเลขาหวงพวกคุณหลบอยู่ข้างหลังนะ
0: พวกคุณไปหลบข้างหลังฉันจะไปกับเลขาหนงพวกเราไปด้วย
3: เลขาหวงจำเลขทะเบียนรถได้มั้ย
0: จำได้กุ้ย LME 312
3: ทุกคนได้ยินเลขทะเบียนรถมั้ย
6: ได้ยินแล
3: ้วถ้าเห็นรถคันนี้ก็สกัดไว้
6: ได้
5: โอเคมั้ย
4: ฮัลโหล
0: ชุนฝูเราตั้งด่านเรียบร้อยแล้ววางใจได
7: ้ตั้งด่านเรียบร้อยแล้วยอดเลย
8: นี่หมิงกำลังไล่ตามไปอยู่ข้างหน้าเราน่ะ
7: เด็กชื่อโจชีฮวาอายุ13เธอบอกเขานะว่าครูของเขาอยู่บนรถชั้นเรากำลังจะไปถึง
0: ได้ฉันรู้นะ
3: แจ้งเขาแล้วเหรอ
5: มาแล้ว
1: เห็นป้ายทะเบียนรถบ้างไหม
3: จากไหนเหรอ
0: ขอบคุณโชเฟอร์
5: ขอบคุณ
3: ยกออกยกอันนั้นออก
0: ขอบคุณค่ะ
9: เลขาหวงเลขท้ายทะเบียนอะไรนะ
0: หุ้ย LME 312
3: เป็นไงด่านที่ผมตั้งพอใช้ได้ไหม
0: สมแล้วที่คุณเคยเป็นทหารเก่าเว้นช่องกำลัง
2: ดีนี่ข้างหลังมีรถ
0: ช้าหน่อย
3: ได้อีกรู้จักไหม
5: พี่ช่างหลงรู้จักนะ

0: ถรถดับเครื่องซะดึงเบรกมือซะมานายลงมาก่อนลงมาก่อนเลย
1: ลงมาก่อนลงมาลงมาเร็วลูกพี่มีอะไรกันเหรอ
0: ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวข้างหลังเนี่ยคนข้างหลังนั่นเ
1: นี่ยมีอะไรเนี่ย
0: เฮ้ยมีเรื่องต้องคุยกันเยอะเลย
2: เจ้าฉิวฮาใช่ไหมไม่ต้องกลัวนะฉันเป็นเพื่อนของกัวชนฝูหัวหน้าเลขาหมู่บ้านเธอเขาให้ฉันมารับเธอเขากับครูเธอกำลังตามมาน
0: ี่รถนายใช่ไหม
1: ใช่
0: ดีดีดีข้างๆกันก่อนไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว
1: ลูกพี่ผมทำอะไรผิดเหรอ
0: เรากำลังตรวจสอบอยู่เราเป็นสมาชิกพรรคของหมู่บ้านไปหนีเนี่ยไม่ต้องกังวลนะ
2: ไม่ต้องกลัวนะปลอดภัยแล้วตอนนี้เธอลงไปกับฉันได้ไหมดีมาไม่ต้องรีบ
3: ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวค่อยๆยืน
2: ไม่ต้องรีบ
3: ไม่เป็นไรแล้ว
4: บอกทางนั้นด้วย
5: เลขาน้องสถานได้แล้วก็เลื่อนรถออกไปเถอะ
0: ได้แล้วเอ้าทุกคนเลื่อนรถไปชิดขวาให้หมดเลยวันซิล
2: ชุนฝู
0: มึงสกัดได้ไหม
2: สกัดได้เรียบร้อยแล้วนี่ฉีหัว
0: โอ้ปลอดภัยแล้วนะน
2: ้
0: องสาวคนเก่งไม่ต้องกลัวเราเป็นเพื่อนกลัวชุนฝูทุกคนเป็นหัวหน้าเลขาหมู่บ้านเนี่ยช่างหลงเอาไปมามานี่มานี่มานี่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว
3: ขับรถตามไปด้วย
2: ชุนฝู
0: ไม่ต้องกลัวนะ
2: สกัดได้แล้วไม่ต้องห่วง
0: สกัดได้แล้วสกัดได้แล้ว
4: ฉีหัว
2: เป็นมาย
6: ัง
2: ไง
6: คือว่าพ่อแม่เด็กคนนี้ตายนานแล้วต้องอยู่บ้านพี่ชายพี่สะใภ้ซึ่งเป็นครัวเรือนยากจนที่เลี้ยงผึ้งปีก่อนเพิ่งจะหลุดพ้นจากความยากจนเลยกู้ซื้อรังผึ้งอีก50รังแต่ว่าหลานคนเล็กเอายาฉีดไม้ผลไปฉีดใส่รังผึ้งทั้งหมดก็เลยกลับไปจนทันทีพี่สะใภ้เลยคิดไม่ซื่อขายฉีหัวให้คนอื่นไปทำเมียก็ไม่เชิงขายอะนะแค่รับสินสอดมาแสนหยวนเนี่ยวันนี้เข้ามารับตัวโชคดีที่ครูหยางไปเยี่ยมบ้านเจอเข้าแต่ขวางไม่อยู่ครูหยางเลยรีบไปหาฉันฉันเห็นว่าไล่ตามไม่ทันก็เลยรีบโทรหาพวกเธอโชคดีที่ช่วยได้ทัน
4: หัวหน้าบ้าน
0: นายกอุ๋ย
4: สกัดได้ไหม
6: เรียบร้อยครับพวกหวนซิ่วช่วยไว
4: ้นายกอุ๋ยนี่โจฉีฮวาค่ะ
2: ปลอดภัยแล้วนะไม่ต้องกลัวหนูปลอดภัยแล้ว
1: ไม่ต้องกลัวพวกเราอยู่นี่แล้ว
2: สารวัตรหวังคุณพาพวกนั้นไปสอบปากคำที่โรงพักหน่อย
1: กรณีแบบนี้เกรงว่าจะดำเนินคดีในข้อหาค้ามนุษย์ไม่ได้นะครับ
2: นั้นว่าตามกฎหมายเราต้องมีบทสรุป
1: ครับไม่ต้องห่วงผมจะรีบจัดการครับเสือเหลวดูแลที่เกิดเหตุนะอีก2คนไปกับผม
4: ฉันพาไปเอง
1: นำทางด้วยครับ
4: อยู่กันทางนี้ค่ะหวนซิ่วชุนฝูแล้วก็ลี่หมิงในการประชุมเรียนรู้คราวก่อนนั้นพวกคุณได้เสนอให้จัดตั้งการรวมกลุ่มในหลายๆลักษณะเพื่อป้องกันปัญหากลับไปยากจนอีกวันนี้ตัวอย่างจริงมาแล้วพวกคุณกลับไปคิดให้ดีครั้งหน้าเรามาหารือกัน
0: ครับครับ

0: ู้จัดการทั้งสองวันนี้ต้องขอโทษด้วยจริงๆที่จู่ๆเกิดเรื่องแบบนี้เลยต้อนรับไม่ดีเลยครั้งหน้าจะชดเชยให้ฉันสัญญา
1: เกรงใจเกินไปแล้วเลขาหวงเหตุการณ์วันนี้ดีนะเราเลยได้ทำความดีช่วยเหลือผู้อื่น
2: ใช่ๆ
0: เอางี้ชิลลี
3: ่
0: เธอช่วยขับรถให้ผู้จัดการหมิ่นนะ
3: ค่ะ
0: พิงจืออ
4: ยู่นี
0: ่คุณช่วยขับรถให้ผู้จัดการเฉียนมอวีขับรถตามไปเดี๋ยวพอส่งผู้จัดการทั้งสองแล้วจะได้รับพวกเขากลับมานะค่ะได้เลยลำบากทุกคนแล้วขับรถดีๆนะ
1: โอ้ลาก่อนนะครับลาก่อนได้พวกเราไปก่อนนะ
0: ได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะ
1: ครับเอาไป
0: ขอบคุณขอบคุณผู้จัดการหมิ่นค่ะ
2: เลขาหวงผมมีเรื่องอยากคุยกับคุณนิดหน่อยนะ
0: เรื่องอะไรคะ
2: ผมอยากให้คุณช่วยเรื่องส่วนตัวผมนิดหน่อย
0: พูดมาเลย
2: ผมน่ะอยาก

0: ด้วยคุณสมบัติของคุณหาสาวในเมืองง่ายจะตาย
1: มันไม่ปิงคุณเข้าใจไหมไม่ปิงผมฝากบอกแค่คำเดียวได้ไหม
0: ได้แต่ว่าฉันแค่บอกให้เท่านั้นนะ
1: เข้าใจที่เหลือผมจะพยายามเองอ่ะขอบคุณ
0: หิงจือขับช้าๆนะช้าๆค่ะผู้จัดการหมินบายค่ะขับช้าๆขับช้าๆนะไม่ต้องรีบ
2: เลขาหวงคนนี้ร้ายกาจจริงๆเลขาหนงก็เก่งจัดการได้เยี่ยมมาก
3: เป็นฮีโร่ครั้งแรกสินะรู้สึกไงบ้างฉันบอกคุณแล้วร่วมมือกับพรรคไปไม่มีวันขาดทุน
2: ไม่ขาดทุนที่ไหนได้ 10% เอง
3: อย่ามาคิดเล็กคิดน้อยอีกสิผู้จัดการหมิ่นก็บอกข้อดีคุณแล้วนี่ถ้าตามแผนนี้รายได้คุณเพิ่มด้วยซ้ําม
2: ีแต่เธอที่พูดแบบนี
3: ้แน่นอนเงินของบ้านเรานี่นะ
4: ได้แค่ 10% ป่วยผิงลี่บ้าไปแล้วเหรอ
2: เขาเองก็ไม่มีทางเลือกเลขาหวงล็อบบี้ผู้จัดการหมิ่นได้ก็เท่ากับบีบคอเขาเอาไว้แน่นนะสิใช่แต่เรื่องเทคนิคถ้าบริษัทยาสูบไม่รับซื้อเขาก็เดือดร้อน
4: หวงวนซิ่วคนนี้เห็นอายุน้อยๆแบบนี้เวลาทำงานเนี่ยเด็ดขาดเหลือเกินนะโชคดีที่ผีผ่าไม่ต้องให้เธอขาย
2: ปัญหาตอนนี้ก็คือปลูกยาสูบได้ 10% วันนี้ฉันได้ยินพวกเขาคุยกันนะว่าต่อไปจะตั้งสหกรณ์ส้มซาถังด้วยถ้าเป็นแบบนี้ผีผาของเราแบ่ง 50% มันสูงมากไปหน่อยไหมเนี่ย
4: เรารับผิดชอบทั้งปุ๋ยเคมียาฆ่าแมลงทำรับผิดชอบเรื่องขายอีกนี่คิดๆแล้วแต่ละปีเนี่ยเงินถึงมือพวกเราก็แค่ 10% เท่านั้น
2: อย่าลืมสิคนอื่นเขาได้ 10% แบบเปิดเผยแต่ 10% ของเรามันอยู่ใต้โต๊ะบนโต๊ะพวกเราได้ 50%
4: ทำกันอยู่ดีๆไม่รู้ว่าจะมาตั้งสากลทำไมอันนี้ฉันไปถามลุงดีกว่าหวังวนเซี่ยวทำแบบนี้มันถูกระเบียบหรือเปล่า
2: เอ๊ะก็ลุงเธอไม่มีลุงเธอแล้วเราจะตายกันหรือยังไง
4: ใช่คุณพูดถูกเลย

จเข้าร่วมสหกรณ์ของเราได้เซ็นชื่อหมดแล้วจากนี้ขอเชิญผู้จัดการหมิ่นจากบริษัทยาสูบหวงซูจิงประธานชุมชนหมู่บ้านไปหนีเวยผิงลี่ผู้นำสร้างความร่ำรวยพร้อมทั้งควบตำแหน่งตัวแทนชาวบ้านร่วมลงนามค่ะ

0: การลงนามเสร็จสิ้นแล้วฉันขอประกาศสหกรณ์ยาสูบไปนี้ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทยาสูบอำเภอเล่ยเย่ร่วมกับคณะกรรมการสองหมู่บ้านไปนี้และชาวบ้านผู้ยากจนส่วนหนึ่งของหมู่บ้านไปนี้ก่อตั้งอย่างเป็นทางการแล้วค่ะ
1: เยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยครับ
2: ยินดีที่ได้ร่วมงาน
3: ยินดีที่ได้ร่วมงาน
4: นี่ใช้ได้ไหม
1: ประธานไว
3: ้
1: ด
3: ู
1: ให
3: ้
1: หน่อยทำแบบนี้ใช้ได้หรือเปล่าครับ
2: ได้ได้
5: ไอ้นี่เหรอ
2: ไม่ต้องใช้ไอ้นี่ใช้ได้แล้วเป็นแบบนี้มันขาดไปตั้ง5เซน
1: 5เซน
2: แล้ว
1: ครับ
2: แล้วอย่าง
1: น
2: ี้นายใช้สายวัดนี
1: ่
2: ว
1: ั
2: ดระยะและกี่เส้นเอาไว้เว้น55เซนติเมตรอย่าฝังตื้นเกินไปต้องหาต้นกล้าให้มิด
4: ค่ะเหมือนซิ่วฉันเพิ่งมาจากครั้งนั้นฉันเห็นต้นกล้ายาสูบของคนอื่นโตสูงมากแล้วของคุณไม่ช้าไปเหรอ
0: ไม่ค่ะนี่เป็นต้นกล้าสายพันธุ์ใหม่ที่บริษัทยาสูบเพิ่งวิจัยออกมาเพิ่งผ่านการทดสอบในแปลงทดลองเมื่อปีที่แล้วพวกเขาบอกว่าพันธุ์ใหม่นี่ไม่เพียงแต่คุณภาพดียังให้ผลผลิตมากกว่าพันธุ์เดิมถึง 10% เลยนะคะ
6: หวนซิ่วคุณเก่งมากนะเมื่อวานฉันไปประชุมที่อำเภอผู้บริหารตำบลหลายคนบ่นกับฉันว่ากำลังชี้โครงการนี้กันอยู่ไม่นึกว่าคุณจะพามาได้
0: เรื่องนี้ง่ายค่ะปีหน้าที่ดินผืนนี้อยู่ในความรับผิดชอบของเรานายกฝีฝากคุณบอกพวกเขาว่าใครอยากจะปลูกเราจะดูแลเรื่องต้นกล้ายาสูบและเทคนิคการปลูกให้เราสามารถร่วมมือกันได้แค่แจ้งจำนวนให้พวกเราล่วงหน้าก็พอ
6: สถานต้นกล้ายาสูบและเทคนิคคุณมีนักเทคนิคเยอะเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะปีหน้าทุกคนใช่หมดเลยพวกเรามีสัญญากับบริษัทยาสูบพอถึงช่วงเวลาสำคัญพวกเขาก็จะส่งผู้เชี่ยวชาญมาสอนพวกเราสอนจำเป็นเลยค่ะ
4: ความทะเยอทะยานสูงไม่เบาเนอะเป็นเรื่องดีถ้าทำได้จริงต้นกล้ายาสูบนี้คงทำกำไรได้อื้อเลย
0: กำไรเป็นเรื่องรองค่ะหลักๆเพื่อขจัดความยากจนพวกเราขอแค่ต้นทุนบวกกับค่าแรงแล้วก็กำไร 5% เท่านั้นหมู่บ้านของหาลี่หมิงกับตัวชุนฝูก็ลงชื่อสั่งซื้อกับพวกเราแล้ว
6: โรงเรือนยังไม่ได้สร้างก็มีคนจองต้นกล้าแล้วเหรอเอ๊ะจริงสิคุณกับทางหลงน่ะเคลียร์กันหรือยังนี่มีสากลยาสูบแบบนี้ส่วนแบ่งของเขาก็ยังดูสูงขึ้นคุณเตรียมแก้ไขยังไง
0: ฉันคิดว่ายังไงซะตอนนี้ก็เลยช่วงเพาะปลูกไปแล้วแต่คงได้แต่ค่อยๆคุยไปไม่ต้องรีบแล้วอีกอย่างนึงสถานการณ์ของพวกเขาก็ไม่เหมือนกันพี่ช้างหลงน่ะเป็นทั้งสมาชิกพรรคเป็นทั้งเจ้าหน้าที่แถมเป็นสมาชิกสาขาพรรคอีกฉันคิดว่าเรื่องนี้ไม่ยากค่ะ
6: ที่คุณวิเคราะห์มาก็ถูกนะแต่คุณต้องระวังอย่าให้ขัดนโยบายด้วยเมื่อวานผอ.มาไปที่สบานถามฉันว่าสหกรณ์ของคุณจะยึดทรัพย์คุณโดยมาแบ่งที่ดินไหมแค่ที่ผ่านแทนคุณตั้งนานดังนั้นระวังไว้ก่อนอย่าทำพลาดนะ
0: ไม่หรอกค่ะนายกหนีวางใจได้
5: นี่พี่ช่างหลงขอสัมภาษณ์หน่อยพี่คิดว่ากิจกรรมวันนี้เป็นยังไงบ้างบอกความรู้สึกพี่คุยกับทุกคนหน่อย
7: บอกนายแล้วไม่ใช่เหรอดีมากดีใจมากหลบไปข้างๆสิไม่เห็นแล้วว่าฉันยุ่งอยู่เนี่ยอย่ามากวน
5: พี่นี่พูดคล่องปากดีจังถามหน่อยเมื่อเทียบกับสากลสุพีพาที่พี่ปลูกไปก่อนคิดว่าเปอร์เซ็นต์ที่พี่หักเหมาะไหม
7: หมายความว่ายังไงอย่างเย่ผัวหวงเหวินซิ่วให้มาถ่ายใช่ไหมฉันไม่ได้ขโมยหรือว่าปล้นใครเหมาะสมไหมทั้งสองฝ่ายต่างยินยอมนายไม่ต้องมายุ่ง
5: นะทำไมพี่ต้องโกรธด้วยล่ะอย่าบอกนะว่าพี่เกิดละอายใจขึ้นมานะ
7: ใส่หัวไปนะถ้าไม่หยุดกวนประสาทนายเจอดีแน่
5: เฮ้ยผมแค่ถ่ายสะสมโปรไฟล์เท่านั้นถ้าพี่รู้สึกละอายใจ
7: เฮ้ย
5: จ
7: ะไม่ฟัง
4: นี่นี่
7: ช่างหลงเนี่ยทำอะไร
4: นี่ทำอะไรเนอะหยุดเลยนะทำอะไรเนอะทำอะไร
7: นายฮะ
5: มึงช่างหลง
0: เซียวยางมานี่
7: ันไม่เป็นไรฉันไม่ได้โกรธสักหน่อยทุกคนมาดึงฉันทำไมเนี่ยเขาอยากจะถ่ายคลิปสิก็ให้ถ่ายไปสิ
0: เกิดอะไรขึ้นทำงานอยู่ดีๆทำไมเป็นแบบนี
5: ้ผมก็แค่ถ่ายคลิปเก็บโปรไฟล์คุณดูเขาทำ
4: พอแล้วเสี่ยวหยางเย็นดีออก
0: กลับไปก่อนไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนไปไปไป
5: มึงช่างลง
0: พอแล้วเสี่ยวหยาง
2: ทำไมวันนี้เธอกลับเร็วจังล่ะ
4: ตั้งใจกลับมารอคุณไงหิวละสิ
2: พอไหวแค่เหนื่อยนะวันนี้ทั้งวันตะโกนจนเสียงแหบคนนี้เรียกพี่ใหญ่คนนั้นเรียกอาทาสหกรยุ่งจะตาย
4: ปลื้มสิและขาห่วงคาดไว้แล้วว่าคุณต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน
2: ่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยฉันใช้เงินแลกมานะ
4: เขาก็ให้เงินคุณนี่รายได้คุณไม่ได้ลดลงสักหน่อย
2: เงินไม่ได้ลดก็จริงแต่ความรับผิดชอบมากขึ้นนะ
4: แต่คุณก็ได้รับความเคารพนะหรือชอบเป็นคนเรียกไก่ขนเหล็กแบบเมื่อก่อนล่ะเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าออกมากินข้าว
2: พวกนั้นมันอิจฉาแต่พูดตามตรงนะถูกคนยกย่องแบบนี้ก็ปลื้มดีนะโดยเฉพาะครัวเรือนยากจนที่เพิ่งย้ายเข้ามาพวกนั้นน่ะมองฉันเป็นเทพแห่งโชคลาภสายตาที่มองฉันเต็มไปด้วยรอยยิ้มเฉียว
4: นี่แหละเรียกว่าความสุขทางใจดีกว่ามีเงินในกระเป๋าเยอะเลยจริงไหม
2: เออทำไมกับข้าวเยอะจังทั้งไก่ตอกแถมมีเนื้ออีก
4: ของหมู่บ้านน่ะตอนแรกกะจะเลี้ยงมื้อเย็นพวกผู้จัดการมินแต่พวกเขารีบกลับเลยไม่ได้กิน
2: แบบนี้ไม่ดีมั้งเธอไม่เคยเอาของกินกลับบ้านเลยนะ
4: ไม่ใช่ฉันเอามาแต่เลขาหวงเป็นคนตักให้เองเลยนะให้ฉันเอากลับมาเลี้ยงคุณไง
2: เธอ
4: เออ
2: ฉันสำคัญอะไร
4: คุณทำเรื่องที่ทำให้คนให้ความสำคัญเขาก็ต้องให้ความสำคัญคุณสิฮะ
2: จริงคนเราควรจะหมั่นทำความดีแล้วเธอกินหรือยัง
4: ฉันต้องมากินกับคุณสิมาดื่มหน่อย
2: เอาเหล้ามาจากไหน
4: บ้านเลขาหนง
2: เหล้าเขาแพงจะตายช่างละเท่าไหร่
4: ดูกูสิขี้เหนียวจริงๆเลยเงินนิดหน่อยแค่นี้ปกติซื้อบ้านเขานี่เขาให้มารางวัลน่ะบอกว่าครั้งนี้คุณช่วยแก้ปัญหายากจนให้ถึง10ครัวเรือนเป็นผู้มีคุณอุปการคณะกรรมการ2หมู่บ้านต่างขอบคุณ
2: จากคณะกรรมการ
4: เออ
2: ก็รวมเธอด้วยสิ
4: ก็ต้องรวมฉันสิฉันต้องขอบคุณคุณอยู่แล้วนี่ที่รักก็ตามตรงนะที่ผ่านมาฉันไม่ค่อยอยากจะอวดคุณกับคนอื่นเท่าไหร่หรอกแต่วันนี้ไม่เหมือนเดิมแล้ววันนี้ฉันรู้สึกว่าการเป็นเมียคุณน่าภาคภูมิใจมากนะมามามาฉันดื่มให้คุณเฮ้ยเร็วสิฉันดื่มให้คุณนะที่รัก
2: ดื่ม
4: ความชามเลยนะ
2: เยี่ยม
4: รู้งี้เทน้อยๆก็ดีหรอก
2: กินกับข้าวกินกับข้าว

0: ห้าทุ่มแล้ววาดอะไรอยู
1: ่วาดแผนที่นะถือว่าเป็นครั้งแรกที่ฉันลงพื้นที่ไปเยี่ยมครัวเรือนยากจนในหมู่บ้านจนครบทุกหลังฉันเลยวาดออกมาแบบนี้ดูแล้วก็ชัดเจนดี
0: แต่ว่าแผนที่ที่คุณวาดเนี่ยดูธรรมดามากเลยนะ
1: ฉันดูเองเข้าใจก็พอแล้ว
0: ขอยืมดูหน่อยได้ไหมถือว่าละเอียดดีข้อมูลครัวเรือนยากจนก็ค่อนข้างชัดเจนเอ๊ะงั้นเราทำแผนที่แก้จนกันไหมเหมือนแผนที่ที่คุณทำเลยระบุตำแหน่งครัวเรือนยากจนทั้งหมดแต่ไม่ต้องเขียนลงแผนที่แค่ปักธงสีฟ้าเล็กๆแทนแล้วเขียนชื่อบนธงครัวเรือนไหนพ้นจนเราก็ถอนธงออกแล้วก็ปักธงสีแดงแทนที่ทุกคนจะได้เห็นภาพรวมชัดเจน
1: เจ๋งนี่แล้วก็เอาไปแขวนผนังไว้ช่วยกระตุ้นให้ทุกคนกระตือรือร้นด้วย
0: ใช่เลยนอกจากเขียนชื่อครัวเรือนยากจนแล้วก็เขียนชื่อผู้รับผิดชอบด้วยแบบนี้จะช่วยกระตุ้นให้ทุกคนขยันทำงานตั้งชื่อมันว่าแผนที่ยุทธการพิชิตความยากจนเป็นไง
1: ไอเดียดีไอ้ยะเพียงแต่ฝีมือวาดรูปของฉันมันช่าง
0: ผมทำได้นะ
1: ทำได้เหรอ
0: สามวันรับรองคุณจะได้เห็นปาฏิหาริย์

0: อยู่ที่ไหนคะเนี่ยขนง
1: ขึ้นไปจากตรงนี
0: ้ตรงนี้แม้แต่ทางเล็กๆยังไม่มีเลยนี่
1: ค่ะใช่เพราะงั้นผมถึงเตรียมอันนี้มาไงไหวไหม
0: ไหวค่ะเหลาหลี่ล่ะ
2: ผมยิ่งไหวไม่มีปัญหา
0: เอาน้ำไปสองสามขวดนะ
1: ได้
0: เหลาหลี
2: ่ครับขอบคุณและขนง
1: ฮะโอ้ขอบใจ
0: ฮะ
1: คุณพร้อมยัง
0: พร้อมแล้ว
1: ขอเดินทาง
2: ได้เลยไม้สนบนพื้นนี่ลื่นมาก
0: เยขาหนงระวังมือด้วยอย่าให้โดนต
1: อมระวังอยู่ย่อยเรียบร้อย
2: ระวังเท้าด้วย
0: เยขาหนงระวังมือนะ
1: ได
0: ้มีแต่น้ำเต็มเลยระวังด้วย
2: ครับครับ
0: เดี๋ยวนี้มีแต่น้ำอ่ะ
2: โอเคผมไม่เป็นไร
1: เรียบร้อยเยขาหวงพักหน่อยไหม
0: ไม่ต้องค่ะเราลี่คุณไหวไหม
2: ผมไม่เป็นไร
1: มาเฮ้ยเอาจับไว
2: ้ได้
1: โอ้ผมมี
0: เราลี
2: ่ครับ
0: เลขาหนงได้ยินว่าเหมยซาเธอฟังได้ยินนะ
1: เหมือนจะใช่แต่ผมไม่เคยคุยกับเธอ
0: ว่ากันว่าคนใบ้สิบคนหูหนวก9คนเคสเธอนี่ถือว่าเป็นปาฏิหาริย์เลยใช่ไหม
1: งั้นเหรอมั้งหลังนี้แหละ
0: ที่นี่มีสายไฟด้วย
1: ใช่ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้านแล้ว

0: สวัสดีสวัสดีค่ะฉันหัวหน้าเลขาหมู่บ้านไปหนีหงเวินซิ่วสวัสดีค่ะ
1: จำฉันได้ไหมฉันสามีเธอ
2: เข้ามาเลย
1: หวยผิงกุย
2: ไง
1: ไอ้หี่ฮ่าหวยผิงกุยนี่ขานายเป็นอะไรฮะ
0: มาช้าช้า
2: เอาละนั่งก่อนนั่งก่อน
0: ช
2: ้
0: าช้าช้าช้า
1: ผิงกุยขอแนะนำนะนี่หัวหน้าเลขาคนใหม่หวงเหวินซิ่ว
0: ฉันหัวหน้าเลขาหมู่บ้านไปหนีหวงเหวินซิ่ว
2: อ๋อสวัสดี
1: นี่คือเจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้านเหลาหลี
3: สวัสดี
2: อ๋อสวัสดี
0: นี่ขาคุณเป็นอะไรเหร
2: อคือล้มนิดหน่อยเรื่องเล็กครับ
3: เหมือนจะกระดูกหักนะคุณควรไปโรงพยาบาลมากกว่า
2: ไปไม่ได้พวกคุณมาวันนี้มีธุระอะไรเหรอครับ
0: คืออย่างนี้วันนี้พวกเรามาเยี่ยมบ้านมาทำความเข้าใจสถานการณ์ของบ้านคุณนะคะ
2: สถานการณ์บ้านเราคือทะเบียนบ้านเราไม่ได้อยู่หมู่บ้านไปหนี
0: เด็กๆล่ะทะเบียนบ้านของเด็กๆอยู่ที่ไหน
2: ยังไม่ได้แจ้งเลย
0: แล้วพวกคุณมีทะเบียนสมรสไหม
2: ยังไม่ได้จดครับเมยซ่ารินน้ำชาให้แขกหน่อย
0: ไม่ต้องไม่ต้องลำบากพวกเรามีน้ำฉันเอาน้ำมาสองสามขวดน้ำนี่สะอาดเอาให้เด็กดื่มนะ
2: ขอบคุณ
0: เลขาหนงฉันว่าขาเขาอาการค่อนข้างหนักหาเปลหามขึ้นมารับได้ไหม
1: ผมโทรถามก่อนนะ
2: อ๋อไม่ต้องคือนอนพักสองสามวันก็หายแล้ว
0: ไม่ได้ไม่สบายก็ต้องลงเขาไปหาหมอนะ
2: ขอบคุณไม่ต้องจริงๆพวกเราน่ะไม่มีเงินด้วย
0: ไม่เป็นไรทางหมู่บ้านจะสำรองจ่ายให้ก่อน
2: คือไม่ต้องหรอกผมไม่มีปัญญาคืนให้
0: เธอพูดอะไรอ่ะ
2: เธอบอกว่าเธอขอบคุณมากขอแค่รักษาผมหายได้เท่าไหร่เราก็จะหามาคืน
0: เธอพูดถูกนะไม่สบายก็ต้องไปหาหมออีกอย่างสมัยนี้มีประกันสุขภาพเฮ้ยเหลาหลีคุณรับผิดชอบเรื่องนี้ของคนในหมู่บ้านใช่ไหม
3: ใช่ผมกำลังจะทำอยู่ยังไม่ได้เริ่มทำนะ
0: งั้นเริ่มตอนนี้เลยเริ่มจากเขานี่แหละ
3: เรงว่าไม่ได้เลขาหวงทะเบียนบ้านเขาไม่ได้อยู่หมู่บ้านเรา
1: ฮัลโหลเสี่ยวไหวเหรอได้ยินชัดไหมท่านอยู่บ้านหวยผิงกุยนายฟังให้ดีนะเตรียมเปรหามหนึ่งหลังส่งมาบ้านหวยผิงวีใช่ตอนนี้ล่ะฉันรู้ว่าทางลำบากขาของเขาหักอ่ะนายรีบเอาเปรมานะ
0: พวกคุณสองคนยินดีย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ที่หมู่บ้านไปหนีเราไหม
2: นายซาถามว่าหมู่บ้านน่ะยอมให้ย้ายเข้าเหรอ
0: เลขาหนงสามารถย้ายทะเบียนบ้านพวกเขามาหมู่บ้านเราได้ไหม
1: ถ้าพวกเขาย้ายทะเบียนบ้านมาผมก็จะไปเดินเรื่องให้เอง
0: คืองี้เรื่องนี้ทั้งหมู่บ้านไม่มีปัญหาอยู่ที่พวกคุณจะเอายังไง
2: พวกเรายังไงก็ได้
0: เรื่องนี้จะยังไงก็ได้ไม่ได้นะ พอมีทะเบียนบ้านแล้วก็ไปจดทะเบียนสมรสย้อนหลังได้แน่นอนว่านี่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญสำคัญคือแจ้งเกิดเด็กและย้ายเข้าทะเบียนบ้านแล้วพอเขาต้องเรียนหนังสือก็เดินเรื่องได้ง่าย
2: ย้าย
0: ระวังเลขาหนงเตรียมหามหาได้ไหม
1: พวกเขากำลังเตรียมอยู
0: ่แล้วลี่เรื่องประกันสุขภาพทำตอนนี้เลยนะ
3: ได้เลยครับ
0: ทะเบียนบ้านเลขาหนงเรื่องทะเบียนบ้านให้พวกผิงจือโม่อีกับฉินลี่ไปจัดการได้ไหม
1: เลขาหวงเรื่องแบบนี้ให้เราหวงไปดีกว่าเขาอาวุโสสุดประสบการณ์ก็มากด้วยแล้วเขาก็ยังรู้ขั้นตอนทั้งหมดด้วย
0: ได้ใช่ฉันจะโทรหาเขาเดี๋ยวนี
1: ้
2: ในซ้ายผมถามว่าประกันสุขภาพคืออะไรเหรอ
3: ประกันสุขภาพก็คือประกันสุขภาพพื้นฐานของประชาชนทั่วไปนายทำแล้วก็มีสิทธิ์เบิกค่ารักษาบางส่วนได้นะทำได้อยู่แล้ว
2: ขอบคุณ
0: ตอนนี้เลยนะขอให้ไปสถานีตำรวจพร้อมกับเธอน่ะช่วยสอบถามที่ว่าทำทะเบียนบ้านใหม่ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างถ้าได้เรื่องแล้วโทรหาฉันทันทีเลยนะตามนั้น

0: หัวใจง่ายเลยว่าจะทำได้แค่ขนาดนี้โอ้โหมาแล้ว
1: ดูสิดีเลยนะเนี่ยทำไมคึกคักจังอ่ะ
0: ไม่รู้สิ
1: เก่งจริงหวงหยวนจินผู้รับผิดชอบเมืองช่างหลงอย่างเย่ปัวให้ปักไว้ที่หมู่บ้านไล่ถุนเลยไม่เลวกงฝูหยางผู้รับผิดชอบหลี่ซื่อเซาหลัวเมืองหลาน14พฤษภาคม2018หลุดพ้นความยากจนใช่ได้
0: ไงล่ะผมบอกคุณแล้วว่า3วันนี่ไงผมทำเสร็จแล้วดีใช่ไหมล่ะ
1: พูดตามตรงฉันไม่นึกว่านายจะทำได้ดีแบบนี้นะ
0: ดูถูกผมนี่นะ
1: แต่กงฝูหยางเพิ่งจะพบทางหลุดพ้นความยากจนยังไม่ถึงเวลาที่จะเห็นผลสำเร็จเลยก็เปลี่ยนเป็นธงแดงซะแล้วไม่เร็วไปหน่อยเหรอ
0: มันก็แค่การให้กำลังใจทุกคนน่ะถ้ายังไม่ถึงเกณฑ์ก็ปักธงแดงไม่ได้อยู่แล้ว
1: ใช่งั้นเอาแบบนี้นายทำเครื่องหมายไว้บนธงแดงหน่อย
0: ได
1: ้ แผนที่การต่อสู้ขจัดความยากจนดีจริงๆบนไหนที่ธงฟ้าทั้งหมดเปลี่ยนเป็นธงแดงก็ถือว่าเราชนะในศึกครั้งนี้นี่เลขาหนงบอกอาซ้อนหน่อยว่าฉันขอซื้อเหล้าสองถัง
2: จะทำอะไร
1: ฉันจะเอาเหล้ามาวางไว้ใต้แผนที่นี้วันไหนที่ธงฟ้าหมดจากแผนที่วันนั้นฉันจะเลี้ยงเหล้าฉลองให้ทุกคนดีไหม
3: ดี
2: ตกลงแล้วนะถึงตอนนั้นเลขาหวงจะดื่มเหล้าฉลองกับพวกเราด้วย
1: ตกลงตามนี้เลย
2: ตกลงตามนี้ดีผมจะโทรเดี๋ยวนี้เลย
1: เฮ้ยจริงสิอาการหวยผิงวีเป็นยังไงบ้าง
4: คือเขาเนี่ยขาหักแถมหักถึง2ที่เขารักษาด้วยวิธีพื้นบ้านต่อจนกระดูกเริ่มจะติดกันแล้วแต่พอไปโรงพยาบาลก็ต้องหักแล้วต่อใหม่อีกทรมานน่าดูแต่หมอนี่แน่มากไม่ร้องเลยสักแอะ
1: แน่จริงๆแล้วลีเรื่องประกันสุขภาพของเขาเน
4: ี่ยทะเบียนบ้านยังไม่ส่งมาไว้มาแล้วผมจัดการให้แต่ครั้งนี้จะเบิกได้ไหมไม่รู้เหมือนกัน
1: รีบไปจัดการงานเอกสารไว้ค่อยทำเร่งมือหน่อย
4: ครับ
5: จะสามารถเสนอแผนช่วยเหลือที่ทำได้จริงกันว่าแต่ใครมีอะไรเพิ่มเติมไหม
0: ไม่มีแล้วงั้นพี่สงอิงผมขอพูดหน่อยนะคือว่าเชอรี่หลิงกับหวงหยวนจุนเป็นครัวเรือนที่ผมรับผิดชอบและผมไม่ควรปัดความรับผิดชอบแต่ผมไม่รู้จะทำยังไงกับหวงหยวนจุนจริงๆนะไม่ทราบว่าพอมีใครจะสลับกับผมได้บ้างขอแค่ไม่ใช่หวงหยวนจุนผมได้หมด
6: ถ้านายไม่ไหวคนอื่นจะไหวได้ไงนายมาจากอำเภอยังจนปัญญาถ้าจะไปจัดการได
7: ้นายนั่นแหละที่ควรจัดการคนดื้อด้านนั่นเริ่มทีนายต้องจัดการถ้านายไม่จัดการแล้วใครจะทำอ่ะทุกคนว่าถูกไหม
8: ถูกต้องเลย
0: เฮ้ยหวนซิ่วคุณไม่ช่วยผมพูดหน่อยเหรอ
1: นี่ประชุมกลุ่มย่อยของพวกคุณฉันแค่มาสังเกตการพี่สงอิงถ้าไงพี่พูดอะไรหน่อย
5: ให้ฉันพูดให้ฉันพูดหวงหยวนจินน่ะคุณต้องรับผิดชอบให้ดี

ความยากความลำบากของไอ้กองมังลาที่มันจะมาถึงยุคของเราได้มันมาตั้งกี่ร้อยปีแล้วอนาคตนะนี่พูดกันอย่างแบบหน่วยงานใหญ่ๆเข้ามานะเขาก็รู้เหลือคนเดียวแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงนะ

0: หน้าที่อันยิ่งใหญ่มักมาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งดังเช่นบทบาทของครูประโยชน์ในการสงวนและรักษาไว้ซึ่งวงมังคละวงดนตรีพื้นบ้านเก่าแก่ที่เคยปรากฏในบันทึกทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย
1: ปี2444เนี่ยมันกลายเป็นวงมังคละจะเป็นมังคละทวนน้ำมังคละทวนน้ำคือเจ้าฟ้ากรมพระยานริศเนี่ยขึ้นเรือมาทวนน้ำมาเลยพอมาถึงวัดสกัดน้ำมันเอ๊ะก็ถามพญาเทพาคือพ่อเมืองอะไรก็อธิบายเป็นปีพาดชนิดหนึ่งเรียกว่ามังคละตีให้ฟังแล้วก็ท่านก็บรรยายดนตรีชนิดนี้มันเป็นเบญจดุริยางค์โดยแท้มังคละถ้าเป็นตัวหนังสือก็มาจากคำโบราณคำว่ามงคลดนตรีชนิดนี้เป็นดนตรีที่เป็นมงคลนะเป็นดนตรีที่เป็นมงคลเพราะมีคำว่ามังคละส่วนมากอะไรดนตรีชนิดนี้เราจะเล่นเป็นวงเพราะมันช่วยกันกองมันมีหลายใบนะถ้าจะเล่าเท้าความตั้งแต่แรกมันคือวงปี่กองมีกองสองลูกนะกองยืนกองหลอนฉาบนะคล้องอีก3ลูกแล้วก็มีกกลูกนาแล้วก็เครื่องครบมันแหละแต่กองอ่ะกองสองหน้าเนี่ยมีกองยืนกองหลอนนั่นน่ะตัวนี้มันเป็นพระเอกอ่ะมันเป็นตัวเอกของวงมังคละนะบทบาทมันสูงเสียงมันก็แหลมเป็นที่ว่ากล๊อกนึงอ่ะนะมัน

0: วานนะไกลมากคือไปนะแล้วก็ล็อกก็ล็อกก็ล็อกเนี่ยถ้ากองดังตึ้งมันไปถึง7ก๊อกแต่ถ้าเป็นกลองถ้าไม่มีกลองก็แสดงว่าเป็นตัวหนังสือแปลว่ามงคลแต่ถ้าว่ากลองบังคละนี่โอเคคือนะกลองชนิดหนึ่งลูกเล็กๆและใช้ตีเสียงจะเป็นเอกลักษณ์ของในตัวเขาเองกลอกกลอกขึ้นอยู่กับคนผู้เล่นนะนะจังหวะไม่เสียจังหวะและจะมีทำนองเขาพูดถึงทำนองนะทำนองเขาจะผิดกับเขาทำนองขึ้นอยู่กับคนตีคนเล่น
1: ศิลปะวัฒนธรรมทุกแขนงล้วนต้องเคยผ่านจุดเปลี่ยนแปลงหรือหักเหเฉกเช่นเดียวกับเส้นทางชีวิตของครูประโยชน์ซึ่งโชคชะตาก็เปลี่ยนผันให้มาเกี่ยวข้องกับวงมังคละ
0: มันต้องเท่าความถึงบรรพบุรุษเนาะคือพ่อเนี่ยเขาเล่นมาก็เอาครูของท่านน่ะก็มาอยู่ที่บ้านนี่แหละนะพี่ๆน้องๆมารวมวงกันมีทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กมารวมกันเลยตั้งวงเล่นเองเลยทำเองเรารับรายการกับไปมามันคล้ายๆมันจะเหมือนสายเลือดนะจนมาอยู่ที่นี่คุณพ่อยังอยู่ยังไม่เจ็บไม่ป่วยก็เช้ามาก็ได้ยินเสียงกองได้ยินซ้อมกันเราก็ชักมีความสนใจแล้วนะถ้าพ่อตายถ้าเกิดเราไม่สืบสานต่อไอ้สมบัติของชายไอ้ตัวเนี้ยนะมันก็หายเราก็ต้องค่อยๆค้นคว้าดูจากคนข้างเคียงนี่มันเล่นเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงคอยดูคอยทำเสริมไอ้ดนตรีชนิดเนี้ยนะมันมีเล่นน้อยที่สุดคือสุโขทัยอุตรดิตถ์พิโรธ
1: แม้ว่าในปัจจุบันจะยังคงพบเห็นวงมังคละได้ตามงานมงคลทั่วไปแต่ในขณะเดียวกันช่างทำเครื่องดนตรีโดยเฉพาะกลองมังคละนั้นกลับลดจำนวนลงอย่างน่าใจหายเช่นที่พิษณุโลกก็เหลือครูประโยชน์เพียงคนเดียวเท่านั้น
0: แม่มันเศร้าใจนะของเรามาทำกับมือเนี่ยนะตอนแรกเคยว่าคุณพ่อไว้โอ้โหอะไรก็หวงคราวนี้มาเจอตัวเราเองนะตัวผมเองก็พยายามนะไปบรรยายที่ไหนนางก็บอกไอ้จุดเนี้ยจุดที่มันหนดหายไปจุดที่น่ะเหลือผมคนเดียวนะทำยังไงที่จะมีตัวเสริมอ่ะมีครับไปตรงไหนก็มีแต่จริงจังแล้วไม่มานะก็รักษาไอ้ตรงนี้นะรักษาให้มันไม่ให้มันหายให้มันเสมอต้นเสมอไปอย่าให้ลด

0: โหเราไว้เลื่อยต้นไม้เลื่อยต้นขนุนนะถ้ากองบางล้านหรือกองโกกเนี่ยชาวบ้านจะเรียกโกกมา
1: โกก
0: จะต้องใช้แก่นไม้ต้องให้ได้ขนาดเขาเพราะว่าเส้นผ่าศูนย์กลางเขาปกติมาตรฐานแล้วก็5นิ้วแล้วหลังจากนั้นโค่นต้นเสร็จแล้วเราก็ต้องตัดเป็นท่อนเพื่อเอาเข้าเครื่องกลึงให้ได้ก็ตัด14นิ้ว14นิ้วนะแล้วทิ้งไว้เป็นปี
2: การเป็นเครื่องดนตรีเฉพาะทางที่มีกระบวนการทำซับซ้อนคือปัญหาและอุปสรรคสำคัญในการหาผู้สืบทอดจึงเป็นแรงผลักดันที่ทำให้ครูประโยชน์มุ่งมั่นในการถ่ายทอดกระบวนการทำกลองมังคละอย่างไม่หวงแหนวิชา
0: คราวนี้ก็ต้องเก็บงานนะเก็บงานให้ละเอียดนะเก็บงานให้ละเอียดแล้วก็ขัดอะไรกันเนี่ยละเอียดหมดปุ๊บเลยก็ตัดหัวตัดท้ายตัดหัวตัดท้ายหมายถึงตัดนี้ตัดนี้นะตัดแล้วก็เนี่ยก็มาเจาะสว่านเจาะแล้วก็ทำให้เจาะเนี่ยนะ
2: หัวใจสำคัญที่ทำให้กลองมังคละเปล่งเสียงกังวานคือกระบวนการขวานภายในให้เป็นรูปตัว V
0: ต้องมือก็เราไม่มีเครื่องทุนแรงนะเครื่องทุนแรงก็คงมีมั้งแต่ผมไม่เคยไปสนใจอะไรผมใช้มือตลอดแต่ครั้งนี้อันนี้ไอ้ที่ตูดแหลมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเรานะเราดัดแปลงให้เป็นรูปตัว V เนี่ยตัว V นะแล้วก็นี่ก็ใช้สว่านเจาะทางนี้

0: เรื่องหนังก็เราก็ตัดหน้ากองเนี่ย5นิ้วใช่ไหม
1: คร
0: ับ เราตัดสัก7นิ้วให้มันเลยไปข้างละ2นิ้วเพื่อเจาะรูไส้ละมันยึดโยงกับไอ้ตัวคันงัดคันหามแช่ไว้คืนนึงคืนหรือ2คืนเนี่ยตอนนี้ก็2คืนยังไปได้ให้คลายตัวให้แล้วมันจะง่ายต่อการที่เราไปตำละนะใช้ต้นกล้วยเนี่ย3ตีต้นถึงจะหมดแต่เดี๋ยวนี้ใช้ค้อนไม้ทุบให้ทุบไปเลยให้นิ่มเหมือนใบหูเราเนี่ย
2: ภายนอกเป็นกลองที่แสนจะเรียบง่ายแต่กว่าจะทำให้ออกมามีคุณภาพโดยเฉพาะเสียงนั้นต้องละเอียดละออถึงขั้นทุบหนังให้มีความสม่ำเสมอและพอดี
0: ทุบหนังกลองเนี่ยต้องเอาไม้กับไม้สัมผัสกันเองเราก็ต้องตีวนอย่างนี้ตีซ้ำตีจนมือเรารูปเนี่ยว่ามันเสมอกันความนิ่มมันเสมอกัน
2: ในส่วนของขั้นตอนสุดท้ายถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้กลองมังคละสมบูรณ์แบบทั้งรูปลักษณ์ซุ้มเสียงไปจนถึงความทนทานในการใช้งานจริง

ตัวซับระหว่างเนื้อกองอะเนื้อไม้อะกับหนังซับไปเพื่อมันให้มีช่องว่างขึ้นถ้าเกิดเราไม่มีตัวนี้ขึ้นมานะหนังกับเนี้ยมันก็จะเข้ากันไม่ได้เพราะว่าเราถักไส้ละมานไส้ละมานมันจะหนามันจะพอเชือกนะมันจะเล็กลงละใช่ไหมเพราะมันไม่มีตัวนี้ไอ้ช่องว่างอ่ะมันไม่มีซับไม่ให้มันชนกันนะไม่ให้มันติดกันนะมันทั้ง

0: ราก็ไปขึ้นไอ้ตัวหินถ่วงพอหินถ่วงลงพื้นปุ๊บมันยืดหนังไอ้ตัวนี้มันยืดเลยยืดลงยืดลงเอาค้อนไม้นะไปทุบอีกนะทั้งที่เราทุบนี่อ่อนไปแล้วเนี่ยพอไปขึ้นแห้งมันแข็งอีกแข็งก็เราก็ทุบอีกทุบเพราะมันทุบไม่มากแล้วมันจะหย่อนละหย่อนยิ่งหย่อนยิ่งดีเพราะเราเป็นขันการแขนหามคือจนโอกาสที่มันจะยืดต่อไม่มีแล้วสองวันเราก็เอาออกพอหลังจากนั้นมันจะอยู่ในลักษณะนี้ไอ้ตัวเนี้ยตัวซับหนังกับเนื้อกองยังอยู่นะเราก็เจาะรูเพื่อทำไส้ละมังถักก็โยงไปโยงกันมาจนหมดแล้วก็ไปสวมเขา
1: ณจุดนี้ครูประโยชน์ยอมรับและทำใจแล้วว่าอาจจะไม่มีใครมาสืบสานงานหัตถศิลป์นี้เพราะเป็นเรื่องยากที่จะเข้าถึงคนรุ่นใหม่ๆ
0: ไม่ใช่เราลำบากนะแต่ที่มาลงเนี่ยเพื่ออนาคตของเยาวชนช่วยให้ต่อยอดกันไปแล้วเป็นอัตลักษณ์ขอให้ตรงนั้นหลังจากเราหมดลมไปใครมาสานต่อขอให้เนี่ยหวังตรงนี้ไม่หวงยินดีเลยเข้ามาเลยนะมาแล้วก็เดี๋ยวจะครอบครูให้ทำให้อย่างดีเลยแล้วจะสอนให้ทุกสิ่งอย่างเคล็ดลับหรือกองจะเป็นยังไงนะไม่มีกรรมวิธีมันไม่ลงหรือมันจะเป็นยังไงจะบอกให้หมดแต่ต้องเอาจริงเข้ามาแล้วถ้าเอาไม่จริงก็ไม่ได้เลย
1: ท้ายที่สุดที่ภาพและเสียงเหล่านั้นลงเหลือไว้เพียงบันทึกในภาพถ่ายเมื่อนั้นเราอาจเสียดายที่ไม่ได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่เพราะนี่คือหนึ่งในงานหัตถศิลป์ช่างไทยที่มีคุณค่ายิ่ง
0: เอ้ามีแต่คนบอกเหลือคนเดียวแล้วนะเหลือคนเดียวแล้วนะจุดข้างหน้านะถ้าเราท้อไปคนเดียวปุ๊บมันก็ล้าล่วงไม่มีใครสานต่อถ้าเกิดผมตายไปใครจะอนุรักษ์

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกันในข่าวดึก NBT News ประจำวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569ค่ะคืนนี้พบกับเรา2คนนะคะดิฉันกนกนวลจรัสกุลหงค่ะ
0: และดิฉันมณีนาฏอ่อนพนาค่ะข่าวดึกคืนนี้นะคะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะหลังจากที่มีฝนตกหนักตลอดตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงช่วงเที่ยงก็ทำให้มีน้ำท่วมขังแล้วก็กระทบการจราจรหลายจุดโดยเฉพาะสะพานแล้วก็ถนนอีกหลายแห่งด้วยนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ต้องบอกว่าเริ่มที่จะคลี่คลายแล้วนะคะแต่ว่ายังคงนิ่งนอนใจไม่ได้ค่ะเพราะว่าต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนที่จะตกต่อเนื่องจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้ด้วย ค่ะ
0: ซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศเตือนฉบับที่10นะคะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยโดยวันที่11ถึง12ตุลาคมภาคกลางกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ได้รับผลกระทบในช่วงนี้ด้วยค่ะโดยเนื้อหาของประกาศนะคะระบุว่าในช่วงระหว่างวันที่11ถึง13ตุลาคมบริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้โดยจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังต่อไปนี้ค่ะก็คือวันที่11ตุลาคมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้12ตุลาคมภาคใต้และวันที่13ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะทางนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและตามพื้นที่ลุ่มอย่างพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยความระมัดระวังด้วยค่ะ

0: และหลังจากที่เกิดฝนตกหนักที่จังหวัดเพชรบุรีโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำผู้สื่อข่าวรายงานว่าจุดนี้พบรถที่บริเวณถนนหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ30เซนติเมตรค่ะรวมถึงบนถนนราชดำเนินในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีและบริเวณถนนเส้นก่อนจะถึงแยกหน้าอุทยานร.4จุดนี้ก็มีน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรค่ะส่งผลทำให้การเดินทางก็เป็นไปด้วยความยากลำบากล่าสุดเองช่วงบ่ายกลุ่มฝนก็เริ่มที่จะซาลงนะคะทำให้ระดับน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ต่างๆก็ลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างไรก็ตามทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ออกประกาศแจ้งเตือนด่วนถึงประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรีให้เฝ้าระวังแล้วก็รับมือกับฝนตกหนักต่อเนื่องในอีก 1-2 วันข้างหน้านี้ค่ะ
1: ในขณะเดียวกันนะคะนายณพินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีร่วมประชุมกับทางร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเพื่อติดตามและประเมิน
0: นะคะว่าเป็นน้ำฝนรอการระบายขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยยังไม่ล้นตลิ่งค่ะแล้วก็ไม่กระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจหลักมีเพียงพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำบางจุดที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยซึ่งยังบริหารจัดการได้ทันพร้อมกับช่วยให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวข้าวนาปีได้ทันตามกำหนดจากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำเพชรบุรีติดตามการระบายน้ำและพบปะพูดคุยกับผู้นำท้องถิ่นรวมถึงได้มอบยาและเวชภัณฑ์สนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะ
1: ทางด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ประเมินสถานการณ์น้ำที่จังหวัดเพชรบุรีว่าตอนนี้ได้คลี่คลายลงแล้วนะคะเหลือเพียงพื้นที่ลุ่มต่ำบางจุดที่มีการท่วมขังค่ะแล้วก็ยังสามารถที่จะกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงหน้าแรงในการปลูกข้าวนาปีไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอท่ายางและก็อำเภอชะอำค่ะนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ได้กล่าวว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีปัจจุบันสามารถเร่งการระบายน้ำออกจากพื้นที่ในเขตเมืองได้แล้วนะคะประกอบกับข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าปริมาณฝนจะค่อยๆลดลงจาก60มิลลิเมตรหรือประมาณ40มิลลิเมตรและลดลงเหลือประมาณ30มิลลิเมตรเพชรนะคะก็ยังคงมีความสามารถรองรับและบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและพื้นที่ลุ่มต่ำในบางจุดตัวระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแล้วก็ไม่ล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจหลักแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการบริหารจัดการน้ำผ่านระบบชลประทานอย่างมีระบบยังช่วยบรรเทาปัญหาและสนับสนุนภาคการเกษตรโดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่อำเภอท่ายางและอำเภอชะอำให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตและทำนาปีได้ตามกำหนดโดยที่ไม่ได้รับความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมค่ะ
0: ส่วนที่จังหวัดกาญจนบุรีก็เกิดฝนตกต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคะทำให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณเส้นทางถนนพัฒนาการหรือว่าเรดซิตี้ค่ะจะต้องมีการประกาศห้ามรถยนต์เล็กสัญจรขณะเดียวกันที่เขื่อนวชิราลงกรณ์ก็แจ้งปรับลดการระบายน้ำค่ะโดยที่เพจประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีได้แจ้งเตือนเรื่องของการเลี่ยงเส้นทางบริเวณถนนพัฒนาการช่วงเรดซิตี้เมื่อช่วงเวลา 18:20 นาทีค่ะเนื่องจากว่ามีปริมาณน้ำท่วมสูงในพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการจราจรรถยนต์ขนาดเล็กสัญจรด้วยความยากลำบากและมีเครื่องยนต์ดับไปหลายคันรถจักรยานยนต์ไม่สามารถสัญจรผ่านได้สะดวกเสี่ยงที่จะรถดับกลางทางและเกิดความเสียหายค่ะทางนี้ขอความร่วมมือโปรดที่จะหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางถนนพัฒนาการเรดซิตี้ให้ไปใช้เส้นทางหลักเพื่อจะเลี่ยงน้ำท่วมขณะเดียวกันยังได้มีประกาศแจ้งเรื่องของการปรับลดการระบายน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์โดยมีเนื้อหาระบุว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนวชิราลงกรณ์ขอแจ้งว่าณวันที่11ตุลาคม2569เวลา 12:00 นเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำกักเก็บ 8,660 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 97.74 ของความจุอ่างเก็บน้ำและยังสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ200ล้านลูกบาศก์เมตรประกอบกับรายงานการคาดการสภาพอากาศในช่วงของวันที่11ถึง13ตุลาคมพบว่าปริมาณฝนในพื้นที่ของอำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขละบุรีมีแนวโน้มลดลง

0: จากมติการประชุมร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่10ตุลาคมเวลา15นาฬิกาณศูนย์อำนวยการภาวะฉุกเฉินเขื่อนวชิราลงกรณ์เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อพื้นที่บริเวณแม่น้ำแขวน้อยขณะเดียวกันทางกฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ์จึงขอแจ้งเรื่องของการปรับลดการระบายน้ำจากแผนการระบายน้ำเดิม40ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันดังนี้วันที่12ถึง13ตุลาคมลดการระบายน้ำ35ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันหรือว่าคิดเป็นอัตราการระบาย405ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนตั้งแต่วันที่14ตุลาคมเป็นต้นไปมีแผนลดการระบายน้ำ30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันหรือว่าคิดเป็นอัตราการระบาย347ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะ
1: ส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรามีน้ำทะเลยังคงหนุนสูงนะคะประกอบกับมีน้ำด้านบนจากอำเภอบางคล้าส่งผลให้น้ำเอ่อท่วมถนนและก็ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราค่ะระดับน้ำสูงถึง10ถึง15เซนติเมตรขณะที่ร้านคาเฟ่นั้นต้องมีการเร่งเก็บของไว้บนที่สูงค่ะหวั่นว่ามีน้ำทะเลหนุนสูงขึ้นอีกในช่วงกลางวันด้วยค่ะถนนหลายสายในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งจุดที่เคยน้ำท่วมแล้วก็จุดที่ไม่เคยน้ำท่วมมาก่อนก็ถูกน้ำจากแม่น้ำบางปะกงเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ค่ะหลังจากที่ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้รถยนต์ที่สัญจรผ่านต้องชะลอความเร็วเพราะอาจทำให้กระแสน้ำซัดเข้าไปภายในร้านค้าที่อยู่ริมถนนสร้างความเสียหายให้กับสินค้าแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายได้ค่ะขณะที่บริเวณถนนมะรุพงริมแม่น้ำถนนพาณิชย์หรือว่าถนนร้อยหมอรวมถึงถนนชุมพลถนนศรีโสธรตัดใหม่ถนนหน้าเมืองก็พบว่ามีน้ำท่วมถนนหลายช่วงระดับน้ำสูงประมาณ10เซนติเมตรบางจุดสูง15ถึง20เซนติเมตรผู้ประกอบการร้านคาเฟ่ริมแม่น้ำบางปะกงก็บอกนะคะว่าตอนนี้ยังไม่กล้าเปิดร้านค่ะเพราะกังวลว่าน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นอีกโดยปกติแล้วนะคะจะมีน้ำขึ้นในช่วงกลางคืนก็คือประมาณช่วงตีห้าถึงหกโมงเช้าค่ะแต่ว่าวันนี้กลับพบว่ามีน้ำขึ้นในช่วงตอนกลางวันจึงยังต้องรอดูสถานการณ์น้ำโดยพบว่าหากน้ำยังคงเพิ่มระดับสูงขึ้นอีกอาจต้องมีการปิดร้านชั่วคราวโดยมีการยกของไว้บนที่สูงเตรียมเอาไว้แล้วค่ะทางนี้คาดการว่าน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจากมวลน้ำที่ไหลลงมาตามแม่น้ำบางปะกงจากพื้นที่ตอนบนทั้งจากอำเภอบางคล้าและอำเภอคลองเขื่อนประกอบกับมีน้ำทะเลหนุนสูงทำให้การระบายน้ำลงสู่ทะเลได้ยากส่งผลให้น้ำนั้นเอ่อท่วมพื้นที่ชุมชนและถนนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำและก็พื้นที่ริมแม่น้ำบางปะกงด้วยค่ะ
0: ขณะที่กองทัพเรือยังคงเดินหน้าปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่องโดยพลเรือตรีชนิดศรียาภัยโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าได้จัดกำลังพล64นายพร้อมกับระดมเรือผลักดันน้ำรวม28ลำเข้าประจำการในแม่น้ำบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อจะเร่งระบายมวลน้ำออกสู่อ่าวไทยให้เร็วที่สุดโดยแบ่งกำลังออกเป็น2จุดสำคัญคือประจำการในพื้นที่หลัก18ลำและติดตั้งเสริมกำลังบริเวณสะพานมอเตอร์เวย์ข้ามแม่น้ำบางปะกงอีก10ลำขณะที่เรืออีก2ลำอยู่ระหว่างการเร่งซ่อมบำรุงเพื่อเตรียมนำกลับมาเสริมภารกิจค่ะ
1: โดยจากการเดินเครื่องปฏิบัติการเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมานะคะเรือผลักดันน้ำทั้ง28ลำได้เร่งระบายน้ำออกจากแม่น้ำบางปะกงได้รวมกว่า 1.7 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันค่ะโดยชุดแรกเดินเครื่องต่อเนื่อง12ชั่วโมงและชุดสะพายมอเตอร์ที่เดินเครื่องนานกว่า13ชั่วโมงนะคะโดยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของน้ำลงสู่ทะเลได้อย่างชัดเจนสำหรับวันนี้ค่ะกองทัพเรือยังคงเดินเครื่องผลักดันน้ำทั้ง28ลำตามแผนเดิมพร้อมทั้งเฝ้าติดตามระดับน้ำและสถานการณ์น้ำขึ้นน้ำลงในพื้นที่ตลอดเวลาเพื่อปรับรอบการเดินเครื่องให้เกิดประโยชน์สูงสุดยืนยันนะคะว่าพร้อมตรึงกำลังและยุทธปกรณ์สนับสนุนทุกภาคส่วนจนกว่าสถานการณ์น้ำจะคลี่คลายและกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
0: ส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะวันนี้3รัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมกับกำชับเจ้าหน้าที่ให้เร่งตรวจสอบสิทธิ์เรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาเพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปอย่างรวดเร็วค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว องค์การบริหารส่วนตำบลบางปาร้าอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อจะมอบถุงยังชีพและให้กำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก่อนที่จะเข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำในภาพรวมของจังหวัดค่ะโดยปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรีได้ประกาศเป็นพื้นที่เขตภัยพิบัติครอบคลุมทั้งสิ้น7อำเภอมีครัวเรือนได้รับความเสียหายกว่า 50,000 ครัวเรือนโดยทางจังหวัดได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับ49แห่งพร้อมจัดโรงครัวพระราชทานและโรงครัวประกอบอาหารปรุงสุกบริการวันละ3มื้อส่วนมาตรการในการฟื้นฟูหลังจากน้ำลดย้ำว่าหน่วยงานให้มีการประสานไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าตรวจสอบความปลอดภัยก่อนที่จะจ่ายกระแสไฟเพื่อป้องกันเรื่องของไฟฟ้าดูดสำหรับการจ่ายเงินเยียวยาขณะนี้มีประชาชนยื่นขอรับเงินเยียวยาครบทั้ง 50,000 ครัวเรือนแล้วค่ะแล้วได้เร่งรัดในการตรวจสอบสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่14ตุลาคมนี้เพื่อที่จะเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือให้ได้เร็วที่สุด
2: ไทยเนี่ยก็อยากจะเร่งให้เรื่องการลงทะเบียนนะครับรับเงินเยียวยานะครับก็ตอนนี้ที่ปาจีนเองลงทะเบียนไปแล้วประมาณ 50,000 กว่า 60,000 นะครับแต่ว่าท่านเมื่อกี้ในรายงานเห็นบอกว่าจะประชุมวันที่16ผมบอกไม่ต้องรอวันที่16หรอกมันควรจะประชุมพรุ่งนี้เลยนะครับแล้วเราก็ยืนยันให้กับพี่น้องประชาชนไปว่าเขาเป็นผู้ประสบอุทกภัยจริงนะครับไม่ต้องรอให้ครบทั้งจังหวัดได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นก่อนเพราะมัน first come first serve อยู่แล้วเงินงบประมาณตรงนี้เนี่ยท่านนายกเขาท่านก็ให้ความสำคัญอยู่แล้วในการที่จะต้องมาเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
0: ขณะที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมพร้อมที่จะสนับสนุนเครื่องจักรกลยานพาหนะยกสูงและรถบรรทุก6ล้อเพื่อจะอำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนส่วนถนนสายที่ได้รับความเสียหายขอให้เร่งสรุปข้อมูลเพื่อจะจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนค่ะ
3: เกี่ยวกับทางคมนาคมนะครับก็ตอนนี้ก็ได้มีการทยอยซ่อมถนนหลายสายนะครับที่อาจจะมีการชำรุดทรุดโทรมเป็น อย่างถ้าชำรุดทรุดโทรมไม่มากนะครับเราก็สามารถดำเนินการได้เลยหลังจากน้ำแห้งแต่ส่วนที่จะต้องใช้จ่ายงบประมาณนะครับทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็จะจัดสรรมาให้โดยเร่งด่วนที่สุดนะครับหลังจากได้รับการจัดสรรแล้วเนี่ยก็คาดว่าสายทางที่มีปัญหาหนักๆอย่างเช่นทางขาดเลยเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาประมาณสัก 2-3 เดือนในการดำเนินการนะครับแต่ทั้งนี้ทางกระทรวงคมนาคมก็จะร่วมมือกับส่วนจังหวัดในการดำเนินการให้อย่างเต็มที
0: ่ส่วนชาวบ้านบ้านหนองงูเหลือมตำบลบางพลวงระบุนะคะว่าระดับน้ำบนเส้นทางปราจีนบุรี3017จุดนี้ท่วมสูงค่ะจนรถเล็กไม่สามารถจะสัญจรได้จึงหวังให้สถานการณ์น้ำคลี่คลายและกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วเช่นเดียวกับชาวบ้านในพื้นที่บ้านนิคมพัฒนาหมู่ที่6ตำบลบางปาร้าเปิดเผยว่าต้องอพยพมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงอบต.บางปาร้านานกว่า10วันแล้วค่ะเนื่องจากว่าที่อยู่อาศัยเป็นบ้านชั้นเดียวจึงต้องรอให้น้ำแห้งก่อนจึงจะกลับเข้าไปพักอาศัยอยู่ที่บ้านได้ค่ะ
4: ก็ขนของอะไรไม่ได้ก็คือรีบเอาตัวออกมาเลยของในบ้านก็จมอยู่ในบ้านนะคะมีแต่แค่นี้ผ้าห่มยังไม่ได้มาเลยมีแต่ตัวมาเสือก็ยังมาอาศัยเขาอยู่เลยค่ะได้ขามาเพราะว่าอยู่ในบ้านเราขาไม่ดีเราอยู่ในบ้านไม่ได้เราเข้าห้องน้ำก็ไปเหมือนคนอื่นไม่ได้คนอื่นก็ยังไปขอหาที่อื่นได้ก็อยู่ได้ค่ะเพราะว่าเราต้องทำใจรับสภาพอยู่ได้เพราะว่าที่บ้านนะพื้นมันติดดินเลยถ้าน้ำไม่ลดก็นอนไม่ได้เพราะปูที่นอนน่ะติดพื้นไปเลยค่ะก็รอถ้าน้ำแห้งวันไหนก็กลับวันนั้นนะคะ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะติดตามบรรยากาศการเลือกตั้งผู้แทนคณะกรรมการประกันสังคมค่ะที่บอกว่าช่วงนี้เองมีคนมาเลือกตั้งเยอะมีผู้มาใช้สิทธิ์พุ่งสูงกว่า 330% ทีเดียวค่ะ

บังคมแท่พระบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์คันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ทวนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาติดตามข่าวดึก NVT กันต่อนะคะก่อนที่จะไปชมบรรยากาศของการเลือกตั้งคณะกรรมการการสังคมค่ะไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในหมู่บ้านฟลอเรลวิวกันหน่อยนะคะที่ตอนนี้ค่ะพบว่าบางซอยนั้นยังคงมีน้ำท่วมขังตอนนี้ค่ะทางกองทัพไทยนะคะได้มีการจัดกำลังพลพร้อมกับยุทธปกรณ์ลงพื้นที่เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากหมู่บ้านแล้วค่ะขณะที่ทางเขตลาดกระบังมีการพิจารณาอนุมัติคำร้องเงินเยียวยาแล้วกว่า 10,000 รายค่ะโดยหน่วยงานพัฒนาการพิเศษหน่วยงานบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลพร้อมกับยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่หมู่บ้านฟลอเรลวิวเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะโดยมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำซิ่งพญานาคเพิ่มเติมจำนวน2เครื่องเพื่อช่วยในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่หมู่บ้านค่ะปัจจุบันถนนสายหลักบริเวณทางเข้าหมู่บ้านตอนนี้ไม่มีน้ำท่วมขังแล้วแต่ว่าบางซอยนั้นยังคงมีน้ำท่วมสูงประมาณ30 เซนติเมตรค่ะทางนี้ทางกองทัพไทยยังคงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมกับบูรณาการความร่วมมือกับทางกรุงเทพมหานครส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์อย่างเต็มความสามารถนะคะเพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดค่ะเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยนะคะสำหรับพื้นที่อีกหมู่บ้านหนึ่งค่ะก็คือหมู่บ้านนักกีฬาเขตสะพานสูงขณะนี้พบว่าน้ำลดลงแล้วหลังจากที่ถูกน้ำท่วมมานานกว่า10 วันวันนี้ทีมข่าว NBT ก็ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายภายในหมู่บ้านค่ะพบว่าประชาชนหลายคนเลยนะคะได้เร่งทำความสะอาดบ้านเรือนแล้วก็นำเครื่องใช้สิ่งของขนาดใหญ่มาวางรอเจ้าหน้าที่จัดเก็บอย่างเช่นที่นอนแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ค่ะซึ่งบางจุดนั้นพบว่าเปียกน้ำนะคะก็เริ่มที่จะส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็มีกลิ่นทั้งจากขยะแล้วก็ของเน่าเสียด้วยนะคะชาวบ้านบอกว่าข้าวของเนี่ยเสียหายจำนวนมากค่ะแล้วก็การขนย้ายนั้นก็เป็นไปอย่างยากลำบากด้วยค่ะ
1: ชิ้นใหญ่เอาไปไว้ข้างนอกเราทางกรุงเทพเข้ามาเก็บทางรถทหารมาเก็บเยอะ
2: ของใช้ในบ้านตอนนี้มันเสียหายได้รับผลกระทบหมดเลยใช
1: ่
2: ไหมคะ
1: ใช่ใช่ใช่รถนี่ก็เสียรถคันนี้ก็เสียคือเสียหมดแล้วก็มันเยอะก็
2: คาดว่าจะใช้เวลาฟื้นฟูนานไหมคะที่บ้านของเรา
1: ก็ไม่ทราบอะก็คือแบบมันมีแต่ผู้สูงอายุแล้วก็มันก็ค่อยๆช่วยกันทำไปใช่
0: ขณะที่ชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งนะคะก็บอกว่านอกจากทรัพย์สินจะเสียหายแล้วค่ะส่วนตัวนั้นก็ยังบาดเจ็บจากการลื่นตกบันไดทำให้การทำความสะอาดบ้านนั้นยากลำบากมากขึ้นขยะชิ้นใหญ่บางส่วนต้องจ้างรถมาขนย้ายออกไปเนื่องจากไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เองนอกจากนี้นะคะก็ยังกังวลถึงปัญหาฝนที่ตกหนักลงมาอีกจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาทางป้องกันและแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมเพราะว่าเงินเยียวยา 9,000 บาทนั้นไม่เพียงพอต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงโดยเฉพาะการสูญเสียทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าและก็ทรัพย์สินอีกหลายรายการค่ะ
3: ไม่พอหรอกค่ะไม่พอหรอกเพราะของเราเสียหายหมดเลยนี่ตู้เย็นก็ยังใช้ไม่ได้เครื่องซักผ้าก็เมื่อเช้าเอาอุตส่าห์เอาเข้าไปซักก็ดังคือให้มันดังไปขอให้มันซักได้เราก็พยายามป้องกันนะนะเท่าที่สามารถทำได้แต่ว่าไม่รู้มันจะได้ขนาดไหนถ้ามาอีกก็ถ้ามันสูงมากเราก็ต้องทำใจแต่ถ้ามันเท่าเดิมเหมือนตรงนี้เราก็ยกขึ้นสูงแล้วของข้างบนก็ไม่ได้ย้ายลงมาเลย
4: ขณะที่สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครได้สรุปสถานการณ์การจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ข้อมูลล่าสุดณวันที่10ตุลาคมโดยเฉพาะวันที่9ตุลาคมจัดเก็บได้ 2,192 ตันยอดสะสมรวมตั้งแต่28กันยายนถึง9ตุลาคมปริมาณ 7,765 ตันค่าเฉลี่ยการจัดเก็บ647ตันต่อวันค่ะขณะที่กองบัญชาการกองทัพไทยด้วยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาส่งท่อซิ่งพญานาคขนาด21นิ้ว360แรงม้าจากทีมท่อซิ่งนครปฐมเอกทอมไปเสริมที่หนองจอกท่วมขังซึ่งคาดว่าวันนี้น้ำจะลดลงทั้งหมดค่ะ
0: ขณะเดียวกันนะคะที่เพจกรุงเทพมหานครก็ได้โพสต์ข้อความว่านายบุญยืนคุณเจริญผู้อำนวยการเขตลาดกระบังได้พิจารณาอนุมัติคำร้องขอรับความช่วยเหลือของประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐในระดับเขตแล้วกว่า 10,000 รายจากยอดลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือในพื้นที่กว่า 100,000 รายนะคะ ดยสำนักงานเขตได้ทำการยืนยันแล้วก็ส่งข้อมูลให้กับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.แล้วเพื่อดำเนินการพิจารณาอนุมัติและโอนเงินเข้าให้ประชาชนต่อไปทั้งนี้อัตราเงินเยียวยาตามมติของคณะรัฐมนตรีมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะก็คือ 9,000 บาทต่อครัวเรือนสำหรับที่อยู่อาศัยประจำที่ถูกน้ำท่วมขังตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและ 5,000 บาทต่อครัวเรือนกรณีที่มีน้ำล้อมรอบและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ด้วยค่ะ
4: วันนี้ค่ะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมค่ะปรากฏว่ามีผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างล้นหลามยอดแห่ใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้น 331% ค่ะทางนี้เพื่อความโปร่งใสในการเลือกตั้งนะคะทางกระทรวงแรงงานและสำนักงานประกันสังคมได้เปิดแดชบอร์ดติดตามผลคะแนนซึ่งล่าสุดผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการทีมประกันสังคมก้าวหน้ามีคะแนนนำค่ะทั้งฝั่งของนายจ้างและฝั่งของผู้ประกันตนค่ะพันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรัตน์ปลัดกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมร่วมกันแถลงข่าวภาพรวมการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนจ่ายผู้ฝ่ายผู้ประกันตนบอกว่าขอบคุณผู้ประกันตนและนายจ้างโดยเฉพาะผู้ประกันตนและผู้ที่เป็นนายจ้างในการที่มาลงคะแนนใช้สิทธิ์การเลือกผู้แทนเข้ามาเป็นคณะกรรมการประกันสังคมถือว่าวันนี้ได้รับความร่วมแรงร่วมใจอย่างล้นหลามและเมื่อทุกคูหาปิดหีบเลือกตั้งก็เริ่มนับคะแนนทันทีพร้อมกับเปิดแดชบอร์ดให้สามารถดูผลคะแนนได้แต่อาจจะยังไม่ได้เรียลไทม์ทุกนาทีเพราะว่าการเลือกตั้งจะนับแบบต่อเนื่องซึ่งขณะนี้มีบางหน่วยเลือกตั้งเริ่มนับคะแนนครบแล้ว 100% เนื่องจากว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่มากนักอย่างเช่นอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลาที่ก็นับครบไปแล้วค่ะส่วนหน่วยเลือกตั้งที่มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมากที่สุดยกตัวอย่างเช่นสีลมคอมเพล็กซ์ JJ Mall และสมุทรปราการมีผู้ใช้สิทธิ์กว่า 200,000 คนค่ะสำหรับตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการของผู้ประกันตนที่มาใช้สิทธิ์พบว่าเพิ่มขึ้นกว่าครั้งที่แล้วถึง 330% และมีนายจ้างผู้ที่มาใช้สิทธิ์ขณะนี้เกือบ 9,000 รายเพิ่มขึ้นมา 512% ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่สิ้นสุดนะคะแล้วก็จะเพิ่มขึ้นอีกรวมถึงจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่าครั้งที่แล้วมากถึง 331% ซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีค่ะส่วนผลการนับคะแนนจะแล้วเสร็จในช่วงของเวลา 20 นาฬิกาได้หรือไม่เรื่องนี้ปลัดกระทรวงแรงงานระบุว่าไม่สามารถกำหนดได้เนื่องจากว่าปีนี้มีหน่วยเลือกตั้งมากกว่า 5,233 หน่วยเลือกตั้งค่ะ
5: ว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์แล้วไม่น้อยกว่า 670,000 คนเศษ 672,807 คนเศษเทียบเท่ากับมาใช้สิทธิ์เพิ่มมากขึ้นจากปี2566ณนาทีนี้นะครับณตอนนี้นะครับ 330% นะครับนายจ้างนะครับมีผู้มาใช้สิทธิ์เช่นเดียวกันนะครับยังไม่ถือว่าจำนวนเต็ม 100% นะครับยังอาจจะยังมีความมีโอกาสมากขึ้นไม่มีน้อยลงกว่านี้นะครับทั้ง2ส่วนนายจ้างอยู่ 8,965 คนนะครับเพิ่มขึ้น 512% ณตอนนี้ยังไม่สิ้นสุดนะครับยังเชื่อว่ามีมากขึ้นกว่านี้อีกนะครับเท่ากับเราจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเรามีผู้ที่มาใช้สิทธิ์ณตอนนี้โดยที่ยังถือว่าเป็นตัวเลขไม่เป็นทางการและยังไม่ถือว่าครบถ้วนด้วยเนี่ยอยู่เกินกว่าเมื่อครั้งปี2566อยู่ 331% นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการนับคะแนนนะครับซึ่งเชื่อว่าจะมีการนับคะแนนอย่างต่อเนื่องนะครับคิดว่าไม่น่ามีปัญหาประสักใด
4: ๆทางนี้จากการติดตามผลการนับคะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการเมื่อเวลา 21:00 น.พบว่าทีม

0: ประกันสังคมก้าวหน้ามีคะแนนนำทั้งฝั่งนายจ้างและฝั่งผู้ประกันตนอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องของผลการนับคะแนนการเลือกตั้งการอย่างไม่เป็นทางการผ่านทางเว็บไซต์ของประกันสังคมได้นะคะที่ www.sso.go.th ค่ะ
1: ไปดูบรรยากาศการเตรียมความพร้อมการประชุม IMF แล้วก็ World Bank นะคะที่ครั้งนี้ไทยเป็นเจ้าภาพค่ะเป็นการประชุมระดับโลกแล้วก็จะเริ่มต้นขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะโดยล่าสุดนั้นทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันค่ะว่าเตรียมความพร้อมเต็มกำลังดูแลความปลอดภัยและในความสะดวกด้านการจราจรในการประชุมประจำปีสภาผู้แทนว่าการสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมกับแนะนำประชาชนให้หลีกเลี่ยง5เส้นทางค่ะพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขนะคะในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า World Bank ปี2569ที่ไทยเป็นเจ้าภาพในระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคมนี้พร้อมกำชับทุกหน่วยทำความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจที่รับมอบหมายแผนการปฏิบัติในทุกขั้นตอนกำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนโดยเฉพาะการรักษาความปลอดภัยผู้นำประเทศนอกจากนี้ค่ะก็ยังเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพส่วนการจัดการจราจรโดยรอบโรงแรมและเส้นทางขบวนรถของผู้นำประเทศให้เป็นไปตามแผนสำหรับยานพาหนะและบุคคลที่เดินทางเข้าสู่ศูนย์ประชุมให้จัดระบบการตรวจสอบให้เหมาะสมบริหารปริมาณรถเพื่อไม่ให้สะสมยืนยันนะคะว่าเบื้องต้นนั้นไม่มีการปิดการจราจรแต่ว่าถ้าหากว่ามีความจำเป็นจะเร่งประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนรับทราบเพื่อวางแผนการเดินทางได้อย่างเหมาะสมต่อไปด้วยค่ะ
0: นอกจากนี้ยังกำชับให้ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจสันติบาลเฝ้าระวังกลุ่มผู้ที่ไม่ประสงค์ดีรวมถึงการชุมนุมในห้วงการประชุมโดยใช้มาตรการและยุทธวิธีตามหลักสากลและตามสถานการณ์รวมทั้งให้กองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยเป็นศูนย์ประสานการปฏิบัติเพื่อจะหารือหรือแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยทำให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรักษาภาพลักษณ์ของประเทศไทยสร้างความประทับใจแก่ผู้นำองค์กรและผู้แทนแต่ละประเทศที่มาร่วมงานค่ะ
1: ก็มีข่าวว่าตอนนี้นะคะมีผู้ลงทะเบียนที่ประสงค์ร่วมงานเนี่ยนะคะมากกว่า 15,000 รายแล้วนะคะขณะที่ทางพลตำรวจตรีธวัชวงศ์สง่ารองผบชน.ประกาศแจ้งขอประชาสัมพันธ์ประชาชนวางแผนการเดินทางไว้ล่วงหน้าแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจราจรในพื้นที่โดยรอบดังต่อไปนี้นะคะก็คือ 1. ถนนสุขุมวิทบริเวณตั้งแต่ใต้ทางด่วนเพลินจิตถึงแยกอโศก2. ถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่แยกอโศกถึงแยกพระราม4 3. ถนนพระราม4ตั้งแต่แยกพระราม4ถึงแยกวิทยุ4. ถนนวิทยุตั้งแต่แยกวิทยุถึงแยกสารสิน 5. ถนนดวงพิทักษ์ค่ะทั้งนี้ขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมเตรียมตัววางแผนการเดินทางล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะเนื่องจากมีการปิดการจราจรในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการเดินทางด้วยค่ะ
0: คุณผู้ชมคะทางรัฐบาลได้สั่งคุมเข้มสถานดูแลผู้สูงอายุ 1,203 แห่งทั่วประเทศค่ะว่าต้องได้มาตรฐานทั้งเรื่องของสถานที่ความปลอดภัยและการให้บริการหากว่ามีการฝ่าฝืนว่ามีการกระทำความผิดเจอโทษทั้งจำและปรับค่ะนางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องของสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงกักขังและทำร้ายผู้เข้ารับบริการว่าทางรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจโดยได้มอบหมายให้กับทางกระทรวงสาธารณสุขควบคุมกำกับดูแลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดซึ่งปัจจุบันมีสถานดูแลผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนแล้วจำนวน 1,203 แห่งทั่วประเทศทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพทั้งส่วนกลางและศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง12แห่งร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดติดตามตรวจสอบและประเมินสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงอย่างเข้มงวดให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานทั้งด้านของสถานที่ความปลอดภัยและการให้บริการโดยให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนเพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการบริการที่มีคุณภาพปลอดภัยและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ทางนี้หากมีการรับผู้ป่วยจิตเวชเข้ามารักษาซึ่งถือว่าเป็นการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตก็เข้า

0: ความผิดตามพ.ร.บ.สถานพยาบาลโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามีความคืบหน้าอาการประชวรของพระสันดาปาปาเลโอที่14ค่ะที่พบว่ามีการตรวจพบก้อนเนื้อที่ปอดของพระองค์ค่ะ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาติดตามข่าวดึก NBT กันต่อนะคะข่าวต่างประเทศค่ะเริ่มกันที่พระอาการประชวรของสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกโดยแพทย์ได้มีการตรวจพบก้อนเนื้อในปอดของพระองค์ค่ะสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14เปิดเผยต่อสำนักข่าวต่างประเทศนะคะว่าคณะแพทย์ได้ตรวจพบก้อนเนื้อขนาดเล็กบริเวณปอดของพระองค์ระหว่างการตรวจสุขภาพเมื่อไม่นานมานี้พระองค์นั้นก็มีกำหนดจะเข้ารับการผ่าตัดก้อนเนื้อดังกล่าวที่โรงพยาบาลเจเมลี่กรุงโรมของอิตาลีภายในสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันค่ะสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ซึ่งมีพระชนมายุ 71 พรรษายังคงตรัสเรื่องนี้แก่สาธารณชนที่มาร่วมพิธีสวดมนต์ประจำวันอาทิตย์ณจตุรัสเซนต์ปีเตอร์โดยระบุว่าก้อนเนื้อดังกล่าวนั้นถูกตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและยังไม่มีการแพร่กระจายโดยถือว่ายังอยู่ในขอบเขตที่ควบคุมได้แต่แพทย์เห็นว่าควรทำการรักษาโดยเร็วดังนั้นพระองค์จึงตัดสินใจทำตามคำแนะนำของแพทย์ขณะที่ทางโฆษกสำนักวาติกันเปิดเผยว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14จะทรงพักฟื้นเป็นเวลา1สัปดาห์หลังการผ่าตัดและก็ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพของพระองค์แต่อย่างใดค่ะเพียงแต่เผยว่าพระองค์นั้นมีความกังวลด้านสุขภาพเพียงเล็กน้อยแต่ก็ทรงมีความมุ่งมั่นที่จะเสด็จเยือนประเทศแถบละตินอเมริกาได้แก่อุรุกวัยอาร์เจนตินาและเปรูตามกำหนดการเดิมก็คือในระหว่างวันที่6ถึง17พฤศจิกายนนี้ค่ะ
1: ยังมีข่าวต่างประเทศอื่นให้ติดตามกันนะคะเรื่องที่เหตุน้ำท่วมฉับพลันในช่องเขาซึ่งเกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งหนึ่งในเนปาลค่ะแต่ว่าครั้งนี้มีการเตือนภัยเอาไว้ล่วงหน้า
2: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่องเขาซึ่งเป็นต้นทางของแม่น้ำบูดีกันดากีที่แยกออกมาจากแม่น้ำตรีสุรีในเขตกุรคานทางตอนกลางของเนปาลโดยกระแสน้ำได้ไหลบ่าถาโถมมาตามทางน้ำราวกับสึนามิซัดอาคารบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมฝั่งในบริเวณนั้นจนจมเสียหายไปเป็นจำนวนมากรวมทั้งโรงไฟฟ้าพลังน้ำแห่งหนึ่งด้วยอย่างไรก็ตามทางการท้องถิ่นสามารถประเมินเหตุการณ์นี้ไว้ได้ล่วงหน้านับตั้งแต่ได้รับข้อมูลว่าได้เกิดเหตุดินถล่มปิดกั้นเส้นทางแม่น้ำสายนี้จึงได้สั่งการให้อพยพประชาชนไปยังที่ปลอดภัยแต่เนิ่นๆกลุ่มสนับสนุนปาเลสไตน์จัดเดินขบวนใหญ่ในกรุงลอนดอนของอังกฤษกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีและนครอิสตันบูลของตุรกีโดยมีขึ้นภายหลังไม่กี่วันที่อิสราเอลได้จัดงานรำลึกครบรอบ3ปีเหตุโจมตีชายแดนที่นำไปสู่การเปิดฉากทำสงครามฉนวนกาซาโดยผู้ประท้วงได้เรียกร้องอิสรภาพแก่ชาวปาเลสไตน์และต้องการให้อิสราเอลยุติพฤติกรรมที่พวกเขาระบุว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตำรวจอินเดียปล่อยตัวนายอภิจิตดิปเกหัวหน้าพรรคแมลงสาบจันตาพร้อมแกนนำพรรคอีก2คนตามคำสั่งศาลหลังควบคุมตัวทั้ง3โดยอ้างการป้องกันไว้ก่อนขณะเดินทางมาถึงกรุงนิวเดลีด้วยเที่ยวบินจากนครมุมไบเมื่อวันเสาร์โดยหลังได้รับอิสรภาพทางพรรคก็ได้ปลุกระดมให้ผู้สนับสนุนออกมาประท้วงต่อในกรุงนิวเดลีทันทีเพื่อขับไล่ประธานคณะกรรมการการเลือก

0: ้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐเรียกร้องให้ยูเครนเปลี่ยนตัวผู้นำประเทศไปจากประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีอีกทั้งยังโวยว่าการสั่งการของเซเลนสกีให้โจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียมีส่วนอย่างยิ่งที่ทำให้ราคาน้ำมันดีเซลพุ่งสูงขึ้นในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงที่สหรัฐกำลังรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งกลางวาระส่วนเหตุการณ์ที่กลุ่มติดอาวุธฮูตีในเยเมนโจมตีสนามบินซาอุดีอาระเบียทรัมป์ได้กล่าวว่าเขาจะพิจารณาในเร็วๆนี้ว่าสหรัฐจะเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารกับซาอุดีอาระเบียในการโจมตีกลุ่มฮูตีหรือไม่ทันใดกลุ่มฮูตีโจมตีสนามบินนานาชาติคิงกะลิดในกรุงริยาดล่าสุดทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คนบาดเจ็บอีก309คนนับเป็นการโจมตีสนามบินแห่งนี้ครั้งที่3ในรอบ1สัปดาห์ส่วน2ครั้งก่อนมีผู้เสียชีวิต4คนทรัมป์ย้ำอีกครั้งว่าแจกจริง 5,000 ดอลลาร์แก่พลเมืองอเมริกันที่บรรลุนิติภาวะหากรีพับลิกันคว้าชัยและครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสได้ซึ่งเขาได้ขอให้ชาวอเมริกันสนับสนุนเขาและรีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางวาระที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนแต่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ากันได้ในวันที่14ตุลาคมนี้นอกจากนี้ยังบอกว่าเมื่อรีพับลิกันมีเสียงในสภามากพอเขาก็จะผลักดันการลดภาษีในแบบฉบับของเขาอย่างเป็นการถาวรทางการรัฐฟลอริดาของสหรัฐรายงานในสายเทคโนโลยีในไอร์แลนด์จัดการประชุมกลุ่มคนทำงานไอทีขึ้นในก้าวล้ำหน้าไปในระดับการใช้ AI โดยที่ประชุมมองว่าการใช้งาน AI จะทำให้เกิดการเลิกจ้างงานมากขึ้นและการขยายตัวอย่างรวดเร็วของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ในอนาคตนอกจากนี้ที่ประชุมยังกังวลเรื่องที่ AI จะส่งผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
1: ได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะคะคืนนี้พบกับคุณกุ้งโสเภชค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะ
1: ว
2: ัน
1: นี้มีอะไรฝากคุณผู้ชมบ้างคะ
2: พาไปส่งทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยค่ะหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจเอเชียนเกมคราวนี้เป็นภารกิจของนักกีฬาคนพิการกันบ้างค่ะเราส่งไปแข่งขันทั้งหมดก็คือ18ชนิดกีฬาครบถ้วนเลยค่ะ
1: รอให้กำลังใจนะคะ
2: ขอบคุณ
1: เชิญเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะทุกข่าวกีฬาคืนนี้ค่ะเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ทีมชาติไทยนะคะล่าสุดได้เดินทางไปยังเมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยค่ะแล้วก็ตั้งเป้านะคะว่าคราวนี้เราจะคว้าอย่างน้อย27เหรียญทอง

0: ชร์เรซซิ่งแบดมินตันบ็อกเซียจักรยานฟุตบอลโกลบอลยู
1: เป็นที่ทราบนะคะว่านักกีฬาทั้งที่การในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาตินะคะในหังโจครั้งที่ผ่านมาเราก็ได้27เหรียญทองนะคะรอบนี้ไม่มีอะไรมากค่ะไม่กดดันนักกีฬาก็อยากให้น้องๆแสดงฝีมือให้เต็มที่กดหลังช่องทางค่ะ
0: เป็นกำลังใจให้กับทัพนักอย่างน้อย27เหรียญทองซึ่งเป็นอันดับเหรียญทองเท่ากันกับเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะที่นครหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดการแข่งขันครั้งที่4นั่นเองค่ะการแข่งขันว่ายน้ำอารีนาโอเพนสวิมมิ่งแชมเปี้ยนชิพปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ที่สระว่ายน้ำภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตค่ะคือว่าเป็นเวทีสำคัญในการคัดเลือกเยาวชนก้าวสู่ทีมชาติไทยค่ะอารีนาไทยแลนด์โดยบริษัทแพนเอเชียฟุตแวร์จำกัดมหาชนจัดการแข่งขันว่ายน้ำระดับเยาวชนครั้งยิ่งใหญ่รายการอารีนาโอเพนสวิมมิ่งแชมเปี้ยนชิพวันนี้ได้ปิดฉากเป็นที่เรียบร้อยค่ะที่สระว่ายน้ำภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนไทยเปิดโอกาสให้ได้แสดงความสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการแข่งขันจริงและพัฒนาสถิติของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นค่ะเพื่อที่จะสร้างนักกีฬาว่ายน้ำคุณภาพก้าวไปสู่การในระดับนานาชาติและร่วมกันยกระดับมาตรฐานวงการว่ายน้ำของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนการแข่งขันคราวนี้ค่ะกระแสตอบรับดีมีบรรดานักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนจากสโมสรต่างๆรวมกว่า800คนนะคะสมัครเข้าร่วมเพื่อชิงความเป็นเลิศในรุ่นอายุต่างๆที่ทางสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยกำหนดเอาไว้ค่ะนอกจากนั้นสถิติของนักกีฬารายการนี้ยังจะนำมาพิจารณาคัดเลือกเพื่อเฟ้นหานักกีฬาเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำเยาวชนชิงแชมป์อาเซียนรายการ CH Group ครั้งที่48ที่ประเทศมาเลเซียวันที่27ถึง29พฤศจิกายนนี้ด้วยค่ะ
2: แข่งขันอารีนาแชมเปี้ยนชิพนะก็เป็นการคัดเลือกนักกีฬาสำหรับที่สมาคมจะส่งไปแข่งขันที่มาเลเซียเพื่อที่จะเขาเรียกว่าเป็นการตัดตัวแมตช์สุดท้ายนะก็มีนักกีฬาให้ความสนใจมาร่วม 6-700 คนนะครับสำหรับนักกีฬาชุดนี้เราจะมีการตัดตัวกันประมาณวันที่13นี้นะคาดว่านักกีฬาที่จะไปร่วม80คนสำหรับการแข่งขันครั้งนี้แล้วก็หวังว่าจะไปป้องกันแชมป์ที่มาเลเซียให้ได้ครับ
3: คัดเลือกนักกีฬาที่ต้องไปร่วมแข่งขันนะครับกีฬาว่ายน้ำชิงแชมป์นะอาเซียนนะครับที่จะจัดที่ประเทศมาเลเซียในปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับหรือเอกซีนะครับเอกกรุ๊ปนะครับที่จัดขึ้นในครั้งที่48เพราะนั้นนี่นะอารีนาได้จัดก็เพื่อเป็นการส่งเสริมนะครับประเทศไทยให้สามารถที่จะคัดตัวนักกีฬานะครับที่จะไปเป็นตัวของระดับชาติในอนาคต
0: สำหรับว่ายน้ำอารีนาโอเพนสวิมมิ่งแชมเปี้ยนชิพชิงชัยกันทั้งหมด3วันนะคะคือวันที่9จนถึงวันนี้ค่ะ11ตุลาคมที่สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตในหลากหลายอีเวนต์รุ่นอายุค่ะความเคลื่อนไหวของการแข่งขันจักรยานทัวร์ออฟไทยแลนด์ในปีหน้าซีซั่น2027ล่าสุดบรรยากาศบอกว่าคึกคักเลยทีเดียวนะคะบรรดาชาติในเอเชียสนใจส่งทีมเข้าร่วมมากมายเลยทีเดียวค่ะคาดว่าในประเภทชายและหญิงจะเกินโควต้าที่ทางสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยตั้งเอาไว้ประเภทละ20ทีมแน่นอนค่ะพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและในฐานะท่านนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยท่านก็อัปเดตเปิดเผยนะคะว่าทางสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าแผนการจัดแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติในศึกทัวร์ออฟไทยแลนด์ปีหน้า2027ไว้อย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวค่ะเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ6รอบ72พรรษาในวันที่2เมษายน2570และเป็นการเปิดโอกาสให้บรรดานักปั่นทั้งไทยและต่างชาตินะคะในส่วนของนักกีฬาชายและหญิงเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ที่สหรัฐอเมริกาในปี2028ด้วยค่ะกำหนดเอาไว้ทีมชายจะดวลกัน6สเตจนะคะแข่งขันวันที่24ถึง29มีนาคม2570ต่อด้วยประเภทหญิงอีก3สเตจค่ะวันที่31มีนาคมถึง2เมษายนโดยใช้เส้นทางในจังหวัดเชียงรายเป็นหลักเลยนะคะซึ่งทั้ง2รายการมีความสัมพันธ์อย่างมากต่อการเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อชิงโควต้าโอลิมปิกเกมส์นั่นเองค่ะโดยหลังจากนี้ทางสมาคมได้มอบหมายให้โค้ชตั้มวิสุทธิ์กสิยพัฒน์พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายเทคนิคเดินทางไปสำรวจเส้นทางให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม

คมค่ะเพื่อที่จะนำรายละเอียดมาจัดทำเป็นคู่มือการแข่งขันนะคะก็คือ Technical Guide ค่ะและจัดส่งให้กับทีมต่างๆที่ได้รับเชิญเข้าร่วมการแข่งขันภายในเดือนธันวาคมนี้ซึ่งพบว่าหลากหลายชาติต่างสนใจนะคะแล้วก็พร้อมที่จะส่งบรรดาทีมชาติชุดใหญ่เข้าร่วมประชันค่ะดังนั้นจากเดิมที่ท่านนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพลเอกเดชาวางเอาไว้นะคะว่าจะมีทีมเข้าร่วมประเภทละ20ทีมอย่างเช่นหญิง20ชาย20อาจจะต้องพิจารณาเพิ่มจำนวนมากขึ้นไปอีกค่ะการกีฬาแห่งประเทศไทยประกาศเลื่อน4มหกรรมกีฬารายการใหญ่นะคะขณะที่คนทำทีมและนักกีฬาหวั่นกระทบอนาคตโครงสร้างการพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของเยาวชนค่ะจากกรณีที่การกีฬาแห่งประเทศไทยประกาศเลื่อนการแข่งขันกีฬาระดับชาติ4รายการใหญ่ทั้งในศึกสุรินทร์เกมส์เมืองช้างเกมส์อุดรธานีเกมส์และภูพระบาทเกมส์ออกไปจัดการแข่งขันภายในปี2570นะคะโดยระบุสาเหตุต้องเลื่อนนั่นก็คือจากเหตุการณ์น้ำท่วมทำให้คลังเก็บอุปกรณ์ที่ราชมังคลากีฬาสถานนะคะได้รับความเสียหายจนต้องใช้เวลาจัดซื้อจัดจ้างใหม่ประมาณ 6-8 เดือนเรื่องนี้ค่ะได้สร้างความกังวลใจให้กับคนในวงการกีฬาอย่างมากเลยค่ะมองว่าการเลื่อนการแข่งขันขนาดใหญ่แบบข้ามปีอย่างนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการพัฒนาเยาวชนอย่างรุนแรงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆเยาวชนนักเรียนที่อยู่ในชั้นม.6ต้องใช้ผลงานชิงโควต้าเข้ามหาวิทยาลัยรวมถึงบางคนอาจจะอายุเกินเกณฑ์เมื่อถึงวันที่ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยประกาศช่วงเวลาแข่งขันใหม่ค่ะขณะเดียวกันเสียงสะท้อนจากคนทำทีมมองว่าเหตุผลเรื่องอุปกรณ์เสียหายสามารถประสานขอยืมหรือว่าเช่าจากสมาคมแล้วก็หน่วยงานต่างๆได้ภายในไม่กี่สัปดาห์พร้อมเสนอทางออกให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยปรับลดขนาดงานอย่างพิธีเปิดพิธีปิดเพื่อนำงบเหล่านั้นมาเน้นที่สนามแข่งขันค่ะรวมถึงเร่งประสานกระทรวงอว.เยียวยาให้นักกีฬาสามารถใช้โปรไฟล์ผ่านการคัดเลือกไปยื่นโควต้าเรียนต่อได้ทันทีค่ะล่าสุดนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยยืนยันชัดเจนนะคะว่าไม่มีการยกเลิกการแข่งขันทั้ง4รายการอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็ได้มีการนัดหมายทางเจ้าภาพต่างๆอย่างจังหวัดสุรินทร์อุดรธานีพร้อมสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมประชุมหารือกันวันที่21ตุลาคมนี้ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากเพื่อที่จะรับฟังข้อคิดเห็นและเร่งหาช่วงเวลาแข่งขันใหม่ที่เหมาะสมแล้วก็เพื่อให้ส่งผลกระทบน้อยที่สุดค่ะสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยล่าสุดประกาศรายชื่อ20นักฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยเข้าแคมป์เก็บตัวนะคะเตรียมลุยศึก Asian Indoor and Martial Arts Games ค่ะสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ20นักฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของโค้ชโอธนาธรสันทนาประสิทธิ์หัวหน้าผู้ฝึกสอนมาเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่12ตุลาคมก็คือวันพรุ่งนี้นะคะยาวไปจนถึงวันที่10ธันวาคมที่การกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลในมหกรรมกีฬา Asian Indoor and Martial Arts Games ครั้งที่6กำหนดแข่งขันวันที่11ถึง21ธันวาคมที่กรุงริยาดประเทศซาอุดีอาระเบียรายชื่อนักเตะ20คนก็จะมีพวกสามประตูสสิประภาสุขเสนหนึ่งฤทัยสอนหงอาทิตย์ธนาธรบัวสองสีจนิตาธารชัยแนวรับประกอบด้วยจิรประภานิ่มรัตนสิงห์ณัฐมนอาจกล้าปฏิตาเพชรดาวล้วนแก้วและลิดาฉิมพบุตรขณะที่ตำแหน่งริมเส้นค่ะมีจันทนันกรกัญญามุทิตาเสนครามสุนาตัวเป้าค่ะดาริกาเพียรพายลุนแพรพลอยหัวใจเพชรอริยาแซ่เติ๋นแล้วก็สุชานาฏนาคใหม่ซึ่งทั้ง20คนมีกำหนดเข้ารายงานตัววันพรุ่งนี้นะคะวันจันทร์ที่12ตุลาคมเวลา16นาฬิกาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาก่อนจะเริ่มเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมทันทีค่ะส่วนผลงานของเมย์รัชนกอินทนนท์ค่ะล่าสุดได้ตำแหน่งรองแชมป์แบดมินตันเวิลด์ทัวร์รายการใหญ่ที่ฟินแลนด์ค่ะการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการอาร์กติกโอเพ่นชิงเงินรางวัลรวมประมาณ16ล้านกับอีก 800,000 บาทที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ค่ะวันนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศนะคะพาไปดูประเภทหญิงเดี่ยวรัชนกอินทนนท์วัย30 AR บริชเฟลมือ8ของรายการมือ15ของโลกจากเดนมาร์กปรากฏว่าเมย์รัชนกพยายามสู้อย่างเต็มที่แล้วนะคะแต่ว่าเป็นฝากฝั่งมีอาร์ค่ะ13คว้าแชมป์รายการนี้และถือว่าเป็นแชมป์ระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500ครั้งได้รองแชมป์เป็นสมัยที่2ต่อจากปี2024รับเงินรางวัลประมาณ 19,000 เหรียญสหรัฐค่ะถ้า

0: คิดเป็นเงินไทยก็คือ 630,000 บาทนั่นเองรัชนกยังคงรักษามาตรฐานในเวทีระดับโลกในฐานะมือ5ของโลกและผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรายการระดับซูเปอร์500ที่ฟินแลนด์นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่สำคัญของเจ้าตัวในปีนี้เลยค่ะส่วนโปรแกรมแบดมินตันรายการต่อไปของบรรดานักกีฬาไทยเรานะคะจะไปแข่งขันรายการเดนมาร์กโอเพนเป็นระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ค่ะชิงเงินรางวัล 13-18 ตุลาคมนี้ที่เมืองโอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กเทเบิลเทนนิสรายการใหญ่ค่ะหวังมั่นอยู่สามารถที่จะป้องกันแชมป์เทเบิลเทนนิสในศึกไชน่าสแมชได้เป็นสมัยที่2ติดต่อกันค่ะการแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการใหญ่ WTT Grand Smash ในหญิงสาธารณรัฐประชาชนจีนชิงเงินรางวัลรวม2ล้านกับอีก 50,000 เหรียญสหรัฐนะคะประมาณ67ล้านบาทนี่ถือว่าเป็นยอดเงินสูงที่ในปีนี้ค่ะหญิงเดียวเดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศแชมป์เก่าหวังมั่นอยู่มือ1ของรายการจากจีนพบกับฮิโตมิซาโตะมือ12ของรายการซึ่งเพิ่งสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาญี่ปุ่นคนแรกค่ะที่สร้างเซอร์ไพรส์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศหญิงเดียวรายการระดับ WTTGrand Smash ได้สำเร็จค่ะปรากฏว่าเกมนี้ค่ะหวังมั่นอยู่โชว์ฟอร์มเยี่ยมสมราคามือ2ของโลกนะคะแล้วก็เป็นเต็งแชมป์ค่ะตบชนะไปด้วยสกอร์4-0เกม11-2 11-8 11-3 และ11-9คะแนนหวังมั่นอยู่ป้องกันแชมป์รายการใหญ่ได้เป็นสมัยที่2ติดต่อกันพร้อมรับเงินรางวัลสูงถึง 135,000 เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ 4,500,000 บาทค่ะส่วนการแข่งขันความเร็วค่ะมาโก้เบซิสกี้คว้าแชมป์อินโดนีเซียกลางปีค่ะการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก MotoGP รายการอินโดนีเซียกลางปีแข่งขันกันที่มาดาริกาอินเตอร์เนชั่นแนลสตรีทเซอร์กิตในประเทศอินโดนีเซียนะคะเป็นรอบเมนเรสหรือว่าชิงชนะเลิศดวลกัน27รอบสนามค่ะปรากฏว่ามาโก้เบซิสกี้นักบิดชาวอิตาเลียนจากทีมอพิเรียออกสตาร์ทในกริดที่2ก่อนจะไล่แซงราอูลเฟร์นันเดสเจ้าของตำแหน่งโพซิชันได้ในรอบที่19จากนั้นทะยานบิดเข้าเส้นชัยมาเป็นคนแรกเลยค่ะทำเวลาดีสุด40นาที46.582 วินาทีคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองค่ะส่วนอันดับที่2เป็นราอูลเฟอร์นันเดสชาวสเปนิสจากทีมแท็กเฮ้าส์นะคะเวลาตามหลังแชมป์ 4.26 วินาทีอันดับ3ฮอกเก้ผู้นำ 6.89 วินาทีส่วนคะแนนรวมตอนนี้นะคะฮอกเก้มาเก็บไปแล้ว355คะแนนอันดับ2มาร์คมาเกวส353คะแนนและที่3ก็คือเบเซคี้ค่ะทำได้ตอนนี้309คะแนนค่ะค่ะทั้งหมดเป็นประเด็นข่าวกีฬาคืนนี้ที่นำมาฝากนะคะทั้งสองท่านค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะคุณกุ้งค่ะส่งท้ายข่าวดึกคืนนี้นะคะด้วยภาพน่ารักของการแข่งขันกระต่ายกระโดดในระดับชิงแชมป์ยุโรปค่ะโดยจัดขึ้นที่สวีเดนเพื่อเฟ้นหากระต่ายที่สามารถวิ่งได้เร็วแล้วก็กระโดดข้ามสิ่งกีดขวางได้เก่งที่สุดด้วยค่ะ
2: ลากันไปด้วยภาพนี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะเราทั้ง3คนรวมถึงทีมข่าวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่52ตัณหาตอนที่1
1: จะได้ไปเล่นสนุกต่อแล้ว
2: โอ้ยเข็มทองอยู่นิ่งๆเงียบๆหน่อยได้ไหมเนี่ยที่ก็มีอยู่แค่เนี้ย
3: ห้ามเข็มทองนี่ยากกว่าห้ามเจ้าปันไม่ให้กินซาลาเปาซะอีก
2: อะไรเนี่ยพลาดพิงข้าอีกแล้วเข็มทองนี่ห่วงแต่เล่นจริง
4: ๆแต่ที่นี่ก็ดูน่าสนุกดีนะไปเล่นกันบ้างไหมศิลากัน
3: ไม่ล่ะข้าไม่ชอบเล่นเครื่องเล่น
2: ข้าก็เหมือนกัน
5: เจ้าเด็กพวกนี้ไม่ธรรมดาผ่านทั้งด่านชรามรณะชาติภพอุปาทานมาได้หมดแต่ด่านตัณหาของข้าพวกเจ้าไม่ได้ออกไปง่ายๆแน่ดูอย่างคนพวกนั้นสิยิ่งเล่นสนุกในนี้นานเท่าไหร่ความอยากก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเพราะนี่คือตัณหาความทะยานอยากอยากได้ไม่จบสิ้นไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเฮ้ยจ๊ะ
2: เฮ้ย
5: เพื่อนข้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ตัณหาแลนแดนแห่งความปรารถนาสุดหันษาและข้าก็คือตัณหาเจ้าของสวนสนุกนี
1: ้
5: แม่ไม่ต้องเขินหรอกนะเพื่อนข้าไปเล่นสนุกด้วยกันดีกว่านะเครื่องเล่นสุดฮิตของตัณหาแลนนี่เลยตู้หมุนไข่มาสจัน
6: ฮะตู้หมุนไข่มาสจัน
5: เล่นง่ายง่ายแค่หยอดเหรียญแล้วหมุนปุ่มนี้ไข่ก็จะหล่นลงมาของในไข่มีทั้งหมด5แบบนั่นก็คือ1แว่นตามองอะไรก็เห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอย2ลำโพงฟังเสียงหล่อๆเพราะๆของสตรอเบอรี่บอยให้เคลิบเคลิ้ม3น้ำหอมกลิ่นสตรอเบอรี่หอมหวานดมแล้วชื่นใจ4คุกกี้อร่อยลิ้นกับคุกกี้รูปหน้าสตรอเบอรี่บอยยิ่งกินยิ่งกรี๊ด5เสื้อมีรูปสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อใส่แล้วอบอุ่นหัวใจเหมือนได้อยู่ใกล้ทุกเวลาฮึฮึน่าสะสมทั้ง5แบบเลยใช่ไหมล่ะ
2: ไม่อะที่พูดมาทั้งหมดข้าไม่อยากได้สักอย่างเลย
5: เดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนสิเพื่อนข้าแหมยังมีของอย่างที่6ที่ไม่ได้อยู่ในตู้หมุนไข่ด้วยนะถ้าเจ้าหมุนเจอไข่สีทองเจ้าจะได้ตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดบนตู้นั้นไปครองสุขใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
4: เอ๊ะนี่มันคุ้นๆนะเหมือนเรื่องที่อาจารย์เคยสอนเรื่องอารมณ์อะไรสักอย่าง
3: อารมณ์6ข้าดูข้อมูลจากหนังสือมาหมดแล้วนี่ไงอารมณ์6คือสิ่งที่ใจไปรับรู้ผ่านการมองเห็นด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกรับรสด้วยลิ้นสัมผัสด้วยกายและรับรู้ด้วยใจ
2: โอ้โหกันกลายเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ไปแล้วว่ะ
4: ใช่เลยกันตู้หมุนไข่นี่มีแต่ของสนองอารมณ์ทั้ง6ครบเลย
5: มาสวนสนุกทั้งทีต้องเล่นสนุกกันสิเรื่องตำราพักไว้ก่อนนะ
1: เจ้าแล้วเว้นตาสตรอเบอรี่บอยว้าวสตรอเบอรี่บอยเต็มไปหมดเลยมองไปทางไหนก็เจอสุดหล่อของข้าโอ๊ยตายตายโอป้า
2: ข้าละไม่เข้าใจเด็กผู้หญิงเลยจริงๆ
5: นี่นี่นี่ยังไม่ของเด็ดๆกว่านี้อีกเยอะเลยนะอยากได้ละสิไปเอาเพิ่มเลยเพื่อความสุขของเจ้า
1: อยากได้อีกอยากได้อีกเอาอีก
7: เฮ้ยเบบี้ได้โปรดฟังให้ดีเพลงนี้ฉันร้องให้เธอ
1: ไหนดูสิอ๋ออันนี้น้ำหอมนี่นาหอมฉีดเยอะๆเลยดีกว่า
4: ี่ดีกว่าคงไม่มีใครอยากได
1: ้โอ๊ยเซนี่ก็บอกว่านะห้ามแตะต้องเด็ดขาดเลย
2: ขี้หวงจังเข็มทองเนี่ย
1: ฟินจังเลยมีความสุขจังของเยอะจนหอบไม่ไหวเลย
5: แค่นี้ยังไม่มากพอหรอกต้องอยากได้เพิ่มอีกเยอะๆอย่าหยุดอยากนะเดี๋ยวข้างเหงา
1: จริงด้วยจริงด้วยข้าเพิ่งได้มา5อย่างเองขาดอย่างที่6ต้องหาให้เจอให้ได้เลยไหนฮะต้องเป็นอันนี้แน่ๆเลยจะพอดแตกได้สิทธิ์ปีนขึ้นไปรับสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดกลับบ้านโอ้โหดีใจจังเลยดีใจที่สุดเลยโอ้ยหัวใจข้าจะหลุดออกมาอยู่แล้ว
4: เข็มทองนี่ดื้อจริงๆเลย
2: ก็อาการเดียวกับเวลาเจ้าเจอซาลาเปาหอมๆนั่นแหละนะเจ้าปานอะไรก็ฉุดไม่อยู
4: ่พลาดพิงข้าอีกแล้ว
1: มีอีกนิดนึง
3: จะรอดไหมเนี่ยแล้วตอนลงจะลงยังไงกัน
5: ไม่ต้องห่วงไปหรอกนะเข็มทองน่ะนะมีพลังแห่งความทะยานอยากอยู่เต็มเปี่ยมอยากได้แล้วอยากได้อีกไม่จบไม่สิ้นไม่อิ่มไม่พอนี่แหละคือตัณหา
4: ฮะ
1: ฮะเฮ้ยเฮ้ยใกล้ถึงแล้ว
5: ใกล้แล้วใกล้แล้วรางวัลใหญ่ของเจ้ารออยู่อีกนิดเดียวเท่านั้น
1: เย้ถึงแล้ว
5: เย็นๆก่อนสิเข็มทองไม่ต้องรีบยกตุ๊กตากลับบ้านหรอกนะข้างบนเมฆนั่นยังมีตุ๊กตาเทพบุตรสตรอเบอรี่บอยที่ใหญ่กว่าแล้วก็สวยกว่าตัวนี้อีกนะอยากขึ้นไปเอาไหมล่ะ
1: ตายแล้วเทพบุตรเทพบุตรเขาอยากได้เขาจะขึ้นไปเอา
5: ความอยากได้ของเจ้าช่างเปล่งประกายประทับใจข้าซะจริงๆเอานี่รับไปสิปีกแห่งความทะยานอยากดีมากบินสูงขึ้นไปอีกบินสูงขึ้นไปอีกไปเอาสิ่งที่อยากได้มาให้ได
1: ้บินบินบินบินสตรอเบอรี่บอยของข้า
3: เข็มทองไม่ยอมลงมาแถมยังขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆอีกแบบนี้ลงมาไม่ได้แน่
2: เราต้องหาทางช่วยเข็มทองลงมาให้ได้นะจริงสิเรายังมีตัวช่วยเหลืออยู่นี่นะ
4: เดี๋ยวก่อนเราใช้ตัวช่วยไป2ครั้งแล้วนะถ้าใช้อีกด่านต่อๆไปเราจะลำบากแล้วนะ
2: แต่ถ้าช่วยเข็มทองลงมาไม่ได้พวกเราก็ไปด่านอื่นต่อไม่ได้เหมือนกันถ้าผ่านก็ต้องผ่านไปด้วยกันท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
0: ศิลาขอตัวช่วยเพื่อช่วยเข็มทองให้รอดพ้นจากกับดักของตัณหาความทยานอยากพวกเขาจะช่วยเข็มทองได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป
4: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกกระจกตันหา3หลอกเขาให้แล้วโดนหลอกกันหมดแบบนี้ใครจะมาช่วยล่ะเนี่ยเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ที่53ตัณหาตอนที่2
1: ท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
2: โหนี่มันมังกร
3: อะไรกันเนี่ยพวกมันเอามังกรเข้ามาในสวนสนุกของข้าได้ยังไง
1: ว้าขึ้นมาด้วยกันสิเจ้าปันกันไปช่วยเข็มทองกัน
4: ครับไปด้วย
5: เอ๋ยรอข้าด้วยเอ๊ะเจ้านี่น่าสนใจพกไปเผื่อได้ใช้เย้ไปๆๆ
3: เจ้าพวกนี้บังอาจนัก
4: บิ๊งบิ๊งบิ๊ง
1: เข็มทองกลับลงมาอย่าบินขึ้นไปมันอันตราย
2: เข็มทองกลับมา
4: ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้ว
5: เลยเอานี่มาด้วยเก่งปะล่ะไหนแน
4: ่บินขึ้นไปบินขึ้นไปไปหาสตรอเบอรี่บอย
5: เอ้าทำไมไม่ได้ผลเลยล่ะ
6: เปลี่ยนแผนใหม่เถอะเราต้องเร่งความเร็วแซงหน้าเข็มทอง
1: อืมเจ้ามังกรเร่งความเร็วระดับ10แซงเข็มทองไปให้ได
4: ้หลบไปนะข้าจะไปเอาตุ๊กตา
1: พอแล้วเข็มทองเจ้าได้ตุ๊กตาเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอหรอกต้องอยากได้ตัวที่ดีกว่าไปเรื่อยๆเจ้ากำลังถูกตันหาหลอกให้อยากได้ไม่รู้จบอยู่นะ
4: อยากได้ก็ต้องได้อยากได้ต้องได้อย่ามาขวางทางข้านะ
5: ศิลาใช้พลังสัมมาทิฏฐิดูสิต้องได้ผลแน
1: ่จริงสิอืมฮะสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
4: ฮะข้าอยู่ที่ไหนเนี่ยบนฟ้าเหรอยัดยัดง้าตกแล้ว
1: ช่วยเข็มทองเร็ว
4: ไอ้เหนือว่าจะแย่กันแล้วขอบใจนะ
6: เห็นหรือยังล่ะว่าตันหาน่ากลัวแค่ไหนหลอกให้เจ้าอยากได้ไม่สิ้นสุดรู้ตัวอีกทีก็ตกเป็นทาสของมันไปแล้ว
3: มันทำลายความทะยานอยากของเข็มทองได้ยังไงกันเฮ้ยไม่ได้การต้องรีบส่งไปกับดักต่อไปเฮ้ย
5: ไป
6: โอ้โหห้องนี้มีแต่กระจกเต็มไปหมดเลย
4: กระจกกระจกกระจกกระจกกระจกกระจกกระจกกระจกกระจก
5: แต่ทำไมบางคนยืนจ้องกระจกนิ่งค้างดูแปลกๆนะ
7: ด้วยกระจก3แบบคือกระจกกามตัณหากระจกภวตัณหาและกระจกวิภวตัณหาเชิญส่องดูให้พอใจเลยเจ้าค่ะรับรองว่าเพลิดเพลินจนลืมเวลาไปเลย
1: กระจก3แบบคืออะไรกันนะแยกย้ายกันไปสำรวจเถอะสนุกจังเหมือนมีวิชาแยกร่างได้เลยฮึบฮึบนี่แน่นี่แน่นี่แน
6: ่โอ้ยตาลายเห็นแต่ตัวเองเต็มไปหมดข้ายังไม่ชอบส่องกระจกอยู
5: ่แบ่แบ่แบ่แบ่บื้อแบ่ตลกชะมัดเลยไอ้เอ๋ทำไมภาพในกระจกมัวๆไปล่ะเฮ้ยนั่นตัวเราอยู่ในกองซาลาเปาน่ากินสุดเห็นก็น้ำลายหกแล้วแถมได้กลิ่นหอมๆอีกข้าอยากกินไม่ไหวแล้ว
7: ติดกับกระจกกามตัณหาแล้วสินะตาเห็นซาลาเปาก็เกิดความอยากกินแถมยังคิดไปเองว่าได้กลิ่นหอมๆได้กินซาลาเปาอร่อยๆจริงๆอีกเจ้านี่ถูกกามคุณเล่นงานง่ายจริง
1: ๆฮึบฮะฮะฮะฮึบนี่แน่เฮ้ยฮะปีศาจที่ทำร้ายพ่อกับแม่ได้แล้วเฮ้ยในที่สุดเราสามคนก็ได้อยู่ด้วยกันข้าอยากให้พ่อกับแม่อยู่กับข้าแบบนี้ตลอดไปเลย
7: ติดกับกระจกภวตัณหาอย่างง่ายดายแค่ข้าสร้างภาพสิ่งที่เจ้าอยากเป็นอยากให้คงอยู่ตลอดไปขึ้นมาหลอกเข้าหน่อยก็เชื่อซะแล้วเชิญหลงอยู่ตรงนี้ต่อไปเถอะ
6: ยิ่งเดินยิ่งงงทางออกจากห้องอยู่ตรงไหนกันเนี่ย
8: ฮึ
0: อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป
5: ในตอนต่อไปพวกศิลาถูกกองทัพตันหาความทะยานอยากรุมร้อมเต็มไปหมดเว้ยจะหนีได้ยังไงกันเนี่ยถ้าอยากรู้อย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปนะครับ

ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงไปไหว้เสาหลักที่มีวันล้มแล้วไปตีความพระคาถาอาตมาตีความเองแล้วเนี่ยพระคาถาเนี่ยเอามาตีความเองว่าเศรษฐมัสมิโลกสะสุดท้ายคืออะไรคือเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกคนละประเสริฐที่ไหนล่ะที่ศีลกับการสิ้นกิเลสอาสวะทั้งหมดคนที่รักษาศีลบริสุทธิ์ก็คือคนที่ทำลายกิเลสและศีลนั้นก็ต่อด้วยสมาธิสมาธิต่อไปถึงสมถะสมถะต่อไปถึงวิปัสสนาจะเรียงลำดับไปสุดท้ายก็สิ้นกิเลสอาสวะเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกคนเราจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวอยู่ที่ตัวรักษาศีลหรือไม่รักษาศีลอยู่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการที่เรากราบไหว้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเราไหว้ความบริสุทธิ์ของพระองค์อะไรบริสุทธิ์ 100% มันดีเท่านั้นพอ 100% ก็มีคุณค่าที่จะเก็บรักษาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงทรงเจรนัยพระองค์และถูกเจรนัยด้วยการใส่ร้ายป้ายสีด้วยการพิสูจน์นั่นเขาเรียกเจรนัยการที่ใส่ร้ายโจมตีพระพุทธเจ้านั้นเพื่อนั้นเป็นนักเจรนัยเท่านั้นมันจะหาอะไรครับบางทีเราบอกหาเรื่องไม่ใช่หาความบริสุทธิ์หาปัญญาจริงๆให้เจอและแพ้แล้วหาเมตตาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเจอและแพ้แล้วหาความบริสุทธิ์และความไม่มีกิเลสให้มันที่สุดกับนักบวชทั้งหลายกับเทวดาทั้งหลายเพราะผมยังนึกว่าตัวเองบริสุทธิ์ผลสุดท้ายมาเจอพระเจ้าไม่ใช่เพราะผมจึงมากราบกรานให้แสดงธรรมและการชาติเกิดชาตินี้ของเราเป็นชาติสุดท้ายก็จริงนัตถิธานิปุณณภโวภพของเราไม่มีอีกแล้วไม่มีภพไม่มีชาติมาสบายท่านมาสบายทุกวันนี้ยังต้องเกิดแก่เจ็บตายทั้งราคะโลภะโทสะโมหะมันจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วมันอะไรมันเจ็บปวดมันเหน็ดเหนื่อยแสนเหนื่อยมันเป็นขี้ข้ากิเลสแล้วเราก็ไปหากิเลสมาเพื่อเป็นขี้ข้ามันต่อไปแล้วตัวกิเลสเราก็ไม่เห็นเพราะมันอาศัยมันสิงสถิตอยู่ในตัวเรานิพพานซะได้นั่นแหละเป็นชาติสุดท้ายนั่นคือความขาดศูนย์เป็นบรมสุข

คุณผู้ชมคะ NBT ชวนคุณผู้ชมมาร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านบทเพลงอันทรงคุณค่าที่บรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กับรายการพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891

ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงลัทธิการไหว้เพื่อความมีโชคชัยของพวกเราทุกคนอาตมาก็เป็นคนหนึ่งที่เคยไหว้เขาเรียกไหว้ดะไหว้แบบคนไม่มีปัญญาไหว้แบบคนอยากได้อะไรง่ายๆอยากได้อะไรง่ายที่ไม่ต้องลงทุนลงทุนแค่นิ้ว10นิ้วแล้วก็ช่างให้เวลากับสิ่งที่ไหว้น้อยเหลือเกินแล้วก็ไปแล้วไปวัดนู้นวัดนี้วัดนี้วัดนั้นสมัยก่อนเป็นเด็กๆก็ไม่มีอะไรท่านไหว้ก็ขอไหว้ก็ขอไม่มันรวยขึ้นเลยเพราะเรายังไม่ได้รู้วิธีการกระทำของเราคนประสบความสำเร็จพุทธเจ้าท่านสอนว่าอิทธิบาท4ความจริง8ข้อสุจิปุริมาก่อนสุตะคือการดูฟังจะในวัยไหนก็ตามถ้าเริ่มจากวัยเด็กจนเป็นนิสัยสุตะดูฟังนี่เป็นความรู้จินตะคิดถ้ารู้จักเป็นนักคิดคิดคนคิดมันต้องเจออุปสรรคปุจฉารู้จักสนทนาไต่ถามอย่าไปอายเมื่อไม่รู้อย่าอายสุดท้ายลิขิตะเขียนทำงาน3นิ้ว4แล้วนะ4อย่างนี้เลิกไม่ได้ตลอดชีวิตในทุกวัยทุกวัยเพราะมันเปลี่ยนไปวิทยาการมันเปลี่ยนไปแต่อิทธิบาท4ประการพอพูดถึงอิทธิบาท10ประการต้องเอาสุจิปุริไปบวกกับฉันทะเมื่อพอใจก็ต้องมีสุจิปุริ

ปริยัติความเพียรในความเพียรนั้นต้องเอาหลักการศึกษาเข้าไปใส่เอาสุจิปุริไปใส่กับใจที่จดจ่อวิมังสาพิจารณาใคร่ครวญก็ต้องเอาหลักความรู้ไปใคร่ครวญแล้วเห็นอะไรใหม่ๆต้องเอามาใคร่ครวญใคร่ครวญแล้วก็จดสมุดเป็นที่สองสมองเป็นที่หนึ่งถ้าความจำในสมองมันหลุดสิ่งที่จดในสมุดมันยังอยู่เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราจึงพัฒนาตนเองได้แล้วสิ่งที่ขอไว้ไม่ได้เลยที่ไปยกมือไหว้พระขอความรู้ขอให้การสอบได้ขอให้เรียนเก่งขออะไรไม่ได้เลยท่านเราเองเท่านั้นและสิ่งสำคัญที่สุดคือหนีคนที่อยู่ข้างหลังวิ่งไปข้างหน้าไล่กวดหรือแซงคนที่อยู่ข้างหน้าสุดนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยพิจารณากายกำหนดขันห้าสู่หลักอริยสัจ4คือหลักธรรมนาวาวังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้ปวงชนชาวไทยน้อมนำไปปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์โดยคุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.thammanawa.net/ebooks นะครับสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการธรรมรสธรรมรัตน์ครับ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
2: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพันธ์วาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพพวรารามนะคะในวันนี้ค่ะท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนสร้างสังคมให้น่าอยู่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

สุขมันก็สุขทุกอย่างมีบ้านนอนมีอาหารการกินใช่ไหมท่านมีเผื่อวันหน้าวันหน้าไปสิพอเพียงล่วงหน้าได้เป็นทุนสำรองแต่คนพวกนี้ทำงานหนักดูคนจนคนจะจนเห็นคนเขามีสตังค์มีความสุขเนี่ยท่านอย่าไปนึกนะเขาเหนื่อยพวกท่านเขาเหนื่อยพวกท่านเมื่อวันนี้อาตมาเนี่ยไปชั้นเพลเนี่ย12กุมภาพันธ์2563ไปชั้นเพลมาแล้วก็มีงานธุระที่ต้องมาบันทึกรายการท่านผลที่สุดไม่ได้ฉันท่านขอตัวโยมกลับก่อนเพื่อมาเตรียมตัวเพื่ออะไรเพื่อคุยกับญาติโยมเมื่อคุยกับญาติโยมแล้วเราก็ถือว่าเราทำหน้าที่เสร็จเราจะได้นอนเพราะมีความรู้ในการกักตุนไว้แล้วแล้วไม่ใช่เตรียมตัววันเดียวเมื่อไหร่ท่านเพราะฉะนั้นสังคมก็เหมือนกันสังคมจะอยู่ยังมีความสุขคือสังคมพรหมวิหารธรรมสุขล้ำเลิศเอาประเด็นเดียวเราจะตมาแต่งไว้8ประเด็นสังคมพรหมวิหารธรรมสุขล้ำเลิศถ้าไปไหว้พระพรหมเนี่ยท่านเคยมีใจเมตตาไหมไหว้เพื่อให้พ้นเคราะห์ก็ไปไหว้แต่ท่านสร้างเคราะห์ให้คนอื่นไหมไหว้เพื่อท่านโชคดีแต่ในความโชคดีของท่านนั้นท่านไปสร้างความโชคร้ายคนอื่นไหมว่าให้ลูกตัวเองสำเร็จดีใจไปบนบานสันกล่าวแต่ลูกตัวเองสำเร็จเนี่ยคนที่เรารักสำเร็จเนี่ยถ้าไปเหยียบย่ำซ้ำเติมคนอื่นหรือเปล่าบางทีเราไปไหว้พระพรหมเราก็ขาดพรหมวิหารธรรมพรหมวิหารธรรมแปลว่าอะไรท่านเมตตาปรารถนาดีโบกอุเบกขาในทุกคนและทุกตัวสัตว์ถ้าเราเมตตาแล้วเขาดีไม่ได้สัตว์เราได้ทำกรรมใดไว้ดีหรือเลวเขาเป็นผู้รับมรดกกรรมเขาเลยช่วยไม่ได้อย่าเสียใจกรุณาเขาทุกข์ทุกข์เรามีความรักช่วยเขาในทุกกรณีแต่ถ้าเขาไม่รอดอย่าเสียใจโบกอุเบกขาสัตว์เราได้ทำกรรมใดไว้ดีหรือเลวเขาเป็นผู้รับมรดกกรรมนั้นจะรู้อุเบกขาธรรมมันจะเป็นกลางทันทีนะมุทิตายินดีเมื่อคนอื่นได้ดีก็บอกอุเบกขาสัตว์เราได้ทำกรรมใดว่าดีเลยก็เป็นมรดกกรรมนั้นคือเขาต้องมีความดีสองเราส่งเสริมความดีไม่ใช่ลูกเราดีคนที่รักเราดีนะดีใจจนลิงโลดแต่ในขณะที่ลูกคนอื่นตกต่ำอย่างนี้ก็เลยขาดพรหมวิหารธรรมเรื่องการเจริญพรหมวิหารธรรมก็คืออะไรก็คือต้องรู้ด้วยว่าต้องมีสภาวธรรมในตนเองท่านดูคนที่มองเป็นพระธรรมคนที่ช่วยงานสังคมทุกคนที่ท่านปรากฏเป็นข่าวเนี่ยมันจะวิ่งนะโทษรอบประเทศมันจะเป็นการช่วยน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นองค์กรกุศลเนี่ยเขามีพรหมธรรมนะท่านนะอย่างบริบูรณ์และเป็นปรมัตถบารมีด้วยคือทุกคนยอมเสี่ยงตายทุกคนยอมเสี่ยงตายแม้เขาไม่มีฐานะเขาก็ไปเป็นองค์การกุศลกันไปเก็บซากศพไปเก็บซากสัตว์ไปกำจัดงูไปอะไรต่ออะไรเนี่ยท่านแล้วเขาไม่ได้เอางูไปฆ่าทิ้งที่ตะโกยเข้าบ้านสัตว์ร้ายอยู่ในบ้านลิงดุนะมันกัดทุกคนแล้วท่านแต่เขามีวิธีการคนมีพระวิหารธรรมที่จะประเสริฐนั้นนะแล้วก็ลองเปรียบตัวเรากับลูกเราก่อนแล้วขยายวงออกไปสมมติทำก็คือไม่หวงตัวต้องไม่หวงตัวไม่กลัวสิ้นเปลืองเมื่อเมตตาต่อใครมันจะช่วยใครนั้นมันจะส่งเสริมใครอย่าไปกลัวสิ้นเปลืองไม่ใช่ทุ่มทั้งหมดแต่ว่าพอดีพอดีหรือถ้าตนเองทำไม่ได้ให้มีสามัคคีทำทำร่วมกันไม่กลัวสิ้นเปลืองไม่สร้างความขัดเคืองแค้นคนมีพรหมธรรมจะต้องไม่สร้างความขัดเคืองแค้นให้แก่ใครไม่หงแหนทรัพย์สินเงินทองสละได้สละสลัดได้สลัดให้มนุษย์จากโลภะมัจฉริยะเสียเท่าที่เราพอมีไม่ทรัพย์สินไม่หงแหนทรัพย์สินไม่เบียดเบียนใครคนมีสภาวธรรมในพรหมธรรมนั้น
ต้องไม่เบียดเบียนใครก็เบียดเบียนด้วยคำพูดอาวุธการปิดบังโอกาสและการแค้นขอพุทธเจ้าท่านห้ามไม่เบียดไม่ทำให้ใครใจเศร้าหมองอย่าทำให้ใครเข้าใจเขาเศร้าหมองคนที่ทำให้คุณใจเศร้าหมองนั้นเป็นคนไม่มีสภาวะธรรมไม่ทำตนเป็นคนหยิ่งลำพองให้เกียรติกับคนเท่าๆกันซุดตัวลงไปนั่งบ้างนอบน้อมเขาบ้างอย่าเดินเอามือขัดหลังทักทายเขาบ้างให้กำลังใจเขาบ้างเวลาจะมาไปงานต่างๆเนี่ยที่พระก็ถามหรือเจ้าคุณครับไปขึ้นเทศทีอ้าวเราทักคนข้างหลังมาก่อนทักแม่ครัวก่อนแล้วทักคนที่มาในงานเขาจนเขาจึงได้นั่งหลังทำไมเราไม่ทักเขาซะหน่อยเหรอคุยซะก่อนค่อยขึ้นธรรมาสเมื่อไหร่ก็ได้ครับเราทักเรื่อยๆมาทักเรื่อยๆมาและเวลาลงธรรมาสบางทีคนมาเพิ่มขึ้นเราก็ต้องเล็งเป้าหมายว่าต้องไปทักคนนั้นคนนี้เขาจะมาฟังเราทำไมถ้าเขาไม่เริ่มสายเขาไม่ต้องการปัญญาแล้วท่านดูคนด้วยท่านเวลาบริหารคนท่านทั้งหลายก็ต้องดูคนดูหัวคนหนึ่งดูหัวที่มีผมเนี่ยถ้าเรียนอยากดูหัวกบาลสักหนึ่งสองดูหัวคิ้วคนเรานะถ้าผมมันยุ่งนะไม่มีระเบียบวินัยท่านแสดงเขามีความทุกข์ต้องคุยเขาก่อนเพราะคนมีความทุกข์มันจะอย่างนี้ท่านเฮ้ยสองดูหัวคิ้วหัวคิ้วย่นแสดงหัวคิดยุ่งเพราะหัวคิ้วมันสะท้อนหัวคิดต้องสร้างแหละต้องลบรอยย่นระหว่างคิ้วด้วยการสร้างรอยพิ้วหรือที่ปากทักเขาซะหน่อยก็ดีในชั้นสะบัดตัวเป็นเป็ดลงน้ำนะพอขึ้นจากน้ำเดินแผดขึ้นรถไปเลยร่ำราเขาซะหน่อยบอกพระที่เป็นนักเทศบอกเจ้าอาวาสทุกรุ่นที่อบรมร่ำราโยมซะหน่อยตอนนี้ถ้าเป็นแค่เจ้าอาวาสเพื่อบรรจุใหม่รับการแต่งตั้งใหม่ต่อไปท่านต้องเป็นเจ้าตำบลเจ้าอำเภออาจจะเป็นเจ้าหน้าที่จังหวัดก็ได้เป็นเลขของเลขาครับทักคนสักบ้างนี่ไม่ทำตัวเป็นคนยืนหลงไม่กลัวตกเป็นรองใครๆคนมีพระธรรมเนี่ยมันไม่ละมันไม่ชูตัวให้สูงว่าใครๆแต่ก็ไม่ต้องกลัวตกเป็นรองเราไม่ต้องเป็นพระเอกตลอดไม่ต้องเป็นนางเอกนางเอกตลอดเป็นเอกอีเอกเอกขันตลอดไม่ใช่เคยเป็นนายงานนี้เราก็เกษียณแล้วอธิบดีมาก็ไหว้ครูบาอาจารย์ไหว้ไหว้อดีตอธิบดีทั้งหลายเราอธิบดีก็เป็นครูบาอาจารย์ทั้งนั้นอาจารย์มานั่งหน้าผมไม่ได้ครับผมไม่ได้งานนี้เป็นงานของเธอเธอต้องนั่งหน้าเพราะเป็นงานของเธอเขาเชิญตำแหน่งมาเห็นไหมคนมีคุณธรรมที่เขาศึกษาคุณธรรมเขาก็จะรู้ตัวไม่เป็นรองใครๆเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายควรเจริญพระธรรมคือเมตตาธรรมคิดไว้ก่อนเมตตาในศัตรูอย่าขู่ข่มเค้นฆ่าเมตตาในศัตรูอย่าขู่ข่มเค้นฆ่าถ้าท่านขู่เขาท่านข่มเขาท่านฆ่าเขาถือว่าประสาทพระธรรมแค่ขู่เขาก็สยดสยองแล้วด้วยอาวุธด้วยผู้หลักผู้ใหญ่ถือว่าไม่เมตตาต่อจิตใจเขาและทำให้ขวัญเขาสยองนี่ของข้อแรกเมตตาในบิดาบรรดาอย่าทำตนเป็นคนเลวพ่อแม่ต้องเจริญเมตตาต่อท่านอย่าทำตนเป็นคนเลวสงสารจิตใจท่านสงสารน้ำตาท่านสงสารความทุกข์ยากถ้าเราเป็นคนเลวท่านก็เสียท่านก็นอนไม่หลับเสียใจร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับต้องไปเยี่ยมในคุกเพราะเราติดคุกสุดตารางแล้วออกมาแล้วนะจะมีใครหรือท่านก็กลับไปเร็วเหมือนเดิมแสดงไม่เมตตาต่อพ่อแม่เพราะฉะนั้นเมตตาในบิดามารดาอย่าทำตนคนเลวเมตตาในตนอย่าทำตนเป็นคนแหลกเหลวหัดเมตตาในตัวซะบ้างในตัวเราเนี่ยใครเขาเลี้ยงมาสัตว์กี่ชนิดที่อยู่ในตัวเราพืชจำนวนเท่าไหร่ท่านลองคิดดูสิ
มันมีสัตว์กี่ชนิดอยู่ในตัวเราที่ผ่านลำไส้เราไปแล้วที่เป็นเนื้อเป็นหนังเนี่ยก็เรื่องเป็นชีวิตสัตว์อื่นทั้งนั้นเป็นชีวิตพืชที่ไม่มีวิญญาณแต่มีวิญญาณครองในฐานะเป็นเจ้าของไร่เจ้าของฟาร์มเป็นผู้ผลิตเป็นผู้ค้าต้องเมตตาในตนว่าเราเกิดมาเนี่ยไม่ใช่เกิดมาแล้วนะมันโตได้เลยเมื่อไหร่ท่านอย่าท่านเป็นคนเลวนี่เมตตาในตนอย่าทำตนเป็นคนแหลกเหลวเมตตาในคนเลวสงสารที่คือสงสารที่เขาต้องประสบข้อกรรมคนเลวก็ต้องสงสารเขาบางทีเขาทำไปด้วยความไม่รู้ต้องสอนเขาสอนเขาเจริญเมตตาอย่าไปเหยียบย่ำซ้ำเติมกูว่าแล้วสมน้ำหน้าบางทีเขาไม่ได้จงใจสถานการณ์มันพาไปหัวอ่อนเจริญเมตตาไว้เพราะนั้นในคุณในตารางเนี่ยบางทีก็ถ้าจะเป็นคนเลวไม่ตั้งใจก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมถึงไปตัดหัวทิ้งนะท่านนะแบบพระนารายณ์เนี่ยมีจักขว้างนะท่านขว้างคอขาดหรืออาวุธไปแทงด้วยอะไรด้วยตรีนะท่านถ้าจิตใจเขาไม่เปลี่ยนพฤติกรรมนะถึงเกิดชาติหน้าเขาก็ต้องเลวอย่างนั้นความเลวมันแค่ข้ามลมหายใจเดียวนะท่านนะลมหายใจเดียวมันเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติแต่คอชุบเนี่ยเขายังไม่รู้ตัวเลยเพราะฉะนั้นในเมืองไทยเขาจึงต้องมีละให้ทำบุญให้พระมาเทศสอนและพระท่านเทศสอนว่าสิ่งที่คุณตั้งใจทำผิดมันคืออะไรจนเท้าสองเท้ามันอยู่บนแผ่นดินนี้ไม่ได้เพราะมันสร้างความเดือดร้อนคนอื่นเยอะแยะแล้วติดคุกก็เหมือนกันอย่าเบียดที่เขานอนนี่ความจริงไม่น่าอยู่ทำทำไมเพราะฉะนั้นอย่าไปทำแล้วต้องสอนเขาอย่างไรอย่างด้วยใจเมตตาและเมตตาในคนเลวเมตตาในคนเลวคือสงสารที่ประสบความกรรมและไม่ใช่ข้อกรรมของเขาอย่างเดียวถ้าผู้ชมลองคิดกว้างๆลูกเขาเมียเขาพ่อเขาแม่เขาญาติเขาถือว่าประสบครอบกรรมหมดเมตตาในสังขารอย่าดื่มทานสิ่งเสพติดสังขารก็เมตตามันหน่อยเว้นซะบ้างเว้นซะบ้างเมตตาในจิตอย่าคิดเรื่องโศกเศร้าซากซ้ำจิตเราเนี่ยหัดเมตตาในจิตบ้างซึ่งมีหัวใจมันเต้นแทนจิตสมองที่มีโยมเขาถามว่าท่านเราทีวีทำไมเนี่ยเส้นมันโป่งเนี่ยท่านเป็นไรเปล่าลองเส้นระเบิดนะก็ท่านผู้ชมลองมาพูดลองพูดคนเดียวออกซิเจนเนี่ยมันออก 100% แต่มันเข้ามาแค่ 30% แต่ละลมหายใจมันไม่สามารถเข้า100ออก100เส้นมันก็โป่งท่านแต่ด้วยจิตของเราเนี่ยหัวใจมันเต้นสมองมันเต้นตุ๊บๆๆเลือดมันวิ่งพล่านเนี่ยจะคิดอะไรเรื่องไม่ดีเนี่ยจะเรื่องไม่ดีล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องไม่ดีของคนอื่นเนี่ยเรื่องโศกเศร้าที่เราประสบเองอย่าคิดซากซ้ำคิดทีเดียวจิตมันจะสะอาดอย่าไปคิดซากซ้ำจิตเราต้องเมตตาเขาด้วยเขาปะอะไรเขาก็มารับใช้เราเหมือนกันเพราะจริงๆก็มันมีวิญญาณติดครองมันนี่ท่านไอตัวรู้รู้ดีรู้ชั่วมันก็มาติดครองเพราะจริงมันก็เป็นตัวเดียวกันนั่นแหละท่านเรียกรูปนามรูปคือกายสังขารนามคือเวทนาและรูปเวทนาจิตธรรมเดี๋ยวกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนารับรู้อารมณ์สุขทุกข์สังขารปรุงเองปรุงให้ดีก็ได้จากอารมณ์ที่รับมาเรื่องอารมณ์ที่รับมาปฏิเสธให้มันไม่ดีก็ได้หรือปรุงเอาในสิ่งที่ไม่ดีคือคิดในสิ่งที่ไม่ดีก็ได้คือคิดดีใหม่ๆก็ได้สัญญาจำเรื่องดีเรื่องเลวเรื่องบาปบุญคุณโทษวิญญาณมันก็รวมอยู่ในตัวเดียวกันสงสารบ้างใช้หูฟังอายตนะฟังเนี่ยเมตตาในจิตอย่าคิดเรื่องโศก

0: เศร้าซากซ้ำเมตตาในมหาชนต้องให้กำลังใจคนที่เป็นผู้นำลูกต้องให้กำลังใจพ่อแม่ลูกน้องต้องให้กำลังใจคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นนายดูแลเขาบ้างถ้าเราไม่ดูแลเขาเลยก็ไม่ได้ท่านผู้นำสังคมเขาเหนื่อยเขามาอาสาทำงานก็ต้องเมตตาเขาบ้างท่านได้บอกว่าไปงานเนี่ยหนึ่งท่านเจ้าอาวาสสองศพสวดบทแต่งกำนันไปผู้ใหญ่บ้านไปเพื่อคณะอบต.ไปสปสสไปสวไปถ้าเรามีเงินรวมอยู่แล้วไปเอาของเขาทำไมบอกว่ามาเถอะเชิญแล้วก็มาเถอะไม่เอาตังค์โดยเฉพาะยิ่งคนที่อาสาทำงานเพื่อสังคมถ้ามีตังค์เหลือพระชิท่านที่ท่านถวายพระนะเพราะพระทำประโยชน์ต่อสังคมท่านไม่แจกตังค์เขาบ้างล่ะท่านไม่แจกตังค์เขาบ้างเพื่ออปปรที่ยืนโบกรถในงานศพเนี่ยเคยให้เขาสักร้อยไหมเอาขอโทษนะครับว่าดูถูกแล้วนะเอาไปคนละร้อยไม่ใช่ว่าอาตมาเป็นคนดีนะท่านนะเงินใครๆมันก็อยากได้แต่ใครๆมันก็เสียดายทั้งนั้นนะแต่เห็นใจเขาบ้างท่านอย่าไปเอาเงินเขาจัดงานเนี่ยพอเขาให้น้อยหน่อยก็บ่นแล้วถั่วเอ้ยขอพระเจ้าช่วยประเทศบดีช่วยแค่พันเดียวเขาไปนะค่ารถเท่าไหร่ท่านบางทีมาจากใต้อย่างเงี้ยมาภาคกลางเนี่ยค่าเครื่องบินเท่าไหร่ท่านต้องบวกเขาด้วยแถมให้เขาบ้างเขาเป็นข้าราชการเขามาอาสางานเราต้องเมตตาเขาเมตตาผู้นำระดับสูงสูงเพราะเขาเหนื่อยแต่ถ้าเขาเหนื่อยเพราะความแล้วเพราะเขาเสียสละต้องเมตตาแต่ถ้าเขาต้องการตะกะตะกามมันงั้นไม่เมตตาเพราะถือว่าเอาโอกาสมาฉกฉวยเพราะนั้นเมตตานะเมตตาในมหาชนต้องกระจายคนเป็นผู้นำเมตตาในคุณธรรมต้องเผยแพร่ให้เลิศล้ำก้าวไกลคุณธรรมที่เตรียมมาทุกอย่างเกิดจากนักปราชญ์ที่ประดิษฐ์พระสงฆ์องค์เจ้าพุทธเจ้าศาสดาเอกช่วยกันเผยแพร่เห็นใจคนที่เป็นศาสดาให้จำคุณธรรมคำสอนท่านซื้อหนังสือมาหนึ่งเล่มเนี่ยนะอาจจะซื้อหนังสืออีกสิบเล่มมันก้าวไกลเพราะเขาคิดเขาปรารถนาดีพระนั้นเมตตาในคุณธรรมต้องเผยแพร่ให้เลิศล้ำก้าวไกลเมตตาในสัตว์อย่าทำให้ถึงแก่อย่าทำให้ถึงวิบัติแก่ชีวิตจำเป็นก็ทำถ้าจำเป็นนะแต่รู้ว่าเป็นบาปถ้าไม่จำเป็นอย่าไปสนุกกับมันจำเป็นก็ทำแล้วตรวจน้ำพระสงฆ์ตายปุ๊บพวกนี้มันเป็นสัมภเวสีถ้าเรากรวดน้ำทุกทีทุกทีมันก็เป็นเทวดาแล้วท่านก็เป็นเทวดาแล้วอธิการถอนภพสมชาติแล้วบางทีมันก็ไม่ใช่กรรมของเราอย่างเดียวมันก็กรรมของเขาเหมือนกันอย่างพี่โอ้โหเราทำปานาติบาตเราทำกรรมมากบางทีมันก็เป็นกรรมของเขาอย่าลืมกรวดน้ำท่านแต่คนจะไปทำคนก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งจะไปทำไม่งั้นสังคมมันก็อยู่ไม่ได้แล้วเมตตาในสัตว์อย่าทำที่ว่าอย่าทำให้ถึงวิบัติกับชีวิตเมตตาในมิตรอย่าจับผิดยามแผลงไผลพ่วนเพื่อนกันพวกกันจะไปจับผิดกันยามแผลงไผลคือพลัดแผลงแผลงไผลเมตตาในเยาวชนต้องสอนให้เป็นคนมีวินัยถ้าท่านเมตตาในเยาวชนของท่านในเยาวชนของสังคมประเทศชาติต้องสอนวินัยให้เขาทุกวันนี้เราไม่สอนวินัยกันเลยเราไม่เคยสอนเราปล่อยบัญชีของครูในองค์การสื่อสารมวลชนไม่เคยสอนระเบียบวินัยไม่เคยสอนระเบียบวินัยและการต่อสู้ชีวิตอาตมาเนี่ยนะดูหนังโทรทัศน์ทุกเรื่องมาแล้วจนเดี๋ยวนี้เลิกดูแล้วทำไมมันรวยกันจังเลยหนังชาวไร่ชาวนาชาวทุ่งไม่มีให้ดูนะท่านนางเอกก็ต้องสวยงามมากเกิดมานะร่ำรวยไปหมดพระเอกก็รวยมากเลยรวยแล้วดันลอยต่างหากพระเอกขี้เหร่ไม่มีบ้างไงท่านท่านไปดูนางฝรั่งสิท่านพระเอกตกน้ำไปเนี่ยผมไม่ยุ่งเลยท่านนางเอกถูกฉุดไปในป่าเนี่ยเปลี่ยนชุดทุกวันดันสวมรองเท้าเลยท่านไปติดอยู่ในป่า7-8 วันแล้วรองเท้ายังเป็นมันแผลบอยู่เลยท่าน ยี่ห้อดังๆและเด็กมันจะดูอะไรนะท่านไม่เคยสร้างหนังชีวิตเลยใช่ไหมเกาหลีสร้างเลยแล้วท่านได้เป็นนางออสการ์นะได้รางวัลออสการ์เป็นครั้งแรกของเอเชียนะท่านนะชนะฝรั่งแล้วก็เนี่ยอะไรค่ายซามงคลฟิล์มก็จะเอาแบบเป็นนางขาวดำมาฉายให้เราดูอีกรอบหนึ่งอาตมาก็อยากจะดูเหมือนกันนะว่าเขาสร้างยังไงไม่ชอบหนังเห่อเหิมเว่อว่าแล้วก็เสพแบบเนี้ยเด็กมันจะทำไงท่านก็เล่นผลไปชื่อท่านเอาเถอะทำไปแต่เมตตาโยมต้องทำเป็นคนวินัยเมตตาในคนไทยอย่าทำให้แตกสามัคคีใครพูดให้คนไทยแตกสามัคคีใครยุยงคนไทยแตกสามัคคีแม้แต่เพียงคนเดียวถือว่าท่านขาดเมตตายิ่งพูดออกสื่อออกเลยนะฮะท่านขาดเมตตาให้แต่สามัคคีเพียงอะไรกลุ่มการเมืองพรรคการเมืองมันก็แตกกันอยู่แล้วรวมกันไม่ได้ไงถ้ามันแตกสามัคคีแบบเมตตาในทรัพย์ในทรัพย์ต้องจับจ่ายยังมีเหตุผลเงินเมตตาเป็นบ้างจ่ายไม่เพียงให้มีเหตุผลเมตตาในคนต้องไม่คิดว่าเป็นคนของคนนั้นคนนี้ไม่ใช่คนของเราเมตตาทั่วไปเถอะตั้งเกณฑ์ไว้เขาแข่งขันกันอย่ากดขี่กันฮะนี่เมตตาในเทวดาต้องอุทิศกุศลเป็นเทวตาพรีเทวดาเขาเมตตาเขาหน่อยเขามีความสุขเขาเป็นคนดีเขาเป็นมนุษย์ที่ดีเขาเป็นเทวดาแล้วล่วงลับนามาชกกับชกกันแล้วกรวดน้ำให้เขาด้วยแสงสว่างเขาจะได้ปรากฏแก่ตัวเขาเขาจะรู้เขามีอายุยืนเขาจะดูแลเราคนที่มีความสุขแล้วจะลงจากสวรรค์นะท่านจะหมดอายุบนสวรรค์มันน่าสงสารนะท่านคนรวยใกล้ๆตายเขาสงสารทุกคนมันน่าสงสารทั้งนั้นแต่ก็จะว่าเมตตาในเทวดาต้องอุทิศกุศลเป็นเทวตาผีเมตตาในผีต้องทำบุญแล้วผีอุทิศกุศลผีเร่ร่อนช้อนจัดทัพพเวสีกรวดน้ำปะอิมีนาบุญญกรรมเมนะอุปชาแบบนั้นด้วยบุญญกรรมข้าพเจ้าได้ทำทั้งกายวาจาอิทธานำใจเริ่มใส่ศรัทธาวันนี้จงมาโอยพ้นบันดาลให้อุปชาอาจารย์แห่งข้าบิดามารดายติกวงวานจงเกษมสำราญทั่วนาการไปสุริยันตันทราองค์พระราชาผู้ผ่านพบกายผู้มีพระคุณทุกรุ่นทุกวัยเชิญละเอาไปแต่รสส่วนบุญอินพรมยมยักษ์เสื่อมเมืองรังสะสมเมืองการดลเพื่อนฟุ้งทั่วไปที่ได้อุดหนุนเทพผู้ทรงคุณจตุรกบาลมนุษย์และสัตว์คู่แค้นเคืองขัดจองเวรล้างผลาญตีด่ากันไว้ด้วยใจเป็นทานจงเกษมสำราญเลิกจองเวรภัยเชิญรับกุศลที่ข้าแผ่ผลอุทิศส่งให้และจงสำราญเบิกบานกระจายจนขวัญจะได้บรรลุพระนิพพานจบตรงนี้ท่านนี่คือเมตตาถ้าท่านเจริญเมตตาอย่างนี้มันจะเป็นเมตตาที่บริบูรณ์เราเองก็มีความสุขเราเห็นสังคมมีความสุขความสุขจะเกิดจากเมตตาคืออะไรท่านคุณสัมหลับไปด้วยความอิ่มใจตื่นมาหน้าตาอารมณ์แจ่มใสไม่ฝันร้ายทุกกรณีเป็นที่รักของคนทั่วไปเป็นที่ชอบใจของผีสางเทวดาได้รับการอารักขาจากเทพเทวาทั่วจักรวาลภัยจากสัตรายาพิษไม่แผ่วผ่านเจริญกรรมฐานเข้าสู่สมาธิและฌานได้เร็วไวมีผิวพรรณวันณะผุดผ่องใสจิตไม่หลงในเวลาถึงแก่กรรมนะจิตไม่หลงไหลในเวลาถึงกรรมหากยังไปบรรลุที่สุดแห่งภูมิธรรมตายแล้วไปเลิศลาในพรหมโลกนี่คืออานิสงส์เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทั้งหลายเรามาเจริญเมตตากันและสร้างสังคมไทยมันน่าอยู่แล้วก็กรุณาเผยแพร่จาก YouTube ให้คนทั้งหลายได้ฟังกันเพราะฉะนั้นจึงขอให้พวกเรามาร่วมกันสร้างสังคมมันน่าอยู่แล้วเราจะอยู่สังคมนี้อย่างมีความสุขยิ่งเป็นสังคมไทยและเกี่ยวข้องกับต่างประเทศให้เห็นว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่น่าอยู่เพราะเป็นเมืองที่คนมีเมตตาธรรมพรหมธรรมและพรหมธรรมก็ยิ้มได้ตลอดการยิ้มของคนไทยก็คือมีพรหมวิหารธรรมนั่นเองขออำนวยพร
1: คุณผู้ชมคะการที่เรามีสภาวะธรรมทั้ง8ข้อดังที่ท่านเจ้าคุณได้เทศนามานั้นนะคะเป็นการเจริญพรหมวิหารธรรมคือการมีหลักธรรมประจำใจเพื่อให้ตนดำรงชีวิตได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์เป็นธรรมที่ปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: เพราะเราไม่ได้คู่กันอาหารที่ไม่ควรกินคู่กันน้ำผึ้งไม่ควรคู่กับน้ำร้อนน้ำผึ้งไม่ควรนำมาชงพร้อมกับน้ำร้อนเพราะความร้อนจะเข้าไปทำลายเอนไซม์และวิตามินที่อยู่ในน้ำผึ้งทุเรียนไม่ควรคู่กับแอลกอฮอล์ทุเรียนมีกัมมันทันสูงแอลกอฮอล์จะทำให้สารนี้เข้าสู่กระแสเลือดเร็วจึงอาจได้พิษจากสารแอลดีไฮด์เพิ่มขึ้นเกิดอาการหน้าแดงชาวิงเวียนและอาเจียนหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ทุเรียนไม่ควรคู่กับลำไยทั้งทุเรียนและลำไยเป็นผลไม้ที่น้ำตาลและพลังงานสูงหากกินคู่กันจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นรวดเร็วผักหรืออาหารที่มีเส้นใยไฟเบอร์สูงไม่ควรคู่กับนมเพราะใยอาหารจะขัดขวางการดูดซึมแร่ธาตุแนะนำควรกินนมให้ห่างจากมื้ออาหารชาไม่ควรคู่กับยายาควรกินกับน้ำเปล่าจะดีที่สุดน้ำชนิดอื่นอาจทำให้ประสิทธิภาพการดูดซึมยาลดลงแนะนำอาหารบางชนิดไม่เหมาะที่จะรับประทานด้วยกันเนื่องจากมีส่วนประกอบและคุณสมบัติที่แตกต่างซึ่งเมื่อรวมกันแล้วอาจกลายเป็นอุปสรรคต่อระบบการย่อยและดูดซึมหรือส่งผลกระทบต่อร่างกายได
1: ้กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการข้ามแผ่นดินของเรากันอีกเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนำเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับแล้ววันนี้ครับในช่วงแรกของรายการครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับครูสุกัญญ์สังวรรณะครับเกษตรกรดีเด่นจังหวัดสุพรรณบุรีครับอาจารย์ครับมีการนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับมาประยุกต์ใช้ในการทำนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงแรกของรายการครับช่วงวิถีชนคนพอเพียงครับ

บันนี้เราทำเกษตรผสมผสานมีทั้งปศุสัตว์มีทั้งประมงมีทั้งการทำนาทำไร่นะครับพืชผักเราทำครบเลยเพราะว่าเราพยายามจะจัดวางไอ้ตัวของแรงงานที่เรามีเนี่ยให้มาเกิดการหมุนเวียนตามฤดูกาลเพราะเราอยู่นอกเขตชลประทานเพราะนั้นนาของเราเองเนี่ยก็จะทำได้สมบูรณ์ที่สุดในช่วงฤดูนาปีที่มีน้ำฝนแต่พอเป็นฤดูนาปรังเราก็จะทำเฉพาะที่เรามีแหล่งน้ำเพราะว่ารูปแบบของเราเองเนี่ยจากการที่เราทำมาไม่ว่าจะในทุกส่วนของเกษตรที่เราทำเนี่ยเรามีการพัฒนามาตลอดหนักที่สุดก็คือการจัดการเรื่องน้ำนะครับเราต้องขุดสระนะเริ่มมาตั้งขุดมาตั้งแต่ปีเราปี2028นะ28 29แล้วก็พัฒนาขยายมาเรื่อยๆจนปัจจุบันเรามี10กว่าไร่ซึ่งก็พอจะจุนเจือในกรอบของการทำงานอาชีพของเรานะเพราะนั้นในเรื่องของรายได้ต่างๆเนี่ยเราจะมีหมุนเวียนตลอดทั้งปีนะครับตอนนี้เราหยุดเรื่องอ้อยไปนะครับเพราะว่าอายุมากเข้าเหนื่อยนะครับก็ยังมีเรื่องมันสำปะหลังนะครับมีข้าวนะมีข้าวโพดหลังนามีพืชผักแล้วก็มีปศุสัตว์ก็มีโคนะแต่จริงๆแล้วมันจะแยกงานกันสองส่วนในตัวของผมเองนะครับก็คือหนึ่งก็คือเรื่องอาชีพในการเลี้ยงครอบครัวกับอีกส่วนนึงคืองานที่เราทำเพื่อส่วนรวมก็คือในเรื่องศูนย์อบรมนะครับจะเป็นศูนย์สพกของอำเภอแล้วก็เป็นศูนย์ฝึกงานของเด็กๆนะครับที่เราพยายามที่จะส่งต่อในเรื่องของความรู้และทัศนคติที่ดีในเรื่องการเกษตรสู่คนรุ่นใหม่นะครับก็จะหมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้ครับ

มองว่าผมเองเนี่ยด้วยความรักผูกพันเหมือนว่าเรื่องข้าวเนี่ยมันอยู่ในยีนของเราเนี่ยนะสิ่งที่เราคิดถูกต้องแล้วทำนาทุกวันเนี่ยเราสบายใจมีความสุขนะมันก็บอกเหนื่อยไหมต้องแยกนะครับระหว่างความสุขกับความเหน็ดเหนื่อยนี่คนละเรื่องนะในขณะที่เหน็ดเหนื่อยก็มีความสุขนะถ้าเราได้ทำงานในสิ่งที่เรารักได้ตีเทือกเหนื่อยมากเลยแต่สุขมันๆน่ะต้องว่างั้นต้องมันๆอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เราผูกพันมาตลอดในเรื่องข้าวก็เลยไม่เคยทิ้งเรื่องข้าว

0: ราะนั้นเราจะทำงานหนักอย่างเดียวได้ไหมมันต้องใช้สมองกับสองแขนเกษตรกรทุกวันเนี้ยเขาเป็นผู้จัดการเขาไม่ใช่เกษตรกรนะไม่ได้ดูถูกแต่พูดตรงๆพูดให้คิดผมยังทำงานเองได้ทำไมไม่ใช่แม่โคเอ้าจ่ายตังค์ไงแล้วว่างทำอะไรนี่คือคำตอบผมยังแทงร่องเองยังตัดหญ้าเองทำไมไม่ฉีดยาซื้อเขาอ่ะแล้วก็ต้องไปฉีดก็ต้องมีแรงเหมือนกันกับการที่เราใช้เครื่องตัดหญ้าแล้วก็เอาหญ้าไปไว้ให้วัวได้ประโยชน์กับการที่เราต้องฉีดยาทิ้งเรื่องความคิดมันซับซ้อนครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของทัศนคติที่เราจะบริหารจัดการหลักหนึ่งที่ผมเชื่อแล้วก็นำมาปฏิบัติก็คือสิ่งที่พระองค์ท่านพระราชทานมาให้พี่น้องเกษตรกรทฤษฎีใหม่ผมทำงานทฤษฎีใหม่โดยที่ไม่รู้เรื่องทฤษฎีใหม่เพราะผมมาอยู่ที่นี่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีการสื่อสารนะครับแต่เรารู้ว่าเรามีปัญหาเรื่องน้ำผมขุดสระขุดสระไม่มีสตังค์ฮะแต่เรื่องการบริหารจัดการเป็นเรื่องสำคัญช่วงนั้นที่ขุดสระลูกนี้อีกหลายๆลูกเนี่ยผมให้ดินเขาเพื่อต้องการสระในช่วงนั้นเนี่ยคนที่เขาจะถมถนนถมบ้านเนี่ยเขาไปซื้อดินเที่ยว10ล้อละ10บาทแต่ต้องใกล้ถนนฮะไกลมาหน่อย1กิโลหรือ7บาทของผมเนี่ย4กิโลเขาไม่เอาต้องไปตกลงกับเขาบอกให้ฟรีแล้วถึงได้สระและตั้งแต่นั้นมาผมรอดตลอดสิ่งที่พระองค์ท่านพระราชทานมาเนี่ยถูกต้องที่สุดเพราะมันเป็นเกษตรผสมผสานที่บริหารจัดการน้ำแก่นแท้ของมันคือน้ำและสิ่งที่พระองค์ท่านตรัสในเรื่องของน้ำเนี่ยท่านตรัสวันที่4ผมจำไม่ได้ว่าปีไหนท่านบอกท่านจะสร้างเขื่อนพวกโง่ก็ค้านเนี่ยผมยังจำแม่นเลยผมไม่เข้าใจคำว่าโง่ของพระองค์ท่านนะแล้วท่านถึงได้พัฒนามาเรื่องชัยพัฒนารามสุดท้ายก็ออกมาเป็นทฤษฎีใหม่ซึ่งท่านทดลองมาสุดท้ายถึงได้มารู้ว่าโง่คือ NGO โง่ค้านเพราะอะไร NG คืองงูพอเราเข้าใจปุ๊บเฮ้ยเราเดินทางถูกนี่ว่าเพราะนั้นวิชาการต่างๆเนี่ยนะก็เริ่มเอาเข้ามาเรียงลำดับทำอย่างนี้เป็นอย่างไรถึงได้สรุปมาเป็นเรื่อง5รู้ครับ1ต้องรู้ดินเราเองไม่ต้องไปรู้รอบขอบจักรวาลไม่ต้องรู้ดินของเราเองให้ใครแก้ไม่ได้ครับถ้าเราไม่แก้ปัญหาเองไม่มีทางเพราะว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายเขาไม่ได้มาใช้ประโยชน์จากที่ดินเขามีแต่วิชาการเพราะนั้นเราต้องรู้วิชาการแล้วมาแก้กับดินของเราดินของเราเป็นประเภทไหนชนิดไหนดินร่วนดินเหนียวดินทรายแก้ปัญหาอย่างไรเรื่องที่2การบริหารจัดการน้ำเนี่ยที่พระองค์ท่านพระราชทานแนวทางมันสำคัญเรื่องที่3เรื่องพืชเรื่องสัตว์ต้องรู้วัวกับควายเนี่ยสัตว์กินหญ้าเหมือนกันทำไมโตไม่เท่ากันก็ต้องรู้จีเนติกของมันใช่ไหมปลาแต่ละตัวเนี่ยใช่ไหมครับไก่เป็ดทำไมเป็ดเทศนกกระจอกเทศทำไมเขากินหญ้าเขาโตใช่ไหมครับแต่ทำไมไก่เขาไม่โตเราก็ต้องรู้จีเนติกของเขาเพราะนั้นเราต้องเลือกในสิ่งที่มันแมทกันในอาชีพของเราเพราะนั้นในส่วนต่างๆของในเรื่องของแนวทางการประกอบอาชีพเนี่ยบอกตอนนี้ท่านไม่ต้องคิดอะไรมากเลยใช้หลักของพระองค์ท่านที่พระราชทานแนวทางมันถูกต้องหมดเพราะนั้นการพัฒนาด้านอาชีพเกษตรเป็นเรื่องปัจเจกบุคคลอันนี้สำคัญมากบอกปัจเจกบุคคลอาจจะไม่เข้าใจก็คือขยันนะด้วยความรู้ไม่ใช่ขยันด้วยความไม่รู้อันนั้นคือไม่ถูกต้อง
1: คุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับแอปพลิเคชันไลบอร์ดโรคข้าวครับซึ่งแอปพลิเคชันนี้ครับทำที่ในการวินิจฉัยโรคข้าวในการใช้ภาพถ่ายครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

0: ผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมพาผู้ชมมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครับเพื่อมาดูนวัตกรรมในการเปลี่ยนโลกครับหรือว่าไลบอทเพื่อวินิจฉัยโรคข้าวครับแล้วยี่ห้อของเราในวันนี้ครับคืออาจารย์สุจินทร์ครับอาจารย์สวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
0: ครับผมครับถ้าเรามองในถึงลักษณะของการต่อยอดนวัตกรรมนี้ครับอาจารย์ว่าจะทำอะไรต่อไปครับ
1: ตอนนี้ที่เราเริ่มต้นเนี่ยใช้เป็นต้นแบบคือข้าวเนื่องจากว่ามีผลกระทบสูงต่อคนแล้วก็รวมทั้งมีโรคที่มีลักษณะจำเพาะที่สามารถวินิจฉัยด้วยภาพได้คือไม่ใช่ทุกโรคทุกพืชทำได้นะคะบางโรคบางพืชเท่านั้นตอนนี้เราขยับไปเราได้ทุนจากสวก.ในการทำวินิจฉัยโรคมันสำปะหลังแล้วก็ได้รับทุนจากกยธ.ทำวินิจฉัยโรคยางนะคะรวมทั้งเราจะร่วมมือกับอีกหลายฝ่ายในการที่จะขยับขยายจากโรคไปเป็นแมลงเพราะจริงการจัดการการเกษตรเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์เน
0: า
1: ะ
0: มันมีหลายปัจจัยในการผลิตพืช
1: ผลิตพืชเพราะฉะนั้นก็เริ่มจะขยับเพราะว่าทุกคนเริ่มคุ้นเคยกับระบบแล้วจะเสริมสิ่งที่เขาต้องการเข้าไปได้ยังไง
0: ถ้าเรามองเป็นถึงลักษณะของ business model อาจารย์มันจะต่อยอดยังไงหรือว่ายังไงครับอาจารย
1: ์ค่ะคือตอนนี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่างานวิจัยใดๆเนี่ยเมื่อนำไปส่งเสริมแล้วมีค่าใช้จ่ายทั้งนั้นในการที่จะให้ยั่งยืนอย่างเงี้ยอย่างเช่น Nettech เนี่ยให้บริการเกษตรกรฟรีอยู่ขนาดนี้แต่คนที่จ่ายเงินเพื่อที่จะรักษาระบบไว้ก็คือ Nettech กับมหาวิทยาลัยเกษตรที่เข้าไปช่วยดูแลทำยังไงให้อยู่ได้10ปี
0: เกิดความยั่งยืนตรงนี้ยังไง
1: ครับใช่เราก็มีโมเดลว่า1ถ้าเป็นหน่วยงานรัฐเกษตรกรเราให้ใช้ฟรีแต่ด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่เราทำเนี่ยมีบริษัทเอกชนหลายฝ่ายสนใจเราสามารถนำเทคโนโลยีพวกนี้ไปให้เอกชนใช้โดยให้เขาจ่ายค่าสิทธิบัตร
0: ช่วยแล้วเขาได้โฆษณาด้วยไหมครับอย
1: ่างนี้ใช่แล้วก็เราก็นำเงินที่ได้เนี่ยกลับมาเพื่อที่จะมาสนับสนุนระบบ
0: ทำอยู่ได้ยัง
1: ใช่เพราะว่าโปรเจกต์บางอย่างเราก็รู้ว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยมีข้อจำกัดในเรื่องให้เงินทุนเขาให้มาด้วยระยะเวลาหนึ่งเมื่อมันจบโปรเจกต์จะพัฒนาต่อมันอาจจะไม่ได้เงินแล้วเราก็ต้องเลี้ยงดูตัวเองเน
0: า
1: ะ
0: ให้
1: มันอยู่ได้ก็โดยการที่เราร่วมมือกับเอกชนพัฒนางานที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชนแล้วก็นำทุนวิจัยตรงนั้นมาต่อยอดนะคะ
0: คราวนี้ถ้าเกิดเรามองถึงว่าเราประเทศไทยเราใช้ไลน์ใช่ไหมครับอาจารย
1: ์
0: ถ้าเกิดเราจะขยายไปถึง AEC ของเราเนี่ยมันต้องเป็นยังไงครับ
1: คราวนี้เราได้คุยกับทางวิดล็อกนะคะที่เป็นองค์กรขององค์กรไม่แสวงหากำไรแล้วก็ได้รับทุนสนับสนุนจาก USDA เขาก็สนใจโครงการไลบอทแล้วก็พบว่าอยากจะเอาไปที่ลาวอยากจะเอาไปที่ประเทศอื่นแต่ประเทศเพื่อนบ้านเพราะจริงๆโรคคล้ายกันมาก
0: ใช่เขาอยู่ในภูมิภาคเดียวกันนะการระบาดโรคก็จะคล้าย
1: แล้วก็ด้วยปัญญาประดิษฐ์ตอนนี้เรื่องภาษาไม่ใช่เรื่องใหญ่สามารถแปลได้แต่เราพบว่าเกษตรกรที่ลาวไม่ได้ใช้ไลน์ใช้ WhatsApp
0: เป็นโจทย์อีกอันน
1: ึงเป็นโจทย์อีกอันนึงอันนี้ก็เป็นเรื่องเทคโนโลยีเป็นแพลตฟอร์มที่นักวิจัยต้องเปลี่ยนแปลงให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
0: stakeholder
1: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเอาไลน์ไปปรากฏว่าเขาไม่สนใจเพราะเขาไม่ใช้เพราะนั้นเราก็ง่ายมากเราก็คุยกับทางวิศวะว่าตัวปัญญาประดิษฐ์ของเราเนี่ยสามารถย้ายไปอยู่แพลตฟอร์มอะไรได้บ้างซึ่งมันได้ซึ่งในทางเทคนิคทำได้ดังนั้นงานพวกนี้จะต้องมีการพัฒนาต่อเนื่องและบูรณาการแล้วก็จะต้องคิดถึงกลุ่มประชากรที่เราจะไปใช้เกษตรกร
0: เป็นสิ่งสำคัญเลย
1: เป็นสิ่งสำคัญ
0: ใช่
1: ในการเผยแพร่เทคโนโลยีนะคะความรู้มีอยู่มากมายแต่เข้าไม่ถึง
0: ใช่ครับ
1: อันนี้คือประเด็นสำคัญว่าทำยังไงถึงจะเปลี่ยนบริบทของการให้ความรู้โดยเปลี่ยนนักวิชาการไม่ใช่เปลี่ยนเกษตรกร
0: เปลี่ยนที่เรา
1: เปลี่ยนที่เราเพราะเราเนี่ยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีแล้วแก้ปัญหาที่ในเรื่องการถ่ายทอดได้
0: เหมือนว่าทำยังไงให้เขาใช้ได้
1: ง่าย
0: สะดวกรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะคือถ้าเราหวังว่าจะให้เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วเราต้องเข้าใจว่าเขาอยากได้อะไรและเข้าใจอะไรนี่เป็นสิ่งสำคัญ
0: ครับอาจารย์ครับถ้าเกิดมองเรื่องของการพยากรณ์การทำ Big Data อย่างนี้ครับมันมีช่วยยังไงครับในส่วนของไลน
1: ์ในส่วนของไลน์บอทแอปพลิเคชันเนื่องจากว่าเราเนี่ยให้เกษตรกรส่งรูปและผลวินิจฉัยรวมทั้งในไลน์บอทเนี่ยเราสามารถแชร์โลเคชันดังนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เกษตรกรส่งมาเนี่ยเราจะเก็บ Big Data ได้อย่างเรียลไทม์เลยรวมทั้งการที่เราออกแบบภาพนะคะเนื่องจากเอาภาพไปสอนปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเราได้เก็บสะสมภาพไว้เป็นประมาณสัก 3-4 หมื่นภาพทางมหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยก็สร้างคลังภาพสิ่งที่ทางวิศวะต้องการคือภาพ ที่จะไปใช้สอนปัญญาประดิษฐ์รวมทั้งเราสามารถเก็บข้อมูลการสำรวจทั้งนักวิชาการจากนักวิชาการด้วยทั้งจากเกษตรกรด้วยมีเวลามีภาพมีผลการวินิจฉัยที่ถูกต้องมีตำแหน่งซึ่งสิ่งเหล่านี้เพียงพอสำหรับการจะสร้าง Big Data ใน10ปีซึ่งการพยากรณ์โดยใช้สภาพอากาศนะคะรวมทั้งการเกิดโรคเนี่ยจะสามารถสร้างพัฒนาเป็นโมเดลทางคณิตศาสตร์ใช้ในการพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำแต่ปีเดียวมันใช้ไม่ได้
0: ก็ใช้ข้อมูลหลายๆปี
1: ต้องหลายๆปีซึ่งต้องเป็นอย่างที่อาจารย์ใหญ่บอกคือต้องการ Big Data ซึ่งอันนี้ไม่ต้องออกสำรวจมีคนรายงานเข้าม
0: ามีคนคอยสำรวจเราอยู่แล้วที่ใช้
1: เงินน้อยมาก
0: ใช้
1: เง
0: ิน
1: น้อยมากเพราะฉะนั้นเรากำลังจะสร้างเครือข่ายกับนักวิชาการกรมการค้าและกรมส่งเสริมขยายผลให้เกิดการสำรวจโรคด้วยรายบอทวันนั้นได้ภาพได้การวินิจฉัยแล้วก็มีแชร์โลเคชัน10ปีนะคะ
0: ครับผมครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณอาจารย์สุจินต์มากครับที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ Line Bot Application ครับแล้วก็ผู้ชมท่านใดครับที่สนใจก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้ที่ภาควิชาโรคพืชมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครับ

และในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าในวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณพรชัยตามลิขิตครับหรือเจ้าของพรชัยฟาร์มปูนาครับที่นี่ครับมีการเลี้ยงปูนาตามแบบธรรมชาติครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

ด้วยผมเป็นคนรุ่นใหม่นะครับก็ต้องใช้เรื่องโซเชียลนะครับก็ดูจาก YouTube แล้วก็ดูจากฟาร์มที่เขาประสบความสำเร็จมาก่อนนะครับดูแล้วเราเริ่มมาศึกษามาเริ่มมาด้วยถามว่าการเลี้ยงปูนาเนี่ยไม่มีถูกและมีผิดนะครับก็แต่ละบุคคลอาจจะเลี้ยงเป็นระบบบอดินนะครับบ่อผ้าใบก็มีนะครับ อย่างที่ฟาร์มนะครับก็จะเลี้ยงเป็นระบบน้ำใสนะครับกับเป็นระบบบ่อดินเป็น2ระบบก็คืออย่างที่ผมแจ้งทีแรกก็คือว่าเป็นระบบบ่อดินเลี้ยงมาก็คือตักขุดดินนะครับขุดดินเข้ามาก่อนทำเป็นเขาเรียกว่ามีแหล่งน้ำนะครับแล้วก็จัดกระเบื้องกระเบื้องเนี่ยคือทำไมเราถึงต้องมีกระเบื้องเพื่อลาหลบเวลาปูเนี่ยมันอยู่ในเนี้ยในบ่อเนี่ยมันจะต้องมีพื้นที่ให้เขาหลบแล้วก็มีพื้นที่แห้งนะครับแล้วก็มีระบบสปริงเกอร์เข้าไปสปริงเกอร์มีเพื่อทำอะไรเป็นการหลอกเขาเหมือนแบบสร้างผลเทียมให้เขาผสมพันธุ์ให้เราถ้าเป็นอย่างที่เห็นข้างหลังนะครับก็คือเขาเรียกเป็นระบบบ่อน้ำใสก็คือบ่อน้ำใสเนี่ยมันมีแยกได้หลายจำเพศนะก็คือว่าน้ำใสเนี่ยก็คือเป็นการที่ไม่เอาดินลงไปนะครับเราคอนโทรลได้หมดทุกอย่างเลยเรื่องอาหารการกินเราจะเห็นจำนวนปูหมดเลยเห็นแม้กระทั่งการผสมพันธุ์เห็นทั้งการลอกคราบเห็นตั้งแต่การขยายพันธุ์ตั้งแต่การเจริญเติบโตตั้งแต่เป็นไซส์1เซน2เซน3เซนจนเป็นไซส์แบบพ่อแม่พันธุ์แต่ระบบบ่อดินเราจะไม่เห็นเลยแต่คืออย่างผมเป็นระบบปิดเนาะก็จะมีกระเบื้องกั้นจัดระบบนิเวศให้เป็นระบบธรรมชาติเราจะให้อาหารทุกวันถ้าอย่างคัดแยกนะครับเราจะคัดเป็นส่วนที่จะทำพ่อแม่พันธุ์กับส่วนที่จะส่งเป็นแปรรูปหรือไปประกอบเป็นอาหารคือบางการประกอบอาหารบางทีเขาเรียกแขนขาหลุดเนาะสมมติปูเนี่ยมันมี8ขา2ก้ามคราวนี้บางตัวสภาพไม่สวยหรือเราก็ปัดเป็นทำอาหารไปส่วนตัวที่เราจะคัดทำพันธุ์เราก็จะคัดออกมาครับคัดไว้ทำพ่อแม่พันธุ์ปูเนี่ยตั้งแต่ไซส์ยกเอามองแบบง่ายๆนะครับตั้งแต่ประมาณกล่องไม่ขีดนะเริ่มผสมพันธุ์แล้วนะครับแต่ยิ่งปูผสมพันธุ์ตั้งแต่ประมาณกล่องไม่ขีดเนี่ยมันจะขยับปูผสมพันธุ์ได้ยันถึงประมาณอันนี้ไม่เป๊ะนะครับประมาณอายุไขมันอยู่ที่ประมาณ16เดือนมีไว้เพื่ออะไรคือบางตัวนะสมมติว่าในบ่อนั้นน่ะมี100ตัวอาจจะกินอาหารไปแค่100อีก100อาจจะไม่ได้กินช่วงนั้นคืออาจยังไม่หิวหรือแบบยังไม่ได้แบบเกิดอยากกินบางทีช่วงอาจจะหิวมาออกมาก็เจอผักตบก็เหน็บกินอันนี้มันขึ้นอยู่กับการจัดของแต่ละบุคคลนะครับคืออย่างผมเนี่ยก่อนเดิมก็เลยอย่างที่จะเป็นบ่อเริ่มแรกนะครับแต่ด้วยผมเขายังไงเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการหน่อยเป็นคนมีระเบียบนิดนึงนะครับก็เลยจัดให้มันดูมันเป็นสัดส่วนจริงๆอาจจะไม่ต้องทำเหมือนผมก็ได้นะครับบางคนอาจจะเป็นบ่อผ้าใบแล้วก็วางแต่ด้วยผมว่าถ้าเราจัดให้มันเป็นหมวดหมู่หนึ่งนะครับเวลาเราดูงานหรือเราถ่ายหรือเราทำอะไรเงี้ยมันจะสะดวกสบายกับเรานะครับเดิมนะครับผมเป็นคนชอบเลี้ยงปลาคราวนี้ผมมองว่าระบบน้ำวนเนี่ยคือมันเป็นระบบที่น้ำเราเติมลงไปแล้วก็ตั้งระบบน้ำล้นนะครับ

0: ่งนี้ฝั่งนี้เราเป็นมีปลานะครับแล้วปลาที่ผมเลี้ยงไม่ใช่ปลาธรรมดาครับเป็นปลาคือปลาคราฟจะลอยหัวแล้วนะครับเราอาจจะเห็นปลาคราฟเนี่ยเลี้ยงตามบ่อเห็นไหมครับนั่นคือเป็นปลาสวยงามแต่นี่คือเราเลี้ยงระบบธรรมชาติเลยเพราะเราเอาปลาคราฟมาเป็นตัววัดน้ำครับเราชอบก่อนนะครับแล้วก็เอาระบบความเป็นธรรมชาติให้เข้ามาควบคู่กับเขานะครับก็อย่างฝั่งโน้นก็คือเราปลูกบัวเราก็ให้เป็นอาหารเขา2ครับเพิ่มความสวยงาม3ดอกบัวเราขายได้ด้วยครับแล้วของเราไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นเลยครับปราศจากแน่นอนทุกอย่างยังซากปูนะครับปูที่เกิดการเสียชีวิตนะครับแล้วก็มาตากแห้งนะครับแล้วก็ไปทำเป็นใส่ปุ๋ยอย่างฝั่งนี้เราก็ปลูกเป็นเขาเรียกเป็นผลไม้นะครับเราจะมีโซนที่อนุบาลลูกปูแต่ต้องบอกก่อนด้วยปริมาณบ่อผมเยอะนะครับปูผมมีจำนวนเยอะผมไม่สามารถที่จะอนุบาลปูทุกตัวได้ผมก็เลยต้องมีระบบบ่อดินบ่อดินทำอะไรก็คือเอาลูกเนี่ยครับไปสลัดถามว่าผมทุกบ่อเนี่ยมีปูยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าท้อง200แม่ผมต้องมีบ่ออีกเท่าไหร่ครับเพราะ1แม่เอายกตัวอย่างขั้นต่ำนะครับ1แม่มี300ตัวแล้วบางตัวที่มีลูกแม่ใหญ่นะครับมีลูกระดับ 7-800 ถึง 1,000 อัพอย่างเงี้ยเราอนุบาลครบขนาดนั้นไม่ได้เราก็เลยต้องมีระบบบ่อดินคือเพื่อรองรับของลูกปูเนี่ยจำนวนเยอะแต่ที่เราอนุบาลเพื่อให้โตเป็นขนาดไซส์ที่เราคัดแยกได้แล้วนะครับเราก็จะมาคัดแยกเพื่อไล่ขนาดขึ้นไปครับ
1: คุณผู้ชมครับช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ครับช่วงสุขใจที่พอเพียงครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณวันชัยคงศักดิ์ศรีสกุลครับซึ่งเป็นพนักงานไอทีครับแล้วก็หันมาปลูกผักอินทรีย์ครับเพื่อความสุขในการบริโภคอาหารปลอดภัยแล้วก็สร้างรายได้กับตนเองครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

ความสุขอย่างแรกเลยครับที่เราได้พบเจอก็คือว่าเราตื่นเช้ามาเราเข้าฟาร์มเราเห็นสิ่งสวยงามสิ่งสวยงามของฟาร์มอย่างแรกเลยคือผักที่มีความเขียวสดใหม่นะครับเราจะเห็นการเติบโตนะครับการเติบโตของพืชผักเนี่ยเป็นความสุขที่มีได้ทุกวันนะครับในส่วนนี้นี่คือปัจจัยหลักเลยที่ทำให้เราครับมีความสุขในข้อนี้ในแต่ละวันครับก็คือตื่นเช้ามาเราก็จะเดินทางเข้ามาที่ฟาร์มนะครับเมื่อเรามาถึงฟาร์มสิ่งที่เราต้องทำอย่างแรกเลยคือสำรวจฟาร์มก่อนว่าในฟาร์มเราตรงนี้เนี่ยมีปัญหาข้อบกพร่องใดบ้างที่เราต้องปรับปรุงแก้ไขนะครับหรือมีสิ่งใดบ้างที่เราจะต้องทำนะครับแล้วเราก็ทำการวางแผนงานในแต่ละวันว่าในแต่ละวันเนี่ยเราจะทำงานอะไรบ้างที่เกี่ยวกับฟาร์มนะครับในช่วงเช้าเราจะมีการรดปุ๋ยนะครับเพื่อบำรุงต้นพืชนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มไปทำงานประจำของเรานะครับหลังจากจบงานประจำในแต่ละวันเราก็จะทำการดูแลโดยการฉีดพ่นน้ำหมักไล่แมลงนะครับหรือจุลินทรีย์ต่างๆเพื่อป้องกันแมลงนะครับ

ในมุมผมมองว่าปัจจุบันนี้ผมประสบความสำเร็จแล้วนะครับเหตุผลที่มองว่าทำไมถึงประสบความสำเร็จหนึ่งคือเรามีผักที่เติบโตได้ในทุกๆวันทุกๆสัปดาห์เรามีผักหรือผลผลิตเนี่ยจำหน่ายได้ในทุกๆสัปดาห์ทำให้ลูกค้าของเราครับหรือกลุ่มผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้แล้วก็มาต่อยอดได้นะครับแต่ว่าอนาคตเราก็มองว่าเราอาจจะขยายไปยังพื้นที่ต่อไปนะครับแต่ว่าที่นี่เรายังเก็บเป็นเซ็นเตอร์ของเราอยู่แต่ว่าเราจะขยายพื้นที่ในการปลูกเพราะว่ากลุ่มลูกค้าของเราขยายเพิ่มมากขึ้นลูกค้าที่เข้ามาในฟาร์มครับส่วนใหญ่แล้วเขาจะชอบในเรื่องของแนวทางการปลูกแล้วก็เทคนิคการปลูกนะครับเพราะว่าในทุกครั้งที่ลูกค้าเข้ามาครับเราจะแชร์เทคนิคที่เราเรียนรู้นะครับถึงจะเป็นลูกค้ารายเดิมกลุ่มเดิมนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าการทำเกษตรมันจะต้องพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราก็จะทำการถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆอัปเดตใหม่ๆให้กับกลุ่มลูกค้าที่เขาสนใจอยู่อย่างต่อเนื่องครับ

ในปัจจุบันนะครับเรานำแนวคิดตรงข้อเศรษฐกิจพอเพียงครับมาใช้ในการพัฒนาต่อยอดฟาร์มนะครับจากเริ่มต้นเลยที่เราทำที่ด่านฟาร์ม

นะครับเป็นสเกลเล็กๆพอเราเริ่มทำการขายได้เราเริ่มเก็บเงินทุนได้แล้วเรามองเห็นโอกาสที่จะสามารถขยายและเติบโตได้เนี่ยเราก็เลยไปเช่าที่ที่ทำเพิ่มในสเกลที่เป็น1งานนะครับหลังจากที่เราทำเป็น1งานแล้วเนี่ยเราก็มีการมองถึงอนาคตต่อไปเรื่อยๆว่าเกษตร NC ยังเดินทางต่อไปได้ยังไปกันต่อได้อย่างยั่งยืนนะครับเราก็เลยมีการเก็บหอมรอมริบแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะครับจนพอเรามีกำลังทรัพย์ที่เพียงพอเราก็ขยายต่อไปเรื่อยๆนะครับจนปัจจุบันนี้เรามาทำที่นี่ผลตอบรับจากลูกค้าหรือผู้ที่สนใจมีมากขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็ในทุกๆเดือนผมจะมีคลาสอบรมนะครับซึ่งในคลาสอบรมตรงนี้เองเนี่ยก็คือทางลูกค้าที่สนใจก็จะเข้ามาแวะเวียนมาตลอดนะครับทำให้เป็นตัวชี้วัดว่าเรามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะชี้นำหรือแนะนำให้ทุกๆคนเนี่ยสามารถทำเกษตรอินทรีย์ได้เหมือนกัน

ความสำเร็จในส่วนนี้เกิดขึ้นได้อย่างแรกเลยคือครอบครัวครับเพราะผมไม่ได้ปลูกผักที่นี่คนเดียวนะครับในส่วนนี้ผมมีภรรยาที่คอยเป็นกำลังหลักในการช่วยเหลือแล้วก็คุณแม่ของภรรยานะครับที่คอยช่วยเหลือในทุกๆด้านนะครับผมทำงานประจำนะครับช่วงระหว่างงานประจำของผมก็จะมีคุณแม่ภรรยาเป็นผู้ที่คอยดูแลแล้วก็จัดการงานในฟาร์มนะครับเพราะฉะนั้นเองการทำเกษตรเราไม่ได้ทำคนเดียวนะครับความสุขมันเกิดจากตรงนี้มันไม่ได้เกิดจากแค่ตัวเรามันเกิดจากคนรอบข้างและคนในครอบครัวของเราด้วยนะครับความใฝ่ฝันในอนาคตก็คือเราต้องการที่จะขยายพื้นที่ปลูกนะครับแล้วก็ต้องการสร้างพื้นที่ในการทำผักอินทรีย์แล้วก็ทำแหล่งอาหารให้กับผู้คนที่อยู่รอบข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นแค่รอบข้างในพื้นที่บริเวณนี้แต่เราต้องการที่จะกระจายนะครับอยากจะทำกลายเป็นหับย่อยๆในทุกๆอำเภอทุกๆจังหวัดหรือทุกๆพื้นที่ในเขตกรุงเทพนะครับเพื่อให้คนในกรุงเทพฮะได้ทานผักดีๆได้ทุกคน

0: สิ่งที่อยากให้ฝากถึงคนที่จะเริ่มปลูกผักนะครับอย่างแรกก่อนต้องคิดก่อนว่าเรารักการทำเกษตรมากน้อยแค่ไหนนะครับไม่อยากต้องบอกว่าไม่แนะนำให้ลาออกมาทำเกษตรอยากให้ลองทำและเรียนรู้ก่อนว่าเราเหมาะไหมนะครับเพราะว่าในการทำเกษตรครับการที่เราลาออกมาครับมันคือเงินลงทุนเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราต้องตัดสินใจให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเองก่อนที่จะต้องบอกว่าก่อนที่จะลาออกมาครับมาทำเกษตรแนะนำว่าให้ลองมาเรียนรู้ที่นี่ก่อนหรือมาฝึกงานที่นี่ก่อนนะครับเรายินดีที่จะเป็นที่ปรึกษาให้นะครับกับทุกๆท่าน
1: คุณผู้ชมครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับคือหลักที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตครับเพื่ออยู่อย่างมีความสุขครับแล้วก็เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนครับแล้ววันนี้ครับเนื้อหาของรายการค่าแผ่นดินหมดแล้วครับอย่าลืมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

เรามีฟ้าเดียวกันลมหายใจเดียวกันแต่วันนี้ฟ้าใสที่เราเคยเห็นกำลังจะหายไปหมอกควันและฝุ่นพิษจากการเผาป่าเผาไร่เผาขยะทำร้ายทุกชีวิตไฟที่เราเผากำลังเผาไหม้อนาคตของเราเราทุกคนหยุดมันได้หยุดเผาหยุดสร้างมลพิษหยุดทำร้ายสุขภาพและชีวิตของเราทุกคนเพื่อให้ท้องฟ้ากลับมาสดใสฟ้าเดียวกันร่วมกันดูแลเพื่ออากาศบริสุทธิ์ของเราทุกคนหยุดเผาฟ้าใสไร้มลพิษ

0: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
1: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
2: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
4: We don't know what they are. It is your ability to read.
5: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้เจอกันในเช้าวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569อยู่กับเรา2คนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยค่ะคุณวรพัฒน์ภัทธยากุลดิฉันจินตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณปรเมศวร์ถนอมศักดิ์ค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษคลิปภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้นะครับ
1: ค่ะวันนี้มีงานประชุมระดับโลกที่ต้องจับตานะคะเริ่มวันนี้แล้วนะคะสำหรับการประชุม IMF World Bank 2026ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพอีกครั้งหลังจากที่เป็นเจ้าภาพครั้งแรกเมื่อปี2534นะคะ35ปีผ่านมาแล้วนับว่าเป็นเวทีที่เป็นเวทีเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกที่รวมเอาผู้นำรวมเอาผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกมาไว้ที่ประเทศไทยนะคะเรียกว่าเป็นการสร้างตำนานบทใหม่ของไทยแล้วกันนะคะเพราะว่ามีไม่กี่ประเทศที่จะได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพถึง2ครั้ง
0: ถ้าเกิดผู้ชมจำได้นายกรัฐมนตรีบอกแล้วนะครับว่างานนี้เป็นงานที่ผู้นำแต่ละประเทศรวมถึงประมุขของประเทศก็เดินทางมาด้วยดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนี่แหละจะเป็นการสะท้อนถึงศักยภาพหนึ่งของประเทศไทยที่จะแสดงให้ผู้นำโลกได้เห็นว่าเรามีศักยภาพและความพร้อมมากแค่ไหนโดยเฉพาะในแง่มุมของเศรษฐกิจ
1: ใช่ค่ะโจทย์ปีนี้ไม่ใช่แค่ดึงเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศไทยนะคะแต่รวมถึงการดึงเอาเทคโนโลยีเข้ามาด้วยค่ะนอกจากนี้ยังคงต้องเกาะติดสถานการณ์กันต่อนะคะสำหรับสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยซึ่งพื้นที่ภาคตะวันออกก็ยังน่าห่วงระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนภาคเหนือตอนล่างอย่างกำแพงเพชรเริ่มคลี่คลายในหลายพื้นที่แต่ว่าก็ยังมีบางจุดที่มีน้ำท่วมขังอยู่ค่ะและมีประชาชนได้รับผลกระทบและเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะเมื่อวานนี้ที่ว่าการอำเภอขานุวรลักษณ์สระบุรีจังหวัดกำแพงเพชรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาถรุติดองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการเกิดเหตุอุทกภัยในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน997ถุงมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนายอำเภอและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรต่อไปต่อจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่อำเภอขานุวรลักษณ์สระบุรีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัยจำนวน3ครอบครัวสำหรับจังหวัดกำแพงเพชรได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมเลื่อนพาดผ่านภาคกลางตอนล่างในห่วงวันที่18ถึง27ขออภัยค่ะ28กันยายน2569ทำให้เกิดเหตุอุทกภัยน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนและสิ่งสาธารณูปโภคสิ่งสาธารณประโยชน์ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 7,976 ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่51ตำบล8อำเภอประกอบด้วยอำเภอขานุวรลักษณ์สระบุรีอำเภอเมืองกำแพงเพชรอำเภอปางศิลาทองอำเภอคลองขลุงอำเภอโกสัมพีนครอำเภอคลองลานอำเภอบึงสามัคคีและอำเภอทรายทองวัฒนาทั้งนี้ทางจังหวัดได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว
0: รองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยังชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปมอบไปแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในขณะนี้โดยเมื่อวานนี้ที่โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสมเกียรติชอบผลรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยังชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน170ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้รองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญพระราชกระแสความห่วงใยและพระราชทานกำลังใจไปกล่าวแก่นักเรียนบุคลากรและประชาชนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปด้วยดีทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ประกอบกับพื้นที่โรงเรียนและชุมชนติดคลองและระบบการระบายน้ำเกิดขึ้นไม่ทันส่งผลให้น้ำท่วมขังในโรงเรียนและบริเวณโดยรอบวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนได้รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนทางโรงเรียนจึงงดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาและจะเปิดเรียนอีกครั้งในวันที่27ตุลาคม2569สำหรับชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบเนื่องจากที่ยังคงอยู่น้ำท่วมขังสูงเข้าอยู่ที่อาศัยครอบครัวนักเรียนครูประชาชน200ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนทรัพย์สินได้รับความเสียหายการสัญจรลำบากและยังมีความต้องการความช่วยเหลือในทุกมิติเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตให้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้โดยเร็วทางนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเร่งฟื้นฟูสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยทั้งด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมเปิดภาคเรียนที่2ตามกำหนดพร้อมช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองกลุ่มเปราะบางจัดกิจกรรมทำความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดจนสนับสนุนสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ควบคู่กับการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในอนาคต
1: ไปดูสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ฝั่งตะวันตกกันบ้างนะคะฝนที่ตกหนักในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีมวลน้ำสะสมจนท่วมขังในหลายจุดในเขตอำเภอเมืองโดยยังคงมีคำเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังและรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วง 1-2 วันนี้ด้วยนะคะขณะที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปเมื่อวานนี้ค่ะเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนายนภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประชุมร่วมกับร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและคณะทำงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพชรบุรีโดยที่ประชุมรายงานว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีเป็นน้ำฝนที่ตกหนักรอการระบายขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยอย่างไม่ล้นตลิ่งและไม่กระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจหลัก

0: มีเพียงพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำบางจุดที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยซึ่งยังสามารถบริหารจัดการได้ทันพร้อมช่วยให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวข้าวนาปีได้ทันตามกำหนดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและทีมงานที่สามารถบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีพร้อมยืนยันว่าสถานการณ์น้ำยังอยู่ในเกณฑ์ควบคุมได้และพร้อมบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มกำลังเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชาวเพชรบุรีนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีการรายงานสถานการณ์น้ำในเขื่อนแก่งกระจานที่ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเต็มความจุถือเป็นสัญญาณที่ดีในการสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ตอนล่างทางเขื่อนได้ปรับลดอัตราการระบายน้ำเหลือประมาณ70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิม80ถึง85ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยให้พื้นที่ด้านล่างและเขตเทศบาลเมืองเร่งระบายน้ำฝนตกสะสมลงแม่น้ำเพชรบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้ลงพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำเพชรบุรีหรือว่าเขื่อนเพชรเพื่อตรวจติดตามการระบายน้ำและยังได้พบปะพูดคุยกับผู้นำท้องถิ่นรวมถึงได้มอบยาและเวชภัณฑ์สนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ด้วยค่ะ
1: สถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงยังคงเพิ่มสูงขึ้นนะครับประกอบกับอยู่ในช่วงของน้ำทะเลหนุนสูงด้วยทำให้น้ำได้เข้าท่วมชุมชนและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราได้รับความเดือดร้อนครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและริมแม่น้ำบางปะกงขณะที่กองทัพเรือครับยังคงเดินหน้าปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มต่ำภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับโดยพลเรือตรีชานินศรียาภัยโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าได้จัดกำลัง64นายพร้อมระดมเครื่องผลักดันน้ำรวม28ลำเข้าประจำการในแม่น้ำบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเร่งระบายน้ำมวลน้ำออกจากพื้นที่สู่ทะเลอ่าวไทยให้เร็วที่สุดโดยแบ่งกำลังออกเป็น2จุดสำคัญคือประจำการในพื้นที่หลัก18ลำและติดตั้งเสริมกำลังบริเวณสะพานมอเตอร์เวย์ข้ามแม่น้ำบางปะกงอีก10ลำขณะที่เรืออีก2ลำอยู่ระหว่างการเร่งซ่อมบำรุงเพื่อเตรียมนำกลับมาเสริมภารกิจสำหรับเมื่อวานนี้กองทัพเรือยังคงเดินเครื่องผลักดันน้ำทั้ง28ลำเร่งระบายน้ำออกจากแม่น้ำบางปะกงลงสู่ทะเลตามแผนเดิมพร้อมเฝ้าติดตามระดับน้ำและสถานการณ์น้ำขึ้นน้ำลงในพื้นที่ตลอดเวลาเพื่อปรับรอบการเดินเครื่องให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยยืนยันว่าพร้อมตรึงกำลังและยุทโธปกรณ์สนับสนุนทุกภาคส่วนจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายกลับคืนสู่ภาวะปกติขณะที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่เมื่อวานนี้ถนนหลายสายในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราทั้งจุดที่เคยน้ำท่วมและจุดที่ไม่เคยถูกน้ำท่วมมาก่อนถูกน้ำจากแม่น้ำบางปะกงล้นเข้าท่วมหลังระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้รถยนต์ที่สัญจรผ่านต้องชะลอความเร็วเพราะอาจทำให้กระแสน้ำซัดเข้าไปในร้านค้าที่อยู่ริมน้ำสร้างความเสียหายให้กับสินค้าและทรัพย์สินได้รับความเสียหายได้ผู้ประกอบการร้านคาเฟ่ริมแม่น้ำบางปะกงเนี่ยบอกว่ายังกังวลว่าน้ำอาจจะเพิ่มสูงขึ้นซึ่งปกติน้ำจะขึ้นช่วงเวลากลางคืนจนถึงเช้าประมาณตีห้าถึงหกโมงเช้าแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยน้ำขึ้นตอนกลางวันจึงยังต้องรอดูสถานการณ์หากน้ำยังสูงก็อาจต้องปิดร้านชั่วคราวโดยได้มีการยกของไว้บนที่สูงเพื่อเตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วทางนี้คาดว่าน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นมาจากมวลน้ำที่ไหลมาตามแม่น้ำบางปะกงจากพื้นที่ตอนบนทั้งจากอำเภอบางคล้าและอำเภอคลองเขื่อนประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงทำให้การระบายน้ำลงสู่ทะเลทำได้ยากส่งผลให้น้ำเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนและถนนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราโดยเฉพาะพื้นที่ที่ลุ่มต่ำและริมแม่น้ำบางปะกงครับ
0: ส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีน้ำยังท่วมสูงในบางจุดนะคะโดยที่เฉพาะที่อำเภอบ้านสร้างแล้วก็ยังมีผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจำนวนมากค่ะเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและอีกหนึ่งท่านก็คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ร่วมกันลงพื้นที่ไปตรวจสถานการณ์กำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบสิทธิ์การจ่ายเงินเยียวยาเพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปอย่างรวดเร็วค่ะ ดยปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรีได้ประกาศพื้นที่เขตภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง7อำเภอแล้วนะคะมีครัวเรือนที่ได้รับความเสียหายกว่า 50,000 ครัวเรือนทางจังหวัดได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับ49แห่งพร้อมจัดโรงครัวพระราชทานและโรงครัวประกอบอาหารปรุงสุกบริการวันละ3มื้อพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้าอำเภอป้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีค่ะไปถึงก็ไปให้กำลังใจมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก่อนจะเข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำในภาพรวมของจังหวัดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดว่าได้ย้ำหน่วยงานให้ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าตรวจสอบความปลอดภัยก่อนจ่ายกระแสไฟเพื่อป้องกันเหตุไฟฟ้าดูดส่วนการจ่ายเงินเยียวยาขณะนี้มีประชาชนยื่นขอรับเงินเยียวยาครบทั้ง 50,000 ครัวเรือนแล้วนะคะแล้วก็ได้เร่งรัดให้ตรวจสอบสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่14ตุลาคมนี้เพื่อเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือให้ประชาชนเร็วที่สุดค่ะฟังเสียงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกันค่ะ
2: เอาในส่วนของมหาดไทยเนี่ยก็อยากจะเร่งให้เรื่องการลงทะเบียนนะครับรับเงินเยียวยานะครับก็ตอนนี้ที่ปราจีนเองลงทะเบียนไปแล้วประมาณ 50,000 กว่า 60,000 นะครับแต่ว่าท่านเมื่อกี้ในรายงานเห็นบอกว่าจะประชุมวันที่16ผมบอกไม่ต้องรอวันที่16หรอกมันควรจะประชุมพรุ่งนี้เลยนะครับแล้วเราก็ยืนยันให้กับพี่น้องประชาชนไปว่าเขาเป็นผู้ประสบอุทกภัยจริงนะครับไม่ต้องรอให้ครบทั้งจังหวัดได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นก่อนเพราะมัน first come first serve อยู่แล้วเงินงบประมาณตรงนี้เนี่ยท่านนายกเขาท่านก็ให้ความสำคัญอยู่แล้วในการที่จะต้องมาเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
0: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมพร้อมสนับสนุนเครื่องจักรกลยานพาหนะยกสูงและรถบรรทุก6ล้อเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนส่วนถนนสายที่ได้รับความเสียหายขอให้เร่งสรุปข้อมูลเพื่อจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน
3: ทางคมนาคมนะครับก็ตอนนี้ก็ได้มีการทยอยซ่อมถนนหลายสายนะครับที่อาจจะมีการชำรุดทรุดโทรมเป็น อย่างถ้าชำรุดทรุดโทรมไม่มากนะครับเราก็สามารถดำเนินการได้เลยหลังจากน้ำแห้งแต่ส่วนที่จะต้องใช้จ่ายงบประมาณนะครับทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็จะจัดสรรมาให้โดยเร่งด่วนที่สุดนะครับหลังจากได้รับการจัดสรรแล้วเนี่ยก็คาดว่าสายทางที่มีปัญหาหนักๆอย่างเช่นทางขาดเลยเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาประมาณสัก 2-3 เดือนในการดำเนินการนะครับแต่ทั้งนี้ทางกระทรวงคมนาคมก็จะร่วมมือกับส่วนจังหวัดในการดำเนินการให้อย่างเต็มที
1: ่สถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้ต้องเฝ้าระมัดระวังเป็นพิเศษเช่นเดียวกันนะครับไปที่กระบี่เมื่อวานนี้มีฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ครับสั่งกำชับเฝ้าระมัดระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเตรียมความพร้อมในเรื่องของแผนการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไว้ด้วยโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ได้แจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ตำบลทับปริกและชุมชนรวมใจชนชุมชนบ้านท่าคลองเมืองเก่าพัฒนาตลอดจนชุมชนพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองกระบี่ใหญ่โดยขอให้เคลื่อนย้ายสิ่งของไว้ในพื้นที่ปลอดภัยประชาชนติดตามประกาศเตือนและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับนายอังกูลศรีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายเทียรศักดิ์ทองมาศหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่และคณะร่วมกันลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและตรวจสอบการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งการระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนในเขตเมืองกระบี่หลังจากมีฝนตกต่อเนื่องประกอบด้วย3จุดสำคัญได้แก่ชุมชนรวมใจชนไปตรวจสอบจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำจากชุมชนลงสู่คลองกระบี่ใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังบ่อยครั้งคลองกระบี่ใหญ่บริเวณสะพานหน้าพระพลาตำบลกระบี่ใหญ่ไปติดตามระดับน้ำในลำคลองอย่างใกล้ชิดเนื่องจากฝนที่ตกลงมาตกต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและบริเวณปฏิมากรรมไม้มหาด ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่ไปตรวจสอบจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำจากชุมชนในเขตเศรษฐกิจเมืองกระบี่ลงสู่ทะเลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ครับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับเตรียมความพร้อมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมืออุปกรณ์และทรัพยากรสำหรับใช้ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นและจำเป็นต้องอพยพให้จะเตรียมศูนย์พักพิงเอาไว้รองรับประชาชนโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กและผู้พิการเพื่อสามารถเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้จังหวัดกระบี่จะประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าหน่วยงานภาครัฐอื่นๆกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายอาสาสมัครอย่างต่อเนื่องเพื่อเฝ้าระมัดระวังสถานการณ์และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากผลกระทบของฝนตกต่อเนื่องอย่างใกล้ชิดครับ
0: ทางด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปัตตานีค่ะไปประชุมติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ร่วมกับภาคีเครือข่ายมูลนิธิและอาสาสมัครกู้ภัยกู้ชีพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการเผชิญเหตุฉุกเฉินโดยระบุว่าเครือข่ายอาสาสมัครถือเป็นกลไกสำคัญในการเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมุ่งเน้นการตรวจเช็คความพร้อมทั้งกำลังพลอุปกรณ์กู้ภัยพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะในการสนับสนุนทักษะกู้ภัยทางน้ำการจัดหาเรือท้องแบนตลอดจนการดูแลสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของเจ้าหน้าที่พร้อมย้ำให้อาสาสมัครลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐด้วยนะคะเพื่อความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรและสั่งการให้จังหวัดเร่งจัดทำข้อมูลแผนผังกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงเพื่อรองรับแผนอพยพได้อย่างปลอดภัยสูงสุดก่อนเดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินหรือว่า EOC และระบบบัญชาการเหตุการณ์จังหวัดปัตตานีค่ะ
1: ปิดท้ายช่วงนี้กันที่การแจ้งเตือนประชาชน15จังหวัด29อำเภอให้ท่านเฝ้าระมัดระวังสถานการณ์ดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะครับไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับให้ติดตามฝนตกสะสมใกล้ชิดพร้อมกับแจ้งเตือนและก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทันทีครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าธส.ได้ประเมินพื้นที่เสี่ยงจากฝนตกหนักและก็ปริมาณฝนที่ตกสะสมซึ่งนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งแจ้งเตือนประชาชนและเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเข้าช่วยเหลือทันทีหากเกิดเหตุเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนครับโดยพื้นที่เฝ้าระวังแบ่งเป็น3ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือ3จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดตากที่อำเภอพบพระและอุ้มผางจังหวัดอุทัยธานีอำเภอบ้านไร่และจังหวัดกำแพงเพชรอำเภอคลองลานภาคกลาง2จังหวัดประกอบด้วยกาญจนบุรีอำเภอทองผาภูมิและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำเภอบางสะพานและบางสะพานน้อยและภาคใต้10จังหวัดด้วยกันนะครับประกอบด้วยจังหวัดกระบี่อำเภอเขาพนมและคลองท่อมจังหวัดพังงาอำเภอเมืองพังงาคูระบุรีทับปุดและเกาะยาวจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอช้างกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอท่าชนะท่าฉางพนมและวิภาวดีจังหวัดชุมพรอำเภอพะโต๊ะจังหวัดระนองอำเภอสุขสำราญกระเปอและเมืองระนองจังหวัดสตูลอำเภอเมืองสตูลและขวนกาหลงจังหวัดสงขลาอำเภอรัตภูมิจังหวัดตรังอำเภอปะเหลียนและย่านตาขาวและจังหวัดยะลาครับอยู่ที่อำเภอบันนังสตาและทานโตโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนเชิงเขาและพื้นที่ลาดชันให้ท่านติดตามประกาศของหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด และหากพบสัญญาณผิดปกติเช่นฝนตกหนักต่อเนื่องน้ำในลำห้วยเปลี่ยนสีหรือเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วหรือมีดินไหลลงมาจากพื้นที่ลาดชันขอให้ท่านรีบออกจากพื้นที่อันตรายไปยังจุดปลอดภัยทันทีครับก็ต้องประสานงานระหว่างพี่น้องประชาชนกับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในพื้นที่นะครับ
0: ค่ะก็15จังหวัด29อำเภอเฝ้าระวังต่อเนื่องถึงพรุ่งนี้อีก1วันนะคะ13ตุลาคมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผู้ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่นะคะขอให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วซึ่งตอนนี้รัฐบาลก็เร่งให้การช่วยเหลือแล้วก็เร่งจ่ายเงินเยียวยาอย่างเต็มที่ค่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของการจัดประชุม IMF World Bank 2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมมาดูกันว่าคนไทยจะได้อะไรจากการที่ไทยเป็นเจ้าภาพจากการประชุมในครั้งนี้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันค่ะ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:26 น.กลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะช่วงนี้ติดตามการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า IMF World Bank 2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันนี้ค่ะถึงวันที่18 ตุลาคมจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะซึ่งในระหว่างจัดการประชุมรัฐบาลก็ขอความร่วมมือประชาชนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางถ้าหากว่าจำเป็นต้องเดินทางก็แนะนำให้ใช้บริการรถสาธารณะพร้อมวางแผนเดินทางล่วงหน้ากันด้วยค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12-18 ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับผู้นำประเทศผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศและผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะบริเวณรอบศูนย์การประชุมและเส้นทางเชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพพร้อมแนะนำให้ใช้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้าเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดพร้อมตรวจสอบประกาศปิดถนนและเส้นทางเลี่ยงล่าสุดก่อนออกเดินทางด้วยนะคะสำหรับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษก็คือบริเวณถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ไปจนถึงแยกอโศกสุขุมวิทรวมถึงบริเวณโดยรอบสวนเบญจกิติถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงษ์รวมถึงถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมพื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวด้วยนะคะนอกจากนี้ก็มีเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักทั้งจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองรวมถึงพื้นที่สุขุมวิทและพระราม4ด้วยค่ะ
1: ทางด้านพลตำรวจเอกสำราญนนท์มาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็กำชับทุกหน่วยงานทำความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายแผนการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนกำหนดผู้รับผิดชอบให้มีความชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องการรักษาความปลอดภัยผู้นำประเทศนอกจากนี้ยังเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพเรียบร้อยและการจัดการจราจรโดยรอบโรงแรมและเส้นทางขบวนของรถผู้นำประเทศให้

0: เป็นไปตามแผนสำหรับยานพาหนะและบุคคลที่เดินทางเข้าสู่ศูนย์ประชุมให้จัดระบบตรวจสอบให้มีความเหมาะสมโดยบริหารปริมาณรถเพื่อให้ไม่เกิดความสะสมยืนยันเบื้องต้นไม่มีการปิดการจราจรนะครับแต่หากมีความจำเป็นจะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเพื่อให้ท่านได้วางแผนการเดินทางได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้กำชับให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจสันติบาลเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีรวมถึงการชุมนุมในห้วงการประชุมโดยใช้มาตรการและยุทธวิธีตามหลักสากลและตามสถานการณ์รวมทั้งให้กองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยเป็นศูนย์ประสานการปฏิบัติเพื่อหารือหรือแก้ไขปัญหาการปฏิบัติของหน่วยงานทำให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรักษาภาพลักษณ์ของประเทศสร้างความประทับใจแก่ผู้นำองค์กรและผู้แทนแต่ละประเทศที่มาร่วมการประชุมครับ
1: เพราะฉะนั้นขอให้จับตาวาระการประชุมนะคะซึ่งวาระการประชุมที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้13ตุลาคมรัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมเข้าร่วมเวทีหารือแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาคธุรกิจค่ะรวมถึงแนวทางการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยนางสาวลลิดาเพลิดปิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้13ตุลาคมในช่วงเวลา 13:00 นถึง 14:00 นภายใต้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพดร.กิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์จะเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหภาพยุโรปธนาคารเพื่อการลงทุนแห่งยุโรปและกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนื่องจากว่าปัจจุบันธุรกิจจำนวนหนึ่งมีทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็มีนวัตกรรมนะคะอย่างเช่นสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นสามารถสร้างรายได้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแต่อาจยังไม่ได้รับการประเมินมูลค่าหรือยอมรับในระบบการเงินอย่างเต็มที่เมื่อเทียบกับหลักประกันที่เป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้อย่างพวกที่ดินหรือว่าอาคารเพราะฉะนั้นจึงเป็นโจทย์สำคัญว่าระบบการเงินจะสามารถนำมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญามาประกอบการสนับสนุนเงินทุนแก่ธุรกิจได้อย่างไรซึ่งการหารือในครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่จะให้ประเทศไทยแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์กับองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนและแนวทางพัฒนาระบบการเงินให้รองรับธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมซึ่งเป็นอีกมิตินึงของการเพิ่มโอกาสเข้าถึงเงินทุนนอกเหนือจากการใช้หลักประกันแบบดั้งเดิมอย่างเช่นพวกเอาอาคารที่ดินไปจำนองไว้แบบนี้นะคะเพื่อประกอบกับการพิจารณาแนวทางการส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการไทยในอนาคตค่ะ
0: มาดูเรื่องอื่นๆกันบ้างนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมโครงการบริหารจัดการน้ำอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรครับพร้อมกันนี้พบปะหารือและรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยโดยวาระในการลงพื้นที่เน้นไปที่การเร่งแก้ไขปัญหาคลองชลประทานบริเวณคลอง 3RMC หรือคลองห้วยน้อยความยาว 18.2 กิโลเมตรซึ่งถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่องเลี้ยงพื้นที่การเกษตรหรือว่าเกษตรกรรมกว่า 18,125 ไร่ในพื้นที่รอยต่ออำเภอไทรงามและอำเภอลางกระบือโดยกรมชลประทานได้เสนอแผนปรับปรุงระบบชลประทานคลองห้วยน้อยทั้งระบบวงเงิน405ล้านบาทวางแผนเร่งด่วนในปีงบประมาณ2571นำร่องปรับปรุงประตูระบายน้ำแบบเปิดปิดได้จำนวน8แห่งวงเงิน63ล้านบาทซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งมีประสิทธิภาพเป็นธรรมและช่วยยุติปัญหาความขัดแย้งในชุมชนครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวกับพี่น้องประชาชนว่าจากการลงพื้นที่ไปสำรวจฝายคลองห้วยน้อยพบว่าในแผนปี2571มีความจำเป็นต้องเร่งสร้างฝายระบายน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อให้ทุกคนมีน้ำเพียงพอจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันหรือเกิดประเด็นขัดแย้งเรื่องแหล่งกักเก็บน้ำอีก

0: ยืนยันว่าจะพยายามดูแลให้ดีที่สุดและนอกจากมิติการจัดการน้ำแล้วรองนายกรัฐมนตรียังสั่งการให้นำเทคโนโลยีนวัตกรรมและองค์ความรู้จากกระทรวงอว.ลงมาบูรณาการเพื่อสร้างรายได้และแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมโดยเตรียมความพร้อมนำร่องทั้งการสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตรนวัตกรรมปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดต้นทุนการวิเคราะห์ดินการพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลังต้านทานโรครวมถึงการวิจัยสายพันธุ์กล้วยไข่ลำต้นเตี้ยที่ทนลมพายุแต่ให้ผลผลิตสูงตลอดจนการผลักดันประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงให้เป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากพร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรลงพื้นที่สแกนความต้องการของชุมชนเพื่อจัดอบรมและทำโครงการแก้จนร่วมกับหน่วยงานต่างๆอีกด้วยครับ
1: ส่วนความคืบหน้าโครงการ Early Retire ที่รัฐบาลได้เปิดเผยออกมาก่อนหน้านี้นะคะเพื่อที่จะลดงบประมาณในภาพรวมล่าสุดมีความคืบหน้าค่ะรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลด้านกฎหมายก็เปิดเผยความคืบหน้าของโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดหรือว่า Early Retire นะคะโดยระบุว่าหลักเกณฑ์ข้าราชการ Early Retire ใกล้ได้ข้อสรุปแล้วค่ะยังติดที่เรื่องของค่าตอบแทนที่รอกระทรวงการคลังสรุปหลักเกณฑ์อีกครั้งซึ่งก็คาดว่าจะให้ได้มากกว่า12เท่าและเริ่มที่อายุ50ปีขึ้นไปนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดหรือว่า Early Retire ของข้าราชการพลเรือนสามัญว่าขณะนี้รอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียดก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีซึ่งเหลือข้อสรุปเพียงประเด็นเดียวก็คือเรื่องค่าตอบแทนเพราะมองว่าอยากให้ได้มากกว่า12เท่าส่วนจะได้เท่าไหร่นั้นก็ต้องหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อสรุปหลักเกณฑ์อีกครั้งหนึ่งส่วนกลุ่มผู้เข้าเกณฑ์เบื้องต้นจะเริ่มที่อายุ50ปีขึ้นไปแต่หากผู้ที่อายุ40ปีขึ้นไปสนใจเข้าร่วมต้องมีเหตุจำเป็นนะคะอย่างเช่นลาออกเพื่อไปดูแลบิดามารดาหรือว่ามีอาการป่วยโดยหัวหน้าหน่วยงานจะเป็นผู้พิจารณาคาดว่ามาตรการนี้จะสามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ 2,570 ซึ่งตั้งเป้าว่าจะลดอัตราจำนวนลงได้ 5% ต่อปีจากจำนวนข้าราชการทั้งหมดโดยเฟสแรกตั้งเป้าเอาไว้ที่ 5% ใช้งบประมาณ 7,000 ล้านบาทเบื้องต้นอาจใช้งบกลางจากนั้นปีถัดไปนะคะใช้งบกลางจากนั้นในปีถัดไปก็เชื่อว่างบประมาณในการดำเนินโครงการจะลดลงเรื่อยๆค่ะ
0: ในกรณีที่มีการร้องเรียนสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงกักขังแล้วก็ทำร้ายผู้เข้ารับบริการนะครับล่าสุดก็เป็นเรื่องใหญ่ที่กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญแล้วก็เตรียมเข้าคุมเข้มสถานที่ดังกล่าวที่ดูแลผู้สูงอายุ 1,203 แห่งทั่วประเทศโดยมีการย้ำนะครับว่าทุกแห่งต้องได้มาตรฐานทั้งด้านสถานที่ความปลอดภัยและการให้บริการดังนั้นหากพบฝ่าฝืนกระทำความผิดเจอโทษทั้งจำและปรับนะครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่มีการร้องเรียนสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงกักขังและทำร้ายผู้เข้ารับบริการว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจเดิมมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขควบคุมกำกับดูแลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดซึ่งปัจจุบันมีสถานดูแลผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนแล้ว 1,203 แห่งทั่วประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพทั้งส่วนกลางและศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง12แห่งร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดติดตามตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ที่มีสถานประกอบการต่างๆที่ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงอย่างเข้มงวดให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานทั้งด้านสถานที่ความปลอดภัยและการให้บริการโดยให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนเพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงได้รับการบริการที่มีคุณภาพปลอดภัยและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมทีนี้หากมีผู้รับการรับผู้ป่วยจิตเวชเข้ารับการรักษา ซึ่งถือเป็นการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตอันนี้เนี่ยเข้าข่ายความผิดพรบสถานพยาบาลโทษจำคุกนะครับไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ
1: ค่ะตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขก็เดินหน้าเข้าไปตรวจสอบทั้งพันกว่าแห่งนะคะเอามาดูอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นปรากฏการณ์ก็ว่าได้ค่ะการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเมื่อวานนี้นะคะที่บอกว่าเป็นปรากฏการณ์เพราะว่ามีผู้ประกันตนและนายจ้างออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างล้นหลา
0: ม
1: เพิ่มมากกว่า 331% ซึ่งจากผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะปรากฏว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้ามีคะแนนนำทั้งฝั่งนายจ้างและผู้ประกันตนค่ะโดยเรื่องนี้เปิดเผยจากพันตำรวจโทวรรณพงศ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานนะคะพร้อมด้วยนางสาวจิรภาปุณรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมที่ได้ร่วมแถลงข่าวหลังปิดหีบการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมระบุว่ากระบวนการนับคะแนนได้เริ่มขึ้นทันทีครบทุกหน่วย 100% โดยมีการเปิดแดชบอร์ดให้ประชาชนติดตามผลการนับคะแนนซึ่งมีบางหน่วยเลือกตั้งที่นับคะแนนเสร็จสิ้น 100% แล้วเนื่องจากว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวนไม่มากขณะเดียวกันหน่วยเลือกตั้งขนาดใหญ่ที่มีผู้มีสิทธิ์จำนวนมากโดยเฉพาะหน่วยใหญ่ในกรุงเทพปริมณฑลและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเช่นศูนย์การค้าสีลมคอมเพล็กซ์ JJM และหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหน่วยละกว่า 200,000 คนยังคงอยู่ระหว่างการนับคะแนนอย่างต่อเนื่องและต้องทำด้วยความละเอียดรอบคอบจึงยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จที่แน่นอนได้เนื่องจากว่าปีนี้คุณผู้ชมมีหน่วยเลือกตั้งมากกว่า 5,230 หน่วยเลือกตั้งสำหรับตัวเลขจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์อย่างไม่เป็นทางการมีรายงานผู้ประกันตนมาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้น 330% เมื่อเทียบกับการเลือกตั้งเมื่อปี 2566ก็เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ทั้งนายจ้างและลูกจ้างนี่ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะสำหรับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในรอบนี้ส่วนนายจ้างเนี่ยมีผู้มาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้น 512% รวมผู้มาใช้สิทธิ์ทั้ง2ฝ่ายเพิ่มขึ้นจากปี2566คิดเป็น 331% โดยตัวเลขดังกล่าวยังไม่ใช่ยอดสรุปสุดท้ายแล้วก็คาดว่าจะมากกว่านี้ด้วยซ้ำค่ะล่าสุดจากการติดตามผลการรายงานผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมwww.sso.go.th เมื่อเวลา 5:00 ที่ผ่านมาพบว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้ามีคะแนนนำทั้งทางฝั่งนายจ้างแต่ว่าแต่ละหมายเลขเนี่ยได้มากกว่า 6,000 คะแนนนะคะแล้วก็ฝั่งลูกจ้างหมายถึงผู้ประกันตนซึ่งแต่ละหมายเลขก็ได้มากกว่า 600,000 คะแนนเลยทีเดียวด้วยความคืบหน้าการนับคะแนนผู้แทนฝ่ายนายจ้างนับแล้ว 84.86% ขณะที่ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างนับแล้ว 85.06% คาดว่าจะมีการแถลงข่าวคะแนนอย่างไม่เป็นทางการในช่วงเช้าวันนี้ค่ะส่วนกระบวนการรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการนั้นภายหลังการนับคะแนนและหน่วยเลือกตั้งเสร็จสิ้นจะต้องส่งผลคะแนนไปให้คณะกรรมการระดับจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนที่จะส่งรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ชุดใหญ่เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดจากการคีย์ข้อมูลนะคะซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมจะเร่งรัดกระบวนการให้เร็วที่สุดเพื่อตั้งบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่เข้ามาบริหารงานให้ทันภายในปีนี้โดยขั้นตอนทางกฎหมายก็เปิดให้สามารถยื่นคัดค้านผลการเลือกตั้งได้ภายใน7วันหลังประกาศผลจากนั้นคณะกรรมการพิจารณาคำคัดค้านก็จะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน30วันแล้วก็จะสามารถขยายเวลาได้อีกไม่เกิน30วันค่ะช่วงเช้าวันนี้ติดตามกันต่อเนื่องนะคะสำหรับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ
0: ติดตามนะครับผู้ชมพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสืบสานวัฒนธรรมไทยใน MBT News ข่าวเช้าครับ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:45 น.กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับช่วงนี้เริ่มกันที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practice ofThe Thai Nation Costume ครับระหว่างวันที่10-11 ตุลาคม 2569ณโรงแรม Le Meris กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนับเป็นหมุดหมายสำคัญทางวัฒนธรรมที่สะท้อนวิสัยทัศน์ในการเผยแพร่องค์ความรู้ชุดไทยสู่เวทีโลกผ่านการถ่ายทอดคุณค่ามรดกภูมิปัญญาไทยทั้งด้านประวัติศาสตร์งานฝีมือช่างชั้นสูงและแนวปฏิบัติการแต่งกายที่สืบทอดจากราชสำนักไทยครับเมื่อวันที่10 ตุลาคม 2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในงานเสวนาวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมในหัวข้อวิวัฒนาการของชุดไทยและผ้าไทยประกอบการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบและเสื้อพระราชทานทั้ง3แบบที่ออกแบบและตัดเย็บจากห้องเสื้อที่อรพันธ์และห้องเสื้อพาคูตูพร้อมการสาธิตงานหัตถศิลป์ไทยได้แก่การปักสะดึงกรึงไหมซึ่งเป็นศิลปะการปักผ้าชั้นสูงตามแบบราชสำนักไทยโบราณและการทอผ้ายกโดยอาจารย์เวียรธรรมตระกูลเงินไทยศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2568สาขาทัศนศิลป์การออกแบบประณีตศิลป์นอกจากนี้ภายในงานยังมีการสาธิตกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับชุดไทยพระราชนิยมจำนวน5รายการได้แก่การจัดแสดงผ้ายกทองการถักผ้ากรองทองการปักสะดึงกรึงไหมการทำเครื่องประดับไทยโบราณและการทำมาลัยเครื่องประดับโดยกิจกรรมทั้งหมดได้รับการนำเสนอในฐานะงานออกแบบและงานหัตถศิลป์ที่มีคุณค่าในบริบทร่วมสมัยสะท้อนให้เห็นว่าชุดไทยมิใช่เพียงวัตถุทางประวัติศาสตร์หากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และต่อยอดสู่การสร้างสรรค์ได้อย่างต่อเนื่องซึ่งในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เสนอชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติต่อยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลสมัยที่21ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม2569ณเมืองเสียเหมือนสาธารณรัฐประชาชนจีนชุดไทยพระราชนิยมจึงถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่สะท้อนอัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทยซึ่งได้รับการสืบสารและพัฒนาอย่างต่อเนื่องการเผยแพร่ในครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดความงดงามของชุดไทยในมิติความร่วมสมัยพร้อมยกระดับงานหัตถศิลป์ไทยสู่เวทีโลกอย่างยั่งยืน
1: ต่อเนื่องกันที่โครงการดีๆอย่างสารใจไทยสู่ใจใต้นะคะนายกมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้ได้เดินทางเยี่ยมเยาวชนโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันซึ่งพักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาจำนวน8ครอบครัวค่ะโดยได้ชวนเยาวชนเรียนรู้ประวัติศาสตร์รู้คุณค่าธรรมชาติและร่วมสร้างพลังพัฒนาบ้านเกิดด้วยในการเยี่ยมครั้งนี้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้ได้สอบถามความเป็นอยู่ของเยาวชนรวมถึงกิจกรรมที่ทำในแต่ละวันพร้อมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของคาบสมุทรแห่งนี้ซึ่งในอดีตเป็นเส้นทางการค้าการขายสำคัญที่เชื่อมโยงผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ

0: นำความรู้และประสบการณ์จากโครงการครั้งนี้ไปปรับใช้ทั้งนี้ในการเดินทางเยี่ยมเยาวชนโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47เมื่อวานนี้มีนายเอกรัตน์หลีเซนหัวหน้าคณะทำงานพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันนายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายสราวุฒธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาในอำเภอตะกั่วทุ่งผู้นำชุมชนท้องที่ท้องถิ่นและครอบครัวอุปถัมภ์ร่วมให้การต้อนรับด้วยค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569สืบสานประเพณีคู่บ้านคู่เมืองเพชรบูรณ์เป็นการต่อยอดทุนวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวครับโดยพิธีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569จัดขึ้นที่บริเวณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีและมีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธีนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานโดยระบุว่าประเพณีอุ้มพระดำน้ำเป็นเอกลักษณ์สำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่สืบทอดมาอย่างยาวนานสะท้อนถึงศรัทธาความสามัคคีและความผูกพันของประชาชนที่มีต่อพระพุทธมหาธรรมราชาพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองและศูนย์รวมจิตใจของชาวเพชรบูรณ์อีกทั้งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บอกเล่าถึงวิถีชีวิตและความเชื่อของคนในพื้นที่โดยได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติพร้อมกับชื่นชมประชาชนทุกภาคส่วนที่ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีจนเป็นที่รู้จักในวงกว้างนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดทุนวัฒนธรรมซึ่งนอกจากช่วยรักษาอัตลักษณ์แล้วยังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและรายได้ให้แก่ประชาชนโดยประเพณีอุ้มพระดำน้ำเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาร่วมสัมผัสแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณีอาหารผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพของจังหวัดขณะที่บรรยากาศภายในงานขบวนเรืออัญเชิญองค์พระพุทธมหาธรรมราชาพร้อมขบวนเรือกรมการเมืองทั้ง4ฝ่ายเคลื่อนเข้าสู่แท่นพิธีกลางน้ำจากนั้นนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งทำหน้าที่เป็นเจ้าเมืองในพิธีอัญเชิญองค์พระพุทธมหาธรรมราชาลงประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำในแม่น้ำป่าสักรวม6ครั้งตามผลการเสียงทายได้แก่ทิศเหนือ3ครั้งและทิศใต้3ครั้งโดยมีกรมการเมืองทั้ง4ฝ่ายร่วมประกอบพิธีเมื่อเสร็จสิ้นพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์อัญเชิญองค์พระพุทธมหาธรรมราชากลับไปยังบริเวณหน้าปรัมภ์พิธีนายกรัฐมนตรีคล้องพวงมาลัยสักการะองค์พระพุทธมหาธรรมราชาก่อนแจกจ่ายเครื่องมงคลแก่ประชาชนอาทิข้าวต้มลูกโยนกระยาศาสตร์และกล้วยไข่ครับสำหรับประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569ก็จัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง17ตุลาคมนี้เป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งสืบทอดไปอย่างยาวนานกว่า400ปีจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงวันแรม15ค่ำเดือน10ดังนั้นยังมีเวลาอีกยาวนะฮะประชาชนที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงก็ไปเที่ยวกันได้
0: พาลงใต้กันบ้างค่ะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดงานเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2569อย่างยิ่งใหญ่สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นพร้อมจัดขบวนแห่เทพเจ้าทั่วเมืองอย่างยิ่งใหญ่ค่ะนายวิศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมเทศกาลถือศีลกินเจจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี2569สืบสานประเพณีอันดีงามส่งเสริมคุณธรรมและวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมโดยมีขบวนแห่เทพเจ้าอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้การสนับสนุนหลักจากบริษัทเพชรศรีวิชัยเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนหรือ PCE และนายประกิตประสิทธิ์สุภผลประธานกรรมการบริหารได้ร่วมเดินในขบวนไปตามเส้นทางสายหลักทั่วเมือง เป็นการประกาศเริ่มเข้าสู่เทศกาลถือศีลกินเจอย่างเป็นทางการพร้อมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและเยาวชนได้เรียนรู้คุณค่าของเทศกาลกินเจและร่วมกันอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วยรองผู้ว่าราชการ

0: การจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าเทศกาลถือศีลกินเจสุราษฎร์ธานีเป็นประเพณีที่มีความสำคัญและอยู่คู่กับวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาอย่างยาวนานสะท้อนถึงความศรัทธาความเชื่อคุณธรรมและการดำรงชีวิตอย่างมีสติตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลและงดงามสำหรับบรรยากาศเมื่อวานนี้11ตุลาคมขบวนแห่เทพเจ้าเดินรณรงค์ไปทั่วเส้นทางสายหลักของเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะนี่นะคะจัดอย่างยิ่งใหญ่พร้อมกิจกรรมส่งเสริมเทศกาลถือศีลกินเจจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี2569เป็นไปด้วยความคึกคักโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิศาลเจ้าผู้นำชุมชนเครือข่ายวัฒนธรรมและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของชาวสุราษฎร์ธานีมาอย่างยาวนาน
1: และอีกหนึ่งงานประเพณีสำคัญของภาคใต้นะครับเมื่อวานนี้ประชาชนหลายจังหวัดต่างพร้อมใจการร่วมทำบุญส่งตายายอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับในงานประเพณีศาสตร์เดือน10ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ปฏิบัติและก็สืบทอดกันมาอย่างยาวนานบรรยากาศแน่นอนเต็มไปด้วยความคึกคักอบอุ่นและเปี่ยมด้วยพลังแห่งศรัทธาครับบรรยากาศงานประเพณีทำบุญศาสตร์เดือน10ครั้งที่18ประจำปี2569ณวัดเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาเป็นไปอย่างคึกคักโดยชาวบ้านหมู่ที่7ตำบลเกาะใหญ่และประชาชนจากพื้นที่ใกล้เคียงต่างเดินทางมาทำบุญร่วมส่งตายายเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษสืบสานประเพณีที่ยึดโยงกับความกตัญญูและวิถีชีวิตของชาวใต้กิจกรรมในช่วงเช้าเริ่มด้วยขบวนแห่หมับการทำบุญตักบาตรและประเพณีชิงเปรตก่อนที่ช่วงบ่ายจะเข้าสู่ไฮไลท์เรียกเสียงเชียร์กับการแข่งขันปีนเสาน้ำมันซึ่งมีตัวแทนจาก3หมู่บ้านเข้าร่วมการแข่งขันก็เต็มไปด้วยความท้าทายเพราะเสาที่มีความลื่นด้วยน้ำมันทำให้ผู้เข้าแข่งขันต้องอาศัยทั้งกำลังความพยายามแล้วก็การทำงานเป็นทีมเพื่อช่วยกันปีนป่ายขึ้นไปถึงเป้าหมายท่ามกลางเสียงเชียร์ของกองเชียร์ที่ลุ้นกันอย่างสนุกสนานครับโดยผลการแข่งขันทีมเปรตจริงตัวแทนจากหมู่ที่1สามารถคว้าชัยชนะไปครองได้สำเร็จครับส่วนที่วัดพุทธาธิวาสพระอารามหลวงอำเภอเบตงจังหวัดสงขลาบรรยากาศงานบุญศาสตร์เดือน10ครั้งที่2หรือวันทำบุญส่งตายายหรือประเพณีจริงเปรตก็คึกคักมากกว่าปีที่ผ่านมาครับมีประชาชนชาวพุทธจำนวนมากพาครอบครัวและบุตรหลานไปทำบุญตักบาตรกันอย่างเนืองแน่นแล้วก็ทำพิธีบังสุกุลอัฐิส่งส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วพร้อมกับนำเครื่องเส้นไหว้ทั้งขนมลาขนมต้มขนมเจาะหูขนมพองขนมบ้าและขนมเทียนซึ่งเป็นขนมที่ใช้เป็นเครื่องเส้นไหว้พร้อมทั้งผลไม้และสิ่งของต่างๆไปวางกองรวมกันไว้ที่ร้านเปรตซึ่งอุทิศให้แก่บรรพบุรุษและเปรตผู้ที่ไม่มีญาติได้มากินเครื่องเส้นไหว้หลังจากที่พระสงฆ์ได้ทำพิธีเสร็จสิ้นแล้วก็มีประชาชนและลูกหลานที่มายืนรอกันอยู่หน้ารอบร้านเปรตต่างพากันเข้าแย่งชิงขนมแล้วก็เครื่องเส้นไหว้บนร้านเปรตกันอย่างสนุกสนานครับก็เชื่อกันว่าการกินของเหลือจากเปรตจะได้บุญและก็เป็นสิริมงคลนั่นเองครับ
0: ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะออกไปร่วมงานบุญงานประเพณีหรือว่าออกไปทำงานเช้านี้ตรวจสอบฝนฟ้าอากาศกันหน่อยคุณผู้ชมฝนหนักยังอยู่ภาคใต้นะคะแต่ว่าจุดเสี่ยงวันนี้เปลี่ยนแล้วค่ะจุดเสี่ยงขยับลงไปตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปก็ต้องเตรียมรับฝนต่อเช็คพื้นที่กันให้ชัดกับสถานีอากาศ NBT กันค่ะ
2: ดีค่ะดูปุ๊บรู้ปั๊บกับจันทิมาค่ะวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างออยมีมาอัปเดตค่ะ
3: ฝนหนักยังอยู่ภาคใต้ค่ะแต่จุดเสี่ยงวันนี้เปลี่ยนแล้วหลังจากเมื่อวานหลายพื้นที่เจอฝนตกหนักในตอนบนจนมีน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากวันนี้ฝนหนักขยับลงไปภาคใต้ตอนกลางถึงตอนล่างมากขึ้นวันนี้จุดที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักเริ่มตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปค่ะฝั่งอ่าวไทยมีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสส่วนฝั่งอันดามันภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลรวม10จังหวัด พื้นที่เหล่านี้โดยเฉพาะจุดที่มีฝนตกสะสมต่อ